0: ู่ที่นี่เพราะพวกเธอเราอยากจะไปเดี๋ยวนี
1: ้ฉันไม่เข้าใจแฮมกู
2: เราอยากกลับไปอยู่ในการ์ตูนที่นี่ไม่ใช่ที่ของเรา
0: พวกเราไม่ใช่ดูนั่นเราเป็นตัวเอกในการ์ตูนพาเรากลับไปอยู่ในหนังสือเดี๋ยวนี
1: ้เดี๋ยวก่อนนะเธอวาดเราเพื่อให้เราช่วยออกจากดาวนี
2: ้ถูกต้องครับ
1: จะบ้าเหรอไม่รู้หรือไงเราเลยต้องติดอยู่นี่กับพวกเธอเธอทำให้เราเป็นดูดัน
0: ฮะ
3: โอ้ไม่นะแล้วเราก็ต้องจางหายไปเหมือนดูดัน
4: จางหายไปแล้วไงต่อ
1: ก็นี่ไงเราก็ไม่รู้ไง
0: ดูก่อนแต่เรานึกว่า
1: อะไรนึกว่าอะไร
0: นึกว่าพวกเธอจะรู้วิธีไปจากดาวนี้อ่ะดิ
1: ดูเดินไปไหนไม่ได้แค่จางหายไปตอนสิ้นสุดวัน
2: นี่เราทำอะไรลงไป
0: เราทำให้เด็กพวกนี้ติดอยู่ที่นี่กับเราในดาวสเก็ต
2: เราเหรอเราเหรอฉันบอกนายแล้วแฮมกูแฮมกูแบบนี้มันไม่ใช่นะเราควรไตร่ตรองให้ดีแต่ไม่เลยแฮมกูผู้ป่าเปลืองรู้ทุกสิ่งและไม่เคยฟังใคร
0: งั้นนะนี่
3: เธอทำให้เราเป็นดูเดิลแล้วจะแก้ปัญหาด้วยการประลองเหรอ
0: ขอโทษนะที่วาดพวกเธอ
5: ไม่เอานะเป็นดูเดิลก็สนุกดีออกลองดูนี่สิไม่มีกระดูกยับย่นไปขยะเลยเจ๋งไหมล่ะ
3: ก็โอเคนะลีโอแต่แค่นั้นน่ะเด็กๆ เดี๋ยวดูงานศิลปะฉันคือหงจากศิลปะพับกระดาษ
1: โอ้โหสุดยอดเลยอลิส
6: เขาเป็นแคมเปอร์
1: ฉันคือดาว5แฉกที่เพอร์เฟกต์สุด
0: ๆเฮ้ยเราเลยต้องมาซวยเราต้องมาทนอยู่บนดาวสเก็ตนั่งดูเด็กพวกนี้พับตัวเองแข่งกัน
1: จริงๆแล้วพับกระดาษแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อเราจะต้องจางหายไปถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างต้องรีบทำ
3: เฮ้ยเชือกนี่มาจากไหนอะ
1: เดี๋ยวไปดูกัน
5: ต้องไปอีกไกลหรือเปล่าเนี่ย
0: อย่าหยุดปีนต่อไป
3: ไม่นะเคม
1: ขอบคุณนะฟูคิล่า
5: ฉันไม่เข้าใจทำไมเพดานกลายเป็นพื้นได้ล่ะ
1: ที่นี่มันไม่ใช่อย่างที่เห็นเช็คดูถ้วยสีเมจิกนั้นก่อน
0: ขอรับกระผมย่าฮ่า
1: เราต้องจับสีเมจิกมาดู
0: หยุดนะสีเมจิกพวกเจ้าทำร้ายเด็กๆผู้ไร้เดียงสา
5: พวกเราดูเท่อะ
3: ฟันใหญ่ขึ้นเลิศกว่าเดิมแยะ
1: หนวดแสดงถึงความฉลาดแผ่เป็นเตือนให้ศัตรูรู้ว่าฉันผ่านศึกมาเยอะแค่ไหน
3: ดีสีเมจิกขอโทษนะที่วิ่งไล่พวกเธอฉันชื่ออลิสและนี่คือเพื่อนฉันคิม
1: ขอบคุณที่วาดหนวดสวยๆให
3: ้เลียว
5: ฮึเที่ยวนี้ถูกใจสุดๆเลย
3: แฮมกูกับเฟอร์คิระพวกเราเนี่ยมาจากดาวโลก
0: จริงๆแล้วเรามาจากหนังสือการ์ตูนชื่อดังชื่อว่านักรบแฮมสเตอร
2: ์ตีพิมพ์บนดาวโลก
3: เราอยากเป็นเพื่อนกับเธอ
5: เฮ้ยฉันว่าเขาชอบเรานะ
1: เราไม่เข้าใจโลกของพวกเธอช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าดูดอนดูดอนเป็นยังไง
3: ทำไมถึงจางหายไป
5: แล้วจากนั้นพวกเราไปไหนกัน
1: พวกเธอเป็นใคร
3: ดาวดวงนี้เป็นไง
1: เพื่อนฉันอยู่ไหนมิสนูดอนเนี่ย
3: วาเลรี่เพื่อนฉันด้วย
5: เฮวินฮอตดอกจามูอยู่ไหน
1: ตอนนี้พวกเรากลายเป็นดูดอนแล้วเราต้องติดอยู่นี
3: ่ตลอดไปเหรอ

0: าแล้วไงสีเมจิกบ้าไปแล้ววาดรูปและเทะไปหมดเลย
1: พวกเขาสื่อสารกับเรา
2: เขาพูดว่าไงเหรอเคม
1: เหมือนเป็นรหัส
3: ฉันอ่านสัญลักษณ์ภาพได้ฉันชอบการถอดรหัสนี่มันเหมือนภาษาของดูดุนอ่านง่ายมากๆเหมือนสื่อสารด้วยรูปภาพและความรู้สึก
4: เขาด่าเราอยู่ใช่ไหม
3: เขากำลังบอกเล่าเรื่องราวของเขา
1: อู้เขาอยากเป็นเพื่อนเมื่อเพื่อนใหม่วาดดูดุนเพื่อนๆจะเล่นกับสีเมจิกเมื่อเด็กวาดภาพดูดุนเขาจะกำหนดบุคลิกลักษณะของดูดุนมันอยู่ที่ความตั้งใจว่าเธออยากต้องการให้เป็นยังไงและสีเมจิกสรรสร้างชีวิต
2: ว้าว
1: จริงๆสีเมจิกทั่วทั้งซูเปอร์คลัสเตอร์พวกเขาคือมนุษย์ต่างดาวแม้แค่บนดาวโลก
3: นี่ไม่ใช่ดาวเคราะห์แต่เป็นแผ่นกระดานให้วาดรูปเล่นกับเพื่อนๆดูดุนจางหายไปเมื่อเมื่อสีเมจิกต้องกลับบ้านไปกินข้าว
0: เดี๋ยวแล้วดูดุนหายไปไหน
3: อยู่ในแผ่นกระดานดูดุน
2: ว้าวบ้าบอง
0: ดงามสุด
5: ๆลีโอว้าวนายเป็นดูดุนสุดยอด
2: เควินน้องชายฉันจากสีเมจิก
0: อะไรฮิมก็เป็นดูดุนแล้วเหรอ
1: ถูกต้องแต่ร่างมนุษย์ของฉันคงอยู่ที่ไหนสักที่ในอวกาศ
6: อืมเป็นปริศนาที่น่าคิดหนวดสวยมาก
1: ใช่ไหม
2: เค็ม
1: โอ้โอ้ขอบคุณขอบคุณพวกเขาจะยอมเปิดแผ่นกระดานไว้ดูดุนจะได้เข้าออกได้ตามใจชอบ
7: แต่ว่าจะไม่จางหายไปแล้วเหรอ
5: เราจะไปไหนก็ได้ใช่ไหมและทำอะไรก็ได้
1: ใช่อยากจะเข้าออกได้ทุกเมื
5: ่
1: อไปเร็วอลิสไปหาอะไรดื่มกันเร็วเข้า
0: ได้ไปกันเลยวอลลี่ไว้เจอกันนะ
5: ขอให้สนุกนะ
1: ขอบใจนะเควิน
5: โอ้ลีโอฉันเกือบลืมคราวก่อนนายลืมนี่เอาไว้
8: หนังสือรีบเปิดหนังสือเร็วลีโออะไรเหรอเฮ้ยเนี่ยนี่พวกนายจะตามมาไหม
2: หมายถึงเราเหรอ
5: เข้าไปในหนังสือ
8: มาเร็วเรามีศึกต้อง
9: เดียวเด็กคุณพี่อยากถ่ายด้วย
6: เราทำอะไรกันดีคิมไปสำรวจดาวสเก็ตเพื่อไขปริศนามะ
1: เราก็ควรทำงานนะแต่ฉันมีไอเดียที่ดีกว่านั้นอีก

0: Rangers ภารกิจเพื่อการฝึกฝนเป็นสายลับในวันนี้เหล่า Spy Rangers จะต้องฝึกหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ไฟไหม้ค้นหาทางหนีไฟฝึกวิธีหนีไฟจากตึกสูงที่มีพื้นที่จำกัดจะทำอย่างไรให้เราหนีไฟได้อย่างรวดเร็วเหล่า Rangers จงพิชิตมิชชั่นนี้ให้สำเร็จให้ได้ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลย
1: ว่าแต่เราต้องใช้อะไรช่วยเราได้นะ
2: อันนี้หรือเปล่า

0: เนี่ย
1: นี่เป็นว่า
2: ดูดิ
0: เนี่ยอู้แต่แบบว่ามันอาจจะยังไม่ใช่
2: ม
0: ั้ย
2: มันเป็นไอ้นี่หรือเปล่ามันเป็นของม็อกอัพไหม
0: เฮ้ยพี่อันนั้นแหละอ่ะอุ้ยเหมือน
3: ชุดเลยไป
0: โ
3: อ
0: ้
3: โหอุ้ยมันดูชุดเลยมากเลยอ่ะ
0: เหมือนเป็นชุดดับเพลิงเนี่ย
3: มีหน้ากากด้วย
0: มี
3: รองเท้าเหมือนกันนะเนี่ย
0: อันนี้หรือเปล่าที่เป็นมิชชั่นของเราม
2: ันดับเพลิงได้เหรออันเนี้ยไหนๆพี่ไปดูฝั่งนี้ดิานี่ไงโอ้โหนี่ไงอันเนี้ยพี่ว่าน่าจะเป็นแท้งน้ำแท้งดับเพลิงอะไรบางอย่างแล้วก็อันเนี้ยเป็นแบบ
0: อ๋อไว้สะพายแล้วว่ะ
2: ใช่ป่ะ
0: แล้วเราก็แบบบีดแบบเนี้ย
2: ใช่ไหม
3: พี่ดูดิอันนี้เขาเอาไว้วัดอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยเด็กๆอันนั้นรถอะไรอ่ะ
0: รถดับเพลิงหรือเปล่า
2: เออไปดูไหม
0: ไป
3: มีหลายคันเลยอ่ะพี
2: ่เฮ้ยเดี๋ยว
3: คันใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ดูเท่มากเลยอ่ะยิ่งมีไฟด้วยยิ่งดูโหดเข้าไปใหญ่เลยอ่ะ
4: เฮ้ยพวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่
3: พอดีว่าตอนนี้พวกเรามีมิชชั่นที่จะต้องหาของที่จะไม่ลงหนีไฟได้เร็วที่สุดเลยค่ะ
4: อ๋อวิธีการฝึกของที่นี่มีหลายวิธีมากเลยเดี๋ยวเราจะพาพวกเธอไปฝึกกับพี่คำหนึ่ง
0: เฮ้ยไปกันเลยดีกว่าไหม
5: เอาไปกันครับสวัสดีครับไปกันเลยครับครับ
2: เอาละครับเรนเจอร์ทางบ้านครับวันนี้เราจะต้องสืบหาวิธีการหรือเครื่องมือในการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้กันให้ได้ครับเป็นการหนีไฟรูปแบบใหม่นะฮะที่เราจะต้องฝึกฝนเพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ปลอดภัยที่สุดและเร็วที่สุดจากเหตุการณ์ไฟไหม้นั่นเองครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามให้มาดูเลยครับ
6: ว่าถ้าพวกเราเจอเหตุเพลิงไหม้เราต้องรู้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างนี่คือคีย์เวิร์ดสุดคลาสสิกที่จัดการกับสถานการณ์ไฟได้อย่างแน่นอนพบแจ้งดับหนีอย่างแรกเมื่อพบเหตุเราจะต้องสังเกตให้ไวที่ใดมีไฟควันกลิ่นไหม้ประกายไฟต้องสังเกตไว้2แจ้งเมื่อเราสังเกตเห็นไฟไหม้แล้วไม่ใช่ว่าจะตื่นตกใจวิ่งหนีไปเลยแต่เราต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหมายเลข199รีบบอกคนใกล้ตัวให้ทุกคนรู้ด้วยไฟไหม้ไฟไหม้แบบนี้หรือถ้ามีสัญญาณเตือนไฟไหม้ก็ให้รีบกดเลยต่อมาก็คือดับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเข้าไปสู้กับไฟแต่หมายถึงถ้าไฟยังเป็นการเผาไหม้ขนาดเล็กเราสามารถดับเองได้โดยที่เราไม่เป็นอันตรายก็ให้หาถังดับเพลิงหรือน้ำใกล้ตัวมาดับก่อนแต่ถ้าไฟลุกโชนลามเร็วอันตรายสุดท้ายสำคัญมากให้หนีออกจากพื้นที่นั้นโดยด่วนช่วยชีวิตตัวเองให้ปลอดภัยเอาไว้ก่อนเสมอจำไว้นะทุกคน
4: เดี๋ยวเราจะมาฝึกกันตรงนี้เลยนะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะหลังนี้มันบ้านลมไม่ใช่เหรอมันเกี่ยวอะไรกับดับเพลิงอ่ะ
4: นอกจากการหนีไฟแล้วเรายังต้องหนีควันกันอีกนะเดี๋ยวเราจะให้พี่คำนึงพาไปสอนการหนีควัน
3: โอเค
0: ได้เลยไปดีกว่า
5: ก่อนที่เราจะหนีไฟนะครับเราให้ดูว่าเนี่ยถ้าเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้มันจะมีควันประมาณนี้แต่ถ้าเราเข้าไปเราหายใจได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
5: นะเราจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องของการเอาตัวรอดแต่นั้นควันจะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราจะต้องอยู่ต่ำกว่าควันแต่เราจะต้องทำอย่างไรบ้างมีภาชนะถ้าเรามีภาชนะทำไงครับ
0: ปิดปาก
5: ปิดจมูกแต่บางครั้งเขาบอกว่ากลุ่มควันเนี่ยมันสามารถลอดผ้าเราได้ให้ไปชุบน้ำและบิดให้มันหมาดแต่ถ้าไม่มีน้ำไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีอย่างอื่นเราจะใช้อะไรอีกบ้านเราทุกบ้านเราจะมีอะไรครับมีถุงไหมอันนี้จริงๆถุงตัวนี้เขาไว้สำหรับเราอ่านว่าไง
2: ถุงกันควัน
5: ถูกต้องวิธีการก็คือแบบนี้คุณละทีแบบนี้ไหมข้อผัววิธีการอยากจะทำให้ดูก็คือ1 2 3ปักเราดึงแล้วอย่างเงี้ยโอเคไปได้ตามองเห็นไหมครับ
3: มองเห็น
5: ควันเข้าได้ไหมไม่ได้
3: ไม่ได
5: ้อันนี้คือขั้นตอนเลยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พบเหตุแล้วต้องแจ้ง1คนใกล้ตัวถ้าเราเป็นเด็กอยู่เราไม่สามารถที่จะดับใช้เครื่องดับเพลิงได้เราก็ต้องแจ้งผู้ปกครองแล้วก็ไปอยู่จุดไฟดังนั้นกลุ่มควันอยู่สูงเท่าไหร่เราจะต้องทำตัวต่ำกว่าควันให้มากเท่านั้นถ้าควันแค่เอวเราก็แค่ย่อตัวแต่ถ้าควันอยู่ต่ำแค่เข่าเราก็จะต้อง
2: คาน
5: ไปตั้งใจแล้วเราพร้อมที่จะหนีแล้วหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
5: โอเคเราเข้าไปดูเป็นไงบ้าง
3: มืดมาก
4: เต็มเลย
3: คร
4: ับ
3: อ๋อเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วนิดนึงอยากไปทางไหนโอเคไปอ๋อมันทางตันไปหม

0: ควันมืดมีควันเยอะไหมครับ
1: เยอะมากเลย
0: ควันเยอะนะครับนี่คือหลักใหญ่ๆเมื่อเกิดไฟไหม้เราก็จะเจอแบบนี้นะครับ
1: สู้ๆนะ
2: ดูสู้ครับเรากองเชียร์เราไปรอรับเพื่อนด้านโน้นแล้วครับการหนีของเพื่อนเรานะครับเรามีเวลาแค่4นาทีนะครับดังนั้นร่างกายของเราขาดออกซิเจนได้แค่4นาทีถ้าหลังจากนั้นเราต้องเข้าไปช่วยเหลือดังนั้นเราจะต้องทิ้งเขาไว้ไม่ได้เดี๋ยวลองเพื่อนมา
3: เฮ้ย
2: ครับเพื่อนเดี๋ยว
1: ไวมาก
2: ไปเลยครับไปเลยเราไปเคลียร์เพื่อนไปแล้ว
3: หลังมือหลังมือหลังมือ

0: เอาเรื่องอยู
1: ่ที่นี่คือสถานีดับเพลิงพญาไทโรงเรียนหนูอยู่ข้างๆนี่ค่ะหนูเคยมาฝึกหนีไฟที่นี่ค่ะที่นี่สอนการหนีควันหนีไฟและใช้บันไดหนีไฟค่ะการเป็นนักดับเพลิงดีตรงที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะ
2: พบแจ้งดับหนีคือวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีเปอร์เซ็นต์ในการรอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ได้สูงครับคิดว่าการหนีเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันสำคัญยังไง
1: เราอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บและช่วยเหลือผู้อื่นได
3: ้พี่คำนึงครับแล้วบันไดทางหนีไฟกับบันไดปกติมันต่างกันยังไงครับ
4: นั่นน่ะสิ
5: ประตูทั่วไปก็คือประตูบ้านจะมีประตูไม้แบบนี้อันนี้คือประตูทั่วไปแต่ถ้าเป็นประตูหนีไฟเราจะเห็นว่าส่วนมากก็จะมีกระจกบ้างแต่ประตูจะต้องเป็นเหล็กที่ทนไฟอย่างน้อย1ชั่วโมงตัวเปิดของมันจะต้องผลักได้อย่างเดียวเท่านั้นอันที่2เราจะหาประตูว่ามันอยู่ที่ไหนให้เรามองระดับสายตาขึ้นไปมันมีอะไรอยู่ครับ
6: ป้ายทางหนีไฟ
5: ป้ายหนีไฟจะมีทุกทางใช่มั้ยครับงั้นเราให้ไปตามตัวลูกศร
7: บันไดหนีไฟถูกออกแบบให้เป็นทางหนีที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เพราะภายในเป็นปล่องปิดที่สามารถป้องกันไม่ให้อากาศไหลไปเจอกับไฟและป้องกันควันได้มากที่สุดในบริเวณอาคารโดยออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่แยกตัวจากอาคารทำเป็นผนังที่สร้างจากวัสดุกันไฟต่างจากผนังทั่วไปทำให้ไฟลามเข้าไปได้ยากกว่าบริเวณอื่นมีประตูที่ปิดแบบอัตโนมัติและระบบอัดอากาศทำให้ควันไม่สามารถลอยเข้ามาข้างในได้จึงเป็นบริเวณที่มีอากาศให้หายใจและมีเส้นทางให้หนีได้สะดวกมากที่สุดเพราะแบบนี้จึงมีกฎหมายข้อบังคับให้อาคารแต่ละประเภทต้องมีบันไดหนีไฟที่เหมาะสมกับอาคารนั้นๆเอาไว้นั่นเองครับ
0: เนี่ยพี่เพชรอันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่มันเอาไว้หนีจากตึกสูงอ่ะพี
8: ่พี่เพชรว่าใช่นะ
4: พี่เพชรมันสูงมากเลย
9: ใช่ใช่
2: นี่คือที่หนีไฟพิเศษ
5: ช่วยดูได้เลยครับมาดูนี่เลยเป็นแบบไหนลองจับดู
4: มีอันนี้มันมีข้างในด้วยอ่ะพี
2: ่ไม่เหมือน
5: มีสองชั้นสองชั้นนะครับเป็นผ้าทนไฟผ้าทนไฟครับทนความร้อนนะครับการในการหนีเราจะหนีเข้าไปทางข้างในมานะครับแล้วก็ลองจะทางปล่องเราเรียกว่าปล่องผ้าช่วยชีวิต
3: พี่คำนึงครับแล้วอันนี้มันดีกว่าเครนยังไงล่ะครับเครนก็ยกสูงได้เหมือนกันไม่ใช่หรอครับ
5: พี่คำถามที่ดีเลยครับเครนมีสลิงเส้นเดียวแต่ตรงนี้มันจะบินปล่องผ้าที่เป็นเซฟตี้ที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสำหรับรถคันนี
8: ้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้พี่เพชรอาสาก่อน
3: โอเค
8: แล้วพวกเราให้กำลังใจพี่ด้วย
0: เอาครับสู้ๆ
5: พร้อมไหม
8: พร้อมค่ะ
5: ไป
3: อุ้ยขึ้นแล้ว
8: ดูขา
0: ขาตันแล้ว
8: เดี๋ยวลงมาแบบรีวิวช่ำๆเลย
3: สูงแล้วพี่เพชร
0: มองไม่เห็นแล้วตาม
3: องไม่เห็นแล้ว
5: ไปไปขึ้นไปขึ้นไป
2: มองไม่ได้แล้วแล้วพี่เพชรก็อย่างนี้พี่เพชร
3: พร้อม
8: พร้อม
3: มาแล้ว
8: ข้างล่างพร้อม
3: มาแล้วยัง
10: มองมาแล้ว
5: เห็นไหมครับเห็นไหมครับลงมาแล้ว
3: ตอนที่ใช้หนีจากตึกสูงก็จะมีบันไดหนีไฟแล้วก็รถกระเช้าครับที่ยกขึ้นไปเอาป่องผ้าติดไว้แล้วก็จะให้คนสไลด์ลงมาครับ
0: ผมคิดว่าการใช้ป่องหนีไฟนะครับมันเร็วกว่าการใช้กระเช้าเพราะว่า

0: าเที่ยวนึงเราสามารถเอาคนลงมาหลายๆคนได้ครับ
1: อ๋อแล้วใช่ค่ะท่านี้กันไฟด้วยนะคะน่าทึ่งมากเลยค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากพกถุงกันควันด้วยครับเพราะว่ามันสะดวกสบายมากกว่าการ

0: ที่ปิดมีออกซิเจนน้อยเนี่ยจะลุกไหม้รุนแรงมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีช่องให้ออกซิเจนไหลเข้ามาเพิ่มเปลวไฟที่มีขนาดเล็กเนี่ยก็จะเผาไหม้ลุกลามขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าอากาศเคลื่อนที่ยกตัวขึ้นเนี่ยก็จะเกิดเกลียวไฟเป็นทอร์นาโดตามการเคลื่อนที่ของอากาศเพราะแบบนี้แหละการดับไฟเบื้องต้นจึงต้องใช้วิธีการครอบตัดไฟออกจากอากาศใช้น้ำใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้องห้ามดับด้วยการพัดเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งไปพัดมันเนี่ยก็จะเพิ่มออกซิเจนให้ไหลเข้าไปหากองไฟทำให้ไฟมันลุกลามมากขึ้นส่วนวัสดุที่นำมาใช้กันไฟใช้สร้างบันไดหนีไฟต้องเป็นกำแพงอิฐทนไฟต้องมีประตูที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศและก็ควันไหลเข้ามาด้านในส่วนปล่องหนีไฟก็ต้องทำจากวัสดุทนไฟเช่นกันมาดูซิว่าผ้าแบบไหนที่จะทนไฟได้ดีจนสามารถนำมาเป็นอุปกรณ์ในการช่วยหนีไฟได้ผ้าโพลีเอสเตอร์เส้นใยสังเคราะห์ผ้าฝ้าย 100% ผ้าขนแกะผ้าใยแก้วมาทดสอบจุดไฟไปทีละชนิดกันเริ่มจากโพลีเอสเตอร์ก่อนติดไฟง่ายหลอมละลายเหมือนกับพลาสติกแต่ว่าไม่ลุกลามผ้าฝ้ายเนี่ยติดไฟยากกว่าโพลีเอสเตอร์แต่พอติดไฟแล้วเผาไหม้ลุกลามได้อย่างต่อเนื่องเลยผ้าขนแกะติดไฟง่ายไม่แพ้กับผ้าฝ้ายเลยแต่ว่าเฮ้ยไม่ลุกลามผ้าใยแก้วโอ้โหอันนี้ทนไฟผ้าใยแก้วเนี่ยทองมาจากเส้นใยแก้วขนาดเล็กมีความแข็งแรงทนทานความร้อนได้สูงถึง 500-600 องศาเซลเซียสนิยมใช้ทำผ้ากันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมใช้เป็นผ้าคลุมเตาหลอมความร้อนสูงนอกจากนี้ครับยังมีผ้าทนไฟจากวัสดุอื่นๆอย่างเช่นผ้าซิลิก้าผ้าเซรามิกที่ทนต่อความร้อนสูงได้ถึง 1,000 องศาเซลเซียสกันเลยแข็งแกร่งมากนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุทนไฟอย่างถูกต้องเนี่ยโดยเฉพาะในอาคารบ้านเรือนของเราก็จะช่วยให้เราเนี่ยรอดพ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้ดีขึ้นครับอันนี้เรื่องนี้สำคัญมาก
1: ภารกิจในครั้งนี้มีคีย์เวิร์ดคือพบแจ้งดับหนีให้เหล่าเรนเจอร์สพิชิตสถานการณ์จำลองการเกิดเหตุไฟไหม้โดยพวกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมาดูกันว่าหากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาเหล่าเรนเจอร์สจะใช้คำแนะนำจากผู้ช่วย AI มาทำตามขั้นตอนได้ครบและถูกต้องหรือไม่เต็มที่เลยนะเรนเจอร์ส
2: ถังดับเพลิงมีเต็มไปหมดเลยอะเราควรใช้อันไหนอะ
3: ถังดับเพลิงเยอะแบบนี้เราควรถาม AI ดีไหม
2: ถ้างั้นใช้เครื่องนี้แล้วกันเพราะว่ามันถ่ายรูปได
3: ้อืมได
2: ้ถ่ายรูปถังดับเพลิงไว้หน่อยได้ไหม
3: ถ่ายแยกเป็นทางๆเลย
2: การลดความร้อนใช้น้ำฉีดก่อนแล้วก็ใช้ถังดับเพลิงชนิดโฟมหรือคาร์บอนไดออกไซด
3: ์เราต้องพบแจ้งหนีแต่เราได้แต่ลงมือดับ
2: ขอเป็นพบแจ้งแล้วก็หนีด้วย
3: ได
4: ้เรามาเลือกลูกใส่กระดิกเราเลือกทางสีแดงนะ
2: หนีหากเอาไม่อยู่ให้รีบอพยพทันทีห้ามหันหลังให้ไฟต้องมีทางหนีอยู่ด้านหลังเสมอ
4: เป็นทางสแตนเลสแต่ฉีดสีดำพร้อมหัวฉีดขนาดเล็กก็เดี๋ยว
3: ตั้งคำถามเลยพี
4: ่แล้วก็ copy
3: ประเภท A แล้วอันนี้ใช้ดับอันนี้มันเป็นไม
4: ้ง่ายได้เหมือนกัน
3: ประเภท
4: ไม้กระดาษผ้ายางผงเคมีมันได้หลายอย่างเลยนะประเภท B น้ำมันได
3: ้ก็แจ้งดับนี้เรียบร้อย
2: แล้วถังที่เราจะใช้ดับเพลิงต้องเป็นถังสีอะไรอ่ะ
4: นี่ถังสีแดงอันนี้เลย
3: อ๋อเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหม
4: ใช่
3: หยิบมาเลย
4: โอเคนั้นโมจิระบายให้เป็นสีแดงให้หน่อยได้ไหมที่ไปหาข้อมูลมา AI บอกว่าอันนี้ดีสุดเพราะว่ามันเป็นถังคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ดับง่ายดับพวกไม้กระดาษที่มันติดไฟง่ายด้วย
3: งั้นเราเป็นคนสังเกตลักษณะไฟนะว่าไฟเล็กหรือไฟใหญ่
4: เดี๋ยวเรา

0: กลบอกว่าไฟไหม้แล้วเราจะโทรหา199
1: เดี๋ยวเรากับไตเติ้ลเป็นคนดับเอง
2: เดี๋ยวเราเป็นคนหาทางหนี
3: เอาละครับเด็กๆครับตอนนี้พี่เพชรมากับพี่นิกกี้ด้วยสวัสดีพี่นิกกี้ก่อน
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่นิกกี้ครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยเขาได้ทดสอบการทำภารกิจด้วยเด็กๆพร้อมไหม
5: พร้อม
3: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่เพชรกับพี่นิกกี้จะรออยู่ตรงโน้นแล้วถ้าพี่เป่าลูกหวีดปี๊ดเราเริ่มได้เลย
1: โอเค
3: โอเคนะครับพี่นิกกี้ครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้ดีกว่าพี่เจ้าหน้าที่ครับจุดไฟได้เลยครับอุ้ยเอาละเด็กๆไปครับ
2: ไฟเริ่มลุกใหญ่ขึ้นแล้วแฟรี่โทรหา199เลย
0: 199ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้มีไฟเกิดขึ้นที่สถานีดับเพลิงที่พญาไทค่ะไฟมันใหญ่พอสมควรไม่ได้เล็กมากค่ะ
6: เข้าทางเหนือลมครับดูดูที่ทางลม
2: นี่ก็มีถนนทางนู้นก็เป็นบ้านคนเราไปทางนี้กันเถอะ
1: โอเคไป
2: ไป
3: กลับมาแล้วเด็กๆกลับมา
1: ไป
3: มาเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมาก
6: ไฟประเภทนี้เป็นไฟประเภท A ไม้กองไม้ก็คือใช้ดับสารชนิดประเภทน้ำ
3: ที่น้องๆใช้2อันนั้นน่ะอาจจะยังไม่ตรงโจทย
6: ์ใช่ครับ
3: เลยต้องใช้ตัวน้ำที่เป็นน้ำแบบ
6: ใช่
3: น้ำจริงๆเลย
6: น้ำผสมลมที่ถังสแตนเลสเนี่ยในการดับที่น้องๆ5คนปฏิบัติตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงบ่ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในระดับ
3: 80%
6: พี่นิกกี้ให้ 80% เต็ม100
3: วันนี้พวกเราได้เรียนรู้ไปถึง 80% สำหรับพี่ให้ 90% เพราะฉะนั้นวันนี้รวมกันแล้วยังไงก็เกิน100ปรบมือให้กับตัวเองเลยฮะมาฮะสุดยอดมากๆครับ
2: ตอนแรกอ่ะมันเป็นไม้อะค่ะแต่ว่าเราได้เอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ฉีดเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้น้ำอะค่ะ
0: แล้ววันนี้ที่ทำภารกิจมาสนุกไหมเป็นไงบ้าง
2: สนุกมากแล้วก็ได้รู้จักการใช้ AI เพิ่มมากขึ้นแต่ AI ก็ไม่ได้สามารถบอกเราได้ทุกอย่าง
0: ก็มีการพลาดบ้างเพราะมัน
2: ใช่แล้วก็มีการเลือกดับถังดับเพลิงผิดก็ต้องเลือกเป็นถังน้ำสีเงินครับ
7: นอกจากคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างพบแจ้งดับหนีที่ทุกคนควรรู้การตั้งสติรับมือกับสถานการณ์คับขันที่ไม่คาดคิดก็สำคัญเหมือนกันเหมือนกับการที่เรนเจอร์สได้มาฝึกฝนวิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เพื่อป้องกันภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอย่างถูกวิธีแต่เมื่อประสบเหตุเพลิงไหม้ไม่ใช่เพียงแค่รู้วิธีจัดการเท่านั้นแต่ยังต้องมีสติอยู่เสมอเลือกใช้ถังดับเพลิงหรือสิ่งที่จะนำมาดับเพลิงที่ลุกไหม้อย่างเหมาะสมถ้าเพลิงไหม้รุนแรงจนดับเองไม่ได้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เท่านั้นจดจำและนำไปใช้เลยนะเหล่าเรนเจอร์ส
8: มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้ถ้าเรนเจอร์สทางบ้านประสบเหตุไฟไหม้จะต้องใช้คีย์เวิร์ดพบแจ้งดับหนีในการแก้ปัญหาอย่างไรส่งคำอธิบายของน้องๆขโมดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
9: เจอแล้วค่ะ
3: เจอแล้วค่ะไป
10: ๆๆ
3: และนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนอย่าพลาดนะถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
5: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
11: เย้

0: เย้สวัสดีครับได้เวลาของความสุขสนุกการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่ไอซ
1: ์และพี่จีน่าในรายการ
0: ไทย PBS Kids Club
1: และวันนี้นะคะพวกเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้กับทุกคนอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็รอพวกเราอยู่แล้วเราไปเจอกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มานั่งตัวเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภูริชยามหิรวัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องปิ่นค่ะอายุ12ปีค่ะ
0: วันนี้น้องปิ่นพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปพบกับช่วงคิดเล่นเป็นข่าว

0: ไหนมีใครมีสกูชี่น่ารักน่ารักแบบน้องปิ่นบ้างเอามาบีบกันให้ดูหน่อยสิ3 2 1สโลว
1: ์โอ้อันนี้เหรอครับคือไอ้สกูชี่ที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ในตอนนี้อ่ะ
2: ใช่ค่ะพี่ไอซ์โหยไม่ตามเทรนเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข่าวแรกในวันนี้เนี่ยเรามานำเสนอเกี่ยวกับกระแสของเจ้าสกูชี่ให้พี่ไอซ์แล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักกันดีกว่าค่ะ
0: ได้ว่ากำลังเป็นกระแสเลยนะคะกับของเล่นสุดน่ารักอย่างเจ้าสกูชี่หรือถ้าจะออกเสียงให้ถูกต้องออกเสียงว่าสกูชี่นั่นเองค่ะของเล่นนี้กำลังถูกอกถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลกเลยนะคะด้วยลักษณะที่มีความนุ่มนิ่มอ่อนยวบและสามารถคืนตัวได้อย่างช้าช้าก็ทำให้การเล่นสกูชี่ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเพียงแค่เราบีบมันและเราให้มันค่อยๆ คลายตัวก็สามารถเล่นไปได้ซ้ำๆเพลินๆแล้วล่ะค่ะ
2: และด้วยรูปลักษณ์ภายนอกนะคะที่สามารถตกแต่งให้เป็นอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นรูปซาลาเปารูปขนมปังรูปตุ๊กตานะคะบวกกับสามารถใส่กลิ่นสังเคราะห์เลียนแบบได้ด้วยค่ะก็ทำให้พวกมันเนี่ยน่ารักน่าสะสมมากๆเลยโดยที่เจ้าสกูชี่เนี่ยนะคะก็มีประโยชน์ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าการบีบแล้วก็คลายตัวเนี่ยนะคะสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟน์มอเตอร์ได้ค่ะรวมถึงในช่วงเวลาที่เรารอคอยให้เจ้าสกูชี่นะคะค่อยๆคืนตัวมาซึ่งหลายๆคนก็เรียกกันติดปากว่ากำลังดูความสโลว์นะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกทักษะการรอคอยการจดจ่อมีสมาธิและเรียนรู้ได้ว่ามีวัสดุบางอย่างที่มีคุณสมบัติการคืนตัวหลังจากที่ถูกทำให้เปลี่ยนรูปกลับมาได้ค่ะ
0: แต่ว่านอกจากความเพลิดเพลินแล้วพวกเราก็มีอีก3แง่มุมที่พวกเรานำมาฝากเกี่ยวกับสกูชี่ด้วยนะคะ1. ต้องระวังสกูชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากของเล่นชนิดนี้ทำมาจากโพลิยูรีเทนหรือโฟม PU หากเราไปซื้อมาจากร้านที่เป็นของปลอมหรือลักลอบนำเข้ามาขายก็อาจเกิดเสี่ยงจากสารเคมีที่ตกค้างได้เลยค่ะ
2: 2. ควรระวังการเล่นผิดวิธีค่ะโดยเฉพาะการนำสกูชี่เข้าปากเนื่องจากสกูชี่เนี่ยนะคะมีรูปร่างหน้าตาแล้วก็แต่งกลิ่นนะคะให้เหมือนกับอาหารอาจจะมีขนาดที่เล็กนะคะจนสามารถเข้าปากเราได้รวมถึงลักษณะที่เป็นรูพรุนค่ะก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเหงื่อหรือว่าเชื้อแบคทีเรียนะคะดังนั้นเนี่ยการนําเข้าปากนะคะก็อาจจะทําให้เราติดคอหรือว่าได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะ
0: และ3เพื่อนๆควรพิจารณาถึงอายุการใช้งานของเจ้าสกูชี่ด้วยค่ะเนื่องจากการใช้โฟม PU ก็อาจทำให้เกิดขยะสะสมบนโลกนี้นานถึง500ปีกว่าจะย่อยสลายเลยนะคะถึงแม้ว่าจะฝังกลบดินไปแล้วแต่พลาสติกประเภทนี้ก็สามารถแตกสลายมาเป็นไมโครพลาสติกได้อีกซึ่งถ้าคิดในมุมนี้ก็อาจไปผลเสียต่อโลกในระยะยาวได้เลยค่ะ
1: โอ้โหข่าวนี้นี่นำเสนอแง่มุมเกี่ยวกับสกูชี่ได้แบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมพี่ไอมองว่าถ้าเราเล่นให้เป็นเล่นให้ถูกวิธีในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยโหน่าสนุกมากๆเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะพี่ไอก็ลองไปซื้อมาดูสักอันบ้างสิคะจะได้ไม่ตกเชนอัลฟาแบบเพื่อนหนูไงคะ
2: จริงค่ะ
1: ข่าวใหญ่มาแล้วครับข่าวใหญ
2: ่
1: ก็ไทย PBS Kids ของเรานะครับมีกิจกรรมสุดพิเศษที่มีชื่อว่าไทย PBS Kids Quiz Mission ยังไงล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเรามาเล่าให้ฟังนะคะ
1: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรมสุดพิเศษไทย PBS Kids Quiz Mission นะครับผมที่จะชวนทุกคนมาติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเด็กของไทย PBS นะครับผมในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 8:30 นครับเพื่อตอบคําถามและลุ้นรับของรางวัลทุกสัปดาห์รวมถึงรางวัลใหญ่ในเดือนตุลาคมด้วยนะครับโดยวิธีการร่วมสนุกเนี่ยไม่ยากเลยเพียงแค่เด็กๆนะครับรอดูรายการเด็กของพวกเรา 6:00 นถึง 8:30 นและก็สังเกตนะครับ QR Code ที่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวีนะครับส่วน QR Code เนี่ยก็จะอยู่ตามรายการต่างๆนั่นเองครับ
0: หลังจากที่เพื่อนๆสแกนปุ๊บก็จะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนโดยการกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่และอีเมลใดก็ได้เพื่อเริ่มสะสมคะแนนค่ะโดยจะขอจำกัด1บัญชีต่อ1สิทธิ์การเพื่อรับรางวัลเท่านั้นนะคะจากนั้นก็จะต้องตอบคำถาม2ข้อในแต่ละช่วงที่ QR Code ปรากฏขึ้นซึ่งคำถามก็จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายการที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนั้นเลยค่ะ
1: กิจกรรมของเรานะครับ

0: จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือผู้โชคดีรายสัปดาห์และผู้โชคดีรางวัลใหญ่นะครับโดยผู้โชคดีรายสัปดาห์เนี่ยจะมีจนถึงวันที่25ตุลาคมเลยนะครับจำนวน10คนต่อสัปดาห์ใครนะครับที่ตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็สะสมคะแนนได้สูงสุดในสัปดาห์นั้นๆนะครับก็จะมีการประกาศผลในวันพุธถัดมานะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbskids.com นะครับผมโดยผู้ที่มีรายชื่อเนี่ยก็จะต้องดำเนินการนะครับยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ครับของสัปดาห์ที่ประกาศผลถ้าหากเลยกำหนดเนี่ยก็จะถือว่าสละสิทธิ์นะครับ
1: ส่วนผู้โชคดีรางวัลใหญ่จะมีจำนวน5รางวัลเท่านั้นค่ะและจะประกาศผลในวันที่31ตุลาคมโดยตัดสินจากผู้ที่มีสะสมคะแนนต่อเนื่องสูงสุดตลอดช่วงเวลาของกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รางวัลต้องดูสดๆให้ทันทุกสัปดาห์เลยนะคะ
2: โอ้โหฟังแล้วเนี่ยข่าวใหญ่จริงๆด้วยนะคะเด็กๆใครที่ดูรายการของพวกเราอยู่แล้วนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะคะแอบกระซิบไว้เลยว่าของรางวัลนี่พรีเมียมจริงๆนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับผมมาร่วมสนุกกันนะครับทุกคน
2: แล้ววันนี้นะคะน้องปิ่นได้มาเป็นเจ้าหนูผู้ประกาศกับพวกเราพี่ๆก็มีของที่ระลึกจะมอบให้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณน้องปิ่นมากๆนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเราขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณ
3: ครับ
2: แต่ว่าความสนุกของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันต่อเลยกับ Thai PBS Kids Club
0: เย้ขอต้อนรับเด็กๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงมาเหนือเมฆ
2: เจ้าหนูน้อยลองกินแอปเปิ้ลวิเศษของข้าดูสิแล้วชีวิตของเจ้าจะมีความสุขชั่วนิรันดร
0: ์ชั่วนิรันดร์เลยเหรอโอ้นั่นคือความปรารถนาของข้าเลยเนี่ยงั้นขอชิมสักชิ้นได้ไหม
2: อุ้ยได้เลยชิมสิ
0: อะเดี๋ยวข้าว่าข้าเปลี่ยนใจดีกว่าพอดีว่ามันดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร
2: ่ชิมทำไมล่ะเนี่ยมันแอปเปิ้ลอาบยาพิษเอ้ยแอปเปิ้ลวิเศษเลยนะชิมสิ
0: สแกมเมอร์ป่ะเนี่ยท่านเป็นสแกมเมอร์ป่ะเนี่ยมันคือเอาตรงๆนะคือแอปเปิ้ลของท่านเนี่ยมันสีมันไม่สวยมันไม่น่ากินอ่ะ
2: โอ้ยนี่ข้าหลอกเจ้าไม่สำเร็จเพราะว่าสีแอปเปิ้ลของข้าเหรอเนี่ย
0: ก็ใช่อ่ะสิเอางี้แล้วกันอยากรู้ไหมท่านว่าแอปเปิ้ลของท่านเนี่ยถ้าอยากสีสวยน่ากินเหมือนเดิมเนี่ยต้องทำยังไง
2: ก็ต้องอยากรู้สิ
0: ถ้าอยากรู้นะงั้นต้องมาช่วยข้าทำการทดลองนี้ที่มีชื่อว่าแอปเปิ้ลจ๋าอย่าเปลี่ยนสีถ้าพร้อมแล้วนะครับงั้นเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย
2: เอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เตรียมพื้นที่ทำการทดลองของพวกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ใช่แล้วครับผมและขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการเทน้ำนะครับแก้วใบที่2 3 4 5และ6นะครับส่วนแก้วที่1เนี่ยไม่ต้องยุ่งอะไรเลยปล่อยไว้เฉยๆเลยครับผมเราจะเทน้ำเปล่านะครับแก้วละ200มิลลิลิตรครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะในแก้วที่2เนี่ยเราจะไม่เทอะไรลงไปให้เป็นน้ำเปล่าเฉยๆเลยค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนในแก้วที่3เนี่ยเราจะเทเกลือลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ
0: คนให้เกลือละลายเลยนะครับ
2: เรียบร้อยค่ะ
0: ต่อไปแก้วที่4น้ำตาลครับ
2: และแก้วที่5น้ำผึ้งค่ะ
0: และแก้วใบที่6นะครับเป็นน้ำเปล่าผสมกับน้ำมะนาวครับ
2: ถึงไหมและแก้วสุดท้ายโซดาค่ะเทลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อไปนะครับต้องรบกวนพี่จีน่าหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะหั่นแอปเปิ้ลนะครับให้เป็น8ชิ้นเท่าๆกันแล้วเราจะนำมาใส่ลงไปนะครับ
2: โอเคค่ะ

0: แก้วแรกยังไม่มีอะไร
1: ขั้นตอนต่อไปนะครับระหว่างรอเนี่ยพี่จีน่าเรามาเขียนไหมบอกเด็กๆจะได้รู้ว่าแก้วไหนเป็นอะไรเป็นอะไร
0: ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: มา

0: งั้นพี่จะน่าเขียนใส่ในนี้เลย
1: อ่ะได้เลย
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ครบ30นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะมาพี่ไอซ์เราคีบแอปเปิลออกมาดูกันเลยดีกว่า
1: ได้เลยพี่นะ
0: เดี๋ยวพี่จีน่าจะต้องบันทึกผลไว้ด้วย

0: รียบร้อยนะครับ
1: โอเคเรียบร้อยค่ะ
0: ไหนๆพี่จีน่าดูสิ
1: คือพี่จีน่าสังเกตดูเนี่ยนะคะแอปเปิลทุกชิ้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันนะคือสีของเนื้อค่ะเด็กๆอย่างพี่จีน่าสังเกตว่าแอปเปิลที่แช่น้ำผสมกับน้ำมะนาวเนี่ยสีเนื้อจะมีความขาวมากขาวกว่าอื่นๆเลยลองลงมาก็โซดาก็ขาวเหมือนกันค่ะส่วนอันตรงกลางเนี่ยก็สีเหมือนเดิมคล้ายๆกันค่ะแต่อันที่เปลี่ยนไปมากที่สุดเลยก็คือชิ้นซ้ายสุดชิ้นที่ไม่ได้แช่อะไรเลยค่ะสังเกตว่าเนื้อเนี่ยจะมีความคล้ำกว่าอันอื่นเยอะเลย
0: โอ้โหถูกต้องเลยครับพี่จีน่านี่ช่างสังเกตมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเด็กๆคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมแอปเปิลแต่ละอันเนี่ยทำไมสีถึงไม่เหมือนกันเลยถ้าอยากรู้นะครับงั้นเราไปฟังคำอธิบายนะครับของการทดลองแอปเปิลจ๋าอย่าเปลี่ยนสีกันเลยครับเด็กๆครับหลังจากที่แอปเปิลถูกหั่นแล้วนะครับเอนไซม์นะครับที่มีชื่อว่าโพลีฟีนอลออกซิเดสจะสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศและเร่งให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ทำให้เนื้อแอปเปิลเนี่ยเกิดเม็ดสีสีน้ำตาลขึ้นดังนั้นนะครับการที่เรานำแอปเปิลไปแช่ในสารต่างๆก็จะช่วยให้เจอกับอากาศได้น้อยลงและชะลอการเกิดปฏิกิริยาได้ในหลายๆผลลัพธ์นั่นเองครับ
1: น้ำมะนาวมีกรดซิตริกและวิตามินซีที่เป็นสารต้านออกซิเดชันจึงชะลอการเกิดสีน้ำตาลได้ดีที่สุดน้ำเกลือช่วยลดการทำงานของเอนไซม์และลดการเกิดปฏิกิริยาได้ค่อนข้างดีโซดามีกรดคาร์บอนิกทำให้เอนไซม์ทำงานลดลงได้น้ำละลายน้ำผึ้งและน้ำละลายน้ำตาลช่วยเคลือบผิวแอปเปิลได้เล็กน้อยจึงเปลี่ยนสีช้ากว่าน้ำเปล่าและแน่นอนว่าการวางทิ้งไว้เฉยๆจะทำให้แอปเปิลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะแอปเปิลอาบยาพิษของข้าคงไม่สามารถหลอกใครได้อีกแล้ว เป็นเพราะว่าเจ้า มีความรู้วิทยาศาสตร์แล้วนะสิ
0: แน่นอนหลังจากนี้นะแอปเปิลของเจ้านี่หลอกใครไม่ได้อย่างแน่นอนล่ะ แล้ววันนี้แฮปปี้เบิร์ดเพื่อนรักเราได้เรียนรู้ผ่านสตรีมยังไงบ้าง
2: จากการทดลองแอปเปิลจ๋าอย่าเปลี่ยนสีทุกคนก็ได้เรียนรู้ผ่านสตรีมเช่นเคยทางด้านวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติของแอปเปิลด้านวิศวกรรมและคณิตศาสตร์จากการควบคุมการทดลองและวัดผลอย่างมีระบบและยังมีด้านศิลปะจากการสังเกตและเปรียบเทียบเฉดสีที่เปลี่ยนไปของเนื้อแอปเปิลด้วยทั้งสนุกและมีสาระขณะนี้ใครมีแอปเปิลอยู่ก็ลองทดสอบดูเองได้เลย
0: ขอบใจมากนะครับพี่เบิร์ด
1: เอาละค่ะทุกคนได้เห็นการทดลองแอปเปิลจ๋าอย่าเปลี่ยนสีกันไปแล้วอย่าลืมนำไปทำตามกันด้วยนะคะ
0: Let's make
3: วันหยุดไม่มีเหงาไปเที่ยวกับพวกเราในดอเด็กเอาท์ดอร์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพี่เฟย์ก็ยังพาเด็กๆเที่ยวกันอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะแล้วสถานที่เที่ยวที่เราจะเที่ยวกันในวันนี้นะบอกเลยว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรโคนมแห่งแรกของประเทศไทยนั่นก็คือฟาร์มโคนมไทยแดนมาร์กนี่
4: อุ้ยไม่ทราบว่าพี่เฟย์ต้องการพื้นที่นี้หรือเปล่าคะ
3: โอ้โหนี่น้องของขวัญนี่น่ะพี่เฟย์กำลังต้องการตัวอยู่พอดีเลยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเด็กสระบุรีคนนี้จะพาพี่เฟย์ไปนั่งรถรางเที่ยวชมฟาร์มโคนมไทยแดนมาร์กเองค่ะนี่ค่ะตัวรถราง
3: อันนี้คือตัวรถรางเหรอคะอุ้ยน่ารักมากเลยดีเลยว่าแต่ว่าเด็กๆเนี่ยพร้อมกันหรือยังคะนี่พร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปลุยกันเลยสำหรับการนั่งรถรางเข้าชมฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กนั้นนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสวยๆของฟาร์มตลอดทางเลยค่ะโดยการนั่งรถรางหนึ่งเที่ยวจะมีกิจกรรมให้ได้ไปทำถึง5อย่างเลยโดยกิจกรรมแรกจะเริ่มที่อาคารเรเดนแห่งนี้เลยค่ะซึ่งนั่นก็คือการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำนมโคนั่นเองในกิจกรรมนี้เราจะได้เจอกับคุณลุงอํานวยนักการเกษตรตัวจริงที่พาพวกเราไปลองผสมนม UHT 4ส่วนน้ำตาล1ส่วนและจุลินทรีย์อีกเล็กน้อยซึ่งเราจะต้องคนอย่างน้อย3นาทีตลอด7วันก่อนจะนำไปละลายน้ำใช้ในการปลูกพืชผักผลไม้ได้ค่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะว่านอกจากกล่องเหลือใช้ที่แปรรูปเป็นหลังคาได้แล้วเจ้านมหมดอายุยังเอามาทำปุ๋ยได้อีกด้วยเที่ยวฟาร์มโคนมแบบนี้แล้วเราจะว้าไปอยู่ในโรงงานที่ผลิตนมไทยแดนมาร์กแบบนี้ได้ด้วยอยากจะรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขาทำอะไรแล้วผลิตยังไงบ้างคะของขวัญ
4: ใจเย็นก่อนค่ะพี่เฟย์เราสามารถถึงโรงงานขนาดนี้แล้วน้องขวัญว่าเราเชิญพี่เจ้าหน้าที่ตัวจริงมาตอบคำถามด้วยดีกว่าค่ะงั้นเชิญพี่เจมาเลยค่ะมาเลย
5: ดีครับ
3: พี่เจมส์คะตื่นเต้นมากเลยเข้ามาในโรงงานแบบนี้หนูอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขาต้องทำอะไรยังไงบ้างคะ
5: ก็ที่นี่จะเป็นโรงงานแห่งแรกแล้วก็เป็นโรงงานหลักของฟาร์มขนมไทยเดนมาร์กเลยผลิตภัณฑ์ที่เราทำก็จะมีทั้งพวกนมวิทีนะนมเซอร์ไลน์นมพาสเตอร์ไรส์ครับโยเกิร์ตไอศกรีมต่างๆนี
3: ่ค่ะอย่างนี้นี่เองแล้วหนูก็แอบรู้มาว่าที่นี่เนี่ยผลิตนม UHT เป็นที่แรกของไทยด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่เลยครับที่นี่ก็จะเป็นฟาร์มขนมแห่งแรกของคนไทยที่ได้มีขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะโดยความช่วยเหลือจากทางประเทศเดนมาร์กนั่นเองที่นี่สร้างเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505ครับย้อนกลับไปประมาณ4ปีที่แล้วหลังจากในตอนนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะได้เสด็จไปประพาสที่ประเทศเดนมาร์กแล้วก็ได้เห็นว่าประชาชนกับเด็กๆที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยมีพวกอาหารประเภทแดรี่ได้ทานกันทุกวันเลยพวกประเภทนมได้ทานทุกวันเลยก็อยากให้คนไทยเราได้ลิ้มรสได้ทานบ้างนะก็ได้เชิญชวนทางเดนมาร์กเข้ามาร่วมที่นี่นั่นเองครับผม
3: แล้วอีกอย่างนึงที่หนูอยากจะรู้ว่าทําไมที่นี่อ่ะค่ะถึงตั้งใจเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูการผลิตได้ด้วยอ่ะ
5: ก็ทางผู้บริหารของเราครับเห็นว่าอยากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของที่นี่เพราะว่าก็น้อยที่มากที่จะเปิดให้คนได้มาเที่ยวในที่แบบนี้นะเวลานักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องตัวเล็กๆน
3: ะ
5: ก็จะเป็นการสร้างความประทับใจเล็กๆน้อยๆให้กับน้องที่มาเที่ยวที่นี่ด้วยมาเห็นที่นี่เห็นที่มาที่ไปของสิ่งที่เขาได้ดื่มได้กินนะก็จะเป็นการทำให้เขาอยากจะ
3: กินนม
5: มากขึ้น
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เฟย์กินเลยดีกว่าพี่เฟย์ดูแล้วพี่เฟย์อยากจะกินนมมากเลยสุดยอดมากๆเลยล่ะค่ะ
4: ตอนนี้พี่เฟย์กับเพื่อนๆก็ได้เห็นโรงงานการผลิตนมกันไปแล้วงั้นเราไปจุดไฮไลท์ถัดไปกันเลยไหมคะ
3: ดีค่ะขวัญให้งั้นเราไปลุยกันเลยไปค่ะพี่เจ

0: นี่เลยค่ะพี่เฟย์ไฮไลท์สำคัญของการมาเที่ยวฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ก
1: โอ้โหเดี๋ยวนะของขวัญเดี๋ยวขอนั่งก่อนคืออย่าบอกนะว่าเราจะได้มันรีดนมวัวกับมือตัวเองแบบนี้เลยอะ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าวิธีการรีดเป็นยังไงเหรอคะพี่เจม
2: วิธีการรีดครับง่ายๆน้องของขวัญกับพี่เฟย์ท่องไว้3สเต็ป
3: ค่ะ
2: ก็คือล็อกบีบแล้วก็คลาย
3: ล็อกบีบคลาย
2: ก็ขั้นตอนแรกล็อกครับเราจะเห็นว่าจุกนมวัวมันเป็นเหมือนท่อออกมาเราเอาตรงง่ามนิ้วครับระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับล็อกไว้ที่โคนล็อกที่โคนด้านบนของเขาไว้ก่อน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: จากนั้นนิ้วที่เหลือให้เราไล่ลงมาทีละนิ้วบีบนมวัวให้ลงมา
0: ก็เป็นไล่จากนิ้วชี้กลางนางก้อย
2: มันจะพุ่งออกมาให้เราแล้วพอนมมันเริ่มหมดเราคลายมือทั้งหมดเพื่อให้นมจากคนเต้านมจากคนกลมเนี้ยไหลลงไปเติมในตรงถุงเข้าใหม
0: ่ได้เลยค่ะจับล็อกอย่างนี้นะคะ3สเต็ปล็อกแล้วก็รีดนี่
1: เป็นยังไงคะถึง

0: โอ้ยสุดยอดมากเลยของขวัญเป็นยังไงลองรีดนมครั้งแรก
1: หูรู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ตอนรีดเนี่ยตื่นเต้นมากด้วยเพิ่งรู้นะคะว่าเขามีเทคนิคแล้วก็มีวิธีการจับที่ต้องถูกต้องด้วยค่ะ
0: ต้องมี3สเต็ปใช่ไหมพี่เจมส์คะแล้วแบบนี้เนี่ยทุกวันนี้ยังใช้วิธีรีดนมแบบนี้อยู่นะ
2: วันนี้ถ้าเป็นตามฟาร์มโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยใช้แล้วก็ใช้เป็นเครื่องปั้นสุญญากาศแทนกันหมดแล้วครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวเครื่องเนี่ยเขาเป็นเครื่องที่ถูกดีไซน์มาสำหรับการรีดนมวัวโดยเฉพาะอยู่แล้วมันก็จะสะดวกสบายแล้วก็สบายตัวเขากว่าครับ
0: นี่ของขวัญแล้วอ๋อถึงบางอ้อแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อ่ะแล้วอย่างนี้พอเราได้นมเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
2: เดี๋ยวส่วนตรงนี้เราจะไปป้อนให้กับลูกวัวที่อยู่ในคอกทางด้านบนครับ
1: โอ้ยมีลูกวัวด้วย
0: อยากไปไหมอ
1: ยากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปป้อนให้ลูกวัวกันดีกว่าค่ะนั่งรถล่างต่อมาอีกไม่นานเราก็มาถึงคอกลูกวัวแล้วค่ะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ได้ลองเอาน้ำนมดิบมาป้อนให้กับเหล่าลูกวัวสุดน่ารักด้วยตัวเองเลยค่ะโอ้โหของขวัญดูสิกินกับใหญ่เลยนี่นี่ตัวนี้กัดแน่มากนี่โอ้โหเป็นยังไงคะกิจกรรมในวันนี้สนุกไหม
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: ใช่นี่คือเราเนี่ยได้มาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มาใกล้ชิดกับวัวแบบนี้แถมยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะให้กับเด็กอีกด้วยนะคะพี่เจมแบบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เด็กๆเนี่ยอยากจะมาอยากให้พี่เจมช่วยเชิญชวนมาหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับก็ที่นี่เราเปิดบริการทุกวันนะครับวันนึงมีทั้งหมด6รอบเลยมีช่วงเช้า9โมง10โมง10โมงแล้วก็เป็นบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3กิจกรรมก็จะเป็นการนั่งรถรางมาแวะตามจุดต่างๆที่เราได้ผ่านมาสักครู่นี้ได้เลยนะครับ
0: โหอย่างนี้เนี่ยต้องมากันให้ได้เลยนะคะเด็กๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจมมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะทั้งสนุกทั้งได้ความรู้เลยเนาะของขวัญ
1: ใช่ค่ะความสนุกของเรายังไม่หมดลงเท่านี้นะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเรายังมีการแสดงคาร์บอยสุดตื่นเต้นมาอวดชมให้เราได้ว้าวกันอีกด้วยของขวัญกับพี่เฟย์นั่งดูไปก็ลุ้นระทึกไปด้วยเลยค่ะ
0: และนอกจากนั้นแล้วคุณลุงคาวบอยใจดีก็ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวอย่างพวกเราได้ลองขี่ม้าอีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องของขวัญมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เนี่ยพี่เฟย์ก็ยังมีของรางวัลมาแจกกันอีกเช่นเคย
3: เพียงแค่เด็กๆ เข้าไปที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids และร่วมตอบคำถามจากตอนเส้นทางสายน้ำนมชมฟาร์มไทยเดนมาร์กในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ปักหมุดไว้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของฝากสุดพิเศษ5รางวัลอีกแล้วค่ะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรา2คนต้องไปบายที่นี่แล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะวันหยุดไม่มีเหงาไปเที่ยวแบบพวกเราใน
4: เด็กเอาท์ดอร์
5: ตั้งนานโอ้โหพี่เฟย์ไม่เห็นเอานมมาฝากพวกเราบ้างเลยพี่จิน่า
6: จริงค่ะพี่ไอซ์ถึงของฝากจะไม่มีเนี่ยแต่ในส่วนของที่เที่ยวนะโอ้โหไม่ไกลเลยค่ะเราไปเที่ยวตามรอยพี่เฟย์กับน้องของขวัญได้ง่ายๆเลย
5: จริงครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับตอนต่อไปจะมีอะไรรอเด็กๆอยู่อย่าลืมติดตามนะครับที่เดิมเวลาเดิม
6: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
5: ไทย PBS Kids Club
6: วันนี้พวกเราสองคนต้องขอบอกเด็กๆทุกคนว่าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: สวัสดีครับสตองมาแล้ววันนี้สตองอยู่กับคุณแอนครับ
1: คุณแอนครับวันก่อนอะสตองไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำมาสตองกับเพื่อนๆสตองเนี่ยเล่นแข่งทำท่าว่ายน้ำ
2: เป็นไงครับ
1: เพื่อนคนหนึ่งได้6คะแนน
2: 6คะแนน
1: ก็คือกระโดดเข้าหลุมห่วงยางสตองได้9คะแนน
2: เฮ้ย9เลยเหรอ
1: พอทำท่าทอร์นาโด
2: โอ้โหตอนเด็กๆทำได้ไหมตอนทำได
1: ้ไม่ได้ต้องเพิ่งมาคิดท่านี้ได้และแต่ตอนเด็กๆตองก็ได้ฝึกอะไรมาเยอะฝึกท่าปลาโลมาฝึกท่าอีกมีไหมยังมีท่าแปลกๆของปั้นขึ้นมาอีกเยอะเลย
2: โอ้แบบนี้แปลว่าต้องฝึกมาเยอะมากใช่ไหมคะอย่างเงี้ยคุณแอนเรียกว่า small win นะหรือชัยชนะเล็ก
1: ๆว่าแต่ small win กับ big win แตกต่างกันยังไงครับ
2: เออถามได้ดีเลย small win น่ะก็คือชัยชนะเล็กๆๆๆๆที่เราทำสำเร็จทุกวันนะมันก็จะทำให้เราไปถึงชัยชนะใหญ่ๆได้อย่างเช่นที่สตรองได้9คะแนนทำท่ายากได้แบบนี้ทีนี้อยากรู้ไหมว่า small win เนี่ยมันเป็นยังไงอีกคุณแอนอยากจะเล่าให้ฟังเพิ่ม
1: อยากครับแล้วเพื่อนๆทางบ้านไปฟังไปด้วยกันเลยนะครับ Let's listen together
2: โอเคปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงชัยชนะเนี่ยเราก็จะชอบนึกถึงชัยชนะก้อนใหญ่ๆเนาะหรือ big win เนาะอย่างเช่นว่าเราอยากจะแข่งชนะเราอยากจะสอบให้ได้คะแนนดีๆใช่ไหมคะหรือเราอยากจะว่ายน้ำท่ายากๆให้ได้แบบนี้ใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยนึกถึง small win กันไงสตรอง
1: แล้วทำไมถึงต้องทำ small win ก่อนด้วยอะครับเพราะจริงๆทุกคนก็อยากทำ big win ก่อนไปหมด
2: เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะคิดว่าอยากทำอะไรใหญ่ๆให้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าครูแนนให้เด็กๆลองคิดเนาะสมมติว่าเราจะต่อตัวต่อให้เป็นปราสาทสูงๆเนี่ยตัวต่อนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากตัวต่อเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนาะต่อกันขึ้นไปก่อนใช่ไหมคะสมมติว่าเราอยากจะว่ายน้ำท่ายากให้ได้เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นหัดกลั้นหายใจในน้ำก่อนลอยตัวให้เป็นเนาะตีแขนให้ได้ก่อนเราถึงจะว่ายน้ำท่ายากได้แบบนี้สตรองพอเห็นภาพไหมคะ
1: พอเห็นครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมต้องเริ่มจาก small win
2: มันคือ small win ยังไงใช่ไหมครูแนนอยากให้สังเกตเนาะว่าถ้าเกิดสตรองเนี่ยอยากจะว่ายน้ำให้ได้ท่ายากๆเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการชนะใจตัวเองใช่ไหมคะชนะใจตัวเองที่จะลุกขึ้นไปเรียนชนะความเบื่อเนาะถึงจะทำได้แล้วเนี่ยก็ต้องทำซ้ำๆๆๆจนกว่าจะชำนาญไงคะทุกคนที่ไปถึงบิ๊กวินได้เนี่ยก็จะต้องผ่านสมอลวินเล็กๆๆๆเนี่ยมาก่อนทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีใครเลยนะที่อยู่ดีๆก็ทำบิ๊กวินได้เลยมีสตรองพอเข้าใจไหมคะ
1: พอเข้าใจครับเหมือนที่เรากว่าจะไปด่านบอสได้เราก็ต้องเล่นผ่านสมุนของบอสเหรอครับ
2: ใช่เลยค่ะถูกต้องเลย
1: แล้วถ้าสตรองแพ้ล่ะก็ไม่ใช่สมอลวินเหรอ
2: ถามได้ดีเลยค่ะถ้าเราแพ้เนาะแต่เราลุกขึ้นมาชนะใจตัวเองใหม่ได้เนี่ยกลับมาซ้อมใหม่ก็ถือว่าเป็น small win เหมือนกันค่ะ
1: อ้าวงั้นแบบนี้สตรองก็มี small win ทุกวันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสตรองอ่ะต้องมีอะไรที่ทำทุกวันเล็กๆใช่ไหมมีอะไรบ้างอ่ะบอกคุณแอน
1: มีนอนเร็วทุกวันจริงๆเด็กๆทุกคนก็อยากนอนเร็วทุกวันเลยแต่ว่าเด็กๆทุกคนก็น่าจะอยากสูงเหมือนพ่อแม
2: ่
1: ก็เลยอาจจะพยายามนอนไวให้ไวที่สุด
2: สตรองก็ทำแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช
2: ่โอ้ดีมากเลยนะสตรองขอให้สตรองก็เก็บ small win แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปจะได้มี big win นะแข็งแรงตัวสูงสูงกว่าแดดดี้อีกเด็กๆทั้งบ้านไปสะสม small win เล็กๆของตัวเองกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการอดทนฝึกซ้อมบ่อยๆการทำทุกวันแล้วมันก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายใหญ่ที่เราอยากได้ได้เองค่ะ
1: ขอบคุณคุณแอนมากเลยนะครับและสตองก็จะเริ่มเก็บ small win ด้วยเหมือนกัน และเจอกันใหม่ใน
3: คิดสนุกสุขภาพดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฏิบัติการค้นหาสายลับคณิตศาสตร์ที่จะมาเฟ้นหาเหล่าสุดยอดมันสมองอัลฟารุ่นใหม
1: ่เริ่มจับเวลา
2: พ่อ40
1: ไป
3: อันนี้1 2 3 4
2: 5
0: มั่นใจแค่ไหนกับคำตอบนี
2: ้มา
0: เก้า
3: เก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต
0: ์และอีก 0.01% อยู่ไหน
3: เกือบมันผิด
0: โอ้ยต้องเผื่ออีกเหรอเป็นคำตอบที่มาร่วมทดสอบด้วยตัวเลขและค้นหาคณิตศาสตร์ในมิติใหม่ๆไปพร้อมกัน
2: เพลงชาติเย็น
4: หกโมง
2: นี่นะ
4: หกโมงตอนแรกแบบทุกคนยังเมออยู่กับนาฬิกาทั้งหมดครับก็เลยสับสนจนลืมแบ่งหน้าที่กันครับ
3: อันนี้มีอะไรอยู่ด้านในอ่ะ
5: พี่ขอของกระดาษหน่อย
4: ก็จัดไป
3: อันนี้1 2
4: อันนี้7ส่วน8
0: มั่นใจหรือเปล่า
5: พี่เพราะว่าพวกเราได้รหัสกันแล้วรหัสคือ
0: เพราะนี่คือเวลาของสายลับที่จะมาอัพสกิลใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐสอนจุณธนาชื่อเล่นชื่อทอนครับความรู้สึกแรกเลยรู้สึกตื่นเต้นต่อมาก็ตื่นเต้นอีกแล้วก็ตื่นเต้นอีกรอบนึงแล้วค่อยรู้สึกปกติแล้วก็สงสัยว่าต้องทำยังไงให้มันผ่านแล้วก็ตื่นเต้น
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชภาการชื่อเล่นชื่อโปรดครับอายุ11ปีครับ
2: บัตเลอร์อรุณสวัสดิ
3: ์อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณซิกมา
2: เอ้ยอัลฟาของผมอยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ย
3: เตรียมตัวกันพร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแค่ไหน
3: พร้อมมาก
2: พร้อมมากก็เรียกพวกเขาเข้ามาเลย
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอัลฟาเชิญนั่งเชิญนั่งเป็นไงตื่นเต้นกันไหม
3: ตื่นเต้นครับ
2: พวกคุณ3คนคืออัลฟาและเราคือซิกมาเป็นตัวแทนก่อตั้งองค์กร MAR เป็นหน่วยงานค้นหาสายลับคณิตศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกเลยวันนี้พวกเธอ3คนเนี่ยต้องผ่านภารกิจว่าจะถูกคัดเลือกเป็นสายลับคณิตศาสตร์ได้ไหมแล้วพวกเราชอบคณิตศาสตร์ได้แค่ไหน
3: ชอบประมาณ 80% ครับ
2: 80% ไหนใครคิดว่าชอบคณิตศาสตร์ที่สุดในตอนนี้เฮ้ยมีความมั่นใจเดี๋ยวเห็นภารกิจของเราเดี๋ยวก็จะรู้ว่าชอบจริงหรือเปล่า
3: โอเคค่ะ
2: เอาละต่อไปนะครับพวกเธอ3คนจะต้องมาผ่านภารกิจในการทดสอบคัดเลือกสายลับคณิตศาสตร์ภารกิจเนี่ยซึ่งมี2ภารกิจด้วยกันของวันนี้แต่ก่อนอื่นเรามาเจอภารกิจแรกกันก่อนพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าอย่างนั้นบัตเลอร์ครับ
1: ค่ะ
2: เรามาเตรียมอุปกรณ์สำหรับภารกิจแรกของพวกเขา3คนกันเลยดีกว่ากับภารกิจ Brain Challenge ครับ
5: ภารกิจ Brain Challenge นักคิดพิชิตโจทย์อัลฟาทั้ง3คนจะต้องตอบคำถามในรูปแบบบอร์ดเกมเพื่อสะสมไอเทมไว้ใช้ในภารกิจ Secret Room เมื่อเริ่มเกมอัลฟาจะต้องสุ่มเลือกการ์ดโจทย์1ใบจาก5ใบและจะมีสิทธิ์เลือกเอฟเฟคการ์ดไปด้วยอีก1ใบทันทีซึ่งเอฟเฟคการ์ดคือตัวช่วยในแต่ละโจทย์นั่นเองเราอัลฟาต้องช่วยกันคิดและตอบคำถามภายในเวลา10นาทีและถ้าตอบข้อนั้นถูกจะได้หยิบการ์ดบัฟไป1ใบแต่ถ้าตอบผิดจะต้องหยิบการ์ดดีบัฟไป1ใบเช่นกันโดยหยิบได้เฉพาะใบบนเท่านั้นโดยการ์ดบัฟจะเป็นผลดีและการ์ดดีบัฟจะเป็นผลเสียเราอัลฟาจะต้องเล่นครบ3ข้อและต้องพยายามสะสมการ์ดบัฟให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสทำภารกิจสำเร็จใน Secret Room
2: ข้างหน้าพวกเธอก็คือ Brain Challenge
3: ว้าว
2: Brain Challenge เนี่ยเป็นบอร์ดเกมคณิตศาสตร์แบบนึงที่พวกเธอต้องมาฝ่าภารกิจในเรื่องของคณิตศาสตร์ที่วันนี้ใช้สมองเป็นหลัก

0: พร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมนะครับ
0: ขอให้ตัวแทนอัลฟาคนแรกสุ่มหยิบการ์ด question การ์ดคำถามสีฟ้าขึ้นมาได้เลย
1: ใครมีเปียไหมโอเคครับ
0: หยิบขึ้นมาเลย
1: ดอกบัวมา10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2: แรกเลยนะ
1: เกษตรกรกลุ่มหนึ่งต้องการปลูกข้าวโพดและแครอทลงในแปลงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามภาพโดยปลูกแครอทประมาณ3ส่วน8ของที่ดินทั้งหมดและปลูกข้าวโพดประมาณ1ส่วน4ของที่ดินทั้งหมดอัลฟาจงแสดงแบบจำลองการปลูก
0: เมื่อพวกเธอได้การ์ดคำถามไปแล้วหยิบการ์ดเอฟเฟกต์ขึ้นมาอันหนึ่งสุ่มอันไหนก็ได้ชอบอันไหนหยิบได้เลย
3: ปรึกษาซิกมา
1: ว้าวปรึกษาซิกมาเลยเหรออ้
0: าวพร้อมหรือยัง
1: พร้อมนะครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วบัตเลอร์
4: ค่ะ
0: ไปจัดที่ดินกับฟาร์มมาให้พวกเขาหน่อยสิ
4: ได้เลยค่ะขอรับค่ะ
1: ว้าว
0: ฟาร์มของพวกเธอฟังให้ดีโจทย์ข้อนี้มีเวลาให้พวกเธอทำ10นาทีถ้าทำทันและทำถูกเอาไปเลยการ์ดบัฟแต่ถ้าทำผิดก็ต้องได้การ์ดดีบัฟเหมือนกันถ้าพร้อมแล้ว10นาทีเริ่มจับเวลา
1: โอเคครับพี่อันนี้คือ4ใช่ไหมตรง8คือพี่สามารถเอา4มาคูณ2ได้มันจะกลายเป็น8แล้วอันนี้ก็คูณ2ด้วยมันจะกลายเป็น2เราก็เขียน
2: ส่วนเท่ากัน
1: ส่วน8สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาคินเจริญสุขชื่อเล่นชื่อออมสินครับอายุ11ปีครับ
3: ฟังนี้ก็ได้พี่แล้วก
2: ็คูณ2คูณ2
3: ก็จะได้เป็น
0: แก้ฐานให้มันเท่ากัน
2: 8บวกกับ2ส่วน8ก็จะรวมกันได้5ส่วน8
1: ได้แล้วครับ
0: เอาไหนอธิบายซิว่า5ส่วน8มันได้มันได้ยังไงเนี่ย
1: ฮะอันนี้คือค่าของแครอทครับคือ3ส่วน8ซึ่ง
2: อ
1: ันนี้คือข้าวโพดครับคือ1ส่วน4แต่ว่าส่วนมันไม่เท่ากับ8ครับเราก็สามารถเอา4มาคูณกับ2ได้ครับเพื่อให้มันเท่ากันจากนั้นเราก็จะต้องเอา2อันนี้มาบวก
0: นั่นหมายความว่าเศษส่วนจะบวกกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนมันเท่ากันถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วคำตอบสุดท้ายที่เราได้ออกมามันคือ
1: 5ส่วน8ครับ
0: ทีนี้เราจะแสดงยังไงให้เห็นบนฟาร์มจริงว่าทั้งหมดที่เราปลูกเนี่ยเราปลูก5ส่วน8แล้วเราปลูกข้าวโพดเท่าไหร่เราปลูกแครอทเท่าไหร
1: ่เขาบอกว่าแครอทประมาณ3ส่วน8ครับแสดงว่าอันนี้คือแครอทคร
0: ับ ถูกต้องมาถูกทางแล้ว
1: ส่วนอันนี้ก็คือค่าของข้าวโพดเราก็เขียนไปครับว่าข้าวโพด
0: ใช่
1: อ๋อข้อแรกผมเบิร์ดเองครับได้โจทย์ชื่อว่าการจำลองการปลูกผักครับผมกับพี่ๆช่วยกันทำครับเลยได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีและเร็วครับ
0: ไอ้พวกเธอคิดว่ามันพอไหมเนี่ยที่จะปลูกกันเต็มเนี่ย
1: พอครับพอครับ
0: ตารางวันนี้มีกี่ช่อง
2: 8
1: มี8ครับ
0: แล้วต้องปลูกเท่าไหร
1: ่ต้องปลูกแครอท3ช่องครับส่วนข้าวโพดต้อง2ช่องครับ
0: ถูกต้อง1ส่วน4ไปเป็น2ส่วน8
1: พี่โปรดเริ่มก่อนเลยครับ
0: ข้าวโพดไปแล้ว1ต้น
2: ข้าวโพด2 3ติ่ม
0: ดีมาก
1: พี่เอาตรงนั้นมาใส่ตรงนั้นเนี่ยครับคนละ1ช่อง
0: ไปช่วยกันได้เลย
1: โอเคครับ
0: ข้าวโพดยังเหลือข้าวโพดยังเหลือ
1: ข้าวโพดเหลือเยอะเลยครับ
0: ไปปลูกได้อีกมันยังมีที่ว่างอยู
1: ่เราไปทำสลัดให้หมดเลยครับ
2: มีแม
1: ่ก็มันมีประโยชน์ครับ
0: ให้ได้อ้าวข้าวโพดปลูกไปกี่ช่องครับ
1: 2ช่อง
0: ใช่มาถูกทาง
1: ก็เอาแครอทกับข้าวโพดครับใส่ตำไร่ที่เขามีไว้ให้ครับมี8ไร่ก็เอาแครอทใส่3ไร่ครับแล้วก็ข้าวโพดใส่2ไร่ครับ
0: อ้าวต่อไปแครอทใช่ไหม
1: ใช่ครับดุ้ย
0: ถูกต้องเก่งมาก
2: 3หรือเปล่าหรือ2
0: นี่จริงๆพวกเธอได้คำตอบในหัวกันหมดแล้วนะเนี่ยแค่ว่าตอนนี้เหลือการลงมือทำ
2: ช่องนึง
0: เหลือเวลาอีก5นาทีเท่านั้นพวกเธอจะปลูกต้นไม้ทันหรือเปล่า
1: ใกล้เสร็จแล้วครับว้าว
0: เฮ้ยโอเคใกล้เคียงอ้าวอธิบายซิผลงานของพวกคุณนี่มันคืออะไรเนี่ย
1: แปลงของแครอทกับข้าวโพดครับ
0: ข้าวโพดเนี่ยเราปลูกไปเท่าไหร่แล้วคิดเป็นกี่เศษของกี่ส่วน
2: เศษ2ส่วน8
0: มันเป็นข้าวโพด2แปลงใช่ไหม
2: คร
0: ับ แล้วแปลงทั้งหมดบนฟาร์มมีกี่แปลง
2: 8
0: โอเคเรามีแครอทอยู่เท่าไหร
3: ่3ส่วน8
0: แล้วเรามีแครอทอยู่กี่แปลง
3: 3
0: โอเคพวกเธอคิดว่าคำตอบที่ทำมาบนฟาร์มอันนี้ถูกไหม
2: ถูก
1: ผมว่าถูกครับ
0: มั่นใจกันหมดเลยใช่ไหม
1: มั่นใจครับ
3: มั่นใจ
0: เรามีเวลาเหลือแต่ว่าถ้าต้องให้ส่งคำตอบตอนนี้พร้อมส่งหรือเปล่า
2: พร้อมครับ
1: พร้อมครับ
0: เอ้าคำตอบของว่าเธอที่ตอบมาบนแปลงผักนั้น

0: ถูกต้องเก่งมาก
1: ก็ข้อแรกก็สนุกครับแต่ว่าง่ายไปนิดนึงครับ
2: เอาละครับในฐานะที่พวกเธอทำโจทย์ข้อแรกได้เป็นถูกต้องนะแล้วก็ใช้ภายในเวลาที่กำหนดรางวัลของพวกเธอคือการได้หยิบการ์ดบัฟที่จะไปช่วยพวกเธอในภารกิจต่อไปโปรดอยู่ใกล้สุดหยิบขึ้นมาแล้วอ่านให้เพื่อนฟังเลย
3: ได้เวลาเพิ่มซีเคนรูม2นาที
2: ใช้ได้ใช้ได้แบบนี้พวกเธอก็รู้แล้วสิว่าภารกิจต่อไปมันมีชื่อว่าซีเคนรูม
1: โอ
2: ้พวกเธอได้การ์ดบัฟจากข้อแรกกันไปแล้วดีใจไหม
1: ดีใจมากครับ
2: เดี๋ยวก็จะได้เสียใจข้อต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมข้อต่อไปโปรดพร้อมไหม
4: พร้อมครับ
2: โปรดหยิบเลยข้อต่อไปอ่านโจทย์ให้เพื่อนฟังสิ
3: มีนมเปรี้ยว1ลังวางแผนว่าจะขายนมเปรี้ยวออกไปเป็น5ส่วน8ของทั้งหมดอัลฟาจะหาว่านมเปรี้ยวที่ไม่ได้ขายมีกี่กล่องและแยกใส่ถาดไว
2: ้แต่ก่อนที่จะไปขายนมเปรี้ยวกันเอฟเฟคที่จะมาช่วยพวกเธอหยิบเลยไม่ต้องแยก
1: หยิบบ้างก็ได้ครับก็ได
2: ้หยิบขึ้นมา
5: ได้เวลาเพิ่ม2นาที
1: โอ้โห
2: ได้เวลาเพิ่ม2นาทีเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเอานมเปรี้ยวมาให้พวกเขาเลย
1: มาแล้วค่ะ
2: เอานมเปรี้ยวมาแล้ว
1: โอ้
5: ว้าว
2: เอาจับเวลาเริ่ม
1: มาพี่จะมานับกัน
5: หนึ่ง
1: สองสามสี่ห้าหก
5: สามสี่ห้า
1: ไม่ได้มันไม่เท่ากันพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี
3: ่ที่คูณกันเป็นแถวมันคูณกันไม่ได้เพราะว่าจำนวนนมแต่ละแถวมันไม่เท่ากันครับ
5: อันนี้มันเท่ากันนับด้านในแล้วคูณก็ได้
1: อ
5: ่
1: ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด
5: นี่สี
1: ่สองสามสี
5: ่เจ็ดยี่สิบแปด
1: ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด
5: จำนวนวันนี้ไปยัง
2: นั่นน่ะสิ
1: ยี่สิบแปดพี่จำไว้ตรงนี้นะ
2: การที่ดีกว่านี้หรือเปล่าย
1: ี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสี่ห้าหกสี่สิบสี่สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสิบแปดได้สิบแปดอันพี่
2: แน่ใจหรือเปล่าว่าเลขนี้ที่ได้มามันคือ
1: แน่ใจตัดออกเขาขายไปเราก็ต้อง
5: หายไปห้าส่วนแปด
1: คูณว่าผิด
5: ห้าจุดแปดใช่
1: เราแปดอะไรได้สี่แปด
4: แปดหก
1: แปดหกสี่แปด
2: ใช่หรือเปล่า
4: สามสิบใ
1: ครไม่ใช่แล้วเราต้องเอา
2: สี่สิบแปด
1: ลบกับ
4: สามสิบ
1: ก็จะได้สิบแปด
5: สิบแปด
1: เหลืออยู่สิบแปดแล้วก
4: ็นี่นมที่ไม่ได้ขาย
1: ที่ไม่ได้ขายแล้วก็แยกใส่ถาดไว
5: ้สิบแปดอ่ะ
1: สามส่วนแปด
2: แล้วก็ได้เลขออกมาแล้ว
5: ได้เลขแล้วก็เอามาสิบแปดมาใส่ถาดอันนี้1 2 3 4
1: 5
5: 6 7
1: 7 6 7 6 7
5: 8
1: 9
5: 10 11
1: 12
2: 13 14
1: 14
2: 15 เรียงอย่างนี้นะ
1: 16 17 67
5: อีก1กล่องเช็คก่อน
1: อันนี้5
5: 5 2 10 5 3 15 15 16 17 18ครบ
2: 30เนี่ยเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงอะไร
1: 30
5: ขาย
1: ขาย
2: แล้วถ้างั้น18ที่พวกเธอคิดออกมาได้เนี่ยพวกเธอมีอยู่ในถาดเนี่ย18กล่อง18เป็นจำนวนนมเปรี้ยวที่จะขายหรือไม่ได้ขาย
1: ไม่ได้ขาย
2: ถ้างั้นคำตอบของข้อนี้คืออะไรตอบให้ดังๆฟังชัดสิ
1: เขาถามอันที่ไม่ได้ขายครับเพราะฉะนั้นต้องเป็น18ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคำตอบของพวกเธอนั่นหมายความว่าจำนวนนมเปรี้ยวที่ไม่ได้ขายมีทั้งหมด18กล่องเหมือนที่อยู่ในถาดนี้ถูกไหม
1: ครับ
2: มั่นใจแค่ไหนกับคำตอบนี
1: ้มาก
5: เก้า
2: เออมากมั้ย
5: 99.99%
2: และอีก 0.01% อยู่ไหน
5: เผื่อมันผิด
2: โอ้ยต้องเผื่ออีกเหรอไม่ต้องเผื่อแล้วเพราะคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
5: รู้สึกประมาทแล้วก็ไม่เคยกล้าเท่าไหร่กลัวว่าจะทำไม่ได้ตื่นเต้นนิดนึง
2: คำตอบนี้ถูกต้องก็แปลว่าพวกเธอจะได้หยิบการ์ดบัฟอีก1ใบ
3: ได้ซีเคร็ตโค้ด1ตัว
2: โอ้ซีเคร็ตโค้ด1ตัวมันเป็นสิ่งที่พวกเธอจะได้ในเกมต่อไปเพราะฉะนั้นก็วางมันลงไปแล้วก็เก็บความดีใจไว้เพราะว่าพวกเธออาจจะต้องเสียใจกับโจทย์ข้อต่อไป
3: ผมได้โค้ดมาอีก1ตัวผมก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาคิดตรงนั้นครับก็จะสามารถเพิ่มเวลาในการทำโค้ดตัวอื่นด้วยครับ
2: อ๋อ
5: ครับ
2: หยิบขึ้นมาง
5: ูใหญ
2: ่ไม่ได้ช่วยหรอกมันยากทุกข้อนะ
5: ครับป.1พ่อมีอายุ40ปีแม่มีอายุน้อยกว่าพ่อ5ปีและมีลูก3คนคัปเปอร์มีอายุเป็น 1/7 ของอายุแม่ขุนพลมีอายุเป็น 1/4 ของอายุพ่อและฮาร์ดมีอายุเป็น 4/5 ของอายุขุนพลลูกคนใดเป็นลูกคนกลางและมีอายุกี่ปี
2: เศษส่วนเต็มไปหมดแล้วมาถามว่าคนไหนเป็นลูกคนกลาง
5: ง่าย
2: ๆอ้าวไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นมันอาจจะมีเอฟเฟคอะไรที่ช่วยได้ก็ได้ไหนลองหยิบการ์ดเอฟเฟคขึ้นมาสิ
1: ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอง
2: เอาได้เอฟเฟคอะไรอ่ะ
1: ขอดูตัวเลือกได้
2: ก็เดี๋ยวไว้ตอนพวกเธอแก้โจทย์เดี๋ยวพวกเธอก็จะสามารถขอดูตัวเลือกได้ว่าคำตอบมีตัวเลือกอะไรให้เลือกบ้างพร้อมแล้ว10นาทีเริ่มจับเวลา
1: พ่อ40
2: ไป
3: 35
2: ช่วยกัน
1: คัปเปอร์
5: 1/7ของอายุ
1: อันนี้เท่ากับ5
3: ท็อปเปอร์มีอายุ5
1: ท็อปเปอร์มีอายุ5ต่อไป
2: เขียนให้อ่านได้ชัดเจนนะ
5: เป็น 1/4 ของอายุพ่
1: อคุณพลมีอายุ1/4
5: ได้10
1: ส่วน40
3: คูณ40ตัด
1: แล้วก็ฮาร์ด
5: มีเป็น 4/5 ของอายุคุณพล
1: 4/5
5: คุณพลคือ
1: 10
2: ดีๆนะ
5: 5 2 2 48ได้8
3: 42
5: ลูกคนกลางก็ต้องอยู่ตรงกลางก็ฮาร์ด
1: 8
5: ฮาร์ด
3: มันคือคนกลางมีอายุ8ปี
1: สวัสดีครับ
2: อืมโอเคคิดเร็วมากคิดเร็วขนาดนี้เนี่ยคิดว่ามันจะถูกหรือเปล่า
1: ถูกครับ
5: ชัวร
2: ์แล้วคิดว่าจะใช้เอฟเฟคหรือเปล่าขอดูตัวเลือกไหม
1: ได้ครับ
2: เผื่อคิดมาแล้วมันไม่มีอยู่ในตัวเลือกเนี่ย
1: ได้ครับ
2: อ้าวได้นะถ้างั้นบัตเลอร์เอาตัวเลือกไหมพวกเขาดูครับอืมตัวเลือกเปิดเองเลย
1: โอ้มีอะไรนะ
2: เอาซองมาก
1: กไก่ขุนพลอายุ7ปีขอไข่ฮาร์ดอายุ8ปีคอควายฮาร์ดอายุ10ปีงองูคอปเปอร์อายุ10ปี
2: แล้วคำตอบที่พวกเธอคิดเนี่ยมันมีในช้อยไหมล่ะ
1: มีครับขอไข่ครับ
2: อืมโอเคถ้างั้นเรามาทวนกันนิดนึงซิว่าข้อที่นี้เนี่ยคิดมาได้ยังไง
1: เราหาพ่อกับแม่ครับพ่อมีอายุ40ปีแม่มีอายุน้อยกว่าพ่อ5ปีก็คือแม่ก
2: ็คือไม่ต้องตั้งลบเลยคิดเร็ว
1: จากนั้นคอปเปอร์มีอายุ 1/7 เราก็เอา 1/7 คูณกับ35จะได้เป็น5ครับส่วนคุณพลมีอายุเป็น 1/4 ของพ่อก็เอา 1/4 คูณ40ครับจะได้เป็น10จากนั้นเราก็เอาถ้ามีอายุ 4/5 ของคุณพลก็คือ 4/5
5: คูณ10
1: ครับได้เป็น8
5: ได้8
1: แล้วมีขอไข่ครับผมขอตอบขอไข่ครับ
5: จะมีตัวเลือกมาให้4ตัวเลือกผมก็เลยว่ามันช่วยได้บ้างเพราะว่าผมคิดออกมาแล้วถามว่าเช็คคำตอบได้ว่าถูกหรือเปล่าผมก็เลยตอบไป
2: นั่นแปลว่าฮาร์ดเนี่ยอายุฮาร์ดเป็นคำตอบถูกไหมแต่ว่าอายุฮาร์ดเนี่ยเราคิดมาจาก 4/5 คูณกับอายุของขุนพล
1: ใช่ครับ
2: นั่นแปลว่าถ้าเราคิดอายุของขุนพลมาผิดเนี่ยอายุของฮาร์ดก็จะผิดเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่คร
2: ับ แต่ในข้อนี้พวกเราคิดว่าพวกเราคิดอายุของขุนพลมาถูกหรือผิดนะ
1: ถูกครับ
2: ถูกนะถ้าอย่างนั้นมั่นใจหรือเปล่าที่จะตอบข้อนี
5: ้ม
1: ั่
5: นใจ
1: มั่นใจ
2: เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบว่า
1: ลูกคนกลางคือฮาร์ดมีอายุ8ปี
2: และอยู่ในช้อยข้อไหน
1: ขอไข
2: ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่มันอะไรกันนี่ในกลุ่มนี้ทำถูกทั้ง3ข้อเลย
5: รู้สึกทำได้ไม่ประมาทเท่าปกติเพราะอันนี้ข้อ3แล้วก็หาอายุของแต่ละคนและเปรียบเทียบว่าใครไม่น้อยสุดไม่มากสุด
2: อ้าวไหนๆก็ทำถูกแล้วมาดูการ์ดบัฟใบสุดท้ายของเรากันดีกว่าคุณโปรดครับหยิบขึ้นมาแล้วก็ส่งมาให้ผมครับส่งมาให้ผมครับ
1: โอ้ดีนะ
2: เพราะว่าผมจะให้คนนี้อ่านไหนการ์ดบัฟใบนี้มันได้อะไร
5: ปรึกษาบัตเลอร์ได้1นาทีในซีเคร็ตรูม
2: ปรึกษาบัตเลอร์ได้1นาทีในซีเคร็ตรูมบัตเลอร์ให้เขาปรึกษาไหมครับ
1: ให
2: ้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้นะโอเคงั้นแปลว่าการ์ดใบนี้นะครับการ์ดบัฟก็ได้ไปอีก1ใบนั้นแปลว่าพวกเธอตอบถูก3ข้อพวกเธอก็จะได้การ์ดบัฟเป็นผลดีไปช่วยพวกเธอในซีเคร็ตรูมต่อไปทั้ง3ข้อเลยนะครับเรียกได้ว่าเก่งมากๆคือจะบอกอย่างนี้ว่าเกมนี้ใช้แค่สมองกับใช้คิดนิดๆหน่อยๆแต่ Secret Room มันต้องใช้ร่างกายเราทั้งตัวเข้าไปปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่

0: จริงเหมือนพวกสายลับเลยมันจะเหนื่อยทั้งสมองและมันก็จะเหนื่อยทั้งร่างกายด้วยภารกิจต่อไปมันจะยากขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเธอเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็ให้บัตเลอร์เนี่ยพาพวกเธอไปในภารกิจต่อไปกับภารกิจ Secret Room พร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนและตามบัตเลอร์ไปได้เลยครับ
2: เชิญเลยค่ะป้า

0: ขอต้อนรับพวกเธออัลฟาทุกคนเข้าสู่ Secret Room ห้องลับกับดักปริศนา
1: และนี่คือ Secret Room ของวันนี้ครับโดยวันนี้จะเป็นห้องของนักร้องวัยเกษียณที่เต็มไปด้วยของเก่าสะสมและมีเรื่องราวซึ่งเหล่าอัลฟาอาจจะเกิดไม่ทันด้วยซ้ำและห้องนี้ก็ได้ซ่อนปริศนาเศษส่วนที่ไม่ธรรมดาไว้3ปริศนาด้วยกัน 1. แผงนาฬิกาโบราณที่เวลาไม่ปกติ 2. มุมม้วนเทปและกองหนังสือน่าสงสัย 3. ขวดยาที่ซ่อนข้อมูลลับไว้ข้างในอัลฟาทั้ง3คนจะได้แผ่นคำใบ้เพื่อแก้ปริศนารหัส Secret Code 4ตัวแล้วนำมาเปิดตู้เซฟที่มีกุญแจไขออกจากห้องแต่แน่นอนว่ายังมีบัฟพิเศษรอพวกเขาอยู
0: ่จริงๆพวกเธอเนี่ยมีเวลาเพียง15นาทีแต่ความโชคดีของพวกเธอและก็เป็นความเก่งของพวกเธอด้วยคือพวกเธอได้บัฟเพิ่มไป2นาทีจาก15นาทีเป็น17นาทีในการไขปริศนาใน Secret Room นี้แต่แค่นั้นยังไม่พอนะพวกเธอยังได้บัฟไปอีก2อย่างก็คือได้รหัส Secret Code ไปเลยฟรีๆ1ตัวนั่นก็คือตัวที่2ตำแหน่งที่2มันคือเลข0ให้พวกเธอจดลงไปหรือว่าจำเอาไว้ให้ดีและบัฟสุดท้ายที่พวกเธอได้คือการได้สิทธิ์ปรึกษาบัตเลอร์ของฉันเป็นเวลา1นาทีซึ่งจะใช้ตอนไหนก็ได้แล้วแต่พวกเธอพร้อมหรือยัง
2: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเวลาใน The Secret Room เริ่มจับได้
2: เราจะเริ่มหาเองก่อนครับเรามาหานาฬิกากัน
3: 1 2 3 4 5
4: 1 2พี่เข็มดูมไอ้ของตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ปกติแล้วก็ตื่นเต้นใหม่เพราะว่าผมกลัวว่าจะแก้โค้ดผิดรหัส B ที่ได้มามันคือ0มันช่วยได้เยอะมากเลยตรงที่สามารถประหยัดเวลาได้แล้วก็ทำให้ไม่ต้องหาโค้ดนั้นเพิ่มอีก
2: นี่พี่ๆตรงนี้เที่ยงวันสวนทุ่มตรง
5: ทุ่มตรงคือ19
4: เพลงชาติคือ8โมง
2: เพลงชาติเย็นตรงไหน
4: เพลงชาติเย็น6โมงป่ะ
2: หาว่าเที่ยงตรงมีกี่อันใช่ไหมครับ
4: มีน้อยอยู่นะ
2: เที่ยงตรง
4: อันนี้1อัน
2: เที่ยงตรง
5: เราเห็น1อัน
2: เขียนเที่ยงตรงก่อนเที่ยงตรงอยู่ไหนมีอันไหนบ้างอันนี้อันนี้มีเที่ยงตรง
4: มีเที่ยงตรง1
5: ภารกิจแรกก็คือนับนาฬิกาทั้งหมดเอาไปไขปริศนาโจทย์แรก
2: มีเพลงชาติเย็น6โมงตรงมันนะ
5: 6โมง
2: ไ
5: อ้นี่อันนี้เต็มเลย6โมง
2: แล้วก
5: ็2 6โมง
2: 6โมง
4: นี่มีนาฬิกาน
5: ี่เพลงชาติเช้ามีเพลงชาติเช้าน
2: ับอันนี้ได้ใช่ไหม
5: เอาเพลงชาติเช้าด้วยเพลงชาติเช้า8โมง
2: อันนี้ก็8โมงเช้าอันนี้ดูยังพี
5: ่อันนี้6โมง
2: นับยังเพลงชาติเย็นอันนี้นับยัง
4: หกโมงเย็น
5: เพลงชาติเย็นใช่ตรงนู้นอีกแล้วเรือนนี
2: ้
5: นับยังนับเรือนนี้ยัง
2: เรือนนี
4: ้แอปพลิเคชันขัดตรงที่นับนาฬิกาแล้วมันนับเรือนซ้ำไปแล้วแล้วเผลอนับอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไม่ก็เผลอไม่นับเรือนไหนสักเรือนหนึ่งไม่ได้แยกงานให้มันดีๆแบบทำอย่างเดียวกันพร้อมกัน
5: ตอนแรกแบบทุกคนยังเมื่อยอยู่กับนาฬิกาทั้งหมดครับก็เลยสับสนจนลืมแบ่งหน้าที่กันครับ
2: นั่นแหละมัน
5: ใครนับตุ้มตรง
4: เราก็แหละตุ้มตรงนี่เท่าไหร่นะ
5: 119เลข7อ่ะแล้วเพลงชาติเช้าใคร
2: เพลงชาติเช้าใครก็ได้พี่งั้นผมนับตุ้มตรงอ่ะ
5: ป่ะ
0: ไหนลองดูสิมีนาฬิกาเรือนไหนบ้างดูนาฬิกากันครบทุกเรือนหรือยังเนี่ย
5: เพลงชาติเย็นนะเพลงชาติเย็นครบยัง7แล้วก็8ตรงนู้นอีก
4: ปอดพะวงอ่ะ
5: นี่
4: นับมั้ย
5: 9อันนี้เที่ยงตรง3
2: เพลงชาติเช้า
5: เพลงชาติเช้า
4: เพลงชาติเช้า8โมง
2: หาเลข8หาเลข8พี
5: ่นี่ไง1
4: 1
5: 2
2: 2แล้วก
4: ็อันนี้ใช่
5: 3
2: 3
5: 3ครบหมดแล้วผมเลือกนับเที่ยงวันก่อนครับเที่ยงวันได้1เรือนครับแล้วเขาก็บอกว่าเอามาส่วนด้วยกับทุ่มตรงซึ่งทุ่มตรงผมนับได้3เรือนครับแล้วต่อมาเขาก็ให้เอาไปบวกกับเพลงชาติเช้าส่วนด้วยเพลงชาติเย็นเพลงชาติเช้าผมนับได้

0: 4ครับส่วนเพลงชาติเย็นผมรับได้9ครับ
1: เที่ยงวันคือ1
2: กับทุ่มตรง
3: ทุ่มตรงคือ3
4: บวกกับ
5: บวก
6: เพลงชาติเช้า
7: 4ส่วน9
3: ทำส่วนให้เท่ากัน
6: แล้วก
3: ็คูณ3
6: ก็จะกลายเป็น3ส่วน9
3: บวกกับ4ส่วน9
8: บวกกับ4ส่วน9
6: ได้เป็น7ส่วน9
3: อ่ะแปลว่า8เท่ากับ7 70
8: 70
3: ไปหา4ต่อ4คือขวดยาช่วยให้เสียงดูนี่ขวดยา
9: พวกเธอเจอคำใบ้ของข้อนี้กันแล้วนะมุมขวดยาช่วยให้เสียงดี
3: เราหยิบทั้งหมดมาก่อนฉันก็มานั่งคิดตรงนี้สูตรยาเสียงดีต้องมีตัวยาสำคัญในปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทั้ง4กระปุก
4: พี่ขอกระดาษหน่อย
3: ก็จัดไป
8: อันนี้1ส่วน2
3: อันนี้7ส่วน8
4: 3ส่วน4
8: ยังอัน
3: นี้ล่ะ
8: อันนี้อยู่ตรง
4: อันนี้ได้เท่าไหร่พี่7ส่วน8
3: 1ส่วน2คือลำดับ1
0: ได้ใบเสร็จส่วนมา4อันแล้วในโจทย์เขาก็บอกว่าทำยาเสียงดีต้องใช้กระปุกยาที่มีเศษส่วนมากที่สุดเป็นอันดับ2ครับ
8: 2ส่วน5
3: ลำดับสุดท้าย2ส่วน1ส่วน2
6: ฮะ
3: ไม่ใช่อันนี้อันดับ1
6: อ่าฮะ
3: 1 2
4: 3
3: 4
8: ก็ต้องน้อยที่2ใช่มั้ย
3: ก็คือ3ส่วน4ใช่
8: 3
3: 3กับ4
4: พี่เพราะว่าพวกเราได้รหัสกันแล้วรหัสคือ
10: 7034
3: เรา
4: ไ
3: ป
4: เป
3: ิ
4: ดก
0: ัน
4: พ
0: ี่
3: พ
0: ี่
3: ใส่
0: 7034
4: ไปพี่ไปกันเร็วว
3: ิ่ง
8: ไปเลย
9: ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับทุกท่านครับอัลฟาเหล่านี้ไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่แก้โจทย์ปัญหาใดๆแต่พวกเขามาที่นี่เพื่อถอดรหัสความเป็นไปของโลกใบนี้ที่ถูกเขียนไว้เป็นโจทย์ผ่านตัวเลขต่างหากนะครับกุญแจสำคัญในวันนี้ไม่ใช่แค่กุญแจที่ไขประตูออกจากห้องปิดตายได้แต่มันเป็นกุญแจดอกสำคัญที่กำลังเปิดโลกกว้างทางคณิตศาสตร์ที่พร้อมจะพาอัลฟาและทุกๆคนไปผจญภัยในมิติใหม่ของความคิดแบบไร้ขอบเขตไปด้วยกันครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความสนุกในทุกเรื่องของคณิตศาสตร์อย่าลืมมาพบกันใน The Secret Code ทางไทย PBS สวัสดีครับ
11: น้องๆทางบ้านสามารถร่วมสนุกกันได้ต่อกับคำถามที่อัลฟาไม่ได้เลือก
12: กีฬาสีครั้งนี้ครับมีนักเรียนชายเข้าร่วมคิดเป็นเศษ2ส่วน5ของนักเรียนทั้งหมดซิกมาเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินครับว่า
11: เรียนรู้และตอบคำถามเพิ่มเติมได้ที่ไทย PBS e-learning แล้วพบกันนะครับ
13: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
14: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: จ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเปิดโฉนดฉบับจริงค้านทายาทยื่นขอออกใบแทนเปลี่ยนชื่อในเฮียงเป็นชื่อวัดด้านตำรวจเรียกป้าดาสอบปมปิดทางเข้าวัดเข้าข่ายกรุ๊ป
1: นำตัว7เด็กและเยาวชนทำร้ายร่างกายชาวญี่ปุ่นฝากขังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวันนี้แจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ครอบครัวขอโทษสังคม
0: ขีดเส้น30วันนายกสั่งปกครองกกท.สมาคมกีฬายิงปืนจัดระเบียบถกทางออกปัญหาห้ามพกปืนกระทบนักกีฬาเล่งคลอดกฎหมายคุมเข้มปิดช่องโหว
1: ่นายกอนุทินพบ3อดีตนายกเพื่อไทยร่วมงานศพเรียงกันตินันไร้คุยพิเศษบอกคนคุ้นเคยย้ำทำงานร่วมเพื่อไทยเข้าขาราบรื่น
2: สว
3: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยนะครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรามาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
3: ค่ะของเราวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องใกล้ตัวมากๆใกล้ระดับที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านหลายคนบอกว่าการที่เราย้ายไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งถ้าได้เพื่อนบ้านที่ดีก็นับว่าเป็นโชคดีของชีวิตนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนเรียกว่าเพื่อนบ้านมหาภัยก็ได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีค่ะมีชายที่เขาป่วยทางจิตเวชนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการรับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่พอออกมาค่ะก็มาขับรถจักรยานยนต์แล้วก็มาจอดบริเวณหน้าบ้านของเพื่อนบ้านก่อนที่จะเปิดประตูออกมาแล้วก็เข้าไปพยายามที่จะมีการชักมีดมาทำร้ายร่างกายคนในบ้านพอเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่สำเร็จก็ยังไม่จบแล้วก็ขู่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้งหนึ่งทำให้คนที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะเกิดความกังวลใจว่าบุคคลนี้เข้าข่ายบุคคลอันตรายนะคะให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยติดตามตัวและป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าพอตำรวจมาไม่พบบุคคลที่ก่อเหตุดังกล่าวไปดูคลิปในวันที่เกิดเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ
4: ไอ้น้อยเจ้าอยู่วะ
5: ทำไมอ่ะ
4: ออกมานี่เลยออกมาน
5: ี่เลยอะไรอ่ะ
4: ออกมานี่ออกมานี่ก่อน
3: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนบ้านห้วยใหญ่มุกตำบลโป่งอำเภอบางละมุงนะคะที่บันทึกภาพชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านจากนั้นค่ะก็เรียกคนในบ้านให้ออกมาพอเขาไม่ออกมาก็วิ่งเข้าไปในบ้านเนี่ยค่ะคือผลักรั้วแล้วก็เข้าไปเลยแล้วชักอาวุธมีดด้วยนะคะคุณผู้ชมที่จะมาข่มขู่จะทำร้ายคนในบ้านทำแบบนี้สองรอบด้วยกันจนคนในบ้านต้องปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านแทนค่ะก่อนที่ชายคนดังกล่าวก็ขู่กลับมาอีกครั้งบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาอีกพร้อมกับปืนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ต่อมาเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะครับนำน้องชายเนี่ยเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.หนองปรือในข้อหาบุกรุกและพยายามฆ่าครับโดยทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อนายมนตรีหรือว่าแบงค์อายุ32ปีนะครับเป็นลูกของข้าราชการตำรวจเกษียณอายุแล้วก็มีบ้านอยู่ในซอยเดียวกันนั่นแหละครับผู้เสียหายระบุว่าผู้ก่อเหตุถืออาวุธมีดบุกรุกเข้าไปภายในบ้านก่อนที่จะพยายามไล่แทงแต่ว่าสามารถหลบหนีออกมาได้ทันทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
6: เพราะว่าตอนนี้ทางบ้านคือแม่ก็ตกใจเด็กๆ ก็ตกใจเพราะว่าที่บ้านมีเด็กเยอะมากค่ะใช่เด็กเล็ก3ขวบ9ขวบ7ขวบค่ะตอนนี้คือเด็กๆก็แบบไม่กล้าแม้แต่จะเปิดประตูบ้านออกมาค่ะแบบกลัวบอกหนูก็พยายามบอกลูกไม่ต้องกลัวบอกแม่แต่เขาเข้ามาในบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยใช่
7: เด็
6: กตอนน
7: ี้
6: ท
7: ุ
6: กคนในบ
7: ้
6: านก็หวาดกล
7: ั
6: ว
7: ตอนนี้ทางด้านพนักงานสอบสวนร้อยเรียนท่านมีลงแจ้งรับแจ้ง
6: เรื่องอะไร
7: บ้างครับพี่ต้น
6: ก็คือของหนูก็มีบุกรุกนะคะแล้วก็ของน้องก็มีเป็นพยายามฆ่าแล้วก็มีพกพาอาวุธค่ะแล้วก็หลายอย่างข่มขู่ด้วยค่ะเพราะว่าในคลิปคือเขาบอกว่าฆ่าให้แล้วก็สุดท้ายก่อนจะขึ้นรถเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอปืนก่อนเดี๋ยวรอปืนก่อน
3: ก็น่ากลัวนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในบ้านของเราซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขาก็ให้ข้อมูลค่ะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมักจะขี่รถเร่งเครื่องแล้วก็ตะโกนด่าทอหาเรื่องเพื่อนบ้านเป็นประจำค่ะ

0: เคยถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปรักษาแล้วนะคะเป็นการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชรักษาประมาณ2เดือนจากนั้นก็กลับออกมาค่ะออกมาได้ไม่นานก็มีพฤติกรรมแบบเดิมสิ่งที่น่าตกใจก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกของตำรวจเกษียณอายุราชการมีการขู่ว่าจะนำปืนมาก่อเหตุก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ทีนี้ตำรวจสภ.หนองปรือนะครับพร้อมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงก็รุดไปตรวจสอบที่บ้านพักของนายมนตรีแต่ว่าไม่พบตัวผู้ก่อเหตุนะครับแต่ว่าผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเกษียณอายุเนี่ยบอกว่าครอบครัวก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือว่าเข้าข้างพฤติกรรมของลูกชายนะครับที่ผ่านมาก็พยายามที่จะห้ามปรามแล้วก็ตักเตือนมาโดยตลอดและตัวของพ่อเนี่ยยังเคยถูกลูกชายทำร้ายด้วยการจับทุ่มมาแล้วด้วยยืนยันว่าถ้านายมนตรีกลับมาที่บ้านเนี่ยจะพาเขาไปมอบตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวเขายังไม่สามารถที่จะติดต่อผู้ก่อเหตุได้นะครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ขยายผลค่ะพยายามไปตามหาที่บ้านพักของกลุ่มเพื่อนแล้วก็บุคคลใกล้ชิดเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ายังไม่เจอตัวเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อนของผู้ต้องหาให้ข้อมูลบอกว่าคนนี้ที่ชื่อว่านายมนตรีเนี่ยไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแล้วก็มีคนรู้จักว่าอยู่หลายพื้นที่ทั้งที่ตำบลโปร่งตำบลหนองปรือแล้วก็ที่อำเภอเมืองพัทยาที่เมืองพัทยานะคะก็ทำให้การติดตามตัวต้องตรวจสอบในหลายจุดค่ะเบื้องต้นตำรวจก็เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ตามตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ติดตามตัวมาโดยตลอดโดยเราก็ไปที่บ้านนะครับไปที่บ้านของในแบงค์นะครับก็สอบถามทางผู้ปกครองนะครับก็ให้การว่าไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับเราก็ได้ไปตามบ้านเพื่อนต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเรายังไม่พบตัวนะครับก็ทราบว่าก็ในแบงค์เนี่ยจะหลบหนีไปในเขตพื้นที่เนี่ยครับไปไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเพื่อนๆนะครับกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ประชาชนถ้าพบเจอนะครับถ้าพบเจอก็ให้แจ้งมาที่สภ.ได้เลยนะครับ
0: ตำรวจเตือนนะคะว่าการให้ที่พักพิงหรือว่าให้การช่วยเหลือหลบซ่อนผู้ต้องหาเนี่ยเข้าข่ายที่จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยสำหรับคุณผู้ชมค่ะติดตามข่าวนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าพบเห็นนายมนตรีหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับสถานที่หลบซ่อนนะคะอย่าไปเผชิญหน้าด้วยตัวเองนะคะตำรวจเขาบอกว่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปรือค่ะหรือว่าสายด่วน191โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ไปติดตามความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีที่ต้องบอกว่าเป็นคดีอุกอาจนะครับกลุ่มชายเนี่ยไล่ยิงแล้วก็ใช้มีดไล่ฟันชาวบ้านในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บ6คนตำรวจตามจับผู้ก่อเหตุได้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังนะครับส่วนญาติเนี่ยยังคงติดใจอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับก็เชื่อแล้วครับว่าน่าจะมีมากกว่า1กระบอกและขอให้ตำรวจสืบสวนให้ชัดเจนมากขึ้นครับตำรวจนำตัวผู้ต้องหาก่อเหตุยิงและไล่ทำร้ายชาวบ้านในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับโดยผู้ต้องหาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนายณัฐกิจเป็นชาวตำบลด่านนอกอำเภอด่านขุนทดนะครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ที่ใช้อาวุธปืนนายวสันต์นายกรเดชแล้วก็นายวิทย์นะก่อนหน้านี้มีรายงานแหละครับว่าระหว่างถูกควบคุมตัวในช่วงกลางดึกนายณัฐกิจเนี่ยมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลด่านขุนทดเพื่อที่จะเข้ารับการตรวจรักษาก่อนที่แพทย์จะตรวจพบว่ามีเลือดคั่งในสมองนะครับคาดว่าเกิดจากการถูกกลุ่มคู่กรณีลุมทำร้ายในระหว่างเกิดเหตุจึงยังไม่สามารถที่จะนำตัวส่งสารพร้อมกับผู้ต้องหาคนอื่นได้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองครับยืนยันว่าคดีนี้ไม่ใช่การกลาดยิงครับ
3: ผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บจากกระสุนนะครับเป็นกระสุนลูกปลายลูกซองครับคือโดยลักษณะของกระสุนลูกซองพอยิงไปปุ๊บก็จะแตกแตกเป็นเม็ดเล็กๆออกไปครับ
4: คร
3: ับก็บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆครับกระสุนนัดเดียวด้วยครับที่ยิงไปนะครับครับ
5: ปืนกระบอกเดียวกระสุนนัดเดียว
3: ใช่ครับไม่ใช่เหตุการณ์ยิงนะครับก็อยากได้เรียนที่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบข้อจริงตรงนี้ครับ
4: คร
3: ับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์ครับก็ได้ตัวมาทุกคนนะครับครับได้ตัวทุกคนนะครับกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวนนะครับแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

0: ส่วนผู้ต้องหาเองก็อธิบายนะคะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะขโมยรถจักรยานยนต์โดยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุไปนั่งเล่นกันที่รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านจากนั้นเจ้าของรถเนี่ยมาเจอแล้วก็เข้าใจว่ากลุ่มของตัวเองกำลังจะขโมยรถก็เลยเกิดการโต้เถียงกันก่อนที่ผู้จัดงานและชาวบ้านจะพยายามเข้ามาควบคุมตัวไว้จนเกิดกลายเป็นเหตุชุลมุนขึ้นและสุดท้ายเพื่อนก็ชักปืนออกมายิงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ญาติของนายณัฐกิจค่ะตั้งข้อสงสัยนะคะโดยบอกว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่าหลานของตัวเองเนี่ยโดนทำร้ายแต่ว่าก่อนที่จะมีการชุลมุนเนี่ยได้ยินว่ามีเสียงปืนดังขึ้นที่สำคัญตัวหลานเขาเนี่ยพกปืนไปเป็นปืนโบราณค่ะเป็นปืนเก็บที่สามารถยิงได้ทีละครั้งเท่านั้นแต่พอฟังเสียงจากวงจรปิดแล้วพบว่ามีเสียงปืนดังขึ้น2นัดติดกันดังนั้นจึงเชื่อว่ามีอาวุธปืนมากกว่าอีก1กระบอกค่ะอยากให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนเรื่องนี้อย่างชัดเจนค่ะ
1: หาคนเนี่ยไม่สามารถจะยิงจะบรรจุกระสุนภายใน2วินาทีได้เพราะเสียงปืนมันห่างกันแป๊บเดียว
2: หลังจากที่ตำรวจยึดได้ปืนอะไร
1: นั่นแหละปืนแก๊ป
3: ปืนแก๊ปนั้นเป็นของ
1: เนยเนี่ย
3: ของ
1: ใช่ครับปกติเป็นปืนยาวอันนี้มันดัดแปลงปืนสั้นเหมือนที่ว่าออกข่าวที่โดนคือเป็นอีโบเอออันนี้ไม่ใช่ที่ตำรวจจับมาก็เป็นปืนแก๊ปปืนสั้นครับผม
3: คืออันนี้คือพี่คาใจเนาะ
1: ใช่ครับ
3: ว่าน่าจะมีอีก
1: มันต้องมีอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ฝั่งไหน
2: ไม่รู้ฝั่งไหน
1: ใช่อันนี้
2: เราไม่ยืนยัน
1: ไม่ยืนยันว่า
2: แต่เชื่อว่าเนยไม่ใช่
1: ใช่ครับ
3: ไม่ได้เป็นคนยิงคนเดียว
1: ไม่ใช่
3: เป็นอย่างนี้หรอ
1: ใช่ครับไม่น่าใช่คนเดียว
4: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายณัฐกิจฐานมีอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรมียาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์จำนวน1กระบอกและยาบ้าจำนวน4เม็ดนะครับส่วนผู้ต้องหาอีก3คนก็คือนายวสันต์นายกรเดชนายวิทย์ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่าก่อนที่จะควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดศรีคิ้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปมที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นมีเรื่องที่ต้องให้ติดตามกันทุกวันนะครับหลังจากที่ป้าดาครับผู้ที่อ้างว่าเป็นทายาทเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยออกมาทวงคืนพื้นที่วัด26ไร่ยืนยันว่าการยกที่ดินให้วัดเมื่อกว่า30ปีก่อนเนี่ยเป็นโมฆะเพราะว่าวัดยังไม่มีสถานะที่ถูกต้องนะครับส่วนฝ่ายวัดก็ไม่ยอมครับแล้วก็มีการงัดหลักฐานสำคัญออกมาสู้กันนะ
0: ทางด้านของเจ้าอาวาสเองเมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะที่ต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยในการดูแลความปลอดภัยก่อนที่จะมีการนำโฉนดตัวจริงไปแสดงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็ยื่นคัดค้านการออกใบแทนหลังจากที่ทายาทของนายเฮียงเนี่ยเขาอ้างนะคะว่าโฉนดเดิมสูญหายไปส่วนทางวัดเองเขายืนยันค่ะว่าโฉนดฉบับนี้ถูกนำมาถวายให้วัดตั้งแต่ปี2533แล้วและที่สำคัญยังมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นยืนยันนะคะว่าเห็นกับตาว่ามีการมอบโฉนดให้กับพระจริงๆค่ะเรื่องของที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะหลังจากที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดนำโฉนดที่ดินฉบับจริงไปแสดงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมกับยื่นคัดค้านการออกใบแทนโฉนดหลังจากผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรียื่นขอออกใบแทนโดยอ้างว่าโฉนดฉบับเดิมเนี่ยสูญหายไปเรื่องนี้ทางวัดยืนยันนะคะว่าโฉนดไม่ได้หายเพราะว่าฉบับจริงเนี่ยอยู่กับวัดและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วโดยมีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมทั้งตัวแทนมูลนิธิกองทัพธรรมและเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก็เข้ามาพูดคุยแล้วหารือกันนะคะกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อที่จะดำเนินการใน2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการคัดค้านออกใบโฉนดแทนกับเรื่องที่2การขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดจากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อของวัดป่าอดุญญารามค่ะ
4: จ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับระบุว่าผู้จัดการมรดกของนายเฮียงเนี่ยยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยที่มีการแจ้งว่าเอกสารเนี่ยสูญหายแล้วก็มีพยานบุคคลรับรองครับแต่ว่าทางเจ้าอาวาสเนี่ยนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงแล้วก็ยื่นคัดค้านตามขั้นตอนครับก็ทำให้สำนักงานที่ดินเขาต้องตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องต่อไปครับส่วนการขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดเป็นชื่อวัดตอนนี้สำนักงานที่ดินอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
5: เคสนี้ถามว่าวันนี้ที่ผมยังไม่สามารถที่จะโอนโฉนดจากชื่อนายเฮียงเป็นชื่อวัดได้เลยเพราะผมต้องดำเนินการตามขั้นตอนมาตรา84ซึ่งมาตรา84เนี่ยปัจจุบันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนแต่ว่าก็จะมีระเบียบของกรมที่ดินปี53รองรับในขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้องสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับวัดแผนผังมีทรัพย์สินกุฏิตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ต้องส่งเรื่องไปให้ทางอำเภอซึ่งทางอำเภอก็ต้องออกไปตรวจสอบพื้นที่ว่ามีผลกระทบอะไรต่อชุมชนมีความเหมาะสมอะไรไหมตามหนังสือสั่งการมหาดไทยนะครับถึงจะได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเสนอขออนุญาตผู้ว่านะครับก็นำเรียนว่าจะพยายามเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อธิบายนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการช่วยผลักดันให้วัดป่าอดุญญารามดำเนินการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยและจะมีการประสานไปยังวัดทั่วประเทศค่ะที่ได้รับการถวายที่ดินให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดเป็นชื่อวัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อพิพาทในลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
6: ทางสำนักพุทธแต่ละจังหวัดเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการประสานเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าที่ดินเมื่อก่อนอาจจะไม่มีราคาแต่ตอนนี้มันมีราคาไม่ใช่เฉพาะเคสนะฮะทั่วประเทศจะเป็นอย่างนั้นหมดตอนนี้มีหนังสือเวียนสั่งการไปแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าการแข่งแย่งอะไรเพราะว่าตามระเบียบเนี่ยมันต้องโอนภายใน90วันแต่ก็มันผ่านมาแล้วเราไม่พูดถึงแต่ตอนนี้เราแก้ไขปัญหาจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นอีก
4: ส่วนตัวแทนมูลนิธิกองทัพธรรมก็ยืนยันนะครับว่าฝ่ายวัดเนี่ยมีหลักฐานแล้วก็เอกสารที่เชื่อว่าแสดงเจตนาของนายเฮียงในการถวายที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัดแล้วก็จะดำเนินการเรื่องของการเปลี่ยนชื่อในโฉนดตามกฎหมายครับ
7: 1541สิ่งที่เราขาดไปณช่วงเวลานั้นนะฮะก็คือว่าเราต้องไปโอนแต่ถามว่าถ้าไม่โอนเนี่ยกรรมสิทธิ์ตกแก่ทายาทไหมไม่ใช่ก็ไปใช้คำพิพากษาศาลที่ศาลบอกว่าสำเร็จตั้งแต่คุณตาเฮียงถวายวัดแล้วตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อเอามาตั้งวัดถูกไหมครับเพียงแต่ว่ากฎหมายสงฆ์เขากระทำให้มั่นเอาให้มัดว่าถ้ามีคนโต้แย้งก็ใช้กฎหมายตัวนี้
0: แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ก็เป็นความคิดเห็นที่ต่างกันไปเลยนะคะคือจุดประสงค์ของตัวนายเฮียงเองว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจดำเนินการอย่างไรกับที่ดินผืนนี้กันแน่เพราะว่านายเฮียงเนี่ยตกลงแล้วจะต้องการมอบที่ดินให้วัดหรือต้องการที่จะนำที่ดินไว้กับครอบครัวฟังครอบครัวของนายเฮียงเนี่ยยืนยันนะคะว่านายเฮียงมีเจตนาที่จะสร้างวัดจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยกที่ดินให้กับวัดแต่ในขณะเดียวกันในมุมมองของวัดค่ะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดก็ยืนยันตรงกันข้ามนะคะบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2533ไม่ใช่การแค่นำโฉนดมาให้วัดดูเท่านั้นแต่เป็นการนำโฉนดมาถวายต่อหน้าชาวบ้านเจ้าอาวาสเล่านะคะว่าตอนนั้นเนี่ยนายเฮียงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านได้นำโฉนดมาให้พระครูปัญญาทโรหรือว่าหลวงพ่อเผยอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ถ่ายภาพบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าอาวาสยังระบุว่าหลังจากนั้นนายเฮียงและนายเคนก็ยังเคยเดินทางไปทำสัญญายกที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัดในอำเภอเมืองขอนแก่นและเอกสารดังกล่าวก็ยังอยู่อีกด้วยดังนั้นฝ่ายวัดจึงยืนยันชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การนำโฉนดมาให้ดูอย่างแน่นอนเพราะว่ามีขั้นตอนอื่นๆตามมาอีกด้วยค่ะ
8: วันนั้นพระป่าถวายโฉนดคำว่าไม่ใช่พระป่าไม่มีคำว่าโฉนดนะ

0: ผ้าป่าถวายโฉนดไม่ใช่ผ้าป่าฝากโฉนดไม่ใช่จะมีผ้าป่าฝากโฉนดเลยมันถวายแล้วก็คือถวาย
1: เป็นผ้าป่าโฉนดนี้โดย
0: เดี๋ยวเฉพาะเลยพวกกลุ่มนั้นเขาก็มี
2: วันนั้นไม่ได้เอากลับไปใช่ไหม
0: ครับ
2: หล
0: ว
2: งพ่ออ
0: ะไร
2: วันนั้นเขาไม
0: ่ได้เอากลับไปแล้วทีนี้หลวงพ่อมาใหม่ก็เลยให้หลวงพ่อเผยเป็นคนรับแล้วคนที่ถ่ายรูปคือพ่อแสงระวีพงชัยยังเป็นคนถ่ายรูปโฉนดผู้การถ่ายโฉนดนั้นยังอยู่แล้วก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์อยู่เลยแกอยู่จน 4
1: เป็นพ่อแสงบอกว่าพ่อแสงไม่ได้ถ่ายรูปวันที่พระป่าพ่อแสงถ่ายวันที่มายืนรับมอบกัน
0: ไม่
1: จะมีวันที่หลังไหมครับหรือย
0: ัง
1: ไง
0: ก็ไม่รู้แต่ว่าวันนั้นให้พ่อแสงถ่ายแค่นั้นจบ
3: ตอนนี้มีหลักฐานอะไรก็ต้องงัดออกมากันนะฮะหนึ่งในหลักฐานที่ฝ่ายวัดเนี่ยนำมาอ้างก็คือภาพถ่ายเมื่อกว่า36ปีก่อนครับนายคำแสงพงชัยหรือว่าตาแสงอายุ75ปีเป็นคนที่กดชัตเตอร์บันทึกภาพเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยตาแสงเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าถ่ายภาพนี้เมื่อปี2533ครับขณะที่อายุประมาณ35ปีก็ไปถ่ายภาพงานบุญพเวทที่วัดแล้วก็เห็นนายเฮียงเนี่ยนำโฉนดมามอบให้กับหลวงพ่อเพยด้วยตัวเองนะครับตาแสงยืนยันว่าจากสิ่งที่เห็นกับตาเนี่ยนายเฮียงเอาโฉนดมามอบให้กับพระจริงและขณะนั้นนายเฮียงก็มีสติสัมปชัญญะดีครับรู้ว่ากำลังทำอะไรส่วนภาพถ่ายที่บันทึกเอาไว้ปัจจุบันตาแสงยังจำไม่ได้ล่ะครับว่าเก็บต้นฉบับเอาไว้ที่ไหนเพราะว่าเวลามันก็เนิ่นนานนะครับผ่านมากว่า30ปีแล้วครับ
4: วินาทีนั้นเนี่ยหลวงพ่อเจ้าอาวาสในสมัยนั้นเนี่ยท่านเก็บตัวโฉนดเนี่ยมาวางไว้ข้างท่านเลยหรือท่านมอบให้ใครหรือว่าพ่อเฮียงยังเอากลับมาอยู
5: ่ตอนนั้นนึกว่าพ่อก็ถ่ายรูปมันมีแค่3คนอยู่จุดนั้นมีคนอื่นก็ทําธุระของเขาไปพวกทายกทายิกาพวกกรรมการมากอยู่อยู่ข้างล่างอยู่ครับพ่อจําได้แค่นี
4: ้แต่เจตนานะเวลานั้นก็คือเข้าใจว่าพ่อเฮียงเอาที่โฉนดมามอบให้แล้ว
5: ครับความศรัทธาของแกละแกมันศรัทธาเยอะ
6: ไม่ได้เป็นการฝากไว
5: ้ไม่ได้ฝากไม่ได้พูดอะไรเลยอันนี้ขอมอบให้เป็นฝากไว้ดูแลหน่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้พ่อยังไม่ได้เคยพูดตอนนั้นพ่อยังเราก็มีสติไม่ปั้มปั้มเปื่อเปื่อ
4: ใครครับใคร
5: พ่อยังไม่ได้ปั้มปั้มเปื่อเปื่อเลยยังมีสติสมัญจัญญะเดียว
7: ซึ่งถ้ามาดูที่ดินของนายเฮียงเดิมเนี่ยนะคะมีทั้งหมด42ไร่ด้วยกันแบ่งเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น10ไร่ค่ะถูกเวนคืนทำถนนประมาณ5ไร่เป็นพื้นที่ของวัดป่าอดุญญารามประมาณ21ไร่แล้วก็มีหัวไร่ปลายนาอีกประมาณ6ไร่นะคะรวมๆแล้วก็คือ42ไร่ขณะเดียวกันตำรวจก็เดินหน้าเรื่องของคดีด้วย1กรณีที่ตอนนี้ต้องตรวจสอบและต้องมีการดำเนินคดีกันก็คือกรณีการนำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นมีการออกหมายเรียกป้าดาค่ะมาสอบปากคำหลังจากมีภาพของป้าดาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์วันที่มีรถ4คันเนี่ยมาจอดบริเวณด้านหน้าวัดนะคะตำรวจก็เลยต้องเรียกป้าดามาสอบในฐานะพยานตำรวจอธิบายว่าประเด็นเรื่องบุกรุกเนี่ยก็จะต้องดูสิทธิการครอบครองถ้ามีบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนสิทธิของผู้ครอบครองที่ดินก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ต้องรอให้เรื่องโฉนดเรื่องกรรมสิทธิ์อะไรต่างๆสิ้นสุดลงก่อนแต่สามารถดำเนินคดีเรื่องของคดีบุกรุกได้ก่อน
3: ข้อพิพาทเรื่องที่ดินวัดป่าอดุญญารามนี้นะครับยังคงถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ต่อเนื่องนะครับล่าสุดคนนี้ครับแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรนะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความคิดเห็นต่อกรณีนี้นะครับว่าที่วัดเนี่ยถือว่าเป็นสาธารณสมบัติไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของเจ้าอาวาสพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการพูดถึงพฤติกรรมส่วนตัวของพระไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเหตุเพื่อที่จะเอาที่ดินที่ได้อุทิศให้วัดแล้วกลับคืนซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์โดยมีบางส่วนมองว่าประเด็นสำคัญเนี่ยควรที่จะกลับไปดูที่เอกสารและเจตนาของผู้ถวายที่ดินตั้งแต่ต้นนะ
7: นอกจากนี้ค่ะทางกรรมาธิการศาสนาก็เตรียมลงพื้นที่วัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะโดยจะไปวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะ

0: หลังจากที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินแล้วก็เรื่องการปิดกั้นทางเข้าออกวัดกลัวว่าปัญหานี้จะบานปลายไปกระทบกับศรัทธาของชาวพุทธโดยนางทิวรรณรัตน์อังกีนานประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมบอกว่าวันที่ไปเนี่ย19สิงหาคมจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าอาวาสวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานที่ดินและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นมาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะโดยย้ำว่ากรรมาธิการไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อตัดสินว่าใครถูกหรือว่าใครผิดแต่จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อหาทางออกตามกฎหมายและป้องกันไม่ให้ข้อพิพาทขยายตัวไปกระทบพระพุทธศาสนาค่ะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในที่ทำงานนะคะเบื้องต้นคดีนี้เนี่ยตำรวจได้มีการเรียกสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากด้วยกันนะคะ
1: นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตำรวจนะครับมีการสอบปากคำพยานคนสำคัญครับก็คือคนขับรถของนายกอบจ.ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับที่ให้ข้อมูลสำคัญเรื่องปัญหาการเงินของนายฉลองที่มักจะมาขอความช่วยเหลือกับพันตำรวจเอกธงชัยบ่อยครั้งครับแม้ว่าเบื้องต้นยังไม่พบปัญหาความขัดแย้งการเมืองของบุคคลทั้งสองนะครับแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งครับหนึ่งในหลักฐานก็คือภาพวงจรปิดที่มีการตั้งข้อสังเกตระหว่างที่นายฉลองมาเคาะประตูรถนับตั้งแต่มีการชักปืนขึ้นมาเกือบ20วินาทีนะครับเหตุใดนายยอดซึ่งเป็นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยจึงไม่ขับหนีทั้งที่ด้านหน้ารถเนี่ยเขาบอกว่าถนนมันก็โล่งอยู่นะฮะ
2: เนี่ยมึงดูนี่พี่เกียรติมาดูว่านานขนาดไหนแต่ทำไมคนขับรถไม่ออก
3: ชั้น 2
2: มีไปไหมไม่ออกรถเห็นไหมถนนมันโล่งเลยนะ
3: เข้ามาเลยเดินเข้ามาเลย
2: ปืนเขาไว้หลังนี่เขาข้อกระจกให้นายเห็น
4: ตอนยังไม่เห็น
2: นี่เห็นแล้วนี่ใช่ไหมแล้วนายก็เอามือมาห้ามเนี่ยพี่ยอดเปิด
3: ไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: นะผมเดินสำรวจหมดแล้วครับ
2: กล้องตอนจอดแล้วนะ
3: ให้นายดูแล้วครับ
0: ภาพนี้แหละค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคุณฉลองที่เดินทางมาเคาะประตูรถแล้วก็มีการนำปืนออกมามันมีช่วงระยะเวลาประมาณ20วินาทีที่คนขับรถอาจจะตัดสินใจขับรถหนีออกไปได้ทำไมถึงไม่ขับออกไปทั้งที่ด้านหน้ารถเนี่ยบริเวณถนนก็โล่งดีนะคะขณะที่พันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์ผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรก็เปิดเผยถึงผลการสอบปากคำนายยอดซึ่งเป็นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีค่ะที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรียิงบริเวณลานจอดรถนะคะแน่นอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณ5วันแล้วนะคะตัวนายยอดเนี่ยวันที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือด้านขวานายยอดให้การนะคะว่าปกตินายฉลองเนี่ยมักมาพบกับนายยกธงชัยเป็นประจำค่ะเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือและในวันที่เกิดเหตุนายฉลองก็มาขอพบนั่งรอเป็นเวลานานจนกระทั่งนายยกธงชัยมีงานต่อก็เลยเดินลงมาที่ลานจอดรถเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจอีกที่หนึ่งขณะนั้นเนี่ยตัวของนายยอดซึ่งเป็นคนขับรถเดินนำมาก่อนระหว่างที่พันตำรวจเอกธงชัยขึ้นรถมาแล้วตนเองกำลังจะตัดสินใจขับรถออกไปแต่จังหวะนั้นนายฉลองเดินมาแล้วก็มาเคาะที่กระจกค่ะ
1: ทีนี้เมื่อพันตำรวจเอกธงชัยลดกระจกลงนะครับนายฉลองก็ชักอาวุธปืนออกมาจ่อทันทีซึ่งตอนนั้นเนี่ยพันตำรวจเอกธงชัยยกมือขึ้นปัดแล้วก็บอกกับนายฉลองว่าอย่าทำแบบนี้แต่ว่านายฉลองยิงใส่พันตำรวจเอกธงชัยนะครับขณะที่ตนเองเนี่ยถูกกระสุนเข้าที่ข้อมือสำหรับประเด็นเรื่องเงิน11ล้านบาทที่เคยได้ยินมานะครับว่าสมัยที่นายกธงชัยกำลังทำหมู่บ้านจัดสรรขายแล้วเงินเนี่ยขาดมือก็ไปหยิบยืมเงินจากนายฉลองมาจริง11ล้านบาทครับแต่ว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยได้ใช้คืนกลับไปพร้อมกับดอกเบี้ยเป็นเงินเกือบ14ล้านบาทดังนั้นเรื่องของการยืมเงินเนี่ยน่าจะจบไปแล้วจนพันตำรวจเอกธงชัยถึงกับเปรยว่าหนี้สินเนี่ยใช้คืนไปหมดแล้วแต่ว่าหนี้บุญคุณไม่จบง่ายๆส่วนประเด็นที่นายฉลองอ้างว่ายิงเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าคนขับเนี่ยชักปืนออกมาก่อน จากการตรวจสอบไม่น่าจะเป็นจริงครับเนื่องจากว่าปืน2กระบอกเนี่ยยังคงอยู่ในรถเนี่ยยังคงเสียบเอาไปที่เดิมยังไม่มีการหยิบขึ้นมาใช้งานนะครับและแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นคดีนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ครับอาจจะต้องรอตรวจสอบข้อมูลอีกหลายอย่างครับ
4: ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งก็พยายามที่จะหาข้อมูลทางการเมืองเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ที่ได้ในสำนวนก็คือเรื่องเกี่ยวกับการมาขอยืมเงินฉลองมาขอยืมเงินแล้วก็มาบ่อยครั้งนายฉลองไม่ได้พูดอะไรเลยมาเคาะกระจกแล้วก็คนขับรถได้ยินเสียงนายกพูดว่าไอ้หลองอย่าทำหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืน
0: แน่นอนค่ะตอนนี้สายสัมพันธ์ของนักการเมืองในจังหวัดนนทบุรีทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเนี่ยถูกพูดถึงนะคะหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตมีแหล่งข่าวระดับอดีตส.ส.นนทบุรีซึ่งเคยเป็นเพื่อนแล้วก็ชักชวนพันตำรวจเอกธงชัยออกจากราชการตำรวจมาเล่นการเมืองท้องถิ่นค่ะจนกระทั่งได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรียาวนานต่อเนื่องถึง20ปีด้วยกันนะคะมีการให้ข้อมูลออกมาโดยเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางตำรวจนะคะที่เชื่อได้ว่าตัวของนายฉลองเคยช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อที่จะนำไปทำธุรกิจด้านที่ดินรวมถึงหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมอย่างเป็นทางการและพันตำรวจเอกธงชัยเล่าว่าคืนเงินให้นายฉลองครบแล้วบางครั้งก็มีการคืนผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยทั่วไปจากกำไรของธุรกิจจึงตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดจากเรื่องเงินจริงๆหรือไม่เพราะว่ามีการยืมเงินแล้วก็คืนไปครบทั้งหมดแล้วค่ะขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีการเปิดเผยปฏิทินการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครในวันที่17ถึง21สิงหาคมและการเลือกตั้งก็จะมีขึ้นในวันที่20กันยายนค่ะล่าสุดแกนนำกลุ่มพึ่งหลวงมีมติส่งนายณฤพลเย็นประเสริฐซึ่งเป็นหลานชายของนายกธงชัยเนี่ยค่ะลงสมัครแทนตำแหน่งที่ว่างส่วนพรรคประชาชนหัวหน้าเท้งบอกว่าจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันนะคะแต่ระบุว่าน่าจะไม่ใช่คนเดิมหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอดูกันว่าแต่ละพรรคการเมืองจะลงมาเล่นสนามนายกอบจ.กันอีกครั้งหรือไม่ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศครับหลังจากที่ไปก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่บริเวณแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเมื่อช่วงดึกของคืนวันที่12สิงหาคมนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีการกลับมาพูดถึงกฎหมายในการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนนะครับรวมไปถึงการดูแลของครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ประเด็นสำคัญคือเด็กที่เป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเป็นทั้งเด็กและเยาวชนที่มีการรวมกลุ่มกันถึง7คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมอายุตั้งแต่13ถึง17ปีล่าสุดเนี่ยตำรวจก็เตรียมส่งตัวทั้งหมดไปฝากขังต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะซึ่งจะนำตัวไปฝากขังในวันนี้ค่ะเด็กและเยาวชนชายอายุระหว่าง13ถึง17ปีจำนวน7คนถูกตำรวจสถานีตำรวจมักกะสันเรียกมาสอบสวนพร้อมกับผู้ปกครองค่ะหลังทั้งหมดเนี่ยร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายยูกิเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะอายุ43ปีจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันตำรวจมีการตั้งข้อหาทั้ง7คนร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนเนื่องจากว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นทุกคนให้การตรงกันโดยอ้างว่าขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในบริเวณดังกล่าวแล้วก็ไปพบกับผู้เสียหายที่กำลังเดินมาค่ะก็เลยร่วมกันทำทีเป็นขอเงินปรากฏว่าผู้เสียหายปฏิเสธก็เลยทำร้ายร่างกายยืนยันนะคะว่าไม่ได้ใช้อาวุธอะไรใช้เพียงมือเท่านั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยตำรวจไปพบว่ามีการพกมีดทางเยาวชนเองยืนยันว่ามีมีดจริงแต่ไม่ได้นำออกมาใช้แล้วก็ได้เงินไป 1,400 บาทพอได้เงินเสร็จแบ่งคนละ200บาทก็ใช้จ่ายกันไปหมดแล้วตัวของเยาวชนกลุ่มนี้ยอมรับด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยขอเงินกับคนอื่นๆแบบนี้บ่อยครั้งค่ะส่วนมากก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าครั้งนี้ผู้เสียหายไม่ยอมให้ก็เลยต้องลงมือทำร้ายร่างกาย ขณะที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าเยาวชนจะรับสารภาพแต่มีข้อมูลบางส่วนไม่ชัดเจนนะคะหลังจากนี้จะสอบปากคำผู้เสียหายด้วยส่วนจะเข้าข่ายความผิดอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ต้องรอพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนค่ะวันนี้จะมีการส่งตัวไปฝากขังต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
5: จริงบางอย่างที่ผู้เสียหายยังให้ครบถ้วนเราต้องรอผู้เสียหายมาให้การเพิ่มเติมในรายละเอียดที่เราได้ข้อเท็จจริงจากการที่เราไปพบน้อง7คนเยาวชนทั้ง7คนที่กระทำความผิดแล้วครับ
1: แม่ของหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุก็ยอมรับนะครับว่าไม่มีเวลาดูแลลูกครับเพราะว่าต้องทำงานลูกชายเนี่ยเรียนจบชั้นมัธยมปีที่6แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อมีพฤติกรรมที่ติดเพื่อนมากนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือถึง4คนจากทั้งหมด7คนตัวของแม่เนี่ยก็ขอโทษผู้เสียหายแทนลูกชายสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ครับ
6: ไม่คุยก็จะแบบว่าไม่ฟังไม่อะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะบอกพูดกับเขา
7: ลูกแม่นี่ปกติปิดเพื่อนไหมครับหรือว่าอยู่บ้านหรืออะไรยังไงไหม
6: ไม่อยู่บ้านเลยเอาความจริงไม่อยู่บ้านเลยแล้วก็ปิดเพื่อนแล้วก็เราก็ไม่ชอบตรงที่ว่าติดขั้นแรงคืออะไรคือเขายังเด็กอยู่เราก็อยากยังแบบกอดลูกอยากจะให้ลูกอยู่ด้วยกินข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะวันแม่ก็อยากจะพาไปทานข้าวไปไหนเขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ลูกก็ไปอยู่ตรงไหนตามหาว่าก็ไปอยู่กับเพื่อนไปอะไรอย่างนี้
0: เช่นเดียวกับแม่ของผู้ก่อเหตุซึ่งอายุเพียงแค่13ปีนะคะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ลูกชายมีพฤติกรรมรุนแรงที่ผ่านมาพยายามเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีแต่ว่าลูกเนี่ยติดเพื่อนมากนะคะก็เลยไม่ค่อยอยู่บ้านแม้กระทั่งวันที่เกิดเหตุก็ตั้งใจว่าจะชวนลูกเนี่ยไปกินอาหารด้วยกันแต่ว่าลูกไม่อยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าลูกไปอยู่ที่ไหนกระทั่งว่ามาทราบว่าเกิดเรื่องขึ้นก็เลยอยากให้ลูกตัวเองเนี่ยกลับตัวกลับใจค่ะ
1: ส่วนนายยูกิผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยจะมาขึ้นแอร์พอร์ตเรลลิงที่มักกะสันนะครับแต่ว่าเดินหลงเข้าไปยังจุดที่เกิดเหตุก็พยายามที่จะเดินออกมานะครับแต่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาจำนวน2คันแล้วก็บอกเขาว่ามันนี่มันนี่นะครับผู้บาดเจ็บตอบกลับไปบอกว่าไม่มีก็เลยถูกเข้าล็อกตัวเลยครับแล้วก็ใช้ก้อนหินเนี่ยทุบเข้าไปที่ด้านหลังศีรษะ3ครั้งแล้วก็ต่อยเข้าที่ปากอีก1ครั้งแล้วก็รีบวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนะครับเจ้าตัวยอมรับว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ยังคงรักเมืองไทยครับแล้วก็ชี้ว่าเป็นบทเรียนเรื่องของความประมาทของตัวเองที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงจนทำให้ได้รับอันตรายเขาบอกว่าตลอดเวลาที่มาเที่ยวแล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยถึง14ปีเนี่ยก็รู้สึกมีความรักแล้วก็มีความผูกพันกับประเทศไทยมากเพื่อนชาวไทยก็มีความเมตตาแล้วก็เป็นมิตรมาโดยตลอดนะครับซึ่งครั้งนี้จะถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่แล้วก็ฝากไปบอกกับผู้ก่อเหตุด้วยบอกว่าอายุยังน้อยแล้วก็ยังมีอนาคตอีกยาวไกลอยากจะให้กลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยกลับตัวกลับใจนะครับ
0: สิ่งที่น่าตกใจก็คือกลุ่มผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเคยทำพฤติกรรมแบบนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ว่าที่ผ่านมาผู้เสียหายก็ยินยอมให้เงินแต่โดยดีก็เลยไม่มีการทำร้ายร่างกายใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ยอมที่จะให้เงินก็เลยตัดสินใจทำร้ายร่างกายถึงแม้ว่าจะอ้างว่าใช้มือในการก่อเหตุทำร้ายร่างกายเขาเท่านั้นแต่เงิน 1,400 บาทที่ได้ไปอะค่ะคุณผู้ชมแบ่งคนละ200บาทแล้วก็นำไปใช้จ่ายทั่วไปทีนี้พอมีเหตุการณ์แบบนี้สังคมน่าจะสอบถามถึงเรื่องของการที่มีผู้ก่อเหตุในคดีต่างๆอายุน้อยลงไปเรื่อยๆสวนทางกับพฤติกรรมที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันถ้าเราไปดูกฎหมายอาญาเนี่ยค่ะแบ่งเป็นเกณฑ์การรับโทษทางอาญาของเด็กและเยาวชนออกเป็น4กลุ่มอายุด้วยกันกลุ่มอายุไม่เกิน12ปีมาตรา73ค่ะไม่ต้องรับโทษทางอาญาตำรวจห้ามแจ้งข้อหาและห้ามสั่งฟ้องกฎหมายกำหนดให้ส่งตัวเด็กไปให้เจ้าหน้าที่พนักงานคุ้มครองเด็กเพื่อที่จะทำการปรับพฤติกรรมบำบัดจิตใจเยียวยาตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ส่วนกลุ่มอายุมากกว่า12ปีแต่ไม่เกิน15ปีอันนี้เข้าข่ายมาตรา74นะคะไม่ต้องรับโทษจำคุกแต่ว่าศาลมีอำนาจสั่งใช้มาตรการพิเศษอย่างเช่นการเรียกผู้ปกครองมา

0: กล่าวตักเตือนการส่งเด็กไปเข้าสถานฝึกอบรมสถานพินิจหรือว่ากำหนดเงื่อนไขในการคุมประพฤติค่ะ
1: ส่วนกลุ่มอายุกว่า15ปีแต่ว่าไม่เกิน18ปีนะครับมาตรา75เนี่ยระบุเอาไว้บอกว่าต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีครับหากศาลเห็นสมควรให้ลงโทษกฎหมายบังคับให้ลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งหรือว่าอาจจะเลือกใช้มาตรการในการควบคุมประพฤติแทนการจำคุกได้นะครับและกลุ่มสุดท้ายก็คืออายุกว่า18ปีแต่ว่าไม่เกิน20ปีกฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้บอกว่าหากกระทำความผิดศาลอาจจะพิจารณาลดมาตราส่วนโทษลง1ใน3หรือว่ากึ่ง1โดยที่จะดูตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคลนะครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ยตอนนี้ได้มีการปรับลดอายุขั้นต่ำในการรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เด็กที่ทำความผิดเนี่ยสามารถถูกจำคุกได้ตั้งแต่อายุเนี่ยลดน้อยลงนะเนื่องจากว่าปัจจุบันเขาไปพบพฤติกรรมการก่อเหตุของเด็กที่มันรุนแรงขึ้นและมีสถิติอาชญากรรมที่เยาวชนก่อเหตุเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเช่นที่สวีเดนครับเขาลดอายุจาก15ปีเป็น14ปีส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยลดจาก16ปีเหลือ14ปีเกาหลีใต้นะครับลดจาก10ปี14ปีลงมาที่13ปีนะครับ
0: คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะนะคะอย่างในไลฟ์ใน TikTok หลายท่านบอกว่าถ้ากฎหมายไม่มีความเข้มงวดโทษเบาผู้ที่จะก่อเหตุก็ไม่มีความเกรงกลัวกับกฎหมายบางส่วนก็มองว่ากฎหมายบ้านเรายังค่อนข้างที่จะอ่อนการกระทำความผิดของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยบางทีอายุลดลงไปเรื่อยๆอาจจะต้องมีการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมหรือเปล่านะคะขณะเดียวกันหลายคนบอกว่าเอาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรกับเยาวชนหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆกับสถานศึกษาล่าสุดเองค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมที่จะเปิดระบบ Truffy EDU นะคะเพื่อเป็นการแจ้งเหตุออนไลน์แล้วก็ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนหลังจากพบว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีหลายพื้นที่เลยค่ะพบการส่งภาพส่งข้อความในลักษณะของการข่มครูข่มขู่ครูผู้ปกครองหรือว่านักเรียนจนทำให้หลายๆคนเนี่ยวิตกกังวล นะคะ
1: หนึ่งโรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนประจวบวิทยาลัยนะครับตำรวจเนี่ยต้องตรึงกำลังแล้วก็นำกำลังไปคุมเข้มทุกประตูทางเข้าออกโรงเรียนเลยครับหลังจากที่เยาวชน2คนส่งข้อความบอกว่าเตรียมจะก่อความรุนแรงในโรงเรียนครับพอไปติดตามตัวได้เจ้าตัวอ้างแล้วครับว่าทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการครับภาพกระสุนปืนภาพนี้เป็นภาพที่นักเรียนเขาโพสต์ลงในกลุ่มไลน์นะครับเมื่อช่วงค่ำของวันที่13สิงหาคมนะครับแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าพรุ่งนี้ดูแลตัวเองกันเด้อมีข่าวมาว่าเด็กนักเรียนเราไปซื้อกระสุนเตรียมไว้ยิงเตรียมปืนเตรียมอะไรไว้ไม่รู้ว่าจริงหรือว่าไม่จริงแต่ครูรับเรื่องแล้วมีสติกันนะครับนี่เป็นข้อความที่เขาโพสต์ลงในกลุ่มไลน์นะครับซึ่งข้อความนี้แหละครับมันไปสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองคุณครูแล้วก็นักเรียนเป็นอย่างมากเลยผู้ปกครองบางคนเขาต้องเดินทางไปรับบุตรหลานกลับบ้านซึ่งทางโรงเรียนก็อนุญาตครับโรงเรียนยังได้ประสานกับตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่14สิงหาคมจนกระทั่งสืบทราบตัวของนักเรียนที่โพสต์แล้วก็ทำการตรวจค้นกระเป๋าของนักเรียนคนนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นไม่พบอาวุธกระสุนหรือว่าสิ่งของที่ผิดกฎหมายเจ้าตัวให้การยอมรับนะครับว่าทำไปเนี่ยด้วยความคึกขนองแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครแต่ว่าเห็นข่าวในพื้นที่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เลยอยากจะมีพฤติกรรมที่เรียนแบบเหตุการณ์นั้นนะครับ
0: ค่ะแน่นอนเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่เฉพาะที่สุพรรณบุรีเท่านั้นนะคะที่ประจวบคีรีขันธ์ก็มีข้อความข่มขู่ใน Open Chat Application Line ของผู้ปกครองค่ะในโรงเรียนประจวบวิทยาลัยนะคะก็เลยทำให้โรงเรียนต้องตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์1วันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรมีตำรวจ วจจากตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20นายและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อีก6นายเข้าพื้นที่เลยค่ะมาดูแลความปลอดภัยแล้วก็เร่งติดตามตัวคนที่โพสต์ข้อความดังกล่าวทีนี้ทั้งผู้ปกครองและก็ประชาชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนผู้สื่อข่าวไปถามค่ะว่ารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับเลยว่ากังวลกับข้อความข่มขู่ที่มีออกมาถึงแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันนะคะแต่ว่าข้อความเนี่ยทำให้เกิดความกังวลใจเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็มองนะคะว่าการเพิ่มมาตรการแบบทันทีแบบนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ
2: ก็กังวลนะคะเพราะว่ากลัวจะเป็นข่าวเหมือนบางกวยที่ว่าเด็กบาดอยู่ก
3: ็
2: เลยเป็นห่วง
3: แล้ววันนี้เป็นไงหลานกับน้องสาว
2: ก็เรียนออนไลน์กันค่ะ
3: เรียนออนไลน์
2: ใช่
3: วันนี้ก็เลยอุ่นใจหน่อย
2: อุ่นใจหน่อยใช
3: ่แล้วตอนนี้มีพอจะทราบข่าวไหมว่าทางโรงเรียนเขาดำเนินการยังไงกันบ้าง
2: ก็กำลังประชุมกันอยู่มั้งคะเห็น
3: รู
2: ปนะ
3: อ๋อกำลังประชุมกันอยู
2: ่ใช่ใช่
1: ทางตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้ทราบตัวผู้ที่โพสต์ข้อความแล้วเบื้องต้นเป็นเยาวชน2คนนะครับเข้ามารับสารภาพกับทางโรงเรียนก็อ้างเหมือนกันบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไม่คิดว่าข้อความนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบตำรวจอยู่ระหว่างประสานกับทางโรงเรียนนะครับและเดี๋ยวจะต้องรอการพิจารณาล่ะครับว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเลยค่ะนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยต้องประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคมนะคะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันเหตุร้ายหลังจากมีนักเรียนม.2 ไลน์พูดคุยกับเพื่อนค่ะเขาพูดคุยกันว่าอะไรเขาบอกว่ากำลังเตรียมใช้อาวุธปืนเนี่ยไปก่อเหตุในโรงเรียนโดยจะทำเรียนแบบเหตุการณ์ที่นนทบุรีค่ะพอทางโรงเรียนได้รับเรื่องนี้ต้องสั่งการเลยค่ะให้นักเรียนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วก็ไปเรียนแบบออนไลน์แทนเบื้องต้นที่ประชุมของรองผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนจัดกำลังตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเลยร่วมกับคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเฝ้าตรวจค้นวัตถุที่อาจเป็นอาวุธประจำการ3ประตูเลยค่ะคุณผู้ชมประตูละ16นายทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเขาจะใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นพื้นที่การสอบNESTค่ะที่จะไปมีเด็กจำนวนมากดังนั้นจึงต้องมีการประจำกำลังเพื่อที่จะให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ส่วนนี้เป็นคลิปที่ผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะครับเขาโพสต์เหตุการณ์ที่มีชายเนี่ยเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วก็เข้าไปในโรงเรียนชุมชนบ้านแหวงพื้นที่หมู่ที่7บ้านดงตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ระบุเวลาช่วง 11:36 นาทีของวันที่14สิงหาคมนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปจอดรถจักรยานยนต์ที่สนามเด็กเล่นที่มีนักเรียนนั่งกันอยู่เป็นจำนวนมากก่อนที่จะตะโกนถามเด็กนักเรียนบางอย่างก็ทำให้น้องๆเนี่ยตกใจแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในโรงอาหารและครูต้องออกมาพูดคุยให้สงบสติอารมณ์ให้ขี่รถเนี่ยออกจากโรงเรียนโดยที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับตำรวจสภ.บ้านผือไปตรวจสอบแล้วก็ทราบชื่อชายคนนี้ก็คือนายอ่อนอายุ29ปีครับมีประวัติเสพยาบ้าแล้วก็เคยเข้ารับการบำบัดแต่ว่ากลับมาเสพเหมือนเดิมอีกหลายครั้งนายอ่อนยอมรับว่าเข้าไปเบิ้ลเครื่องรถในโรงเรียนจริงเพราะว่าจะไปรับลูกแต่ว่าดูเวลาผิดครับส่วนที่เบิ้ลเสียงรถดังเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องยนต์รถมันจะดับยอมรับด้วยว่าเสพยาบ้าเมื่อ2วันก่อนแต่วันที่เกิดเหตุไม่ได้เสพนะครับก็เลยทำให้เกิดอาการหงุดหงิดตำรวจก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดีครับส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่7หมู่9หมู่13บ้านดงสำราญและชรบก็ต้องหารือกันล่ะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะหาวิธีในการป้องกันคนที่หลอนยาแล้วก็เข้าไปโดยโรงเรียนกันอย่างไรเนื่องจากว่าตอนนี้โอ้เขาบอกว่ามีคนที่ติดยาในหมู่บ้านจำนวนมากเลยครับ
0: ังแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเองหรือว่าเป็นบุคคลที่อยู่รอบโรงเรียนก็ตามแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เนี่ยค่ะก็ทำให้กระทรวงศึกษาธิการเขาเตรียมเปิดตัวระบบ Raffi EDU นะคะทำหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อที่จะให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นช่องทางในการป้องปรามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนสังเกตอาการแล้วก็สามารถป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ก็จะมอบหมายให้ทางศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในโรง

0: เรียนเนี่ยทำหน้าที่เป็นกลไกหลักค่ะเข้าถึงตัวเด็กแล้วก็ช่วยในการระงับเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: อย่างเบื้องต้นขนาดนี้ที่มีเคสค่ะตอนนี้เราก็ทางกระทรวงก็มีการเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิ์

0: ในการเฝ้าระวังระยะยาวนะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.บอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะออกพรบความปลอดภัยของสถานศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างเข้าสู่ที่ประชุมครม.ขณะเดียวกันจะต้องอาศัยการสื่อสารแล้วก็ให้ความรู้โดยมีคอร์สเรียนที่เป็นหลักสูตรรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลครับรวมทั้งการซ้อมขั้นตอนการเอาตัวรอดหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อที่จะทำให้ผู้ปกครองและคนไทยเนี่ยเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาคือสถานที่ปลอดภัยจริงๆครับ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเบิ้ลเครื่องในโรงเรียนแห่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นคลิปเหมือนกันเป็นคลิปที่มีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาถือมีดด้วยค่ะคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์หนีเจ้าหน้าที่แบบไม่สนใจใครมือถือมีดนะคะแต่ว่าเข้าไปก่อเหตุวุ่นวายใกล้ๆกับโรงเรียนที่บางบัวทองทำให้ทั้งเด็กครูผู้ปกครองเนี่ยลุ้นกันเลยค่ะลุ้นกันพักใหญ่ทีเดียวตอนนี้จับตัวได้แล้วนะคะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากลัวว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นชายคนหนึ่งเขาบอกว่าคนนี้อายุ33ปีค่ะมีอาการลักษณะเหมือนคนแบบคุ้มคลั่งอะค่ะถือมีดอยู่ใกล้โรงเรียนในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพอเจ้าตัวเห็นเจ้าหน้าที่มาก็ไม่ยอมให้จับง่ายๆขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปทีนี้ตำรวจก็ต้องขับรถตามล่ะค่ะซึ่งบริเวณนั้นมีโรงเรียนอยู่หลายแห่งก็กังวลว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กและกับครูระหว่างที่เจ้าหน้าที่พยายามจะสกัดแต่ว่าชายคนนี้ก็ยังขี่รถหนีนะคะบางช่วงขี่ย้อนสอนอีกด้วยขี่เข้าไปในหมู่บ้านก็ต้องมีตำรวจเนี่ยค่ะระดมกำลังกันเต็มที่กระทั่งล่าสุดสามารถจับกุมตัวได้นะคะคนในพื้นที่ก็เบาใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: แต่เรื่องไม่จบครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเทศบาลเมืองพิมลราชแล้วก็ฝ่ายปกครองครับลงพื้นที่โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์นะครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของชายคนนี้เนี่ยราวๆ3กิโลเมตรไปดูมาตรการรักษาความปลอดภัยกันใหม่ทั้งหมดครับทั้งตรวจพื้นที่ไปพูดคุยกับครูแล้วก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปดูแลโรงเรียนกันตั้งแต่ช่วงเช้ากลางวันเย็นรวมถึงช่วง6โมงเย็นด้วยนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลราษฎร์บอกว่าแม้ว่าจะจับผู้ก่อเหตุได้แล้วแต่ว่ายังคงมีความกังวลเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นครูเองก็บอกว่าตอนนี้โรงเรียนยังคุมเข้มนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับเด็กๆว่าถ้าเจอสถานการณ์ผิดปกติเนี่ยควรที่จะทำตัวอย่างไรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะครับตัวของผู้เป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าอาการเครียดหนักครับร้องไห้มาหลายวันหลังจากที่ลูกชายถูกจับไปก่อนหน้านี้แม่เนี่ยเล่าว่าลูกชายเคยมีประวัติรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยรับยาไม่ต่อเนื่องและเมื่อใช้ยาเสพติดก็จะมีอาการคลุ้มคลั่งเอะอะโวยวายแล้วก็เคยทำร้ายคนในครอบครัวด้วยครับ
2: เสพก็จะเป็นถ้าเขาไม่เสพก็ไม่เป็น
3: นั่นแปลว่าทางครอบครัวเนี่ยก็พยายามจะพาเข้าสู่กระบวนการรักษา
2: อย่าเราไม่เคยที่ว่าเราจะไม่เอาลูกเราไปเราหาทางทุกอย่างทุกอย่างเลยหมอนัดเราก็ไปอะไรนัดเราก็ไปทุกอย่างแต่การที่เขาไปเสพเราก็ไม่ได้สามารถควบคุมเขาได้ตลอด24ชั่วโมงแต่พอเรารู้ว่าเขาเสพเขาขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกหน่วยงานมาตลอดเราไม่เคยเราจะเรียกผู้ใหญ่เราจะเรียกคนที่มาช่วยเราได้ช่วยจับไปส่งโรงพยาบาลพิมลราชแล้วก็จะมีกระบวนการส่งต่อพิมลส่งต่อโรงพยาบาลศรีธัญญามาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้
0: แม่บอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็นำลูกเนี่ยไปรักษาหน่อยเพราะว่าสิ่งที่แม่กลัวที่สุดตอนนี้ก็คือวันนี้เนี่ยจับได้แล้วก็จริงแต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วกลับไปก่อเหตุซ้ำอีกอาจจะต้องมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกครับ
1: แน่นอนตอนนี้หลายคนถามเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะจากอาวุธปืนนะคะทางภาครัฐรัฐบาลเองก็มีการประชุมอย่างเร่งด่วนแล้วก็ออกมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนออกมาแต่หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเรื่องของการฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬายิงปืน จากมาตรการที่ออกมาและทำให้เกิดผลกระทบเลยทำให้2สมาคมกีฬาต้องออกมาเรียกร้องบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนนายกรัฐมนตรีก็เลยมอบหมายค่ะให้อธิบดีกรม

0: การปกครองไปหาแนวทางในการแก้ไขนะคะ
1: ครับซึ่งล่าสุดนะครับทางกรมการปกครองก็เร่งจัดระเบียบแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของสนามยิงปืนรวมไปถึงร้านค้าที่จำหน่ายอาวุธปืนกว่า500แห่งทั่วประเทศนะครับพร้อมกับขีดเส้นทำบัญชีผู้ถือครองแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลา30วันก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหมดนี้ไปหารือ4ฝ่ายในสัปดาห์หน้าครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าได้มอบหมายให้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือแนวทางแก้ปัญหาการควบคุมอาวุธปืนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับกิจกรรมกีฬาครับ
2: ตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราก็คือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
0: ด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนเตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมสัมภากรเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติร่วมกันนะคะเกี่ยวกับใบอนุญาตปริมาณอาวุธปืนและโควต้ากระสุนปืนของสมาคมและสนามยิงปืนต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะโดยจะมีการประชุมร่วมกันในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: สำหรับมาตรการของกรมการปกครองนะครับก็มีการสั่งการให้นายทะเบียนอาวุธปืนแต่ละจังหวัดเร่งปูพรมตรวจสอบสนามยิงปืนทั่วประเทศครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักก็คือสนามยิงปืนเอกชนและสมาคมที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแพ่งประมาณ70แห่งทั่วประเทศจะเข้าตรวจเช็คใบอนุญาตจำนวนอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตและการครอบครองกระสุนปืนทั้งหมดใหม่นะครับโดยสนามยิงปืนของหน่วยงานราชการทั้งทหารตำรวจเนี่ยถ้าใช้เพื่อการฝึกซ้อมหรือการเรียนการสอนภายในหน่วยงานจะได้รับการยกเว้นแต่ถ้าเปิดเป็นชมรมและให้บริการแก่บุคคลภายนอกก็จะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับภาคเอกชนส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตร้านจำหน่ายอาวุธปืนกว่า500แห่งทั่วประเทศนะครับได้กำชับให้นายทะเบียนอาวุธปืนปฏิบัติตามเกณฑ์การตรวจอย่างเคร่งครัดครับโดยตั้งเป้าหมายทำบัญชีตรวจสอบให้เสร็จภายใน30วันเพื่อที่จะให้ระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนักกีฬายิงปืนนะครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวของ3สมาคมกีฬายิงปืนก็คือสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยก็ให้ข้อมูลนะคะว่าได้หารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้คัดกรองจำแนกนักกีฬาก่อนที่จะทำหนังสือรับรองให้นักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันสำหรับมาตรการเรื่องปืนขณะนี้3สมาคมกีฬาสั่งให้นักกีฬาทุกคนถอดประกอบปืนแยกชิ้นส่วนบางสมาคมจัดสถานที่รับฝากปืนไม่ให้นักกีฬานำกลับบ้านส่วนมาตรการอื่นๆกำลังอยู่ในขั้นตอนการหารือและข้อสรุปกับ3สมาคมกีฬายิงปืนค่ะ
1: อีกด้านหนึ่งนะครับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงกรณีการพกอาวุธปืนของตำรวจครับบอกว่าจะต้องพิจารณาจากบริบทและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปครับว่ามีบริบทหน้าที่ความจำเป็นเหตุอันสมควรพฤติการแห่งกรณีและการได้รับอนุญาตกฎหมายและระเบียบประกอบกันครับตามหลักการเนี่ยตำรวจสายตรวจตำรวจนอกเครื่องแบบหรือว่าชุดสืบสวนนอกเวลาราชการที่เข้าไปในที่สาธารณะเพื่อที่จะปฏิบัติงานถือว่าทำตามหน้าที่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับตามระเบียบเนี่ยกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และพกพาอย่างมิดชิดเรียบร้อยและก็เหมาะสมกับกาลเทศะซึ่งก็สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ยึดหลักแหละครับว่าตำรวจเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงซึ่งการพกปืนในสถานที่สาธารณะหรือสถานบริการจะต้องทำอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนครับ
0: ส่วนเรื่องของยาเสพติดนี่ถูกพูดถึงกันมาตลอดช่วงข่าวที่เรานำเสนอกันไปนะคะแต่ว่าคลิปที่มีการพูดแล้วก็แชร์ต่อกันมากก็คือภาพของตำรวจนายหนึ่งในจังหวัดพัทลุงค่ะที่ถูกบันทึกภาพขณะที่เขากำลังประชุมออนไลน์กันแต่ว่าคนนี้เนี่ยมีภาพขณะที่กำลังเสพยากลายเป็นคำถามที่ตามมานะคะว่าเอ๊ะมีแค่ตำรวจนายนี้หรือเปล่าที่เขาใช้สารเสพติดหรือว่าจะมีตำรวจนายอื่นที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกหรือไม่เรื่องนี้ก็ทำให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงค่ะต้องสั่งตรวจปัสสาวะตำรวจทั้งโรงพักเลยค่ะภาพนี้ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่มีผู้ที่บันทึกภาพตำรวจนายหนึ่งระหว่างเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์แล้วก็พบพฤติกรรมที่คล้ายกำลังเสพยาเสพติดค่ะตำรวจนายนี้อยู่ในสังกัดสภ.ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะคะก็ทำให้ผู้บังคับบัญชาต้องเร่งตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่ตัวบุคคลค่ะแต่ว่ากระทบความน่าเชื่อถือของตำรวจมีหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดแต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดล่าสุดพลตำรวจตรีชาวลิตเลี่ยงสุพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่ปปส.และสาธารณสุขลงพื้นที่สภ.ทะเลน้อยค่ะเรียกตำรวจทั้งโรงพัก59นายตรวจปัสสาวะนะคะหาสารเสพติดผลเบื้องต้นตำรวจที่เข้าตรวจทั้งหมดไม่พบสารเสพติดค่ะ
1: แต่คนที่ทุกคนกำลังตามหาก็คือดาบเอครับตำรวจนายที่ปรากฏในคลิปกลับไม่ได้เข้าร่วมอบรมมาแล้ว3วันแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้นะครับแม้ว่าชุดสืบสวนจะไปตรวจสอบที่บ้านแล้วก็ไม่พบตัวครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงบอกว่าต้องเร่งนำตัวมาสอบสวนแล้วก็ตรวจสารเสพติดให้เร็วที่สุดพร้อมกับตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดจริงอาจจะถึงขั้นให้ออกจากราชการแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับ
0: แน่นอนประเด็นนี้ก็ต้องไปถามชาวบ้านในพื้นที่ค่ะปรากฏว่าชาวบ้านในชุมชนทะเลน้อยบอกว่าปัญหายาเสพติดในพื้นที่เนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็เข้าถึงง่ายอีกด้วยจนทำให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องบางคนบอกว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับคลิปตำรวจที่หลุดออกมาค่ะแต่ว่ายอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ได้คาดหวังกับการแก้ไขปัญหามากนักมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจมีคนในหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดซึ่งข้อมูลของจังหวัดพัทลุงในช่วง1ปีที่ผ่านมามีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า 2,000 คดีผู้ต้องหามากกว่า 2,000 คนส่วนที่สภ.ทะเลน้อยมีคดียาเสพติดมากกว่า50คดีค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกอนุทินชาญวีรกูลไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเกรียงกันตินันท์ครับนักการเมืองบ้านใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีมีช็อตหนึ่งที่นายกอนุทินไปพบกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรและอดีตนายกจากซีกของเพื่อไทยถึง3คนด้วยกันนะครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไม่ได้พูดคุยอะไรเป็นพิเศษกับนายทักษิณแล้วก็ชี้แจงช็อตที่ก้มกราบนายทักษิณนะครับเพราะว่าเคยได้รับความเมตตาจากนายทักษิณมาก่อนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่แหละครับช็อตนี้แหละครับเข้าไปยกมือไหว้นายทักษิณชินวัตรนะครับขณะที่นางสาวแพทองทานชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ลุกจากเก้าอี้แล้วก็ไหว้นายอนุทินเช่นเดียวกันก่อนที่ตัวของนายกอนุทินเนี่ยจะนั่งขนับข้างนายทักษิณตลอดช่วงการสวดพระอภิธรรมศพนายเกรียงกันตินันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.ส.อุบลราชธานีนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยนายกอนุทินได้พบกับอดีตนายกรัฐมนตรีจากซีกเพื่อไทยถึง3คนด้วยกันนะครับ
0: นายอนุทินให้สัมภาษณ์หลังร่วมพิธีนะคะโดยบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เข้ากราบที่ตักของนายทักษิณเพราะถือว่าเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนายทักษิณตั้งแต่ปี2547และเป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่นายทักษิณได้ให้ความเมตตานายอนุทินบอกว่าไม่ได้พูดคุยอะไรกับนายทักษิณเพียงแต่ถามเรื่องสารทุกข์

0: ุกดิบเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เจอกับนางสาวแพทองธารชินวัตรแล้วก็นายสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกันทั้งนั้นค่ะตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะตัวของนายอนุทินบอกว่าทุกคนก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการเจอกันเนี่ยทำให้การทำงานของรัฐบาลราบรื่นขึ้นหรือไม่อย่างไรตัวคุณอนุทินบอกว่าที่ผ่านมาก็ราบรื่นมาโดยตลอดตอนนี้ในรัฐบาลก็มีนายยศชนันเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยรวมถึงมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นายประเสริฐจันทระลวงทองซึ่งทั้งหมดก็ทำงานเข้าขาได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ก็ต้องมาเจอท่านก็ต้องกราบแล้วผมรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลท่านมา
2: ครับ
1: ตั้งแต่ปี47คือไม่ได้คุยอะไรก็ขอทุกสุขดิบแล้วก็เจอท่านนายกแปดสองพันด้วยนายกสนใจด้วยคนคุ้นเคยกันทั้งนั้น
2: วันนี้เจอสี่นายกดีใจไหมครับสี่นายกที่ได้เจอกัน
1: ตอนนี้เพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน
2: ครับ
1: ทุกคนก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
2: คาดหวังว่าหลังจากนี้การทำงานของรัฐบาลจะราบรื่นพรรคร่วม
1: ก็ราบรื่นมาโดยตลอดนะครับ
0: การพบปากกันของนายทักษิณและนายอนุทินถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกนะคะหลังจากที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปมเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับนายเกรียงกันตินันถือว่าเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะคะมีบทบาทสำคัญในการยึดหัวหาดทางการเมืองในพื้นที่อีสานใต้ให้กับพรรคเพื่อไทยค่ะตั้งแต่สมัยเป็นพรรคไทยรักไทยแล้วอยู่กับพรรคมาอย่างยาวนานโดยนายเกรียงเนี่ยเป็นสอถึง5สมัยของจังหวัดมีการประเมินว่าการสิ้นของนายเกียงอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปของพรรคเพื่อไทยแต่ในส่วนของการเมืองท้องถิ่นค่ะยังถือว่าตระกูลกันตินันยังสามารถยึดครองที่นั่งทั้งในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีนายการกันตินันน้องชายเป็นนายกอบจได้รวมถึงเทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะก็มีชื่อของนางสาวพิทยาชัยสงครามซึ่งเป็นภรรยาของนายวรสิทธิ์กันตินันท์บุตรชายของนายเกรียงนะคะเป็นนายกเทศมนตรีซึ่งยังคงมีความมั่นคงและก็แข็งแกร่งมากกว่าคู่แข่งในพื้นที่ค่ะ
3: ก่อนหน้านั้นนะครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังทางอากาศกองบิน1จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็มีการมอบนโยบายยกระดับกองทัพอากาศเดินหน้าจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและโดรนโจมตีเสริมเขี้ยวเล็บปกป้องอธิปไตยชายแดนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยขับเครื่องบินส่วนตัวด้วยตัวเองนะครับไปที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็มีเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศนะครับบินขนาบข้างก่อนที่จะลงจอดที่สนามบินครับ
0: ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นต้องเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงจากฝนที่ตกหนักแบบผิดปกตินะคะก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงโตเกียวค่ะจนทำให้กระทบต่อการเดินทางสัญจรอย่างหนักขณะที่ความเสียหายก็ขยายวงกว้างนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนค่ะภาพมุมสูงเผยให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในหลายเมืองของจังหวัดชิบะที่ติดกับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นโดยหลังน้ำลดพบเห็นรถยนต์จำนวนมากจมน้ำบางส่วนจอดอยู่ริมตลิ่งก็พังเสียหายค่ะขณะที่ถนนหลายสายและสะพานเสียหายจากน้ำท่วมขังก่อนหน้านี้หลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ถล่มทางตะวันออกของญี่ปุ่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งวัดปริมาณฝนสะสมได้กว่า100มิลลิเมตรภายในช่วงเวลาเพียง1ชั่วโมงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนสิงหาคมถึง3เท่าและเป็นปริมาณฝนที่มากที่สุดเท่าที่ญี่ปุ่นเคยบันทึกสถิติไว้ได้อากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนบางคนเสียชีวิตขณะที่ติดอยู่ในรถที่จมอยู่กับน้ำบนถนนที่น้ำท่วมขังค่ะนอกจากนี้มีรายงานบ้านเรือนถูกน้ำท่วมมากกว่า170หลังทางการท้องถิ่นสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 100,000 คนออกจากที่พักอาศัยเพื่อความปลอดภัยล่าสุดปัญหาไฟฟ้าดับยังส่งผลกระทบต่อครัว

0: ือนนะคะประมาณ 18,000 คนจากเดิมพบว่าไฟดับก่อนหน้านี้ไป 68,000 ครัวเรือนค่ะ
1: ล่าสุดประชาชนทยอยกลับเข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนนะครับแล้วก็เริ่มทำความสะอาดต้องรอยของน้ำท่วมขังหลายธุรกิจก็เตรียมที่จะเปิดทำการใหม่ครับซึ่งผู้ประสบภัยระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าเมื่อ3ปีก่อนนะครับส่วนพายุฝนฟ้าคะนองก็รุนแรงผิดปกติอย่างชัดเจนขณะที่หลายจุดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหายในทางสาธารณะปิดกั้นบริเวณที่พบความเสี่ยงครับรวมไปถึงตรวจสอบรางรถไฟที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยในช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาการคมนาคมได้รับผลกระทบอย่างหนักสนามบินนาริตะสนามบินหลักของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากตกค้างอยู่ภายในอาคารสนามบินตลอดทั้งคืนครับหลังจากที่น้ำท่วมสูงก็ส่งผลให้รถโดยสารประจำทางและรถไฟต้องระงับการให้บริการชั่วคราวก่อนที่จะกลับมาให้บริการตามปกติเมื่อวานนี้โดยมีบางสายการบินที่เที่ยวบินล่าช้าบางส่วนครับส่วนที่บ้านเราในช่วงสัปดาห์นี้หลายจังหวัดของประเทศไทยอาจจะต้องระวังฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่แนวริมฝั่งแม่น้ำโขงส่วนจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดก็เสี่ยงน้ำท่วมเช่นเดียวกันต้องจับตาไปที่จังหวัดไหนอาจจะต้องตรวจสอบกับคุณนิตยาเพิ่มเติมกันล่ะครับ
2: ในช่วง 1-2 วันนี้ต้องบอกว่าแนวชายขอบประเทศบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะจะตกหนักติดต่อกันนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์ฝนระดับเกิน100มิลลิเมตรเลยเตือนเสี่ยงท่วมในขณะที่จังหวัดทางเหนืออีสานตะวันออกประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะมีคำเตือนเช่นเดียวกันในหลายอำเภอกาญจนบุรีตราดตากนะคะคืนนี้ถึงพรุ่งนี้เฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกสะสมและอาจจะเสี่ยงท่วมได้มาจับตาอำเภอที่จะได้รับผลกระทบนะคะจากฝนสะสมค่ะซึ่งมากกว่า200มิลลิเมตรจะพบว่านะคะที่จังหวัดตราดนะคะแถวๆอำเภอคลองใหญ่วันนี้เสี่ยงท่วมนะคะและที่อำเภอเมืองตราดค่ะไม่ต่างจากที่จังหวัดตากนะคะที่อำเภออุ้มผางนะคะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขบุรีอำเภอทองผาภูมินะคะคืนนี้ถึงพรุ่งนี้มีภาวะฝนตกหนักเยอะเลยทีเดียวในขณะที่ฝนสะสมวันนี้พบว่าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้นะคะพบว่า99มิลลิเมตรที่จังหวัดนครพนมตกไปแล้ว84มิลลิเมตรนะคะหลายจุดยังท่วมอยู่ที่ลพบุรี42มิลลิเมตรส่วนที่กาญจนบุรี108มิลลิเมตรที่นครนายก96มิลลิเมตรจังหวัดยะลา81มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงภาวะฝนแบบนี้นะคะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าภาคไหนจะตกมากที่สุดใช่ไหมคะมาดูพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ยังคงมีฝนตก 60% ของพื้นที่และตกหนักนะคะส่วนภาคกลางมีฝน 40% ของพื้นที่ตกหนักภาคตะวันออกฝน 60% ของพื้นที่และตกหนักและภาคใต้ฝนตก 40% ถึง 60% ของพื้นที่หลายพื้นที่ก็มีตกหนักในพื้นที่ฝั่งอันดามันส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะช่วงบ่ายถึงค่ำมีความเสี่ยงฝนตกหนักในบางเขตค่ะอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดชวนคุณผู้ชมมาดูแนวโน้มของฝนวันนี้กันหน่อยค่ะตกมากตามแนวชายขอบประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงสีเขียวในฝั่งของวันที่15จะพบว่านะคะจะอยู่แถวๆใกล้ๆกับแนวเขตของเมียนมาและประเทศไทยทางภาคเหนือนะคะแล้วก็พื้นที่ทางฝั่งทางภาคอีสานที่จะตกเยอะมากกว่าส่วนอื่นๆรวมถึงภาคตะวันออกส่วนพอมาวันที่16สิงหาคมพบว่าฝนยังตกต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ภาคอีสานที่หนองคายนครพนมมุกดาหารตกหนักมากสีส้มเฝ้าระมัดระวังท่วมด้วยนะคะมาดูต่อเนื่องกันค่ะว่าวันที่17จะเป็นอย่างไรวันที่17นะคะสิงหาคมฝนยังกระจุกตัวค่อนข้างมากค่ะแถวๆแนวชายขอบประเทศแถวๆทางด้านของหนองคายนครพนมนะคะตรงจุดนี้หลายพื้นที่นะคะอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าฝนตกยาวเลยทีเดียวขณะที่วันที่18สิงหาคมนะคะจะพบว่าแนวชายขอบประเทศแถวๆเลยหนองคายนครพนมนะคะสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญรวมถึงอุบลราชธานีจะมีฝนตกหนักบางจุดจะล้นแม่น้ำโขงท่วมสูงเข้ามาในพื้นที่แนวฝั่งแม่น้ำโขงค่ะจึงขอให้เตือนเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเวลานี้ฝนจะเยอะแถวๆลาวเวียดนามและไทยตอนบนส่วนภาคตะวันออกก็แถวๆจันทบุรีและตราดก็เสี่ยงท่วมในช่วงเวลานี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ

0: ข่าวกีฬาช่วงนี้มาดูผลงานของฟุตบอลทีมชาติไทยช่วงนี้นี่ผลงานดีมากหลายคนบอกว่าถ้าไปฟุตบอลอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนี่ไม่ต้องลุ้นเลยหรือเปล่าคะ
1: ก็น่าจะมีภาษีดีกว่าสิงคโปร์นะคะซึ่งจะเจอกันในค่ำวันนี้2 ทุ่มแต่ถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาคุมทีม9 นัดแล้วนะคะก็คือยังไม่แพ้สำหรับผลงานทีมชาติไทยภายใต้แอนโทนีฮัดสันนะคะก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะคะสำหรับแอนโทนีฮัดสันพาทีมชาติไทยชนะ7แล้วก็เสมอ2ยังไม่แพ้นะคะพาไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพได้แล้วก็อาเซียนคัพเนี่ยค่ะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศโดยจะเจอกับสิงคโปร์ในค่ำวันนี้ค่ะแอนโทนีฮัดสันแล้วก็วาดิชูทองนะคะก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนะคะซึ่งรอบรองชนะเลิศนัดแรกเนี่ยไทยเจอสิงคโปร์ที่บ้านของเขานะคะเวลา2 ทุ่มในช่วงที่ผ่านมาทีมชาติไทยมีการเตรียมทีมแล้วก็ศึกษาวิธีการเล่นของทีมชาติสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้ก็มีจุดแข็งพัฒนาขึ้นมากมีนักเตะคุณภาพโดยเฉพาะกองหน้าอย่างอิลฮานฟานดีซึ่งวาริดก็ยกย่องว่ามีความอันตรายในเกมรุกนะคะทีมเวิร์คเขาก็ดีเหมือนกันแต่ไทยก็เตรียมรับมือสถิติของโค้ชฮัสซันในการคุมทีมชาติไทยตลอด9 นัดที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมนะคะชนะ7 นัดเสมอ2แล้วไร้พ่ายนะคะและมุมมองของดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ประเมินผลงานของฮัสซันตลอดการคุมทีมชาติไทยก็ถือว่าสอบผ่านในช่วงแรกหลังจากที่ทำผลงานได้ดีตามเป้าหมายนะคะก็คือไทยเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายเอเชียนคัพในปี2027แล้วสำหรับการเจอสิงคโปร์นะคะแน่นอนว่าต้องเล่นละเอียดและห้ามประมาทค่ะ
2: ตอนนี้อย่างที่บอกฮัสซันเพิ่งมารับผิดชอบตอน2 แมตช์สุดท้ายในเอเชียนคัพถ้าผลงานรอบแรกเนี่ยหมุนตัวผู้เล่นก็ไม่ครบนะครับแล้วก็ต้องใช้คำว่าเอาเท่าที่มีนะครับยังไม่เสียประตูเลยแล้วก็ได้เต็มอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเอาแค่รอบแรกประเมินเบื้องต้นในอาเซียนนะใช้คำว่าอาเซียนนะผมว่ามันก็ทุกคนก็คงได้คำตอบเหมือนกันนะครับเราแข่งอาเซียนมาเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่ายุคไหนนะฮะเราก็ไม่เคยได้คะแนนเต็มอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยคลีนชีตนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบคัดเลือกเลยผมในส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคครับถือโอเค
3: ผมว่าจริงๆแล้วฮัสซันเขาทำทีมได้ค่อนข้างโอเคนะตามเป้าหมายในทุกรายการนะครับตั้งแต่ไล่มาแต่อุ่นเครื่องเอเชียนคัพมาจนถึงอาเซียนตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่มีข้อผิดพลาดแล้วกันในจำนวนนัดที่ผ่านมานะครับผมว่าเรื่องของฝีมือหรืออะไรเขาพอจะมีอยู่แล้วกับผลงานที่ก็ต้องบอกว่าตามตรงก็คือตอบโจทย์กับสมาคมอาจจะไม่รู้ว่าแฟนบอลชอบหรือเปล่าอาจจะรู้สึกว่าแบบมันน่าเบื่อหรืออะไรนี่ก็เป็นเรื่องของฟีลลิ่งแต่ว่าเราปฏิเสธผลงานเขาไม่ได้หรอกเขาชนะรวด4 เกมในอาเซียนถูกไหมแล้วก็ไม่เสียประตูเลยก็ถือว่าเป็นผลงานที่เอาตรงๆผมว่าชอบผมโอเคนะผมโอเคนะส่วนชอบหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึง
1: คือฟุตบอลมันวัดกันที่ผลแพ้ชนะฟอร์มมันจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ผลลัพธ์มันดีนะคะสำหรับสถิติทีมชาติไทยเจอกับสิงคโปร์เนี่ย11 นัดไทยเหนือกว่ามากนะคะชนะไป7เสมอ2แล้วก็แพ้2ส่วนวันนี้นะคะไม่ได้แข่งสนามใหญ่ International Stadium ของเขานะคะไปแข่งที่สนามจารันเบซาความจุไม่มากนะคะแต่ว่าขายตั๋วเนี่ยเต็มไปหมดแล้ว 6,500 ที่นั่ง
4: แม่เสียดายว่าจะตามไปดูซะหน่อย
1: ทำงานตรงนี้ดีกว่า ทำงานตรงนี้ดีกว
4: ่
1: า
4: จากฟุตบอลไปที่วงการหมัดมวยกันบ้างกำลังจะมีแชมป์มวยไทยเนี่ยหันเหไปที่มวยสากล
1: ก็ต้องดูว่าวิธีการเข้าแคมป์ทีมชาตินะคะของนบิลเนี่ยมันจะสร้างปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ต้องต่อยมวยอาชีพด้วยในขณะที่อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือตั้งใจที่จะเบนเข็มมาช่วยทีมชาติไทยไปคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมในปี2028ที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องพิสูจน์กันยาวนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนนะคะว่ารูปแบบของการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมของนาบิลกับทีมชาติไทยนั้นจะเหมือนเพื่อนๆหรือเปล่าปัญหาจะตามมาคืออะไรแต่ที่แน่นาบิลลูกครึ่งไทยแอลจีเรียนะคะคนที่มีส่วนสูง193 ซม.นั้นจะเข้ามาเติมเต็มทีมชาติในการแข่งขันในรุ่น70 กิโลกรัมซึ่งยังหาคนชกไม่ได้นะคะนาบิลก็เลยเป็นโจทย์สุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการแถลงร่วมกันระหว่างสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เป็นการเปิดตัวนาบิลอานานนะคะอดีตแชมป์มวยไทยมวยหวันขออภัยค่ะมวยหวันนะคะเจ้าของส่วนสูง193 ซม.ก็จะมาแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กับทีมชาติไทยไปลุยมหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานะคะโอกาสในครั้งนี้เนี่ยทางบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานวันบอกว่าที่ตัดสินใจปล่อยนาบิลสู่เส้นทางมวยสากลสมัครเล่นก็เพราะว่าอยากให้ประเทศไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งก็ดูแล้วว่านาบิลมีโอกาสสูงด้วยสรีระสูงใหญ่และก็การต่อยหมัดที่ดีนะคะด้านนาบิลเองก็ยืนยันการตัดสินใจครั้งนี้เขาจะไม่ใช้ทางลัดขอชกคัดตัวตามระบบของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะคะแต่ตัวเองก็มั่นใจว่าในรุ่น70กิโลกรัมนั้นพร้อมชกวัดกับทุกคนเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือนักมวยที่ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนไปโอลิมปิกเกมค่ะ
5: ไม่ได้ต้องการจะไปรัดหน้าใครแบบดีๆผมไม่แบบผมไม่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วผมเก่งกว่าเขาแล้วจะไปเข้าคัดตัวเข้าโอลิมปิกเพื่อที่จะเอาเหรียญชิงตัดหน้าเขาหรืออะไรไม่ครับผมใครที่อยู่ในประเทศไทยนะพิกัดน้ำหนักเดียวกับผมที่ผมจะไปต่อยครับผมจะไปวัดกับคุณทีละคนแล้วผมถ้าผมเก่งที่สุดก็ขอยอมรับผมไปชิงเหรียญถ้าคุณเก่งกว่าแล้วผมทำไม่ได้แล้วคุณได้โอกาสไปชิงเหรียญโอลิมปิกแทนผมก็ยินดีด้วยครับผมแค่นั้นนะผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือยุ่งยากไปมากกว่านี้ครับ
1: คนที่ออกมาหนุนนาบิลก็คือคนนี้นะคะมูอมตะสมรักคำสิงเขาบอกว่านาบิลเนี่ยมีทุกองค์ประกอบนะคะก็น่าจะเป็นตัวแทนที่ดีในการไล่ล่าเหรียญทองโอลิมปิกค่ะ
6: นาบิลนี้1สรีระได้เปรียบนะครับ2นะครับหัวใจนาบิลเนี่ย 100% นะครับ3นะครับพรสวรรค์นาบิลเนี่ยก็ไม่ไปรองใคร4นะครับนาบิลนี้นะครับนาบิลนี้เขาได้คําว่าบิ๊กเนมเข้าใจคําว่าบิ๊กเนมมั้ยบิ๊กเนมเนี่ยขึ้นไปปั๊บเนี่ยฝรั่งรู้จักหมดใครมาชกกับนาบิลเนี่ยหัวใจนี่ตกอยู่ตะสมแล้วกลัวแล้วนะครับอันนี้เราได้เปรียบนะเป็นจิตวิทยาอย่างนึงนะครับอันสุดท้ายนะครับบิ๊กเนมนาบิลนี้กรรมการทุกคนรู้จักเขาเพราะฉะนั้นนาบิลนี้จะไปนั่งอยู่ในใจของกรรมการเพราะฉะนั้นคนไทยและคนทั่วโลกเนี่ยเชียร์นาบิลแน่นอนครับผมได้เหรียญไหมได้เหรียญไหมอย่างนี
1: ้แต่ว่ากรรมการในวันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกรรมการ ที่จะไปตัดสินโอลิมปิกนะมันจะคนละคนกันนะคะ คราวนี้มันต้องไปพิสูจน์ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยว่ามันจะเป็นของจริงหรือเปล่าแต่ว่าในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่จะถึงเนี่ยทางบอสชาตรีบอกว่านาบิลยังไม่พร้อม อาจจะยังนะนะคะก็รอดูว่าการเข้าแคมป์ของนาบิลมันจะเป็นรูปแบบไหนยังไม่มีความชัดเจนจะซ้อมกับเพื่อนหรือจะแยกซ้อมได้ข่าวว่าจะขอแยกซ้อมแต่คราวนี้พอแยกซ้อมจะเกิดปัญหาตามมาก็คือว่าจะมีเพื่อนไปล่อเป้าให้ไหมคือมันจำเป็นจะต้องซ้อมกับเพื่อนๆเพื่อจะได้เข้าขากันมีเพื่อนที่ล่อเป้าให้ด้วยถ้าแยกซ้อมพอถึงเวลาไปแข่งโอลิมปิกระหว่างการฝึกที่นั่นเนี่ยใครจะมาซ้อมให้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแต่ก็ต้องยอมรับว่า70กิโลกรัมของเราเนี่ยมันยังไม่มีแล้วก็นาบิลก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคือในวันเนี่ยชกในรุ่น 65.7 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องที่จะคุมน้ำหนักมากอาจจะต้องทำน้ำหนักเพิ่มด้วยเพราะว่าร่างกายที่ค่อนข้างสูง193เซนติเมตรเลย
4: อ่ะเราดูถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับขอบคุณนะครับจากข่าวกีฬาไปที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับพบกับคุณกวินภพพันธุเริศครับ
7: สวัสดีครับไทยบันเทิงสุดสัปดาห์อยู่กับผมกวินภพพันธุเริศนะครับไทยพีบีเอสเราพึ่งบวงสรวงละครเรื่องใหม่ก็คือราวัลย์กัลยาณ์ฮะเรื่องนี้เป็นการรวมคนหน้าตาสินคนโขนเอาไว้เยอะทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้ฮะมีการรวมเอา1ดาวรุ่งคุณผู้ชมฮะจากสายลิเกเขามาเขาบอกไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำให้เรื่องราวเข้มข้นหรือมาป่วนเพราะขนาดงานบวงสรวงยังฮาเลยครับให้ดูบรรยากาศนี้ก่อนคุณผู้ชมรำกันทั้งชายหญิงไม่ใช่แก้บนนะฮะเอาดีๆนะฮะเป็นการรำถวายครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานบวงสรวงละครเรื่องใหม่ของไทย PBS เรื่องราวัลย์กัลยาณ์นะครับซ้ายมือนี้กระโจงสีน้ำเงินนี่ฮะคุ้นหน้ากันดีครูตั๊กณภัสรัญมิตรธีรโรจน์ครับส่วนพระเอกเมื่อสักครู่นี้น้องก้าวหน้ากิติพัฒน์แล้วก็นางเอกคลื่นลูกใหม่นี่ฮะเอมี่อุทานพรที่กำลังเป็นกระแสจากรายการออนไลน์ดังอย่างเทคฮอร์โมนไทยแลนด์

0: วยนะนี่สองพระนางนะครับมารับบทนำเรื่องแรกด้วยสำหรับเอมมี่นะครับทั้งคู่สองคนนี้เป็นสายรำอยู่แล้วอย่างก้าวหน้าคุณแม่สอนนาฏศิลป์ส่วนเอมมี่เรียนมาโดยตรงแต่ไม่ได้รำมา4ปีละส่วนที่แฟนริเกรอกันนี่ฮะจับไมค์เมาส์เลยนะฮะมีทั้งเต๋าอโนไทยแล้วก็เบลอเนกลาภจากคณะสอนรำน้ำเพชรสอนรำน้ำเพชรนะครับพ่อยกแม่ยกเขามากันเยอะเรื่องนี้ประเดิมงานซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าทั้งคู่บอกชิลหน่อยคุ้นกับศิลปะการแสดงนาฏศิลป์แล้วก็ลิเกอยู่แล้วแต่เบลเขาบอกว่ามีอีกเหตุผลหนึ่งที่ได้รับเลือกเล่นเพราะหน้าตาสวยแบบนางเอกอ่ะเดี๋ยวดูเขาเทียบหน้ากันคุณผู้ชมครับ
1: จริงไหมแต่ว่าเขาต้องเป็นผู้หญิงที่สวยมากเพราะว่าเราหน้าหวายแก
2: ผมเรียนนาฏศิลป์ครับแต่ว่าของเบลเนี่ยเบลก็นาฏศิลป์ทางด้านลิเกทางด้านลิเกก็จะมีศาสตร์ศิลป์การรำแบบทางลิเกแต่ของผมเนี่ยเคยเรียนโขนมา
0: บรรยากาศไทยๆแล้วพาไปดูนิทรรศการผ้าไทยด้วยฮะใครบอกว่าผ้าไทยเฉยไม่จริงนะฮะสองคนบันเทิงอย่างมิวสุภสิทธิ์แล้วก็เจดพิพัฒน์เขาบอกผ้าไทยมีอะไรมากกว่าที่คิดเยอะครับให้นายแบบนางแบบมืออาชีพเขาเดินโชว์กันเป็นตัวอย่างให้เห็นกันก่อนนะว่าผ้าไทยท้องถิ่นเอามาทำเป็นชุดแฟชั่นก็สวยเก๋ได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการ Legacy สาขาแฟชั่นที่จัดขึ้นกลางกรุงเทพเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรวมนิทรรศการแฟชั่นและก็ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศที่ได้รับการสนับสนุนและก็พัฒนาส่งเสริมจากนักออกแบบและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขามีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนางานผ้ากันมานานเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็เผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก่อนหน้านี้โครงการ Legacy สาขาแฟชั่นเขาไปจัดกิจกรรมมาแล้วนะฮะในหลายภูมิภาคเลยมีคนบันเทิงไปเยอะทั้งพลณวัฒน์บูมสุภาพรเจดพิพัฒน์แล้วก็มิวสุภสิทธิ์ที่หนุ่มมิวเขาบอกเองว่าแม่เรื่องผ้านี่มีเรื่องเล่าเหมือนกันฮะ
3: ตัวงานคราฟของประเทศไทยเนี่ยมันมีดีเทลที่เยอะมากๆนะทุกคนแล้วก็ใช้เวลาในการทำเยอะมากละครเรื่องเก่าของผมมาเคยชื่อรักสลับลายครับผมแล้วมันเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์แล้วก็จะมีพาร์ทนึงที่เราจะต้องไป develop หรือว่าเข้าไปค้นเรื่องเกี่ยวกับตัวผ้าไทยในจังหวัดน่านแล้วเราเห็นเลยว่าการทำผ้า1ผืนอ่ะมันใช้เวลาเยอะมากคือแล้วเซว่าเขาขายประมาณแบบ 2 หรือ 3,000 นะครับใช้เวลาทอ6เดือนอ่ะ
4: ครับผมจริงๆผ้าไทยก็สวยงามมากแล้วก็เราก็ทำเป็นแฟชั่นได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีเราอาจจะมองข้ามไปหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นคนเอาผ้าไทยมาใส่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคือทุกวันนี้ที่ในแบบนางแบบทุกคนใส่หรือว่าที่ผมใส่ก็ตามผมว่ามันสวยมากแล้วก็มันใส่สบายมากแล้วมันก็สามารถใส่เป็นแฟชั่นได้ด้วยก็อยากให้ทุกคนลองหันมามองผ้าไทยดูแล้วก็ลองใส่ดูผมว่าทุกคนอาจจะชอบครับ
0: เดี๋ยวนี้ผ้าไทยเอาไปทำได้เยอะนะฮะแล้วแต่วัยรุ่นจะเอาไปอะแดปต์เลยนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
5: ครับขอบคุณคุณกวินภพนะครับ
6: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามข่าวอีกครั้งในข่าวเที่ยง12 นาฬิกาช่วงนี้เรา2 คนและทีมงานสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

ันนี้จะพาทุกคนไปพบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติเมืองเก่าจังหวัดตรังครั้งนี้นำทีมโดยนักวิ่งเจ้าถิ่นเมืองตรังที่จะพาไปรู้จักกับเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่มีมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งหยุดแวะจุดเช็คอินที่หลายๆคนไม่ควรพลาดวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์15สิงหาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS หมายเลข 3

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ถ้าเกิดว่าคุณได้เคยกินปลาบดแบบญี่ปุ่นอย่างอิโตโยริปลาสายแดงเอามาทำซูริมิผมขอแนะนำปลาส้มสายเดี่ยวของไทยทอดกินร้อนๆถ้าเกิดว่าคุณเคยกินไข่ปลาแซลมอนเนี่ยอิกุระคุณชอบมากเลยผมขอแนะนำไข่ปลาตะเพียนแต่กินแบบสุกนะแล้วถ้าเกิดคุณชอบซูชิญี่ปุ่นโบราณสไตล์โดไมเอะมีการหมักเฟอร์เมนเต็ดมีเปรี้ยวเล็กน้อยและคุณอยู่หนองบัวลำพูพอดีผมขอแนะนำปลาส้มครับ

หนใครเคยไปจังหวัดหนองบัวลำพูช่วยยกมือขึ้นหน่อยครับซึ่งผมมองไม่เห็นอยู่ดีเพราะเราอยู่คนละฝากฝั่งของจอทีวีคืองี้น้องๆคนรุ่นใหม่อาจจะเคยได้ยินชื่อหนองบัวลำพูมาก่อนแต่อาจจะไม่ทราบว่าราวปี2536เนี่ยหนองบัวลำพูเพิ่งจะกลายเป็นจังหวัดนะครับก่อนหน้านี้หนองบัวลำพูอยู่กับอุดรธานีมาก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น30ปีมาแล้วครับแต่ปลาส้มเนี่ยอยู่มานานหลายร้อยปีแล้วครับไม่รู้ถึงพันปีหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้สืบค้นกันไปขนาดนั้นนะแต่รู้แค่ว่านี่คือของดีของดั้งเดิมของบริเวณพื้นที่นี้ชาวอำเภอโนนสังครับจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้เราอยู่กันที่บ้านห้วยบงตำบลโนนเมืองอำเภอโนนสังโดยพื้นฐานเนี่ยที่นี่เขาทำประมงน้ำจืดกันอยู่แล้วแต่เมื่อปี2545นี่ย้อนอีกแล้วตอนนั้นมันจะมีวิกฤตน้ำท่วมครับคือมีน้ำทะลักมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ท่วมเข้าชุมชนเนี่ยตรงบ้านห้วยบงตรงนี้เลยทำให้ปลาจำนวนมากอ่ะหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ครับคือเพิ่มปริมาณปลาแบบมหาศาลชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงน้ำจืดอยู่แล้วก็ยิ่งมีปลาหลงเหลือจากการจับจากแหล่งน้ำขึ้นมาอีกเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าโอเคเนี่ยหมักดองต้องมาทำปลาส้มทำปลาล้าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพอมนุษย์เราเนี่ยมีวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากครับเราสามารถเอาไปขายได้ปลาส้มคือหนึ่งในนั้นที่สร้างรายได้ให้กับหลากหลายครัวเรือนเลยจนกระทั่งกลายเป็นแบบมีการจัดงานเทศกาลการกินปลามีตลาดนัดปลากลายเป็นการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมาสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวครับของผู้คนนะจากวิกฤตน้ำหลากกลายเป็นของหมักดองสุดแสนอร่อยที่มีคุณค่ามีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ครับที่สำคัญอร่อยปลาส้มอร่อยใครยังไม่เคยลองอยากให้ลองคำว่าส้มเนี่ยตรงตัวอยู่แล้วนะครับส้มมีรสชาติเป็นไงเปรี้ยวอะไรที่มีรสส้มก็คือรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นปลาส้มคือปลาที่เปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่ได้แปลว่าบูดแล้วอ้างว่าเป็นสูตรของทางร้านอันนี้ไม่ใช่เปรี้ยวจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียเอาแบคทีเรียกินไม่ได้หรือเปล่าคำว่าแบคทีเรียอยู่ในอาหารแบคทีเรียดีครับแบคทีเรียดีชื่อย่อของมันคือ LAB ชื่อเต็มๆคือ Lactic Acid Bacteria เกิดขึ้นจากการทำปลาส้มนี้ความน่าสนใจอีกอย่างของปลาส้มที่จะนำเสนอในวันนี้คือเวอร์ชั่นของมันมีทั้งปลาส้มที่ยังเป็นตัวแบบนี้อยู่ยัดข้าวเข้าไปมีทั้งปลาส้มที่เขาเรียกว่าปลาส้มสายเดียวแต่ผมเห็นมี2สายก็คือปลาส้มบดเอามาทำให้เป็นแผ่นแบบนี้ห่อใบตอง

0: แบบไม่มิดชิดแบบโชว์พุงนี่คือส้มไข่ปลาครับก็คือไข่ปลาตะเพียนที่เอามาเข้าเครื่องบดแล้วออกมาผลลัพธ์กลายเป็นครีมแบบนี้มันจะถูกนำไปทำเป็นเมนูหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเอาไปทอดให้ดูปกติเลยอันนี้กินกับข้าวกินกับข้าวเหนียวปลาส้มสายเดี่ยวทอดนี่กับแกล้มได้กับข้าวได้ไข่ปลาอย่างที่บอกสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้ครับหมกส้มไข่ปลานึ่งในใบตองวันนี้เราอยู่กับคุณแม่หนูเพียรเมฆขวัญครับมาครับช่วยกันเล่าเรื่องปลาส้มให้ทุกคนฟังกัน
1: เมื่อ20ปีที่แล้วปลาตะเพียนอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์กิโลละ5บาทกิโลละ5บาทเนี่ยแทบจะขายไม่ได้ก็กระทรวงใหญ่ก็จะมีพ่อค้าแม่ขายมาซื้อไปเฮ็ดปลาล่าปลาส้มทั่วไปวัตถุดิบมันหลายเฮาเลยเลือกเอาปลาตะเพียนก็เลยไปซื้อปลาตะเพียนมาทดลองเฮ็ดสูตรมันก็ลองผิดลองถูกมาหลายปีอยู่กว่าจะลงตัว
0: ปลาส้มครับปลาที่เขาใช้ก็คือปลาตะเพียนเขาจะนำปลาตะเพียนสดนะครับมาขอดเกล็ดควักไส้แยกส่วนที่เป็นไข่ปลาออกมาแล้วนำสายยางเนี่ยฉีดอัดล้างทำความสะอาดบริเวณตรงท้องของมันเลยล้างท้องล้างเอาไส้ออกล้างเหงือกเอาเลือดเอาสิ่งสกปรกออกให้หมดทีละตัวนี่คือการเริ่มหมักดองแล้วนะครับจริงๆนี่คือขั้นตอนที่1แล้วนะก็คือ Hurdle Technology ที่1หรือว่าการสร้างการกีดขวางให้แบคทีเรียเลวเนี่ยออกไปจากอาหารของเราให้ได้มากที่สุดเขาเรียกว่า Hurdle Technology การล้างนับเป็น1ในนั้นนะขจัดสิ่งสกปรกแบบตรงไปตรงมานะครับจากนั้นนำมาล้างต่อในกะละมังครับที่ใส่น้ำสะอาดอีก3รอบ3รอบไม่พอทำยังไง4รอบ4รอบบางคนบอกไม่พอ5รอบไปสิจนกว่าจะมั่นใจครับว่าสะอาดจริงจึงจะนำปลาเนี่ยมาใส่ตะกร้าเพื่อเสด็จน้ำอีกครั้งหนึ่งพักปลาไว้ก่อนเมื่อพักปลาแล้วครับเริ่มเข้าสู่ Hurdle Technology ครับเทคโนโลยีการกีดขวางจริงๆมันไม่ใช่แบบพอพูดคำว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้หมายถึงแกดเจ็ตดิจิตอลเครื่องยนต์กลไกนะครับมันหมายถึงวิธีคิดนะในการกำจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกจากปลาของเราไปเนี่ยก็คือนำเกลือครับเกลือมาทาตามท้องทาตามเหงือกชโลมให้ทั่วตัวปลานะครับใช้เกลือนี่อยู่ที่อัตราส่วน800กรัมต่อปลา10กิโลนะครับก็คือ8ขีดปลา10โลก่อนจะใส่มันไปในถังผสมแล้วก็เทเกลือที่เหลือจากการทาตัวปลาครับใส่เข้าไปข้างในให้หมดเลยคือมันจะเป็นจังหวะจากโคนแบบนี้ครับการใส่เกลือเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่าเกลือพูดทุกเทปเกลือทำหน้าที่ออสโมซิสดูดน้ำออกจากวัตถุดิบดึงน้ำออกมาไม่ใช่เพียงแค่วัตถุดิบที่ถูกดึงแบคทีเรียเลวที่อยากต้องการจะมีน้ำก็ดันถูกดึงน้ำออกจากเซลล์ด้วยเหมือนกันตายเคลียร์ให้แบคทีเรียที่มันไม่ดีน้อยลงให้ได้เยอะที่สุดก่อนคือในตัวปลามีพอๆกันนะจะดีจะเลวแบคทีเรียเกลือไม่ได้ฆ่าแบคทีเรียดีครับแบคทีเรียดีแบบเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ชอบเกลือพวกนี้มันไม่เป็นไรจากนั้นเติมน้ำตาลครับน้ำตาลทางตรงเลยก็คืออาหารของแบคทีเรียดีจริงๆน้ำตาลเป็นอาหารของแบคทีเรียทุกตัวนะแต่ว่าเราเคลียร์แบคทีเรียเร็วโดยการใช้เกลือไปด้วยไงน้ำตาลก็กลายเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียก่อรสเปรี้ยวหรือว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียโดยตรงครับแบคทีเรียดีต้องเติบโตนะแล้วก็ยึดพื้นที่ปลาเนี้ยเอาไว้มันถึงจะไม่เน่านะครับผงชูรสตามเข้าไปอีก300กรัมเท่ากับน้ำหนักของน้ำตาลเมื่อกี้เลยผงชูรส300กรัมนี้คืออะไรเพื่อรสชาติเพื่อความอร่อยครับเป็นการปรุงรสนะผมจะไม่เรียกมันว่าผงนัวผงยัมมี่มันคือผงชูรสจากนั้นเติมกระเทียมสับเข้าไปอีก1กิโลกรัมครับกระเทียมเนี่ยก็จะมีคุณสมบัตินะครับในการที่จะช่วยยับยั้ง

0: ติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดีบางชนิดนะครับคือพอช่วยได้แต่กระเทียมก็ไม่ได้มีคุณสมบัติเพียงแค่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดีนะครับกลิ่นรสของมันก็ก่อให้เกิดความอร่อยเช่นกันไหนใครไปเดินเปิดสวิตช์เปิดเครื่องสิหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วคุกเคล้าครับเมื่อก่อนใช้มือเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องกันหมดละจากนั้นครับเขาจะนำปลาออกมาเอามาจากถังครับเตรียมกระมังเอาไว้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่นึ่งจนสุกแล้วแทนที่จะกินเลยนะครับแบ่งส่วนมาหน่อยเอาข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วเนี่ยมาล้างยางออกแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ำนะครับล้างล้างล้างล้างล้างปล่อยไว้จนแห้งแล้วนำมายัดใส่ท้องปลาอีกประมาณ1กิโลกรัมต่อปลา10กิโลกรัมข้าวเหนียวคือแป้งแป้งคืออะไรแป้งสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรครับจำได้ไหมสมัยเรียนเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์อะไมเลสครับเปลี่ยนสถานะของแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลไปยิ่งไปเพิ่มพูนอาหารให้กับแบคทีเรียอีกแล้วในข้าวเองไม่ได้มีแค่น้ำตาลนะครับมันมีวิตามินมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นด้วยก็ไปเป็นอาหารเลี้ยงแบคทีเรียดีโดยตรงแล้วแบคทีเรียเลวไม่กินเข้าไปด้วยหรือไงอ่ะกินแต่ปริมาณมันเหลือน้อยแล้วไงเกลือเนี่ยมันช่วยขจัดไปตั้งแต่ต้นๆแล้วนะครับแต่อย่าเข้าใจว่าเกลือเนี่ยชำระได้ทุกสิ่งนะขจัดแบคทีเรียเลวนะครับไม่ได้ฆ่าไวรัสที่มันไม่ดีได้นะเพราะฉะนั้นก็ถึงได้ล้างให้มันสะอาดตั้งแต่แรกไงยัดข้าวเข้าไปในตัวปลาบรรจุใส่ถุงใบใหญ่เอาไว้แล้วเก็บที่อุณหภูมิห้องครับแม่บอกว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ย2วันก็เริ่มเปรี้ยวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอากาศเย็นเนี่ยก็จะประมาณ3วันถึงจะพร้อมจำหน่ายได้มันหมายถึงอะไรมันคือเหตุผลครับว่าอัตราการเติบโตของแบคทีเรียดีเนี่ยมันจะทำได้ดีในช่วงระยะอุณหภูมิห้องของไทยเราก็คือประมาณ 25-35 องศาเซลเซียสต่ำกว่านั้นถามว่าโตได้ไหมโตแต่ช้ากว่าไงโอเคแบคทีเรียดีชอบอุณหภูมินี้แล้วพอมันเปรี้ยวเขาก็เอาเข้าตู้เย็นพร้อมวางจำหน่ายครับอันไหนๆทอดให้ดูนิดนึงจื๊ดทนไว้ในใจตัดภาพไปที่ปลาส้มสายเดี่ยว
1: ส้มปลาสายเดี่ยวก็คือจะเป็นเนื้อปลาบด
0: ปลาในวันนี้ครับใช้เนื้อปลานวลจันเทศครับปลานวลจันเทศเอามาขูดเนื้อออกจากตัวปลาอันนี้เป็นปลาที่ชุมชนแห่งนี้รับมาจากชาวบ้านที่ขูดมาแล้วนะครับอัตราส่วนก็คือปลา20กิโลกรัมผสมกับข้าวเหนียวนึ่งที่ล้างยางออกแล้ว100กรัมเกลือ500กรัมแล้วก็น้ำตาลชูรสอีกอย่างละ200กรัมนวดให้เข้ากันในกระมังครับในเครื่องที่ก็จะใช้คลุกเคล้าปลาได้มีการใส่กระเทียมสับลงไปรอไว้อยู่แล้วครับกระเทียมจำนวน2กิโลครึ่งเอาเนื้อปลาไปนวดไปบดไปมิกซ์หรือว่าผสม

0: แล้วก็นำมาแพ็คครับเป็นก้อนเล็กๆปั้นก่อนเป็นก้อนแบบนี
1: ้คือใบตองเนี่ยเราก็จะเอามาพาดพันคือมันจะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มเราด้วยคล้ายๆกับว่าสร้างความจดจำเนาะ
0: ทิ้งเอาไว้1คืนพร้อมจำหน่ายรสชาติก็จะค่อยๆเปรี้ยวไปตามกาลเวลาซึ่งสั้นมากนะเวลาที่มันเกิดความเปรี้ยวเนี้ยเนื่องจากพอมันเป็นเนื้อปลาบดเนี่ยให้นึกถึงว่ามันอัดแน่นกันมากนะแน่นกว่าปกติเพราะฉะนั้นไอการเจริญเติบโตของแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยเขาเจริญเติบโตในภาวะที่เรียกว่าไมโครแอโรฟิลิกคอนดิชันหรือว่าภาวะอากาศน้อยมากๆครับแล้วนึกถึงว่าไอปลาปั้นก้อนปลาตรงไหนที่อากาศน้อยสุดข้างในไงข้างในก้อนเบียดกันขนาดไหนอะมันถูกบีบอะมันเลยเปรี้ยวเร็วไวๆเลยก็คือมันมีเกลืออยู่แล้วมีกระเทียมอยู่แล้วนะอันนี้คือฆ่าแบคทีเรียเร็วใช่ไหม

0: อาหารแบคทีเรียดีตรงๆแบบนั้นเลยมันเลยเปรี้ยวไหวครับทิ้งไว้นี่ก็คือทิ้งไว้อุณหภูมิห้องปกตินะครับแอบทอดให้ดูชิ้นน่ากินไปกันต่ส้มไข่ปลาไข่ปลาที่ใช้นี้คือปลาตะเพียนหน้าตามันเป็นแบบนี
1: ้มันจะมีไข่ปลาในท้องถ้าเป็นฤดูปลาวางไข่หรือว่าปลามีไข่เนี่ยมันจะเต็มท้องเลยก็เลยว่าจากไข่ปลาที่เฮาคั่วออกชําแหละออกเนี่ยก็น่าจะมาเฮ็ดรายได้ให้เพิ่มได้อีกชนิดนึงก็คือมาเฮ็ดเป็นส่วนเป็นจอมถ้าเป็นทางภาคอื่นก็จะเป็นจอมกุ้งจอมซิวจอมปลาน้อยแม่นบ่แต่ว่าบ้านเฮาก็เลยมาเฮ็ดเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นส้มไข่ปลาเขาเรียกโดยภาพรวมก็จะเป็นจอมนั่นแหละ
0: เขาจะมีเครื่องบดไข่ปลาครับใส่เข้าไปจักจักจักจักปั่นออกมาแน่นอนว่าข้างในเต็มไปด้วยแบคทีเรียทั้งดีและเลวนะครับแต่เราไม่ได้กินสุกอยู่แล้วแถมเราหมักดองก่อนอีกด้วยเริ่มจากการใช้เกลือ500กรัมเกลือพระเอกในการหมักดองอยู่แล้วผงชูรส300กรัมเรื่องรสชาติเต็มๆฟังก์ชันของมันเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือเรื่องของรสชาตินะครับผงชูรสน้ำตาล300กรัมข้าวเหนียว400กรัมอยู่ภาคอีสานอะข้าวเหนียวคือเป็นสิ่งหาง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่ดีให้กับแบคทีเรียดีกระเทียม2กิโลกรัมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดมาต่อไข่ปลา10กิโลกรัมนะครับแล้วทำไมตอนเทสีมันเป็นแบบนี้วะออกไปทางแบบเขียวเหลืองอะแต่พอนำไปแช่เย็นแล้วพร้อมจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยเอ้ยมันออกไปทางแบบออกส้มได้ไงก็ต้องบอกว่าพิกเมนต์นะครับหรือสีที่อยู่ในอาหารเนี่ยเวลาเจอกับกรดที่ถูกผลิตจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียเจอกับออกซิเจนในอากาศมันสามารถเปลี่ยนสีได้ครับเป็นเรื่องปกติถ้ากลิ่นแล้วก็รสยังโอเคการเก็บรักษาเก็บอย่างดีอันนี้ไม่ต้องกังวลครับ
1: ก็รสชาติมันคล้ายๆกับปลาจอบนั่นแหละมันจะมีออกเปรี้ยวออกไอ้นัวๆออกเปรี้ยว
0: ได้มาแล้ว3ผลิตภัณฑ์ปลาที่มีความส้มหรือว่าปลาที่มีความเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นปลาทั้งตัวปลาบดแม่น่าเอาไปทำเป็นแบบแฮมเบอร์กนะหรือว่าไข่ปลาซึ่งใจเย็นนะครับไม่กินดิบนะ
1: วันนี้จะมีเมนู3อย่างแล้วค่ะไอ้ทอดปลาส้มสายเดียวมีทอดส้มปลาตะเพียนแล้วก็มีห่อหมกส้มไข่ปลา

ครับส้มปลาตะเพียนทอดหรือจะเรียกปลาตะเพียนส้มทอดแต่ถ้าเกิดทอดส้มไม่ใช่เพราะว่ามันทอดปลานำปลาส้มที่เป็นปลาตะเพียนเนี่ยมาคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบครับแล้วก็ลงเอาไปทอดในน้ำมันง่ายๆแบบนั้นเลย

ขึ้นมาจะโรยหอมเจียวจะใส่พริกจะเสิร์ฟในใบตองหรือเปล่าได้หมดไปเตรียมข้าวมาครับหลังๆมีคนส่งข้อความมาบอกผมว่าช่วงท้ายรายการเนี่ยถึงกับเตรียมข้าวสวยรอนะกินกับข้าวอย่างอื่นไปด้วยดูช่วงนี้ไปด้วยก็สามารถสร้างความอภิรมย์ในมื้ออาหารได้เหมือนกันใครชอบกินปลาส้มทอดครับคอมเมนต์เข้ามาหน่อยปลาส้มสายเดี่ยวอันนี้ก็ทอดเหมือนกันแต่ว่าทอดทั้งใบตองเลยแน่นอนว่ามันก็จะหอมอ่ะตอนไปทอดอ่ะหอมทั้งจากตัวการหมักดองของตัวปลาส้มเองหอมทั้งจากใบตองนะครับสามารถทอดโดยตรงจนมันสุกหั่นผ่าดูก็ได้สุกแล้วก็โอเคเอาขึ้นมาเขากินได้หรือใครแบบว่าอยากเพิ่มสัมผัสของมันผมแนะนำให้ทอด2ครั้งก็ได้นะครับ

ความเปรี้ยวนี่แหละเปรี้ยวโดยธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับเกิดจากการปล่อยกรดอินทรีย์ที่ชื่อว่ากรดแลคติกแอซิดของแบคทีเรียดีหมกส้มไข่ปลาครับเห็นชามนี่ไหมตอกไข่ใส่ลงไปครับมีไข่ปลาส้มวางรออยู่แล้วใส่ใบอีตูใบอีตูก็คือใบแมงลักเพิ่มความหอมเพิ่มรสสัมผัสตีให้เข้ากันตักใส่ใบตองเอาไปนึ่งในซึ้งครับจะนึ่งในซึ้งนึ่งกับหม้อนึ่งที่คุณมีก็ได้ได้หมดเลย

ออกมารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเหมือนห่อหมกไหมเหมือนห่อหมกแต่มีรสเปรี้ยวครับหอมไข่ปลาโปรตีนของไข่ปลาหอมอยู่แล้วไข่เนี่ยเป็นตัวเหมือนแบบช่วยประสานนะแล้วก็ใบแมงลักเนี่ยใบอีโตเนี่ยตัดรสชาติตัดรสสัมผัสนะครับให้มีทั้งความเนียนนุ่มให้มีทั้งได้เคี้ยวนิดนึงกินกับอะไรกินกับอะไรพร้อมกันกินกับข้าวคนไทยมันกินกับอะไรล่ะแป้งพิซซ่าหรือไงกินกับข้าวและนี่คือ3เมนูครับจากปลาส้มที่หนองบัวลำพูในวันนี้ครับเรื่องราวของวัฒนธรรมการหมักดองปลาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานในพื้นที่อุตสาคเนในพื้นที่สังคมไทยนี้ครับมันช่างหลากหลายซะเหลือเกินนะเราไปมา20ที่แล้วนะครับนี่คือ20ที่แล้วนะที่ดูอยู่เนี่ยปลาในจัดอยู่ในเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดของการถนอมอาหารนะครับโดยเฉพาะการหมักทั้งปลาน้ำจืดทั้งปลาน้ำเค็มเลยก็จริงๆถือเป็นความภาคภูมิใจนะครับอยากให้มองอาหารหมักดองไม่ต้องดีเด่นไปกว่าอาหารอื่นหรอกแต่ก็ต้องไม่ด้อยไปกว่ากันนะแล้วเรื่องราคาของมันนะครับหลายที่อาหารหมักดองถูกแสนถูกทั้งที่จริงๆแล้วใช้เวลาในการทำเยอะมากกว่าอาหารหลายต่อหลายเมนูด้วยซ้ำไปนะครับผมไม่ได้บอกว่าอาหารต้องแพงนะเพียงแต่ว่าอยากให้ชื่นชมคนที่อยู่เบื้องหลังอยากให้ชื่นชมในภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาอยากให้ว้าวอันนี้ผมว้าวจริงตลอดระยะเวลาที่ทำแดงกินดองมาวิธีคิดแบบชาวบ้านในการหมักดองเหตุผลมันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องใหม่ที่เราเรียนอยู่ตลอดเวลานะครับรองรับกันไปมาที่สำคัญคือความสะอาดความสะอาดในขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยให้ไอ้ภาพจำเดิมๆที่สื่อในยุคนึงโอเคมันต้องยอมรับว่ามันมีคนทำของหมักดองไม่สะอาดและเขาเตือนและถูกต้องแล้วสื่อเด็กก็ได้พูดถึงเรื่องนั้นเอาไว้อย่าให้ภาพนั้นเป็นภาพที่เป็นตัวแทนของอาหารหมักดองได้นะครับอาหารหมักดองจริงๆต้องสะอาดนะขึ้นอยู่กับคนทำเลยที่นี่ก็เช่นกันครับน่าชื่นชมในความสะอาดในขั้นตอนในการทำปลาส้มของพวกเขาวันนี้แดนกินดองลาไปก่อนใครอยากให้เราไปตามเรื่องอาหารหมักดองที่ชุมชนตัวเองที่ไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของ

0: เนื้อบางเม็ดเล็กรีบกลิ่นหอมบางเนื้อเหลืองเข้มรสหวานระมุนกลมกล่อมนี่คือหลินลับแล
1: อยากกินละสิ
2: เป็นไงคะ
3: หวานมันถ้ากินหลินแล้วกินทุเรียนอะไรก็ไม่อร่อยนะครับ
0: คุกเคาเจอร์มนต์เสน่ห์หลินลับแลวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นทางไทย PBS
4: มหานบานาเดียวกันที่ตำบลเสี่ยวจังหวัดเลย
5: ซึ่งสองข้างทางเนี่ยมีง้อขายเต็มไปหมดเลย
6: ง้อมึงเลยหวานหวานไหมคะพี่คนหล่อ
5: เพราะแบบนี้เอาไปเลย
4: ไม่ต้องถอนเนื้อแห้งหวานกรอบอร่อยไม่ติดเม็ดเลย
5: เพราะอะไรกันครับ
7: เขาบอกว่าสภาพภูมิศาสตร์น้ำค่อนข้างจะน้อยโซนนี้นะครับก็จะเป็นดินภูเขาไฟเงาะของที่นี่ก็จะหวานกรอบร่อน
5: อร่อยยังไงครับ
7: ร่อนแบบนี
5: ้เอลดีเกิร์ไปติดตามเรื่องราวของเงาะตำบลเสี่ยวกันต่อข้างในรายการนะครับทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
8: คำนี้ได้ข่าวว่าราคาแพงมาก
9: ได้180,000ぐらい
8: 1,800,000 เยนเฮ้ย
9: เป็นไหมคะ
8: แพงเอ้ย นั่นไทยงงกันเหรอทำไมรู้ภาษาไทยอ่ะ
10: ด้วยรู้รู้ให้ลึกไปเปิดประสบการณ์เที่ยวในย่านที่คนอื่นยังไม่เที่ยวกันในโตเกียวกับยานพาหนะที่ผู้หญิงเป็นคนลาก
8: เธอบอกนะฮะว่านั่งได้2คนเลยนะก็คือแบกคนได้110กิโลได้เลยมันจะมีท่าในการยกด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มแล้วก็เพื่อให้มันปลอดภัยนะ
10: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนซอญี่ปุ่นเอาจริงเรียนปริญญาโทแต่มาลากรถให้นักท่องเที่ยววันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
11: ประเทศนี้จะขับเคลื่อนได้อย่างไรถ้าทุกคนปิดหูปิดตาและปิดปากประเทศนี้มันจะอยู่กันแบบมืดๆแบบนี้ใช่ไหม
12: ปิดปากสื่อยุคสแลปครองเมือง
13: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คดีสแลปมันมีมากขึ้นในช่วงปัจจุบันมันมาจากกระแสที่มีการพูดว่าปากเก่งในออนไลน์ระวังไปเดียวดายอยู่หน้าศาล
14: เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของปัจเจกไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหากคุณยังยืนยันว่าคุณภูมิใจที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตย
15: ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะไม่ใช่แค่สื่อมวลชนภาคประชาสังคมนักการเมืองราชการต้องช่วยกันหมดค่ะ
16: สแลปเกิดขึ้นได้เพราะกระบวนการยุติธรรมยอมให้ตัวเองเป็นเครื่องมือจริงๆแล้วทุกคนในกระบวนการยุติธรรมเขามีอำนาจเขามีความสามารถที่จะหยุดมันได้ไม่ใช่ผลักออกไป
12: รายการฟังเสียงประเทศไทยวันอาทิตย์นี้11:30 นทางไทย PBS
17: ที่เราจะชวนไปวิ่งบนสะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
18: เป็นครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานค่ะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
19: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมใช่ครับ
10: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
17: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
5: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
2: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
1: เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนะคะ
4: ทุกก้าวรวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
18: แล้วเจอกันที่งานค่ะ
10: แล้วพบกันครับ
4: รายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

สวัสดีค่ะครั้งนี้ซิพามาวิ่งที่จังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมการกินเขาพูดกันว่า1วันชาวตรังกินกันถึง9มื้อโอ้โหอาหารไทยรสชาติภาคใต้อาหารจีนและอาหารอิสลามมากมายหลากหลายทีเดียวเรามาวิ่งเลย Running Day วิ่งกินหมูดูเมืองตรังค่ะ

ี่นัดพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นนักวิ่งเมืองตรังกันไว้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรังบริเวณวงเวียนหอนาฬิกานครตรังเวลาตีห้าครึ่งมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยแต่ว่าพวกเราก็พร้อมที่จะวิ่งไปคุยกับพี่ๆกันก่อนว่าจะพาซีไปวิ่งที่ไหน

0: ะพี่มีนสวัสดีชาวเมืองตรังค่ะโอ้โหวันนี้ซีอยู่ที่เมืองตรังแล้วก็ซีมาครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าให้ซีมาเองเนี่ยก็คงได้แค่ไปกินหมูย่างเมืองตรัง
1: ถูกต้อง
0: งั้นวันนี้ซีก็เลยต้องให้พี่มีนพาซีวิ่งหน่อยแต่ว่าพี่มิ้นออกแบบเส้นทางให้ซียังไงบ้างคะ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งจากจตุรัสนครตรังนะคะแล้วก็ไปที่อนุสาวรีย์พระยารัชดาค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าเส้นทางไปที่จวนผู้ว่าด้านฝั่งตรงข้ามจะเป็นสวนทับเที่ยงแล้วก็ผ่านน้ำพุพยุนจังหวัดตรังค่ะแล้วก็จะพาไปชมเมืองเก่าเป็นตึกสไตล์ชิโนโปรตุกีสค่ะหลังจากนั้นก็จะผ่านบ้านโบราณหลังจากนั้นเราก็จะมาจบที่สุมบังกรค่ะ
0: แลนด์มาร์กเยอะมาก
1: แลนด์มาร์กเยอะมาก
0: ระยะทางรวมประมาณ10กิโลกว่า
1: ฮาฟมาราธอน
0: โอ้ยโห
1: ประมาณ5กิโลค่ะ
0: โอเคโอเคไม่เยอะเกินไปไหวไหมคะข้างหลังโอเคงั้นถ้าเกิดว่าพร้อมแล้ววิ่งเลย running day
2: เมืองตรัง
0: เย้

0: วิ่งไปตามถนนพระราม6ผ่านศาลากลางจังหวัดตรังถนนหนทางบวกกับบรรยากาศเมืองตรังยามเช้าหลังฝนตกคึกคักไปอีกแบบจุดหมายแรกที่พี่มินนักวิ่งเจ้าถิ่นจะพาเราไปคือที่ไหนเอ่ย
1: เมื่อกี้แลนด์มาร์กเยอะมากที่พี่มินพูด
2: ใช่ค่ะ
1: แลนด์มาร์กแรกที่เราจะไปคือที่ไหนอ
2: ่
1: ะ
2: อนุสาวรีย์พญารัชดาอนุประดิษฐ์ค่ะ
1: คือยาวมาก
2: พญารัชดาหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าคอซิมบี้ค่ะจริงๆจะมีอนุสาวรีย์ของเขามีบ้านของเขาอยู่ที่กันตังด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ในอำเภอเมือง
1: อ๋อค่ะไปดูกัน

0: แล้วพี่มินแบบซ้อมเช้าหรือซ้อมเย็น
1: ผมมินชอบซ้อมเย็นเพราะรู้สึกว่าถ้าตื่นเช้าอ่ะมันยาก
0: ใช่
1: ก็เลยเป็นตอบตื่นเย็นแต่ไปตอนเย็นเลยจะง่ายกว่า
0: ชอบมีคนบอกว่าซ้อมเช้าแล้วทำให้สดชื่นไปทั้งวันพี่มินเห็นว่ายังไงบ้าง
1: ง่วงตอนเที่ยง
0: จริงค่ะ
1: ตื่นหกโมงสิบโมงง่วง
0: ใช่ตอนสมัยเรียนซีเป็นสปรินเตอร์นักวิ่งของโรงเรียนแล้วซีซ้อมเช้าทุกวัน
1: อ
0: ่ะเที่ยงคือแบบโอ้ไม่ไหวแล้ว
1: ปกติก็ซ้อมเย็นเหรอคะ
0: ซ้อมเย็นค่ะพอซ้อมเย็นแล้วก็แบบกลับบ้านดึกแล้วก็ตื่นมาซ้อมเช้าไม่ไหวแต่ซ้อมเช้ามันก็ได้ฟิลของแบบ
1: ใช่
0: เนี่ยเมืองโล่ง
1: ๆใช่ค่ะใช่ค่ะคือถ้ามีน่าชอบบรรยากาศตอนเช้าเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นสวย
0: ใช่รู้สึกว่าได้เปรียบคนอื่นอ่ะ
1: ใช่รู้สึกสดชื่นตั้งแต่เช้าเลย
0: แล้วเราเหมือนมีเวลาบวกเพิ่มอีก 2-3 ชั่วโมง
1: ใช่ใช่ถ้าตื่นได้ทุกอย่างก็ดีหมด
0: ใช่แต่ไอ้ตื่นนี่แหละ
1: ตื่นนี่แหละ
0: เรื่องยากเลยแต่วันนี้ทุกคนตื่นมาแล้ว
1: ใช่
0: สุดยอด
1: แต่นักวิ่งต่างกันสุดยอดมากเลยคือมินก็จะเห็นพอเวลาเปลี่ยนที่ก็จะเห็นเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆเหมือนจริงๆแล้วจังหวัดตรังอ่ะก็มีหลายกลุ่มที่เขาออกมาวิ่งเหมือนกันค่ะชิดขวาเลยโอเค

พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นบอกสิว่าถ้ามาเมืองตรังอ่ะต้องมาที่อนุสาวรีย์พญารัฐฐานุประดิษฐ์มหิศรพักดีเพราะท่านคือบุคคลสำคัญแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งยางพาราเมืองไทยอีกด้วย

0: ถึงแล้ว
1: คืออนุสาวรีย์
0: ชัยรัศดาค่ะผู้นำยางพาราต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง
1: ยางพารานี่คือ
0: เป็นแบบพืชเศรษฐกิจของภาคใต้เลยก็เลยเขาก็เลยเป็นแบบบิดายางพาราก็เลยสร้างอนุสาวรีย์จริงๆมีที่นี่ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นที่อำเภอเมืองกันตังแต่ก่อนเหมือนจะเป็นเมืองเก่าก่อนที่จะเป็นอำเภอเมืองตรงนี้ค่ะก็จะมีบ้านพญารัชดาเหมือนกัน

0: ตรงนี้ก็คืออนุสาวรีย์นะคะของพญาลัษฎานุบดิตเนาะเป็นพ่อเมืองของจังหวัดตรังผู้ที่นำยางพารามาปลูกต้นแรกของประเทศไทยก็เลยได้เนาะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยแบบว่าสร้างให้แบบว่าระลึกถึงท่านเนา
1: ะ
0: ก็จะเห็นว่ามีคนที่มาขอพรนะคะแล้วก็ได้สําเร็จ
1: ค่ะ
0: ก็มาขอส่วนซิตี้รันแบบป้าอย่างเงี้ยทุกเช้าป้าจะมารายงานว่าป้าทําอะไรได้บ้าง
2: วิ่งกี่โลแล้วเวลาเท่าไหร่วันนี้อัปเดตหน่อย
0: แล้วก็ขอพลังจากท่านด้วยเพราะว่าท่านเป็นนักพัฒนา
2: ค่ะแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะ
0: ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบพ่อเมืองที่แบบว่าเป็นแบบอย่างให้เรานะคะเป็นผู้สร้างเส้นทางถนนเขาพระผ้า
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะเส้นทางแบบ
2: นำความเจริญเข้ามาเลยอ่ะเนาะสร้างถนน

0: เมื่อเช้าฝนตกหนักทำให้เราออกวิ่งช้ากว่าเวลาทำให้ช่วงที่ผ่านโรงเรียนหรือว่าสถานที่สำคัญบนถนนเพชรเกษมรถค่อนข้างเยอะแต่พวกเราก็มีแบ่งทีมงานช่วยดูข้างหน้าข้างหลังข้างๆเพื่อความปลอดภัยวิ่งมาได้สักพักหนึ่งก็มาถึงแล้ว
1: เดี๋ยวเราไปสอนที่วงเนี้ยพยุงน่ารักมากเลยอ่ะดูแล้วว่าทำไมคนถึงต้องมาถ่ายรูปกับเขาเพราะว่าเขาสวยด้วย
2: ใช่
1: นอกจากพยูนมีตัวอะไรอีกอ่ะ
2: ตรงชั้นล่างสุดจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะว่าเขาจะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตรังเป็นพวกแบบวาฬโลมาพยูนแล้วชั้น2เป็นพวกม้านิลมังกรเหมือนเขามีการเล่นคำเกี่ยวกับคำว่าม้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนสูงสุดคือนางเงือกไหม
2: ใช่ใช่เป็นนางเงือกค่ะนางเงือกกับเต่าเป็นเหมือนเขาเป็นนิทานนิทานเกี่ยวกับเหมือนจะเป็นนางเงือกนี่แหละค่ะก็เลยสื่อถึงคันที่สาม
1: แล้วบนสุดเป็น
2: กินนารีสื่อถึงมโนราเพราะว่ามโนราก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: วัฒนธรรม
2: การแสดงพื้นบ้านของจังหวัดตรังอันนี้สวนทับเที่ยง
1: เพื่ออะไรนะคะ
2: สวนทับเที่ยงค่ะเป็นสวนสาธารณะไว้ออกกำลังกายแต่ก่อนเป็นเรือนจำเก่า
1: จากเรือนจำกลายมาเป็น
2: สวนสาธารณะ
0: ความเป็นเมืองเก่าที่อนุรักษ์แล้วก็พัฒนาไปด้วยกันอย่างที่นี่เขานำคุกเก่าที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษมาปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนได้มาใช้ประโยชน์ซีรู้สึกว่าไอเดียดีมากนี่เราวิ่งมาถึงย่านสำคัญของเมืองตรังที่ยังมีการอนุรักษ์เอาไว้ต้องแวะ
1: ก็สวย
2: ใช่อันนี้ก็เป็นอาคารสี่บันนี่ก็เป็นแบบนี่เริ่มเป็นโซนของตึกเก่าแล้วค่ะแล้วก็ในซอยนี้ก็จะมีเพ้นกำแพงต้นสีตังก็มันอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญลักษณ
1: ์ต้นไม้หรอ
2: ตังใช่ต้นไม้ดอกจะเป็นสีม่วงๆค่ะดีให้เราลงเนิน
1: ใช่

0: ถือว่าพักนี่ไงภาพเ
1: พ้นใช่
0: สวยเชียว
1: จะเป็นของร้านอาหารแต่ว่าก็ยังดีที่เหมือนมีการทำตึกใหม่เป็นธุรกิจใหม่ๆแต่ว่าตึกก็คือยังเป็นเหมือนชิโนโปรตุกีสเหมือนเดิม
0: เพราะดูตึกตรงหัวมุมเนี่ยก็ยังเป็นตึกเก่าอยู
2: ่ตรงตลาดเก่าเมืองตรังซีแนะนำให้ว่าถ้าใครมาวิ่งหรือว่ามาเดินอ่ะจะได้เป็นอีกจุดนึงที่เห็นอาคารเก่าๆแล้วก็สตรีทอาร์ตรับรองมีรูปเก๋ๆเยอะแน่
0: แล้วนะคะ
1: ถึงแล้วไม่ต้องขึ้นเรือ
0: ถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปรวมดีกว่าทุกคน
1: ถ่ายรูปถ้ามรกต
3: บ้านเฒ่าแก่ฟองจันทร์ก็คือดังมากแล้วก็
0: แสดงว่าหลังนี้ก็คืออยู่ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลย
3: ใช่นู้นเลยนะคะ
0: เลยเป็น
3: แล้วก็ชมรมรักเมืองเก่าอ่ะเขาก็เล่าให้ป้าฟังว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีรูปถ่ายเนาะรูปถ่ายก็อัดยากอะไรอย่างเงี้ยช่างเนี่ยก็ต้องแบบนั่งเรือไปนั่งเรือไปแล้วก็ไปดูแบบนะคะไปดูแบบแล้วก็กลับมาพอนึกไม่อะไรไม่ออกอีกกลับไปปีนังใหม่อีกแล้วมาสร้างอีก
0: เพราะตอนถ่ายรูปมาก็ไม่ได้เนาะ
3: ไม่มีไม่มีกว่าจะอัดได้อะไรอย่างเงี้ยต้องไปมาแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะคลาคล้ำไปด้วยสมาคมนะ
0: คะ
3: สมาคมฮักกาสมาคมแต่สมาคมต่างๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หมดเลยเป
0: ็
3: นจ
0: ุ
3: ดศูนย์กลางของการค้าในสมัยนั้นเลยในคนจีนนะคะแล้วก็คำอธิบายจะอยู่ในป้ายนี้นะคะโอเค
0: เป็นบ้านตระกูลไซงาม
3: ที่ยังมีคนอาศัยอยู่
0: อ๋อเหรอคะ
3: มีคนอาศัยอยู่
0: คิดว่าม
3: ีค่ะ
0: อุ๊ยเรารบกวนหรือเปล่าคะเนี่ยขออนุญาตนะคะ
3: ยังมีคนอาศัยอยู
0: ่อ๋อแกรู้ว่าเราจะมาแล้วแกไปเลย
3: ชิงเลย
0: ดีกว่า
3: ใช่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นประวัติต่างๆที่ประมาณก
0: ็
3: สืบทอดกันมาหลายรุ่นนะคะแล้วก็ยังรักษาต่างๆไว้อะไรเงี้ยเป็นป้ายก็จะเป็นป้ายมงคลแบบว่าเป็นป
0: ้
3: ายที่แบบว่าภาษาจีนที่แบบว่าอวยพรส่วนตรงนี้นะคะ Amazing มากสม
0: ั
3: ยก่อนเป็นโรงฝิ่นเป็นโรงฝิ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาจนแบบหมดเรื่องของฝิ่นอะไรไปก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นสุขศาลานะคะ
0: สุขศาลา
3: สุขศาลาสมัยก่อนคำว่าสุขศาลาคือเป็นเหมือนกับเป็นสาธารณสุขเป็นแบบที่ปฐมพยาบาลในสมัย
0: เขาเรียก
3: ว่าสุขศาลาใช่
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ปัจจุบันก็คือเป็นชุมชนเป็นที่ทําการชุมชนค่ะนะคะ
0: เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
3: ถูกต้องเลย
0: ยังใช้ประโยชน์ได้จนถึงตอนนี้

0: ถึงแล้ว
1: นี่คืออะไรน่ะ
0: คริสตจักรตังค่ะ
1: สวยมากเลย
0: เป็นอาคารแบบมีมานานแล้วเป็นร้อยปีก็คือแบบตึกนี้
1: ค่ะ
0: เป็นสีเหลืองคัสตาร์ดถ้าได้ไปสถานีรถไฟกันตังก็จะเป็นแบบสีเหลืองคัสตาร์ดเหมือนกันเพราะอันนั้นก็จะเป็นเหมือนหอนาฬิกาค่ะ
1: นี่คือเมื่อก่อนเขาเป็นโบสถ์
0: ปัจจุบันก็ยังเป็นพออย่างเป็นช่วงวันคริสต์มาสเขาก็จะเปิดโบสถ์แล้วก็มีกิจกรรมกันทั้งในโบสถ์นี้เลยแล้วก็มีร้านค้ามีอะไรมาขายมีการแสดงมีการร้องเพลงค่ะก็คือเปิดให้คนนอกเข้าไปด้วย
2: โบสถ์เก่า
3: ตรงนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นความแบบฉลาดหลักแหลมของพ่อเมืองเราเนาะที่ในสมัยก่อนน่ะก็จะมีแบบว่าเป็นฝรั่งเนาะเข้ามาเพื่อจะเผยแผ่ศาสนานะคะทีนี้พ่อเมืองเราเนี่ยเอ๊ะทํายังไงเนาะเราจะได้แบบนอกจากว่าจะให้เขาเผยแพร่แล้วเนี่ยเผยแพร่ศาสนาของเขาแล้วเนี่ยทํายังไงให้ชาวตรังเราได้ประโยชน์ด้วยพ่อเมืองบอกว่าคุณต้องมาสร้างโรงพยาบาลให้พวกเราบริเวณตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นปศุสัตว์ปัจจุบันน่
1: ะ
3: ก็เป็นโรงพยาบาลทับเที่ยงซึ่งจะมีหมอฝรั่งมีหมออะไรมาแบบว่าการแพทย์เราก็เลยเจริญลุกๆหน้าสมัยนั้นเราเรียกตรงนี้ว่าโรงพยาบาลแม่จีนพวกแบบว่าเด็กรุ่นเจนป้าแบบเบบี้บูมก็จะคลอดที่นี
1: ่
3: นะคะก็คือแสดงว่ามิชชันนารีที่มาพร้อมกับคุณหมอฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วโบสถ์ตรงนี้ก็คือเขาก็ซื้อที่มาเพิ่มแล้วก็สร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นสถาปัตย์ที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวพวกเราแชะซะหน่อยไหม

ย Running Day ที่เมืองตรังครั้งนี้สิได้เห็นได้รู้จักเมืองตรังมากขึ้นเยอะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายและเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แบบพัฒนาให้คงอยู่เพลิดเพลินทีเดียวกับการวิ่งระยะประมาณ6กิโลกว่าๆเอาล่ะต่อไปเป็นการเติมพลังกินค่ะเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยกินค่ะกิน

0: อันนี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำจิ้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์เมืองตรังเนี่ยไปที่ไหนก็จะไม่มีทานนะครับนอกจากจังหวัดตรัง
1: คือปกติแล้วติ่มซำที่ซีกินจะกินกับจิ๊กโฉสีดำๆใสๆก็อันนี้คืออันนี้น้ำจิ้มอะไรเหรอคะ
0: อันนี้เขาเรียกอะไรนะตำส้มเชียงอะไรนี่นะส้มเชียง
2: ลองดูนะส้มเชียง
0: มันจะเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังโดยเฉพาะเลยที่เป็นน้ำจิ้มบางแห่งก็จะมีแบบหลายสูตรนะสูตรไอ้นู่นสูตรไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่นี่ก็อีกแบบนึง
1: น่าจะมีส่วนผสมของซอสมะเขือเทศไหมคะเอ้ยซอสพริกหรือเปล่า
0: แต่ไอ้ส้มเฉืองนี่มันคล้ายๆแบบว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นผลไม้แบบนะสมุนไพรหรือเปล่า
1: ใช่ๆค่ะ
0: น
1: ้ำ
0: มือ จ
3: ีเ
1: พ
3: ียนอ๋อน้ำมือจีเ
0: พียนเอาเลยครับมาตรังถ้าไม่ได้ทานติ่มซำนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะจังหวัดตรังนี่เช้าๆนี่ถ้าเผื่อเกิดหนูไปดูเนี่ยในจังหวัดตรังมีแบบเนาะร้านกาแฟไก่ว่าเป็นละไก่ว่าเป็นร้อยไหม
2: ใช่
0: เ
2: นาะ
0: แล้วแต่ละร้านก็แบบคุณเต็มทั้งนั้นเลย
1: ก็คือคนปกติก็กินอาหารเช้าคือติ่มซำ
0: ใช
1: ่แล้ว
0: ใช่
2: เราไม่อยากบอกเลยร้านนี้เป็นร้านแรกที
0: ่
2: เอาติ่มซำมา
1: จากแสดงว่าไม่ใช่ของ
2: แต่เขาย้ายมา3ร้านแล้วย้ายมา3ที่แล้วที่นี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วไม่ยาก
0: แต่ร้านนี้เป็น
2: ยังไงนะเจ้าของร้าน
0: เดี๋ยวต้องให้รู้จักเจ้าของร้านถึงจริงแล้วมั้งเป็นไงบ้างครับทานแล้วรสชาติ
1: อร่อยมากเลยค่ะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อม
4: อันนี้เป็นบากุเตะค่ะ
0: บากุเตะใช่ไหม
4: นี่เขาเป็นวัฒนธรรมเหมือนอย่างที่บอกวันนี้คือตังเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมไทยจีนเป็นเมนูจาก
1: ข้างในบากุเตะก็เป็น
4: หมู
1: ซี่โครงหมูมีเครื่องยาจีนตุ๋น

0: คือจริงๆอ่ะมันทานเดี่ยวก็ได้แต่ถ้าฝึกกับสมมติว่าจะให้มัน
1: ม
0: ี
1: อะไร
0: ที่มัน
1: บี้ก่อน
0: นี่กระเป๋าไอ้นี
1: ่บี้ก่อนบี้ก่อน
0: แล้วเอาหมูย่างใส่ไปในนี้แล้วก
2: ็อ๋อค่ะ
0: อันอย่างนั้นสาธ
1: ิตต้องกินอย่างนั้นเลยมาตาสีบ้าง
3: ลองเลย

0: นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งในความนิ่งในความนิ่งคือ
1: หวานเค็มอร่อยนัว
2: นี่แหละต้นตำรับเขาต้องตื่นขึ้นมาย่างแต่นะ
1: เครื่องเทศ
2: เครื่องเทศเขาต้องตื่นมาย่างตั้งแต่นะหัวรุ่งมาแล้วตีหนึ่งตีสองคือเขาเอาหมูทั้งตัวนะนี่เขาต้องเอามาผ่านะแล้วก
3: ็เดี๋ยวนี้นะก็มีเส้นเดียวใช่ไหม
2: แล้วก็ไปย่าง
0: ดีนะ
2: เนี่ยมันที่บอกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเครื่องมันผสม
1: เต็มข้นมากเลยรสชาติสุดยอดพี่ชิมค่ะ

0: ค่ะเป็นยังไงบ้างที่ได้มาตังครั้งแรกแล้วแบบได้เที่ยวเมืองตังเช็คอินหลายจุดแบบนี
1: ้ตอนแรกพี่ว่าจะไม่ได้วิ่งแล้วพี่มิ้นเช้ามาตื่นมาเปิดหน้าต่างก่อนเลยได้ยินเสียงฝนโอ้โหตกสู้ใหญ
0: ่
1: ตายแล้วพี่ว่าจะได้โหได้วิ่งไม่ได้วิ่งไหมก็ไม่รู้แต่ว่าพอขับรถมาถึงที่พี่มารอซื้อแล้วเยอะมากที่หอนาฬิกาจุดนัดพบของเราค่ะแล้วก็รวมตัวกันปุ๊บวอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยออกไปวิ่งแล้วก็ไหว้สักการะเจ้าเมือง
0: ใช่
1: ชัว
0: พญารัชดานุประดิษฐ
1: ์ใช่เอาเรื่องเอาชัยก่อนเลยแล้วก็ฟ้าเปิดเลยทันทีตอนนั้นหอสว่างเลยได้วิ่งกันแบบสบายใจคราวนี้แหละก็ลุยต่อเลยได้ไปชมแบบว่าตึกเก่าที่เป็น
0: สไตล์ชิโนโปรตุกีส
1: ใช่ค่ะสวยงามมากแล้วก็ยังอยู่ตั้งแต่สมัย100ปีที่แล้วยังอยู่สมัยนี้แล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: เออ
1: ใช่มีตึกที่ได้รับรางวัลนอกจากตึกตรงตึกที่ได้รับรางวัลก็มีโบสถ์คริสต์ด้วยสวยมากนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปสวยแน่นอนใช่แล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบอยู่ใกล้ๆกันเยอะมากไม่ต้องเหนื่อยเยอะเลยเราวิ่งแค่5โลเกือบ6โลก็ได้เที่ยวหลายที่แล้ว
0: สบายสบาย
1: ใช่ได้ชมแลนด์มาร์คของตรังอ่ะเยอะมากเลยในเมืองรวมถึงพายุ
0: เ
1: นี่ย
0: ได้เจอพายุด้วย
1: สวยมากตรงนั้นยังไงก็ต้องไปถ่ายรูปสิว่าสวยมากค่ะแล้วก็มาจบสวยๆที่นี่เลยค่ะร้านติ่มซำที่แบบโหอร่อยแล้วก็สมกับการรอคอยเลยค่ะอร่อยทุกอย่าง
0: วันนี้ได้ไปถ้ำมรกตด้วย
1: เอ้ย
0: เจอพายุด้วย
1: ถือว่าครบถือว่าครบ
0: แล้ว
1: นอกจากว่าที่ตังจะมีภูเขามีทะเลมีอะไรนะ
0: น้ำตก
1: ที่เราไม่ได้ไปวันนี
0: ้
1: แต่แค่ในเมืองอ่ะก็ที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ๆนักวิ่งเมืองตรังทุกคนนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่ยอดพี่ไก่นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ยินดีครับยินดี
3: เรื่องนี้เป็นแฟนคลับเลยนะ
4: วิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
5: จีนใหม่เท่ากับจีนเทาหรือเปล่าพวกเขาเป็นใครพวกเขาต้องการอะไร
6: การแข่งขันเขาสูงไม่ว่าจะเป็นจีนที่ขาวจีนที่สะอาดหรือจีนที่เทาเนี่ยน่ากลัว
5: มันมีจีนเทาได้ในไทยเนี่ยก็เพราะมันมีไทยเทาด้วย
6: ขณะที่ว่าไทยเรารู้ทันขนาดไหนอ่ะเราพร้อมใจที่จะเป็นคุณอำนวยทุกอย่างให้กับเขา
5: เราจะมาหาคำตอบของคำถามที่เราสงสัยกันนะครับในรายการก็มันคาใจสำหรับคนขี้สงสัยห้ามพลาดครับ

ื่อการประชันน้ำพริกได้เดินทางมาถึงรอบ12ทีมสุดท้ายงานนี้ทั้งทีมน้ำพริกและเชฟพี่เลี้ยงต้องมาช่วยกันระดมสมองเพื่อต่อยอดและพัฒนาน้ำพริกให้น่าประทับใจยิ่งกว่าเดิมสัปดาห์นี้เป็นคิวของน้ำพริกรากชูอามกาน้ำชุบส้มโหน้ำพริกรากบัวหลวงและน้ำพริกปลาหมามาร่วมเชียร์และโหวตน้ำพริกในดวงใจให้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่15สิงหาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

รอพี่แต่เอิญสุรัติการไม่เคยร้องสำเร็จเป็นเพราะอะไรนักร้องดังมากับดวงไม่เคยตั้งใจไปประกวดแต่ดวงมันพาไปเจอเอิญสุรัติการกับชีวิตที่ไม่ง่ายเพราะเกือบไม่ถูกเลือกกว่าจะได้เพลงดังต้องน้ำตาตกสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่15สิงหาคม2569 บ่าย 3 โมงทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: อาหารจีนเนี่ยเรามักจะนึกถึงติ่มซำเป็ดย่างหมูแดงแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมภาพจำของอาหารจีนเนี่ยถึงมีแต่อาหารหน้าตาแบบนั้น
2: What has allowed Cantonese cuisine from Guangdong to travel across oceans and reach dining tables around the world, becoming a familiar representation of Chinese cuisine?
1: อร่อยมาก
2: Join Nam Salisa Wacharapai on a journey to discover the origins of authentic Cantonese flavors beyond what we have known before. China Compass. How to eat the Cantonese way.
1: ที่มาจีนแรกๆนะคะจะต้องมีการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องการกินค่อนข้างเยอะเพราะว่าอาหารจีนเนี่ยมันจะมีความมันที่แต่ก่อนเราไม่คุ้นชินแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาก็รู้สึกว่าอาหารจีนมันก็ไม่ได้มันไปทั้งหมดคือมันจะมีอาหารจีนหลากหลายภาคหลากหลายแบบมากๆจนเราสามารถเลือกสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต้องการได้เลย
2: The vast size of China has created a diverse food culture with different regions developing their own styles.These can be divided into the eight great cuisines of China, each with its own unique flavors and characteristics. Cantonese cuisine represents the flavors of southern China, including Guangzhou, Guangxi, and Hainan. It is known for using fresh seasonal ingredients and the chef's skill in creating harmonious flavors that bring out the natural taste of the ingredients.
1: กินติ่มซำอะไรที่กวางโจอาหารกวางโจคือรู้สึกเหมือนรสชาติมันดั้งเดิมมากๆมันเหมือนที่เราเคยกินตอนเด็กๆ เวลาที่มีรวมญาติอะไรอย่างงี้เนาะเป็นรสชาติที่คุ้นเคยรสชาติเหมือนแบบกลับบ้านแบบนั้น
2: Cantonese cuisine is considered the most widely spread Chinese cuisine around the world. This is largely due to Guangdong's location along the coast of the South China Sea. As an important port on the maritime Silk Road,It has attracted people from many countries to trade and exchange cultures since ancient times. The migration of southern Chinese people in search of new opportunities overseas also played a role, as they moved to Southeast Asia, America,

0: Europe, they brought with them the recipes and dining styles from their homeland. As a result, today, whether we're in New York, London, or Bangkok, the dishes served in Chinese restaurants often look similar. Many of these dishes originated from Guangdong. In Guangzhou, Guangdong province, people begin their day with yamcha for breakfast.
1: อาหารกวางตุ้งที่คนไทยคุ้นเคยนะคะตรงนี้เลยค่ะติ่มซำแต่มันไม่ใช่แค่ติ่มซำธรรมดาเฉยๆนะมันคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรียกว่าวัฒนธรรมยำชาค่ะ
0: Many people may think that yamcha means eating dim sum, but in Cantonese, the term yamcha actually means drinking tea.Dim sum refers only to the small bite-sized dishes served together with tea. This practice originated from the time when merchants and travelers would stop at tea houses along old trade routes to have a light meal before continuing their journeys. Over time, it gradually developed into a tradition of social gatherings among Cantonese people that continues today.Some tables are filled with families, while others are groups of friends sitting together and chatting in a tea house.
1: เดี๋ยวเรามาถามคนจีนนะคะผิงผิงเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเลยว่าติ่มซำเนี่ยกินยังไง
2: 像早茶里面有几个必点的菜，就比如说这种，这个是虾饺，
1: 虾饺，泰国叫虾饺，
2: 虾饺啊，还有这个。你知道这个是什么吗？这个叫红米肠。啊，阿来哦。
3: 上齐了哈，
2: 谢谢。阿来妈妈看。还有像这种，都是他们经常吃的。
1: 然后自己。
2: 哦，对。
1: คือน้ำว่าชอบกินอันนี้มากภาษาจีนมันเรียกว่าหงมี่ฉางหงมี่ฉางก็คือมันจะเป็นเหมือนมันบะหมี่สีแดงแล้วก็พันด้วยกุ้งทอดเส้นทอดอะไรเงี้ยอร่อยมากเหมือนหาที่ไทยค่อนข้างยากกัดแล้วมันจะกรอบมันจะกรอบข้างในนุ่มข้างนอก
2: อร่อยไหม
1: อร่อย
2: อร่อยมาก
0: You may notice that dim sum here is rarely served with dipping saucesThis is because they believe the best flavor comes from the taste of fresh ingredients, which should not be covered by the flavors of different sauces.
2: So, when we usually eat breakfast tea, we won't eat all at once. We will order a little bit, and then add, add, add, add. Sometimes, the local people here may eat breakfast tea here, really can eat it for a day, eat until afternoon, and then come back.因为他们可以从早上吃到中午，吃到下午。早茶它不一定是早上吃。
1: 早茶ถึง早มันจะแปลว่าเช้าแต่ไม่ใช่แค่ต้องกินตอนเช้านะอันนี้คืออาหารที่เขากินกันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็น
0: The round tables commonly seen in Chinese restaurants are not designed simply to fit more people. They reflect the Chinese culture of sharing. Every dish is placed in the center of the table so everyone can serve themselves, and no dish belongs to just one person.For Chinese people, yamcha is not just about having breakfast, but about spending time together.
1: สิ่งที่น้ำชอบที่สุดนะคะมันไม่ใช่แค่ติ่มซำแต่ว่าน้ำชอบบรรยากาศคือคนจีนจะไม่ได้แค่รีบกินรีบกลับแต่ว่าทุกคนจะแบบใช้เวลาร่วมกันในโต๊ะอาหารพูดคุยแลกเปลี่ยนบางคนอาจจะกินข้าวกับที่บ้านบางคนอาจจะคุยธุรกิจคือทุกคนไม่มีใครรีบเลยสักคน
0: Moving on to the main meals, the dining table is filled with a wider variety of dishes. There are soups, meat dishes, seafood, vegetables, and fruits. But if we want to truly understand the heart of Cantonese cuisine, we need to go beyond Guangzhou City and explore further.
1: มีประโยคนึงที่น้ำได้ยินคนจีนพูดว่าสื่อใจกวางโจวสู่ใจเฟิงเฉิงซึ่งแปลว่าอาหารอยู่ที่กวางโจวและครัวอยู่ที่เมืองเฟิงเฉิงซึ่งเฟิงเฉิงนะคะก็หมายถึงเมืองซุนเต๋อนั่นเองซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่เป็นเมืองที่รวมพ่อครัวมากฝีมือและอาหารชั้นเลิศอยู่ค่ะ
0: ซุนเต๋อ has been recognized by UNESCO as a creative city of gastronomy and is a place where many Chinese chefs dream of coming to practice Cantonese cooking located in the Pearl River Delta.Chun De has abundant fresh ingredients that are ideal for creating Cantonese dishes, especially fish dishes, which

0: are at the heart of the local cuisine.
1: 那你来顺德了吗？久还没吃过。今天是我第一天来顺德，对，我们特地来找顺德的美食，因为大家都知道顺德是美食之都，嗯，特地带他来的。应该要尝一下。是的，那我很期待。
2: 对对对，来来进去就。
1: 哦，
3: 但是丹麦好，เพราะว่าปกติน้ำจะกินปลาชิมิแบบญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้จะเป็นปลาดิบแบบจีนซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนบอกว่าเป็นปลาน้ำจืดด้วยนะเอ๊ะเราบ้านนี้ก็คือนี่มันตัวอยู่ในน้ำใช่ไหมอ๋อแต่อันนี้ก็จะเป็นปลาแบบสดๆเลยนะคะที่เขาจะเลี้ยงไว้เป็นปลาน้ำจืดถ้ามันโตชื่อสุยตันอยู่มั้ยเจ้าผมมันซื้อในยูซึ่งก็คือยุ่งเจ้าเฉาอยู่
0: Many people may think that freshwater fish cannot be eaten raw. But for people in Shunde, raw fish dishes have been passed down for a long time. The fish used is wan yu, known in Thailand as pla chow, a herbivorous fish with firm flesh. Most importantly, people in Shunde have their own special preparation method that makes the fish safe to eat raw, while giving it a sweeter taste and a crisp texture.
3: 草鱼，这个钓水的皖鱼，对。在顺德有没有生的？你看，它这个钓过水的，静养过了，这个品质更好。 如果没有静养过呢，草鱼你吃鱼生你根本吃不了。你看它肚子肥肥的，它带有油脂。如果你直接鱼塘养出来没有钓过水的鱼，它根本就吃鱼生你也吃不出来这个味道。一定要静养过。
4: 什么是静养啊，老板？
3: 静养是不喂东西的，在鱼塘静养是超过一个半月。
4: 一个半月碰到吃任何东西，对。你看这个，还有这个鱼身有亮泽了。你别的鱼你在菜市场买的鱼没有这个鱼身了。亮啊！是啊，而且没有那么肥。
0: Having good quality fish is only the beginning. If it is not eaten in the right way, we may not experience the true taste of Shunde. So, Nam needs to ask the locals to teach us the traditional way of eating it.
5: 因为你是当地人，你可以教我们一些怎么吃呢？
6: 可以可以，那这样子，一盘，用手，用手拿着这个，啊，一先倒进去，先放油，
2: 放油多少？
6: 油稍微多一点点。
2: อ๋อคืออันนี้นะคะก่อนจะกินปลาดิบจะต้องแบบเอาน้ำมันเนี่ยมาราดก่อนแล้วก็เขาบอกให้ราดเยอะๆซึ่งน้ำก็แอบกลัวว่ามันจะโอเคน้ำแอบกลัวว่ามันจะมันเพราะว่าเขาให้เอาแบบน้ำมันหยอดลงไปในปลาอันนี้ก็จะเป็นหนังปลานะคะซึ่งเขาให้เอาหนังปลาเนี่ยใส่ลงไปด้วยคือผสมกันในถ้วยนี่เลยอ๋อ
5: แล้วฟังจะเพิ่มเลี้ยวจานนี้จะเป็นเครื่องเคียงซึ่งก็ชอบอะไรจริงๆเขาบอกชอบอะไรก็ใส่อันนั้นได้เลยนะ
6: 其他的都可以选择，但是这个必须要放，这个柠檬叶。
2: 然后个东北菜能拌，对，是况且是红大，你顺德呢，就当米干熬能拌，那么带你炸泥对。
6: 当然了，吃的时候你可以根据自己的喜好，也去给我切，可以剪掉不吃也可以的，不是说必须要放。但是现在我教你是最传统的，全部都要的这种做法。啊，下完之后呢？ 你选择可以选择酱油，也可以选择盐，直接放盐。放酱油呢，它就带一点点酸味。放盐呢，它就没有酸味，直接就是那种清原汁原味的味道。
2: 哦，ก็ผสมกันเนาะไม่เคยกินปลาดิบแบบนี้เลยอ่ะ就是
6: 跟日本的吃法完全不一样。撩一下就好了，不要捞太久，捞太久了它就会生水。哦，好，还不能捞太久了。对，稍微捞一下就可以吃了。现在可以吃了，可以吃了。哎，
1: 金带了哈，碰碰。啊，如果哎。
6: 拜。
1: 来，可能是。
6: 嗯。嗯。嗯。 可以吧？
1: 嗯。

0: ือไม่มีความคาวอยู่เลยเพราะว่าเขามีผ่านกระบวนการทำแบบที่นี่มาแล้วซึ่งมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆนะไม่เคยทานปลาดิบที่จีนพอน้ำกลัวปลาเนื้อขาวกลัวปลาน้ำจืดน้ำนึกว่ามันจะขาวแต่มันไม่คาวเลยแต่ว่าด้วยรวมรสมันค่อนข้างรีเฟรชมากรสมันแบบสดชื่นสดชื่นอร่อยเลยเจอแล้วจะไม่อย่างเวต้า
1: อร่อย
0: อร่อยเนาะ
2: A single fish is not only used for raw fish dishes. People in Shunde have a concept called yi yu duo shu, meaning one fish can be enjoyed in many ways. Different parts of the fish are used to make various dishes, such as fish congee, fried fish head, and fish skin dishes. It is a way of making full use of every part of the fish, creating a wide variety of dishes that fill the table.
0: คือที่เห็นใส่เครื่องเยอะขนาดเนี้ยเครื่องมันไม่กลบรสชาติปลานะคือเหมือนปลามันก็ยังเด่นอยู่มันจะยังมีรสของปลาที่มันสดมากๆแล้วก็เครื่องเป็นการชูรสชาติของปลาเข้ามาเพราะว่าอาหารกวางตุ้งนะคะจุดเด่นก็คือมันจะเป็นการชูวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบมันจะยังรู้สึกเป็นธรรมชาติอยู่ซึ่งตรงเนี้ยน้ำชอบมาก
2: ๆ Cantonese cuisine may not stand out with strong flavors like other regional Chinese cuisines. Instead, it focuses on the balance of flavors. Chefs must rely on their experience and understanding of the nature of fresh ingredients, making this one of the greatest challenges in Cantonese cooking.
3: 我们还是主要做顺德地道的迎合顺德人的菜但是呢还要做一点外地来的外国来的亲朋好友要一定他们也吃得习惯吃得舒服
2: It's time for a dinnerWhere will Nam take us to enjoy our final Cantonese-style meal?
4: ตอนนี้นะคะอยู่ในร้านอาหารที่มันจะเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงไปด้วยนะแล้วก็จะเป็นแนวแบบแต่งชุดจีนแล้วก็ทานข้าวไปด้วยค่ะเคยเห็นมาในแบบตามในโตยินอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบโอ้โหจะต้องแต่งตัวอลังการนี่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแต่งอลังการอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้เลือกบ้าง
2: Although Cantonese cuisine is known for its simple flavors.Today, delicious food alone may not be enough. Many restaurants are creating new ideas to transform an ordinary meal into a dining experience that provides both satisfaction and entertainment.
5: 其实我们中国人呐、啊，然后上千年的文化里边，然后都是有这个以月诱食这样子的一个宴客文化的。所以的话呢。这个就是其实是来自于我们老祖宗的一个灵感。那我们在现代的话呢，然后就是把它表现出来，让现代的人然后能够体验到我们更多的一些古老的非遗的文化。
2: This restaurant brings Lingnan culture, an important foundation of Cantonese cuisine, to life through traditional performing arts.
4: 哦，这边这个会有更多啊，更多是吗？
6: 这边是我们广州的一个主题，是我们运营的一个主题的一个妆造，叫十二花神妆。啊，我们类似于木棉花、桂花、荷花，各种各样的一个十二花神的一个装扮。嗯，啊，是我们运营一个特色的一个妆造产品，也是更加能美丽的凸显出漂亮女士的身体仪表形象啊。
4: 每个颜色都漂亮啊。
2: Before the meal begins, we first transform ourselves by dressing in traditional Chinese attire. This helps us feel as if we have traveled back in time to enjoy a meal from that era.
4: สีแดงเลยทุกคนอันนี้มาดูก็好看นะว่าจะเอาอันนี้แหละแบบใส่ทั้งทีเอาแบบสีแดงให้มันสดๆไปเลยเดี๋ยวจะไปแปลงร่างกันแล้วนะคะเข้าไปในห้อง
2: Just having a meal.Does it really have to be this elaborate, Nam?
4: ก็คืออันนี้เป็นเทรนด์ที่แบบฮิตในทุกเพศทุกวัยแล้วตอนนี้บางทีก็มาเป็นครอบครัวมากันเป็นแก๊งวัยรุ่นนะหรือว่าแบบว่าคนที่อายุมากหน่อยก็มากันหมดเลย
2: Now that our Guifei is dressed and ready, it's time to open the curtain on our dinner.

0: จานแรกนะคะจะเป็นเหมือนแบบซุปเห็ดแล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายอยู่ในนี้คือมันจะมาแบบเสิร์ฟทีละจานเลยตามสตอรี่ที่เขาเล่าเนาะ
1: The opening performance takes us back in time to the past of Lingnan and Guangzhou. It features Cantonese opera, lion dancing, kung fu, and traditional Chinese music, while the dishes begin to be served. Most of the menu is made with local ingredients from this coastal city, which is rich in fresh seafood.
2: Yes, we are a dish, a story.就是我们这一道菜了，然后其实它是跟着这一个节目，每一个节目结束以后，它会上的这一道菜，然后就是根据我们前面这一个节目它的一些结合起来的。
0: 会来另一个菜了，
3: 而且为什么他们要把那个脸蒙上去？好奇怪，你看，哦，他们都蒙面。
0: 看电视剧他也用这个，
3: 一般电视剧蒙面是为了让那个男主角啊把他的脸给扯下来，然后发现哇好漂亮，就是这种啊，
0: 我这个菜很好，
3: 我这个菜会冒仙气。
1: Although the performance adds color to the restaurant, the main attraction here is still Cantonese cuisine. However, it is presented in a more contemporary way with modern appearances, decorations, and more complex fusion flavors. Behind these impressive dishes is a team of chefs with more than 20 years of experience in Cantonese cuisine.
4: 广东人先之前的广东人都是吃不辣的东西，现在都是有一点微辣的东西，比较受大众的欢迎。
0: เชฟที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยก็คือทำมาให้เราเลยเมื่อกี้ก็กุ้งอันนี้ก็หอยคือเหมือนยังเริ่มด้วยอาหารทะเลก่อนซึ่งอันนี้จะเป็นอาหารแบบวัฒนธรรมหลิงหนานใช่ไหมที่เขาบอกก็เราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารแต่ละจานที่จะมีสตอรี่ของมัน
1: Bringing out the best flavors from each ingredient in the Cantonese style remains something that chefs continue to pay close attention toHowever, as people's tastes change, chefs must find ways to develop their dishes to become more contemporary while still preserving the foundation of Cantonese cuisine.
4: Today we made a more Lingnan flavor of Guangdong dish, a Song Ye Se Three Part. And also, here is a more famous Guangdong dish, the Zhang Ji. I
3: want to ask you, why did you want to make this dish today?
4: Because我们的鸡是比较漂亮，那个肉质都是比较结实的。因为话，我们这个师傅最拿手的菜就是水蒸鸡、烧鹅、烤乳鸽这些，岭南风味的东西。
0: คนไทยจะไม่ค่อยกินอันนี้จะมาเหมือนจะคล้ายๆกับนกพิราบ鸽子就是那个泰国人觉得很脏那个吗？
3: 对对对，中国人觉得很健康，而且鸽子在中国卖得很贵哦。
0: ใช่คล้ายเป็ดปักกิ่งเลยนะแบบนกพิราบเพราะมันไม่ใช่เมนูปกติที่คนไทยทานกันนะคะแต่ว่าน้ำว่าก็โอเคนะก็อร่อยอยู
1: ่ Sometimes knowing the story behind a dish helps us better understand its origins. It adds more appreciation to every bite, from the first taste and throughout the meal, allowing us to experience the food more deeply.
0: จะมีการประมูลก็คือเงินที่เราเอามาจากตรงนี้นะคะก็จะมีคนมาแบบประมูลอยู่บนเวทีแล้วก็แบบนับหนึ่งนับสองนับสามใครอยากได้ก็ประมูลของสิ่งนั้นไปอันนี้ต้องได้这个四千
3: 五千
0: 六千
3: 哎
0: 不是说我们的他太想花钱了
5: 一二三四，
0: 那么贵啊！
3: 对
0: 呀，
3: 很贵啊，每个东西。
0: 哇，เราประมูลได้แล้วนะเราประมูลได้ mystery box ซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไร

0: ที่ได้ดูการแสดงน้ำก็เริ่มอยากเป็นนางในละครจีนอ่ะไม่ใช่ก็คือการแสดงนี้นะคะค่อนข้างแบบสนุกแล้วก็รู้สึกแบบวัฒนธรรมจีนนะเราได้เรียนรู้ผ่านมื้ออาหารอาหารก็อร่อยค่ะคือมันมาทีละนิดทีละนิดใช่ไหมแต่คือมันเยอะมากๆกว่าจะหมดเนี่ยคือ2ชั่วโมงเต็มอิ่มสุดๆถ้าใครที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมามันก็น่าสนใจดีนะอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรมาดูก็ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่นำได้ทำสิ่งนี้ที่กวางโจก็รู้สึกว่าอิ่มไปกับมันมากๆ
1: Every time we pick up a piece of dim sum, take a bite, enjoy a bowl of noodles, or share char siu with friends around the dining table, we are experiencing a culture that traveled across the ocean hundreds of years ago. Cantonese cuisine is therefore not just a collection of recipes. It also represents a way of life that allows people around the world to remember familiar flavors, and perhaps,Think of someone whenever they experience those tastes.
0: พอได้มาถึงอ่ะได้รู้ว่าอาหารกวางตุ้งมันมีหลายอย่างมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเสน่ห์ของอาหารกวางตุ้งเนี่ยคือเขาจะใช้วัตถุดิบที่สดมีวิธีการทำที่ทำให้รสชาติของวัตถุดิบที่มันสดอยู่แล้วอ่ะทำให้มันลึกขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือคนกวางตุ้งอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างพิถีพิถันเรื่องการกินมากๆมีลำดับขั้นตอนทั้งการทำและการกินคนกวางตุ้งเป็นคนที่กินอย่างจริงจังที่สุดแล้วเท่าที่เราเคยสัมผัสมา
2: แล้วแบบชิ้นใหญ่มากตอนแรกจะซื้อนิดเดียว

0: บางตะบูนเนี่ยทำได้หลากหลายอาชีพอะ
1: ตั้งแต่เด็กยันคนแก่เอ้ยปลากระพง
0: ได้ปู
1: เรือเซเว่น
0: นี่หนึ่งเดียว
1: ในบางตะบูนเลยเนี่ย
0: โอเคสวยสวย
2: ต่างวัยไอวิวทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นทางไทย PBS
3: ไปลงไป
4: ติดตามชมเรื่องราวของหมู่บ้านในตำบลเมืองใหม่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
5: พอไปโบ๊ะอะไรมัน
4: คนในหมู่บ้านมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบของพวกเขาอย่างไร
6: มาปะใส่สาวงามมาซ้ำกับเป็นจังก่อน
4: รายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นทางไทย PBS ครับ
7: นี่คือสมรภูมิการสู้รบที่มีความอร่อยเป็นเดิมพันไม่ว่าจะเมนูไหนทำยังไงก็ได้ให้อร่อย
8: อุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะ
7: ชนะจะเป็นของทีมใดร่วมรุ้นไปพร้อมกันวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 17:05
9: จะเอาเลย
10: นางปิ่นคือหัวใจของหม่อมฉัน
11: รู้จักนะ
12: ปากอง
13: เอาไหมเป็นอะไรพี
14: ่จีน่าชอบดีกว่าลูก
10: ปากอง
11: ข้าจะพาเท่าไปถึงอโยธยาข้าสัญญา
10: ถ้าอาญาไม่ยุติธรรม
12: ฉันไม่อยากไปคนเดียวอ
11: ่
12: ะ
11: ไปคนเดียวคล่องตัวกว่า
10: หม่อมฉันก็จำต้องขัดขืนด้วยชีวิตพระเจ้าค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
1: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ
2: ฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
3: My Heartbeat สเต็ปรักตลาดเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
4: จีน

0: ทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยเทาหมดเลยเหรอครับ
1: เราต้องแยกให้ออกระหว่างสัญชาติกับคำว่าสีเทาซึ่งเทากับสุนเรียนเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้เงี้ยเราก็ควรจะระวังอ่ะมันจะมีความเสี่ยงเพราะถ้าเกิดใช้มาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างสองคนระหว่างคนจีนกับคนไทยและในข่าวที่ออกมาในช่องสื่อเนี่ยที่ชนาเห็นเนี่ยก็จะเป็นข่าวในการที่เจ้าหน้าที่รัฐเราเรื่องเนี้ยเริ่มมีการเข้มงวดเกี่ยวกับพวกจีนเทาเกี่ยวกับพ่อทิพย์แต่ทำไมกลับกันเนี่ยเราไม่มานำเสนอข่าวที่ด้านดีบ้างล่ะ
0: เรามองไปที่ประเทศที่เรารู้สึกว่าเจริญกว่าเราเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือยุโรปอะไรแบบเนี้ยเราจะมองด้วยความชื่นชมใช่ไหมฮะทำไมในเมื่อจีนเขาพัฒนาประเทศตัวเองขึ้นมาขนาดนี้เรากลับมองด้วยความระแวง
1: ไม่ว่าจะเป็นจีนที่ขาวจีนที่สะอาดหรือจีนที่เทาเนี่ยน่ากลัว
0: อะไรคือแรงผลักให้เขาเนี่ยเขาทั้งหลายเนี่ยออกจากประเทศจีนอะไรคือแรงดึงที่ทำให้เขาเลือกประเทศเรา
1: ก็มีอีกเคสหนึ่งที่เคยสัมภาษณ์คนจีนเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ประเทศจีนเพราะว่าเขาตามเทคโนโลยีจีนไม่ทัน
0: โอ้โหคนจีนเหล่านี้เข้ามาในประเทศเราเนี่ยประเทศเราได้อะไรบ้างเสียอะไรบ้าง
1: ถ้าจีนใหม่ที่เข้ามาในเรื่องของงานอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วเข้ามาอย่างถูกต้องเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าเราได้โนว์ฮาวแต่ไทยอ่ะเรามองว่าตั้งแต่เหมือนยุค90เนี่ยเราเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมแต่เรารับที่ว่าจะเอาตัวเนี้ยไว้ขับเพื่อนเพียงแค่ GDP ของเรา
0: ไทยเองจะหาโอกาสอะไรจากการที่จีนเขาเติบโตขึ้นมาได้ยังไงบ้างไหมฮะเฮ้ยเราจะถูกกลืนเปล่าสุดท้ายเราจะกลายไปเป็นมณฑลไทกัวเปล่าวะก็มันคาใจในตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมเชื่อว่าอยู่ในความสนใจของหลายๆคนนะครับก็คือเรื่องจีนใหม่ในไทยหรือเราอาจจะได้ยินบางคนเนี่ยเขาทั้งแซวแล้วก็ทั้งตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเราจะกลายเป็นมณฑลไทกัวของจีนไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีหลายๆที่นะครับในประเทศไทยที่เห็นว่าเป็นย่านคนจีนเขาทำมาค้าขายกันเองอาจจะถึงขั้นใช้เงินหยวนของเขาเลยก็ได้นะครับแล้วทำไมจึงมีคนจีนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยกันมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเป็นใครพวกเขาเข้ามาทำอะไรแล้วคนไทยเองรู้สึกยังไงกับพวกเขาเราน่าจะทำความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วตกลงในอนาคตเราจะอยู่ร่วมกับคนจีนใหม่เหล่านี้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับแขกรับเชิญที่ทำวิจัยในเรื่องนี้นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยานะครับผู้ที่เป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องจีนเทาจีนใหม่ไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็เริ่มแบบนี้เลยครับว่าเวลาที่เราพูดถึงคนจีนที่เข้ามาในไทยในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับตกลงแล้วเราจะทำความเข้าใจว่าเขาเป็นใครเนี่ยจะมีคำอธิบายแบบไหนบ้างครับ
1: จริงๆคนจีนที่เข้ามาไทยในช่วงหลังๆเนี่ยเราเคยมีนิยามศัพท์ที่เรียกกันว่าซินอินหมินก็ดีแต่จริงๆแล้วบางทีคนจีนเขาบอกเขาก็ไม่ได้ชอบคำนี้เขาอยากให้เขาเรียกเขาว่าเขาเป็นซินเฉียวจริงๆเขาก็คือคนจีนที่อยู่ในประเทศจีนที่เลือกที่จะมาแสวงหาโอกาสในประเทศปลายทางและประเทศไทยเราเองก็เป็นประเทศที่มีปัจจัยที่จะดึงดูดเขาเข้ามาโดยเฉพาะอย่างโครงสร้างพื้นฐานหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ดีเลิศแต่ว่ามันก็คือพอจะให้คนจีนพวกนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย
0: ครับถ้าเกิดว่าเราจะทำความเข้าใจซอยย่อยลงไปอีกเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างหลากหลายในกลุ่มคนจีนที่มาอยู่ในไทยยังไงบ้าง
1: คือจะแตกต่างว่าถ้าในรุ่นของบรรพบุรุษเราเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าถ้าเป็นรุ่นอากงอาม่าเรากงเหล่าม่าเนี่ยจริงๆท่านก็เป็นชาวจีนพ้นทะเลที่ย้ายมาไทยแต่ว่าต่างที่ว่าในยุคนั้นเนี่ยที่ย้ายมาเนี่ยมาในยุคที่ประเทศจีนมีความแร้นแค้นเรื่องของอากาศทรัพยากรต่างๆแล้วก็เรื่องของภัยสงครามมาโดยที่แบบมาบางคนมาไทยเนี่ยยอมรับว่าหลายๆคนที่เราเห็นในภาพหนังที่สะท้อนออกมาเรียนในวรรณกรรมเนี่ยจะเป็นลักษณะมาขายแรงงานใช่ไหมที่เราเห็นแบบอย่างลอดลายมังกรจดหมายรักของอาม่าที่เขียนกันมาที่เราเห็นกันแต่ว่า
0: เขาจะบอกว่าเสือผืนหมอนใบมาแล้วก็มาใช้แรงงานค่อยๆสร้างตัวขึ้นมา
1: แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต่างกับที่ว่าคนจีนรุ่นใหม่นี้เขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาด้วยความรู้เข้ามาด้วยเทคโนโลยีเข้ามาด้วยที่ว่าเขาเป็นการย้ายถิ่นตามเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: จริงๆว่าตอนที่รุ่นบรรพบุรุษเราเข้ามาในรุ่นอากงอาม่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องของความไม่ไว้วางใจกับรัฐไทยในยุคแรกๆเราจะเคยได้ยินคำว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนจำได้ไหมคะที่บอกว่าห้ามแบบมีการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับลูกหลานจีน
0: เรียบร้อยโรงเรียนจีนนี่หมายถึงอย่างนี้แหละฮะ
1: ก็คือเป็นการจัดการไม่ให้เกิดการเรียนการสอนภาษาจีนในท่านเพราะว่ามีการหวาดระแวงว่าไม่รู้ว่า

0: เนื้อหาในนั้นคือสอนอะไรจนกระทั่งลูกจีนเก่าบอกว่ายังจะต้องอาจจะเป็นรุ่นพ่อแม่เราหรือรุ่นอากงเราเวลาเรียนเนี่ยยังต้องแอบเรียนเพื่อจะให้รู้ภาษาจีนจริงๆถ้าไปดูตำราก็ไม่มีอะไรเลยนะก็เป็นแค่การฝึกอ่านธรรมดา
1: ก็มีความหวาดระแวงกันอยู่เหมือนกัน
0: ในยุคนั้นแต่ว่าภาพลักษณ์เนี่ยพอมันผัดผ่านมาคือ2 3อายุชั่วอายุคนแล้วเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ากลุ่มเนี้ยพร้อมไหนเค้ามีความกลมกลืนกับคนไทยกลายเป็นคนไทยไปลูกหลานอย่างพวกเราก็คือเรียกว่าเราคือคนไทย
1: ทีนี้เวลาที่เราบอกว่าจีนเข้ามาในไทยเนี่ยผมว่ามันก็จะมาซ้อนกันอยู่กับอีกคำหนึ่งก็คือจีนเทาตกลงแล้วจีนทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยเทาหมดเลยเหรอครับ
0: จีนเข้ามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่จีนเทานะคะเพราะว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างสัญชาติกับคำว่าสีเทาสีเทานี่คือพฤติกรรมของคนไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอินเดียเป็นอิสราเอลหรือเป็นรัสเซียหรือเป็นชาติไหนเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนไทยเองอ่ะถ้าเราทำไม่ถูกตามกฎหมายที่ถูกตามข้อบังคับใช้หรือในการเลี่ยงเนี่ยอันนี้ก็คือสีเทา
1: อยากทราบว่าอะไรคือแรงผลักให้เขาเนี่ยเขาทั้งหลายเนี่ยออกจากประเทศจีนอะไรคือแรงดึงที่ทำให้เขาเลือกประเทศเรา
0: แรงที่มันผลักออกมาในประเทศจีนถ้าเรารู้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายหลายๆเมืองเนี่ยไม่ได้มีความเจริญเท่ากับปักกิ่งหรือในเซี่ยงไฮ้หรือแม้กระทั่งในฉงชิ่งหรือในอย่างเทียนจินหรืออย่างในเซินเจิ้นประกอบกับว่าในประเทศจีนน่ะคือการแข่งขันน่ะสูงเราจะเคยได้ยินว่าคนจีนทำงานแบบ996
1: ใช่
0: ซึ่งโหดร้ายมากว่าถามคนจีนเขาบอกว่าไม่ได้มีการบังคับให้ทำ996
1: แต่996คืออะไรบ้างฮะ9โมงเช้าถึง9โมงเย
0: ็น
1: 6วัน
0: 9โมงเช้าถึง3ทุ่มเลข9 แล้วก็6ก็คือ6วัน
1: ครับผม
0: คืออันเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีการบังคับที่จะว่าพนักงานจะต้องทำงานขนาดนี้ทุกคนยอมรับที่เขาเรียกว่าจำยอมที่จะต้องทำคนจีนเขาว่าอย่างนี้กันเพราะว่านี่คือการแข่งขันที่สูงเพื่อจะให้มีข้อกำหนดหรือ KPI ต่างๆนี่ให้ได้ผ่านมันก็เลยกลายเป็นภาพสะท้อนว่าเขาจะต้องเหมือนวิ่งตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาดูเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นเหมือนแนวแบบเจนซีโดยเฉพาะเด็กที่เกิดหลังปี2000ก็จะเป็นลักษณะที่คนจีนเขาใช้คำว่าผังทิ้งคือนอนเฉยหรือบางคนก็ถ้าไม่นอนเฉยคุณก็ต้องวิ่งแล้วแรงกดดันอย่างนี้มันเยอะเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องหาประเทศปลายทางที่จะดึงดูดเขามาเราเองก็ในอาเซียนไม่ใช่แค่ไทยนะคะเป็นอาเซียนเนี่ยเกือบทุกประเทศที่เป็นประเทศที่จะดึงดูดเข้ามาขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายประเทศนั้นหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้นสังคมอะไรอย่างนั้นที่ต้อนรับเขาขนาดไหน
1: ครับผมอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆเนี่ยไทยมีข้อแตกต่างอะไรที่อาจจะทำให้เกิดแรงดึงดูดที่มันถูกเลือก
0: ถ้าพูดถึงถ้าเปรียบเทียบกับเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาไทยเราได้เปรียบแน่นอนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการทำงานต่างๆแล้วก็สะดวกอันนี้ยอมรับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่ระดับอย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยอันเนี้ยเรามองว่าทำไมเขาไม่ไปที่นั่นล่ะสิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่า
1: โครงสร้างพื้นฐานดีเศรษฐกิจดี
0: ดีกับไทยเยอะแต่เขาบอกว่าการทำงานก็มีแรงกดดันสูงโดยเฉพาะในสิงคโปร์หลายคนเคยอยู่สิงคโปร์แล้วก็ปรับตัวไม่ได
1: ้
0: ก็หันมาอยู่ที่ไทยแทนแล้วด้วยค่าครองชีพที่ว่าเราอาจจะมีค่าครองชีพที่ถูกกว่า2ประเทศนี้อีกทั้งถ้าเป็นอินโดนีเซียหรือมาเลเซียก็ยังมีเรื่องของนโยบายภูมิปุตราที่เอานึกถึงคนพื้นเมืองเป็นหลักแล้วคนที่มาจากประเทศอื่นเนี่ยก็จะเป็นหรือเชื้อสายลูกหลานเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่สองแต่ขนาดที่ว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบถ้าในอาเซียนเนี่ยคือดีที่สุดแล้วแล้วพออ่ะเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์สิถ้าพูดภาษาอังกฤษได้แต่เขาบอกว่าฟิลิปปินส์มีอะไรเรื่องของความไม่มั่นคงทางการเมืองแล้วก็เรื่องของภัยสังคมที่จะต้องมีการระแวงกันแต่เขาบอกว่าไทยเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็คือปลอดภัย
1: ครับ
0: แล้วก็ทำง่ายในเรื่องของการทำเอกสารราชการ
1: ถ้าเราพูดถึงจีนใหม่กลุ่มคนที่เราเรียกกันว่าจีนใหม่เนี่ยนะครับการที่คนจีนเหล่านี้เข้ามาในประเทศเราเนี่ยประเทศเราได้อะไรบ้างเสียอะไรบ้าง
0: ถ้าจีนใหม่ที่เข้ามาในเรื่องของงานอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วเข้ามาอย่างถูกต้องเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าเราได้โนว์ฮาวแต่ถ้าเรารู้จักการที่จะเรียนรู้เขาเหมือนที่จีนเขาเรียนรู้ที่ให้เชิญต่างชาติมาลงทุนในบ้านเขาแล้วเขาก็เรียนรู้ว่าเนี่ยคือโนฮาวแล้วคือโรงเรียนที่เขาจะพัฒนาตัวเองแต่ไทยอ่ะเรามองว่าตั้งแต่เหมือนยุค90นะเราเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมแต่เรารับที่ว่าจะเอาตัวเนี้ยไว้ขับเพื่อนเพียงแค่ GDP ของเรากับเพื่อนเศรษฐกิจแต่เราไม่ได้มองวิธีคิดหรือวิธีการทำงานของคนจีนแม้กระทั่งแบบแรงงานเขายังบอกว่าโรงงานนึงเนี่ยยังใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ใช่คนไทยสกิลทักษะแล้วคนไทยจะเลือกที่ว่าจะเป็นเพียงแค่ล่ามเป็นแค่ผู้ช่วยวิศวกร หลายๆคนแล้วก็บางที่เนี่ยเด็กๆก็จะบอกว่าที่จบใหม่ด้วยความเป็นครูเนี่ยเด็กก็จะบอกว่าตอนนี้วิศวกรใน

0: สายไอทีเนี่ยที่จบใหม่แล้วพอมาทำโรงงานจีนเนี่ยถูกกดค่าแรงค่าแรงจากวิศวกรจีนคือก็ไปดูว่าวิศวกรจีนเขาก็เรียนเหมือนเด็กเราแต่ว่าเขามีการปรับตัวเรียนที่จะพูดภาษาเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาจะต้องแข่งขันเหมือนกับเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: แล้วประเด็นอย่างนึงถ้าจะนอกเรื่องอย่างคือเห็นได้ชัดเจนก็คือคนจีนเขาจะเริ่มมองว่าเขาย้ายจากโรงงานโลกเนี่ยต้องการที่จะผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้นแล้วก็เขามีนโยบายที่ว่าจะลดในการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยปลายทางเขาคืออาเซียนที่เขาจะมาสร้างโรงงานถ้าโรงงานที่ดีนะแล้วมีการตรวจสอบได้เนี่ยคือจะต้องแบบถูกกฎหมายไหมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไหมอันนี้เราไม่แตะแต่ว่าไอ้ภาพที่มาถูกนำเสนอข่าวตอนเนี้ยมันจะเป็นข่าวเชิงลบซะมากกว่า
1: เวลาที่เราพูดถึงคนจีนเนี่ยผมว่าก็มีหลายภาพแต่มีภาพหนึ่งที่เราจะบอกว่าคนจีนที่แบบทำงานตั้งใจทำงานเนี่ยก็มีความขยันขันแข็งมากๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีอีกเสียงหนึ่งบอกว่าโอ้โหยิ่งเขาเข้ามามากๆเราเนี่ยจะแข่งขันกับเขาไม่ไหวอันนี้นี่มีเหลี่ยมนี้อยู่ด้วยไหมครับ
0: มีค่ะบอกว่าได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นจีนที่ขาวจีนที่สะอาดหรือจีนที่เทาเนี่ยน่ากลัวการแข่งขันเนี่ยเขาสูง
1: อยากทราบในมุมของจีนบ้างว่าเวลาที่ทั้งธุรกิจเอ่ยทั้งผู้คนเนี่ยไหลออกจากประเทศเขาเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้าง
0: เขามองว่าอย่างแรกเขาบอกว่าตอนนี้นะเวลาเขามาทำธุรกิจในไทยคนจีนก็ระแวงเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าคนจีนเนี่ยจะถูกคนไทยหลอกแต่คนจีนเนี่ยถูกคนจีนด้วยกันหลอกแล้วคนจีนเขาขึ้นประโยคในวลีในโซเชียลเลยว่าคนจีนด้วยกันต้องไม่หลอกคนจีนด้วยกันนะจุงกัวเหรินผู้เพี้ยนจุงกัวเหรินแล้วก็เอ๊ขนาดนั้นเลยเหรอ เขาบอกว่าหลายคนที่มาลงทุนในไทยแล้วก็เจอพวกเครือข่ายว่าจะมีทั้งเทาชั้น2ชั้นอะไรก็ตามกันไปแล้วว่าอ้าวตายรู้ตัวอีกทีนึงคือเงินไปละตามแหล่งต่างๆเพราะเขามองว่าเอาคนนี้มาอยู่ก่อนพอจะรู้เครือข่ายก็ลงทุนร่วมกันแล้วเขาก็มองว่าอ่ะเป็นเหมือนกับที่ประเทศเขาเลยนะจนเขาบอกว่าตอนนี้คนแบบประหลาดถ้าอ่านในเรื่องของในจีนเทาที่คุณพลบที่เป็นบรรณาธิการเขียน
1: อ
0: ่ะแกบอกแกไม่ได้ยินคำนี้นานไอ้ชีชีควายควายประหลาดเนี่ยก็มาอยู่ในไทยกันเยอะคือประกอบหรือว่าคือจีนเนี่ยเขาพยายามที่จะจัดการระเบียบสังคมเขาเนี่ยให้แน่ให้คลีนการจราจรอ่ะมีกล้องวงจรปิดในการจับเวลาเราขับรถ
1: กล้องเยอะมาก
0: ใช่ไหมคะขับรถนี่จะใส่รองเท้าแตะนี่ก็โดนแล้วว่านั่งข้างหลังไม่คาดเข็มขัดก็โดนหรือขึ้นรถเมล์อะไรคือกล้องเยอะมากในการที่จับผิดแล้วเรื่องของเครดิตทางสังคมเนี่ยที่มีความเข้มงวดหักนี่คือหักจริงขับรถไปเล่นโทรศัพท์ไปเนี่ยโดนแล้วค่ะ12คะแนนหรือ6คะแนนแล้วก็ถามว่าเอาหักแล้วไปไหนต่อบอกว่าหักแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขับขี่เราบอกเอ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราขับเพราะบอกไม่ได้กล้องมันเห็นกล้องมันโชว
1: ์ก็คือคนที่ถูกระเบียบอ่ะก็จะอยู่ในประเทศนั้นได้ส่วนพวกแปลกๆเนี่ยจะกระเด็นหลุดออกมาก
0: ระเด็นออกมาหรือขนาดที่ว่าจีนเขาจะมีแหล่งที่ว่า1ประเทศ2ระบบนั่นคือมาเก๊าถ้าเรารู้ถึงมาเก๊าเนี่ยก็คือคาสิโนเรื่องของต่างๆหลักๆธุรกิจหลักๆเนี่ยและรัฐบาลจีนเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดธุรกิจอย่างเงี้ยมันมากขึ้นในนั้น
1: ครับ
0: เพราะเขากลัวว่าคนจีนที่ไปทำงานก็จะมีทั้งอาชีพต่างๆเนี่ยก็อาจจะให้คิดเรื่องของทำงานในกลุ่มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมากขึ้น
1: ครับ
0: ผลนั่นคือว่าถ้ากลุ่มนั้นเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาไปไหนเขาก็จะเป็นปัจจัยที่ผลักให้เขาออกอ่ะ
1: ครับผม
0: อาเซียนก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: เวลาที่มันเกิดกรณีอย่างจีนเทาเกิดขึ้นอย่างเช่นในประเทศไทยหรืออาจจะในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนเนี่ยครับตัวทางการจีนเองเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: ทางการจีนเองก็มีความกังวลอย่างชัดเจนเขาก็ไม่อยากจะให้คนในประเทศเขาเนี่ยไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ประเทศปลายทางในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จีนเขามีนโยบายหนึ่งเหมือนโฆษณาขายหนังสือเนาะ2035ความฝันจีนที่เขาอยากจะทำว่าเขาอยากจะทำให้ประเทศเขาเป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบอะถึงจะเป็นสังคมนิย
1: ม
0: เราเคยถามเพื่อนว่านักศึกษามหาลัยว่าเคยคิดจะเปลี่ยนการปกครองประเทศจีนเป็นอย่างอื่นไหมเขาบอกไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องเป็นระบอบนี้เพราะว่าคนจีนเยอะ
1: อ
0: ีกกรณีนึงเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจว่าจะเป็นยังไงขอให้เขามีเงินกินข้าวอิ่มท้องแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอละไม่ว่าจะเป็นระบบไหน
1: อ
0: ารมณ์เหมือนนโยบายของทฤษฎีของท่านเติ้งเสี่ยวผิงแมวตัวไหนก็ได้ขอให้จับหนูได
1: ้
0: คือหลายๆคนจีนเขาคิดอย่างนี้แล้วก็ที่น่าประหลาดใจอัศจรรย์ใจกว่านี้ที่เห็นคือเด็กรุ่นใหม่ของจีนที่อยู่ในมหาลัยเนี่ย อยากสมัครเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มากขึ้นการสมัครก็ไม่ใช่เหมือนบ้านเราว่าสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเขาจะต้องมีการแบบว่าทำเกรดคะแนนมีเครดิตทางสังคมที่ดี ประวัติที่บ้าน3ชั่วอายุคนต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมก็ถามว่าได้อะไรขึ้นมาเขาบอกว่าโอกาสที่เขาจะได้งานที่มั่นคงในอนาคตเนี่ยจะมีมากขึ้นหรือบางทีเขาอาจจะได้ทะเบียนบ้านที่ดีในเมืองใหญ่ๆก็มีอันนี้คือแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือในระดับชั้นอาชีวะ
1: คือเราฟังจากที่อาจารย์บอกว่านโยบายความฝันในอนาคตเนี่ย2035เนี่ยอยากจะเป็นสังคมในอุดมคติแบบนั้นนะครับแต่อยากทราบว่าในแง่การปฏิบัติจริงเนี่ยตัวรัฐบาลปักกิ่งเองเนี่ยเวลาที่สมมติว่ารู้ว่ามันมีจีนเทาในประเทศไทยเนี่ยเรื่องการจับกุมต่างๆนานานี่มันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างฮะมันต้องเกิดขึ้นจากทางเราหรือว่าทางเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องจัดการกับเรื่องเหล่าน
0: ี้มันก็มีการจัดการร่วมกันนะคะที่เราเห็นที่ว่าตอนนั้นท่านหลิวจงอี้ก็มาบ้านเราเนี่ยถึงกับทางเมียนมาอย่างนั้น
1: อ
0: ันนั้นคนไทยก็ไปกระแสช่วงนึงอาจจะโดนตำหนิก็ได้ว่าก็บอกว่าที่ทำให้บ้านเราเสียอะไรขึ้นไปอ่ะคือเขามองว่าในเมื่อกฎหมายบ้านเราเนี่ยจัดการไม่ได้เขาคนของเขาถึงจัดการหรือก็แท่งเรื่องของก่อการร้ายต่างๆเนี่ยคือเขาเอาจริงเครดิตทางสังคมเขาจริงเพราะว่าด้วยว่าคนประเทศประชากรเขาเยอะก็ถึงต้องทำอะไรที่อย่างจริงจังแล้วอย่างตอนเนี้ยเวลาเราเข้าประเทศจีนเนี่ยเราอาจจะเข้าบางคนอาจจะมองว่าดูเยอะนะเขาบอกเยอะนะเวลาตม.เริ่มถามแล้วว่ามาทำไมมาทำอะไรคือทักทายธรรมดาอาจจะไม่ได้เข้มงวดขนาดเกาหลีให้เราไปนั่งในห้องเย็นน่ะแต่เขาบอกอ่ะมาแล้วมีตั๋วกลับไหมมาทำอะไรมาเพื่ออะไรมีติดต่อไหมคือมันก็เป็นความปลอดภัยของประเทศทางเจ้าบ้านแต่กลับกันนะกลับบ้านเราอ่ะมีคำถามอันนี้ไหมแล้วปล่อยให้มีฟรีวีซ่าแล้วก็ให้มีการลงทะเบียนการกรอกเอกสารน่ะล่วงหน้าก็มาละแต่วันเนี้ยเจ้าหน้าที่เราเนี่ยทำได้เต็มที่ไหมกับการที่จะถามคนที่เข้ามาในบ้านเราว่าคุณเข้ามาทำไมมากี่วันมาทำเพื่ออะไรแล้วพักที่ไหน อย่างกรณีของโรงแรมเนี่ยเคยจะมีนักท่องเที่ยวฮ่องกงแล้วนักท่องเที่ยวไทยบอกว่าจีนไม่ให้พักเพราะจีนเขามีกฎแน่นอนว่าถ้าเป็นโรงแรมระดับ1ดาวหรือ2ดาวเนี่ยเขาเก็บและซึ่งราคาถูกเนี่ยเขาเก็บให้นักเดินทางเนี่ยคนในบ้านเขาพักเราจะพักเราต้องพักโรงแรมระดับ3ดาวขึ้นไปคือเขาต้องการแบบเหมือนกับแบ่งเลยนะแล้วก็ไปถึงเนี่ยเราจะต้องมีการรายงานตัวที่สถานีตำรวจอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าโรงแรมเนี่ยแน่นอนเขาได้พาสปอร์ตเราไปเขาก็เอาไปลงทะเบียนละแต่ของไทยเราแบบมีขนาดนี้ไหมถ้าแม้กระทั่งเป็นพวกเกสต์เฮาส์เล็กๆเนี่ยเราก็ปล่อยได
1: ้
0: ลงอย่างคอนโดมิเนียมซึ่งคอนโดไม่น่าจะปล่อยให้คนจีนมาพักก็จะมีคนจีนแปลกหน้ามาอยู่ห้องตรงข้ามเราอีกแล้วเปลี่ยนหน้าอีกแล้ว3-4วันเปลี่ยนที
1: ครับ
0: ก็จะขาย
1: กฎกติกาใช่ไหมฮะนโยบาย
0: ซึ่งกลุ่มนี้เขาจะทำได้อย่างแบบว่ามันมีช่องว่างแล้วพอช่องว่างนี้พอมีกฎหมายข้อบังคับแล้วเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเราเอาจริงขนาดไหนแต่ของเขาเนี่ยคือเอาจริง
1: ถามในแง่แบบประชาชนทั่วไปเลยครับตกลงแล้วเวลาที่เราเห็นเหตุการณ์ที่มีพื้นที่ที่เหมือนกับจริงๆก็เรียกว่าไชน่าทาวน์ก็ได้แต่มันไชน่าคือจีนหมดเลยอ่ะโดยที่แทบจะไม่มีไทยอยู่ในนั้นสินค้าจีนใช้เงินจีนอะไรเงี้ยตกลงแล้วเวลาเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเราควรจะกลัวควรจะระแวงหรือเปล่า
0: ไม่ควรระแวงแต่ควรจะรู้ทันรู้ทันยังไงคือเรารู้ว่าอันเนี้ยคือจีนและถามว่าค่านิยมอ่ะเราต้องกินหม่าล่าทุกวันไหมครับ เพราะว่าเด็กสังเกตว่านักศึกษาหลายคนไปฝึกงานแถวบ่อวินเนี้ยแฮปปี้มากจานมีหม่าล่าให้กินมีเซาเขาให้กิน แต่ถ้าเรามาดูคนจีนเนี่ยเขาก็มองว่าเขาจะเลือกอาหารจีนก่อนก็เหมือนเราว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็อยากจะเลือกร้านอาหารไทยที่มีคนรู้จักที่เปิดร้านเนี่ยบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันหรือแต่ว่าเราจะระแวงเข้าไปแต่ว่าคนไทยก็ไปอุดหนุนเขาด้วยอ
1: ่
0: ะและเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตจีนเป็นไงคะเราก็ตื่นเต้นที่จะไปอุดหนุนซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าเฮ้ยมาขายแล้วเราต้องไปซื้อเราอยากได้โอริโอจีนเราอยากได้เลของจีน
1: ผมว่ามันมีความรู้สึกหนึ่งครับอาจารย์คือมันจะมีความรู้สึกพูดภาษาง่ายๆเลยคือเฮ้ยเราจะถูกกลืนเปล่าเขาจะเริ่มรุกเข้ามาเรื่อยๆเขาจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมีลูกมีหลานในบ้านเมืองเราเราจะกลายเป็นคนกลุ่มน้อยหรือที่เขาแซวกันสุดท้ายเราจะกลายไปเป็นมณฑลไทกัวเปล่าวะ
0: มณฑลไทกัวนี่มันเป็นเชิงประชดประชันนะคะคุณเอกเขาก็คงไม่อยากได้มณฑลไทกัวแต่เราประชดกันไปมณฑลไทกัวมณฑลห้วยขวางมณฑลบ่อวิน
1: อ
0: ันนี้มันเป็นคำลักษณะคำพูดแบบเชิงประชดของคนไทยหรือของสื่ออย่างในที่เกิดขึ้นออกมา
1: ครับคือฟังจากที่อาจารย์เล่าเนี่ยผมว่าหลายเรื่องเลยมันเป็นเรื่องของผู้กำกับนโยบายผ
0: ู้
1: กำกับกติกาทั้งหลายที่อาจจะมีความหละหลวมซึ่งจริงคำถามนี้อาจจะควรถามนักการเมืองมากกว่าแต่อยากจะถามจากอาจารย์ในมุมมองอาจารย์สักนิดหนึ่งว่าถ้าจากที่เราคุยกันมาเนี่ยในเรื่องของไอ้ความหละหลวมทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่ารัฐบาลหรือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ควรจะขยับในเรื่องไหนบ้าง
0: ขยับในเรื่องของเอาจริงกับข้อบังคับต่างๆว่ามันใช้ได้จริงไหมเรื่องของกฎหมายเรื่องของบัญชีเรื่องของภาษีคือบางทีก็มีพูดกับพวกคนไทยด้วยกันนะที่เขาบอกคนไทยนี่เราทุกเม็ดเลยนะเก็บทั้งภาษีทั้งนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งเด็กนักศึกษาไปฝึกงานไปทำงานบอกว่าหนูก็ยังต้องโดนหักค่านู่นค่านี่เลยแต่คนจีนเขาไม่โดนเลยค่ะแล้วก็ถามว่าอาจารย์แล้วเวลาอาจารย์อยู่ที่จีนโดนไหมบอกโดนก็โดนต่างๆหักเลยเขาก็แจ้งคือเขาทำมาเราแบบเรียกว่าความเท่าเทียมของต่างชาติและจีนในประเทศจีนนะคะทุกคนคือเท่าเทียมกันคุณต้องทำงานเหมือนคนจีนเพราะว่าเหมือนกับเขามองว่าเขาจ้างคุณแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันจ้างเธอเนี่ยเธอก็ต้องทำงานได้เหมือนกับคนจีนตามข้อตกลงต่างๆเดินทางวันไหนหมดวันนี้วีซ่าหมดเธอต้องกลับทันทีแต่คนไทยไม่ใช่คนไทยเราไปอำนวยให้เขาทุกอย่างเอาเป็นหมดเราไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อทำเรื่องเอกสารให้หรือจะเอาพ่อแม่มาอยู่ได้ที่เห็นเนี่ยแล้วพ่อแม่มาอยู่ก็โอ้เขากตัญญูนะเขาต้องเอาพ่อแม่มาอยู่แล้วพ่อแม่ก็อยู่อย่างไรอยู่เสร็จเขาพ่อแม่เขาแน่นอนก็ทำธุรกิจขายของไปด้วยออนไลน์ไปด้วยที่เห็นกันเยอะมากคือเรียกว่าแบบบางทีมัน10 20ปีจนบางทีเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะไปแตะไอตัวจีนเทาเนี่ย
1: คือฟังจากอาจารย์มันเหมือนกับว่ามันมีความคอนทราสต์จัดมากคือในสังคมจีนกฎระเบียบมันบังคับใช้โอ้โหแข็งปักเลยในขณะที่ของเราเนี่ยหลวมจนกระทั่งเอื้ออำนวยความสะดวกซึ่งถ้าจากคำตอบเมื่อกี้ของอาจารย์เหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีกฎระเบียบเราก็มีแต่เวลาบังคับใช้จริงมันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นมันก็เลยเกิดรูโหว่ขึ้นช่องโหว่ขึ้น
0: ทำไมเราไม่เรียนรู้กับเขาบอกว่าอย่างเรื่องของล่ามทางการแพทย์อ่ะเมื่อก่อนเขาใช้ล่ามไทยตอนนี้มาปรับเป็นล่ามจีนล่ามเมียนมาที่เห็นอยู่ในหลายๆโรงพยาบาลล่ามเมียนมานี่ก็เก่งด้วยว่าคือใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยแล้วบางครั้งเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนนี้จะเรื่องแบบมาได้น้อยลงเพราะเทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยจีนเคยตามหลังเราแต่วันนี้เท่าไปดูเนี่ยงานศัลยกรรมบางอย่างคนเริ่มไปทำที่เซี่ยงไฮ้มันมากขึ้นนักศึกษาที่เคยสอนเขาบอกว่าเขาเคยไปแปลว่าคนไข้เขาบ่นมาบอกว่าตอนนี้หมอจีนเย็บอะไรเนี่ยได้เก่งกว่าหมอไทยอีกแล้วนักศึกษาก็เผลอไปแปลตรงๆโดนคุณหมอว่าดุก็บอกว่าทำไมไม่มองเป็นข้อสะท้อนว่าเขามีพัฒนาขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเรื่องของฮับ medical hub ทางการแพทย์เนี่ยเขาจะต้องมาหาทุกวันนี้เขายังเชื่อว่าเรายังเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในอาเซียนอยู
1: ่
0: แต่ว่าเขามีการพัฒนาฝีมือด้านหัตถการของเขาได้ดีขึ้นแต่ขณะที่ว่าคนไทยเราตอนนี้อยู่ที่ไหนเราจะมองแบบว่าภาพที่ว่าเราจะเป็นคนที่ให้เขาเป็นผู้บริโภคของเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยเหมือนกับเมื่อ 10-20 ปีเนี่ยมันเปลี่ยนไปละเหมือนกับว่าเราบอกว่าเราอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วในยุคนึงคนจีนนิยมมาทำเด็กหลอดแก้วในบ้านเราก็อาจจะเราไม่พูดถึงกรณีอุ้มบุญหรือว่าอะไรแต่ว่าพอในยุคนี้ประเทศเขาก็มีแล้วก็สนับสนุนให้คนมีเขาคลายกฎหมายแล้วให้คนมีลูกมากขึ้นมีได้อย่างน้อยคือ3 คนขึ้นไปละเชียร์ขนาดไหนแต่ขนาดที่ว่าไทยแล้วก็บอกเดี๋ยวคนจีนก็จะมาคือมัวแต่รอลูกค้าจีนแต่วันนี้ลูกค้าจีนเหล่านี้เราต้องรู้ทันว่าเขาไม่มาเราแล้วเพราะว่าไงบ้านก็ทำได้แล้วว่า
1: ครับผมอยากให้อาจารย์ฉายภาพในอนาคตให้ดูสักนิดหนึ่งคือเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าสมัยรุ่นอากงผมนี่ใช่ไหมครับแล้วก็คนจีนเคยเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็พอเขาอยู่ในสังคมไทยไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็กลายไปเป็นคนไทยหรืออย่างผมเป็นลูกหลานคนจีนก็มันก็กลายเป็นคนไทยไปแล้วเนี่ยบรรดาจีนใหม่เหล่านี้ที่เราเห็นเขาอยู่เนี่ยเรา fast forward ไปข้างหน้าอีกสัก50 ปีภาพมันจะเป็นยังไงครับพวกเขาจะกลายมาเป็นคนไทยส่วนหนึ่งไปเลยหรือเปล่า
0: อันนี้คือตอบไม่ได้นะแต่กรณีว่าถ้าเขาใช้เอกสารที่เป็นเด็กไทยกรณีอย่างพ่อทิพย์หรืออุ้มบุญเนี่ยอันนี้เขาก็จะไม่ต่างกับพวกเราที่ว่าเขาก็จะคือคนไทยเพราะเขามีเอกสารถิ่นกำเนิดนอกจากว่าถ้าเราเอาจริงว่าในช่วงนี้ว่าไม่ใช่นะเธอคือพ่อแม่เธอเป็นพ่อแม่จีนนะเธอจะมาอ้างว่ามีพ่อแม่บุญธรรมไม่มีกฎหมายที่ไหนว่ารับลูกบุญธรรมแล้วลูกบุญธรรมได้สัญชาติไทยไม่มีที่ไหนเขายอมรับขนาดนี้หรือว่าการมาสวมเด็กสิทธิ์ของเด็กต่างด้าวเด็กชาวเขาเนี่ยถ้ากฎหมายเราเอาจริงอนาคตเนี่ยเราก็จะไม่มี จนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่คืนนี้คนจีนเขาจะมองกลับกันคนจีนใหม่ที่คิดประหลาดนะเขามองว่าอ้าวเห็นไอ้พวกนี้บรรพบุรุษก็มีเชื้อสายจีนเพราะฉะนั้นฉันมาอยู่ที่นี่ต่อไปลูกฉันก็จะมีเชื้อสายจีนเหมือนพวกเราอ่ะซึ่งเขาคิดอย่างประหลาดตรงนี้ซึ่งบอกว่าไอ้กฎหมายสัญชาตินี่มันเป็นเรื่องของการประกาศนโยบายแต่ละรัฐนึงถ้าเราอยากเห็นว่าในช่วงนึงก็มีคนจีนนิยมเนี่ยไปคลอดเด็กๆที่อเมริกาแล้วอเมริกาก็เริ่มเอาจริงแล้วน่าจะเคยได้ยินข่าวช่วงนึงเนาะแล้วก็พออเมริกาเอาจริงปั๊บก็บอกเข้าไปเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยก็จะมีหญิงจีนที่ท้องอยู่แล้วรับอุ้มบุญก็ตามเนี่ยเพื่อจะเอาสัญชาติอเมริกันจีนพออเมริกันเอาจริงขึ้นมาซึ่งทั้งที่ว่าเขามีกฎหมายไอ้อุ้มบุญที่รองรับได้อย่างชัดเจนกับบ้านเราอ่ะแต่ทุนนายพอเอาจริงขึ้นมาปั๊บมาไหนมาแถวนี้ทำไมเขาไม่ไปสิงคโปร์ล่ะเจริญกว่าเราไม่ไปมาเลเซียล่ะเพราะเขาเจริญกว่าแล้วก็เรื่องของกฎหมายเอาจริงกว่าแต่ของเรานี่คือมีช่องว่างและขนาดเดียวกันเนี่ยคนไทยยอ
1: ม
0: เพราะทิปจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนไทยไม่ไปยินยอมนอมินีจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนไทยไม่ไปยินยอมหรือปัญหาระบบการเรียนการสอนคุณภาพในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นถ้าผู้บริหารหรืออาจารย์ทุกคนคือเซโนที่ว่าฉันจะไม่เอาเด็กจีนที่มันไร้คุณภาพมาเพื่อมารับปริญญาบัตรตรงนี้นะแต่ทุกคนก็มองว่าอ่ะก็อย่างน้อยก็ฉันก็มีรายได้ฉันน้อยฉันก็ได้เป็นล่ามแล้วก็อ้างว่าฉันเป็นผู้ช่วยสอน
1: ครับ
0: คือเราไปรับไปผลประโยชน์อะไรตรงนี้ขึ้นมา
1: คือฟังจากอาจารย์แล้วเนี่ยผมไม่ทราบว่าสรุปแบบนี้จะถูกหรือเปล่านะครับคือสำหรับคนจีนจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอยู่จีนเนี่ยยากมาอยู่ไทยเนี่ยดูเหมือนสิ่งต่างๆจะง่ายกว่าอาจจะทำธุรกิจง่ายกว่าความเป็นอยู่ก็ง่ายกว่าการแข่งขันก็น้อยกว่าความกดดันน้อยกว่าสามารถสรุปอะไรแบบนี้ได้ไหมฮะ
0: สรุปอย่างนี้ได้แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่เคยสัมภาษณ์คนจีนก็บอกว่าเขาไม่อยากอยู่ประเทศจีนเพราะว่าเขาตามเทคโนโลยีจีนไม่ทัน
1: โอ้โห
0: คืออันนี้เป็นประเด็นที่แบบเซอร์ไพรส์มากกับคนหนึ่งที่อยู่แถวพระราม2พอมีการพูดคุยกันเนี่ยเขาทำธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยแล้วเขาบอกว่าทำไมไม่อยากกลับประเทศจีนเขาก็บอกว่าไม่อยากกลับเนื่องจากว่าตามเทคโนโลยีจีนไม่ทันแล้วโอ้โหมันไปขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งเขาก็เป็นเจนเดียวกับเราอ่ะเราก็ดูเราบอกว่าถ้าเป็นเรานะถ้าเกิดเทคโนโลยีมันไปไกลขนาดนี้ฉันอยากจะอยู่ที่นั่นมากกว่า
1: ซึ่งอีกประเด็นนึงที่จับได้คือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่พอฟังจากอาจารย์แล้วเนี่ยสรุปได้อีกอันนึงฮะก็คือว่ามันมีจีนเทาได้ในไทยเนี่ยก็เพราะมันมีไทยเทาด้วย
0: ซึ่งไม่ใช่จีนเทามีทุกชาติเพราะอย่างที่ยากยังย้ำว่าสีเทาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สัญชาติอยู่ที่พฤติกรรมแล้วก็ไม่ใช่จีนนะเราจะเห็นหลายๆ ชาตินานาชาติ
1: มันคล้ายๆกับว่าระบบนิเวศเรามันเอื้อ ให้เกิดความเทาขึ้นในหลายๆที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: เราไปอำนวยให้เขาทุกชาติไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอิสราเอลที่เราเห็นได้
1: ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็ทำให้เห็นแง่มุมใหม่ๆของจีนใหม่นะครับแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าต้องมองเห็นเป็นกลมๆเห็นเป็น2ด้านของเหรียญเนี่ยมากขึ้นด้วยรวมถึงสามารถที่จะเห็นโอกาสในการที่จะเรียนรู้จากเขาได้ด้วยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับก็มันคาใจนะครับใน EP นี้ก็หวังว่าเราจะได้ยินนะครับแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของจีนใหม่ที่เราอาจจะเคยได้มองเขาในระยะไกลนะครับแล้วก็ทำความรู้จักเขาในความหลากหลายของแง่มุมความหลากหลายของเป้าประสงค์ในการที่เขามาอยู่ในเมืองไทยรวมถึงอาจจะทำให้เห็นนะครับว่าแล้วเวลาที่เราบอกว่ามีจีนเทาตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีไทยเทาด้วยหรือเปล่าแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรดีนะครับวันนี้ก็มันคาใจก็หวังว่าจะได้ไขข้อข้องใจของคุณผู้ชมไปได้บ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ปล่อยตัวเล่าตาแบลลี่อดีตนักค้ายาเสพติดวัย86ปีหลังเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569
1: ฝากขัง7เยาวชนร่วมกันปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นไม่คัดค้านการประกันตัวตำรวจปลุกผู้เสียหายล่วงละเมิดเด็กก่อนชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
0: ญาติธรรมคณะสงฆ์วัดป่าอนุญารามยังคงประกอบศาสนกิจตามปกติขณะที่ธงทองจันทรางสุเตรียมลงพื้นที่หาข้อมูลยุติปมขัดแย้งวันพรุ่งนี้
2: แ
1: ผ่นดินไหวที่แรงขนาด 7.7 รอบชายฝั่งเกาะฟอเรสต์อินโดนีเซียสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนทางการประกาศเตือนภัยสึนามิสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซิเนียมอนโมลีและผมอนุชาคำดวงครับ
1: คุณผู้ชมคะข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มต้นด้วยประเด็นใหญ่ที่สังคมกำลังจับตามองนะคะกรณีเล่าตาแสนลี่นักค้ายาเสพติดคนสำคัญซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปเมื่อวานนี้จากเรือนจำกลางบางขวางค่ะแต่ว่าประเด็นที่ได้รับความสนใจพร้อมกับถูกตั้งข้อสังเกตก็คือโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่เล่าตาถูกคุมตัวในเรือนจำรับโทษเพียงแค่8ปีก่อนได้รับการปล่อยตัวนะคะในเล่าตาถูกจับพร้อมกับยาเสพติดเป็นไอซ์น้ำหนักกว่า20กิโลกรัมเมื่อปี2559ค่ะแล้วก็ยังพบว่าเป็นคนใกล้ชิดกับขุนซาซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเล่าตาก็ยังได้รับฉายาว่าเป็นราชายาเสพติดด้วยเพจ Facebook เรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมเดือนเมื่อวานที่ผ่านมามีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวและได้รับความสนใจก็คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีค่ะเป็นผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับนายเล่าตาเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนซาซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำค่ะในเล่าตาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมเมื่อวันที่11ตุลาคม2559นำโดยพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในขณะนั้นมีการวางแผนล่อซื้อก่อนนำกำลังเข้าจับกุมในเล่าตาพร้อมกับเครือข่ายที่ปั๊มน้ำมันของในเล่าตาในพื้นที่อำเภอแม่อายพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์น้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมมีการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าคิดรวมๆแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทสำหรับการได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569
0: ส่วนคดีเยาวชน7คนที่ร่วมกันทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเพื่อที่จะชิงเอาทรัพย์นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการสอบสวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพวันนี้ตำรวจคุมทั้ง7คนส่งฝากขังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครับโดยผู้ปกครองเยาวชนบอกว่าเตรียมที่จะไปยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลครับและการสอบสวนสน.มักกะสันคุมตัวเยาวชน7คนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบริเวณแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันไปฝากขังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครับทั้ง7คนถูกดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนสำหรับเยาวชนทั้ง7คนหลังจากที่ถูกตำรวจตามจับก็ถูกนำไปสอบสวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพและผู้ปกครองนะครับก่อนที่จะปล่อยตัวและนัดหมายส่งฝากขังวันนี้ซึ่งผู้ปกครองของเยาวชนเปิดเผยว่าเตรียมหลักทรัพย์เพื่อที่จะยื่นประกันตัวในชั้นศาลพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันเปิดเผยนะครับว่าผลการสอบปากคำเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ว่ามีการปล้นทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริงครับส่วนผลการสอบสวนที่กลุ่มเยาวชนทั้ง7คนจะไปเกี่ยวข้องกับคดีอื่นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนประเด็นสถานที่เกิดเหตุซึ่งมีลักษณะเป็นป่ารกทึบจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแหล่งมั่วสุมในช่วงเวลากลางคืนของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่พันตำรวจเอกอุรัมพรเปิดเผยนะครับว่ากรณีพื้นที่ตำรวจไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยตำรวจดำเนินการได้เพียงการจัดชุดลาดตระเวนป้องกันเหตุในพื้นที่สำหรับข้อมูลของกลุ่มเยาวชนพบว่าในจำนวน7คนยังอยู่ในระบบการศึกษาหรือว่าเรียนหนังสืออยู่3คนครับอีก4คนไม่ได้เรียนจบการศึกษาชั้นประถมปีที่6ซึ่งผู้ปกครองเด็กคนหนึ่งก็ยอมรับว่าลูกชายไม่ได้เรียนแล้วก็ติดเพื่อนส่วนใหญ่จะออกไปอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่ที่บ้านและครอบครัวก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพไม่มีเวลาดูแลลูกแต่ว่าได้พูดคุยกับลูกหลังเกิดเหตุแล้วว่าต้องยอมรับกับเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญครับ
1: ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหลังจากหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนานะคะผู้ต้องหาเขาอ้างว่าก่อนก่อเหตุมีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้เสียชีวิตก่อนที่จะมีเหตุทะเลาะวิวาทกันจึงกลับไปที่ห้องพักไปนำอาวุธปืนมาก่อเหตุชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยาสภ.บางปะอินนำกำลังปิดล้อมบริเวณกลางทุ่งนาลักษณะเป็นป่ารกทึบในพื้นที่หมู่3ตำบล3เรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากพบเบาะแสว่านายจันดีหรือว่านายเสืออายุ45ปีเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนเสียชีวิตซ่อนตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าวขณะที่ปิดล้อมพบนายเสือหลบซ่อนอยู่ในป่าพร้อมกับอาวุธและกระสุนปืนชุดสืบสวนจึงเข้าจับกุมโดยนายเสือยอมให้จับกุมแต่โดยดีค่ะก่อนที่จะอ้างว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองนั่งดื่มแอลกอฮอล์และตกปลาอยู่กลางทุ่งนาต่อมาผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนได้โทรชักชวนให้ออกมาดื่มด้วยกันเมื่อทั้งคู่เริ่มมีอาการมึนเมามีการพูดจากระทบกระทั่งกันและท้าทายจะทำร้ายร่างกายกันตัวเองก็เลยกลับไปนำอาวุธปืนที่ห้องมาก่อเหตุระหว่างทางพบผู้เสียชีวิตนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนจึงตะโกนเรียกให้ลงมาเคลียร์ปัญหาเมื่อผู้เสียชีวิตลงจากรถจึงนำปืนที่เตรียมมายิงผู้เสียชีวิตจนล้มลงก่อนที่ตัวเองจะหลบหนี
2: เกิดอะไรขึ้นยิงเลยครับ
3: ได้บอกใครไปก่อนไหม
2: ไม่มีไม่บอกใครไม่มีใครรู้เ
3: ลยแล้วปลอกกระสุนเราคัดไปไหน
2: ปลอกกระสุนนี่มันเป็นถุงใช่ไหมผมก็ทิ้ง
3: มันจะมีปลอกค้างอย
2: ู่ตัวที่ค้างอยู่อันนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับยิงเสร็จย
2: ิ
3: งเสร็
2: จจำไม่ได้พี่ผมมายิงเสร็จผมก็มากินเหล้าแล้วผมก็จำไม่ได้ว่าตอนคัดแล้วก็ลูกใส่ไหมตอนไหนไม่รู้
1: ขณะที่ผู้กำกับการสภ.บางปะอินระบุว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียชีวิตนั่งซ้อนท้ายมาด้วยจากการสอบสวนพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุแต่หลังจากเพื่อนถูกยิงมีอาการตกใจและกลัวว่าจะถูกยิงด้วยก็เลยรีบหลบหนีไป
4: ประดิษฐ์ครับแล้วก็ทางผู้ก่อเหตุก็แจ้งว่าได้มาหลายปีแล้วมาจากที่ตอนสมัยไปทำงานอยู่สมุทรสาครมีคนให้มาตอนหักกับหนี้เงินกันก็เลยเอามาเก็บติดตัวไว้ครับ
5: กระสุนปืนวันที่เขาไปก่อเหตุเนี่ยเขาใส่กระสุนไปเยอะไหมคะหรือว่าเอาไปแค
4: ่เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่ามีแค่ที่อยู่ในกระเป๋าที่เราจดค้นได้วันนี้
6: แล้วก็ที่วันนี้มีการควบคุมตัวเพิ่มมาอีกคนหนึ่งคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างคร
4: ับ เบื้องต้นเนี่ยอยู่ด้วยกันตอนที่เราเข้าไปจับกลุ่มนะครับเราก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่ามีส่วนร่วมอย่างไรหรือไม่หรือรู้เห็นว่าผู้ก่อเหตุไปกระทำความผิดมาไหมอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงต้องสอบสวนประกอบต่อไป
1: พนักงานสอบสวนจะคุมตัวในเสือทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้ค่ะก่อนส่งศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
0: เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุยิงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบือเระจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตที่หน้ามัสยิดนะครับก่อนที่จะขโมยปืนไปด้วยครับ จ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่บริเวณมัสยิดบางโงยูริงหมู่ที่3ตำบลบือเระอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับหลังจากมีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่นายฮัมดีกือจิผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3เสียชีวิตภายในมัสยิดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาล่าสุดญาติของผู้เสียชีวิตร่วมกันละหมาดเพื่อที่จะก่อนที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตนะครับไปฝังในสุสานในหมู่บ้านเดียวกันจากการสอบสวนทราบว่านายฮัมดีกำลังประชุมกับชาวบ้านในมัสยิดที่เกิดเหตุนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดงานเมาลิดของหมู่บ้านแล้วก็มีผู้ก่อเหตุ2คนทำทีเข้าร่วมประชุมปะปนกับชาวบ้านเพื่อไม่เกิดความสงสัยนะครับและรอจนกระทั่งเวลาประมาณ 21:00 น.ซึ่งเป็นเวลาเสร็จจากการประชุมและทุกคนกำลังจะเดินทางกลับบ้านเมื่อนายฮัมดีเดินทางออกจากมัสยิดเพื่อที่จะขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเองที่จอดอยู่ผู้ก่อเหตุ2คนครับเดินตรงไปที่ผู้เสียชีวิตแล้วก็ใช้ปืนพกสั้นขนาด9มม.และขนาด11มม.ยิงใส่นายอัมดีที่ศีรษะและลำตัวครับก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บและขโมยปืนขนาด9มม.ของนายอัมดีหลบหนีไปด้วยหลังจากเกิดเหตุชาวบ้านเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ครับ
1: หลายต่อหลายเหตุการณ์ปืนจะเป็นอาวุธที่ถูกนำไปใช้ประกอบความรุนแรงสร้างความสูญเสียนะคะหลายฝ่ายเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดเหตุวัยรุ่นชายคนนึงค่ะพกวัตถุคล้ายกับปืนเข้าไปในงานคอนเสิร์ตนะคะพอหลายๆคนเห็นก็รู้สึกตื่นตกใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบนี่เป็นคลิปภาพที่บันทึกได้ภายในงานคอนเสิร์ต Street Food You Market ซึ่งจัดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณสี่แยกหนองตาคงตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะจากคลิปจะเห็นนะคะว่าภายในงานมีกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนจำนวนมากเข้ามาร่วมงานแล้วก็กำลังสนุกกับคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องโชครถแห่แต่ปรากฏว่าขณะนั้นค่ะมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีขาวสะพายวัตถุสีดำทรงยาวคล้ายๆกับมีดดาบหรือว่าปืนเดินปะปนเข้ามาในพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตคนที่พบเห็นก็รู้สึกหวาดระแวงแตกตื่นกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะกระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าไปตรวจสอบชายคนดังกล่าวอย่างเร่งด่วนปรากฏว่าไม่ใช่ปืนอย่างที่คาดไว้นะคะวัตถุที่สะพายอยู่ด้านหลังไม่ใช่อาวุธแต่ว่าเป็นร่มทรงยาวที่เจ้าตัวพกมาใช้ป้องกันฝนเท่านั้นค่ะเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกเป็นระยะเหตุการณ์คลี่คลายโดยที่ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะคะขณะที่ผู้มาร่วมงานบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นการตั้งใจสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าถ้าใช่ก็ไม่ควรทำคอนเทนต์แบบนี้เพราะว่ามีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่อยากจะให้เกิดการแบบนี้สร้างความสูญเสียขึ้นอีกข้อพิพาทในที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ฝ่ายวัดเดินหน้าขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดจากในเฮียงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมนะคะเปลี่ยนให้เป็นชื่อวัดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าอาวาสเป็นจำนวนมากเลยนะ
0: ขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับก็เตรียมลงพื้นที่เพื่อที่จะรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะหาทางยุติข้อพิพาทนะครับโดยก่อนหน้านี้ป้าดาเนี่ยยืนยันว่าถ้ามีการลงพื้นที่ก็พร้อมที่จะเข้าพบเพื่อที่จะชี้แจงเช่นเดียวกันครับที่วัดป่าอดุญญารามถนนกาลปพฤกษ์จังหวัดขอนแก่นนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจากหลายจังหวัดครับเดินทางไปกราบและให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามหลังจากเกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินและยังไม่เป็นที่ยุตินะครับโดยประชาชนที่ไปให้กำลังใจบอกว่าเจ้าอาวาสยังคงมีกำลังใจดีครับและไม่อยากให้ญาติโยมกังวลเพราะมองว่าเป็นเรื่องทางโลกซึ่งทุกฝ่ายต้องปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบดำเนินไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมายครับ
7: เป็นกำลังใจให้ท่านท่านก็โอเคฮะทำมานานก็มาเจอป้าๆอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ครับเข้าใจแก
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญค่ะเมื่อศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังข้อมูลและหาทางหาข้อยุติถึงข้อขัดแย้งโดยก่อนหน้านี้ป้าดาคือคนที่อ้างว่าเป็นทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมระบุว่าหากศาสตราจารย์พิเศษธงทองลงพื้นที่ก็พร้อมเดินทางเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อมูลเช่นกันศาสตราจารย์พิเศษธงทองยังอธิบายหลักเกี่ยวกับที่ธรณีสงฆ์ว่าตามหลักกฎหมายและคติที่ยึดถือกันมาหากที่ดินแปลงใดได้รับพระราชทานหรือมีผู้มีศรัทธาอุทิศถวายเพื่อสร้างวัดและมีสถานะเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วจะมีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองแตกต่างจากที่ดินของเอกชนทั่วไปโดยเฉพาะในเรื่องของการอ้างสิทธิครอบครองปรปักษ์ซึ่งเป็นหลักที่ใช้กับที่ดินเอกชนจึงต้องมีการพิจารณาสถานะของที่ดินให้ชัดเจนก่อนว่าปัจจุบันมีสถานะเป็นที่ธรณีสงฆ์หรือไม
0: ่แต่ประเด็นสำคัญที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันก็คือนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินเดิมนะครับมีเจตนาถวายที่ดินให้วัดแล้วหรือไม่เพราะว่าฝ่ายครอบครัวของนายเฮียงเคยยืนยันแหละครับว่านายเฮียงเนี่ยมีเจตนาจะสร้างวัดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดครับขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามยืนยันแหละครับว่าเหตุการณ์เมื่อปี2533ไม่ใช่เพียงการนำโฉนดมาให้วัดดูแต่ว่าเป็นการนำโฉนดมาถวายต่อหน้าชาวบ้านเจ้าอาวาสเล่าว่านายเฮียงซึ่งขณะนั้นเป็นทั้งเจ้าของที่ดินและเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนำโฉนดมามอบให้กับพระครูปัญญาธโรหรือว่าหลวงพ่อเพยอดีตเจ้าอาวาสโดยที่มีชาวบ้านอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็มีการถ่ายภาพเก็บไว้หลังจากนั้นนายเฮียงและนายเคนก็ยังเคยเดินทางไปทำสัญญายกที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัดที่อำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งฝ่ายวัดระบุนะครับว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยยังมีอยู่ดังนั้นฝ่ายวัดจึงยืนยันแหละครับว่าการมอบที่ดินในครั้งนั้นไม่ได้จบเพียงการนำโฉนดมาให้ดูแต่ว่ามีเอกสารและขั้นตอนอื่นตามมาด้วยครับ
7: พระป่าถวายโฉนดคำว่าไม่ใช่พระป่าไม่มีคำว่าโฉนดนะพระป่าถวายโฉนดไม่ใช่พระป่าฝากโฉนดไม่ใช่จะมีพระป่าฝากโฉนดเลยมันถวายแล้วก็คือถวาย
8: เป็นพระป่าโฉนดนี้โดย
7: เดียวเฉพาะเลยพวกกลุ่มนั้นก็มี
9: วันนั้นไม่ได้เอากลับไป
7: อะไร
9: ว
7: ัน
9: น
7: ั้
9: นเขาไม
7: ่ได้เอากลับไปแล้วทีนี้หลวงพ่อมาใหม่ก็เลยให้หลวงพ่อเผยเป็นคนรับแล้วคนที่ถ่ายรูปคือพ่อแสงระวีพงชัยยังเป็นคนถ่ายรูปคนถ่ายรูปโฉนดคือการถ่ายโฉนดนั้นยังอยู่แล้วก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์อยู่เลยแกอยู่จนสี่
8: เป็นพ่อแสงบอกว่าพ่อแสงไม่ได้ถ่ายรูปวันที่พระปักพ่อแสงถ่ายวันที่มายืนรับมอบกัน
7: ไม
8: ่จะมีวันที่หลังไหมครับหรือยังไง
7: ก็ไม่รู้แต่ว่าวันนั้นให้พ่อแสงถ่ายแค่นั้นจบ
1: คือหลวงพ่อเนี่ยมีตัวโฉนดนะคะอีกหลักฐานหนึ่งค่ะที่ฝ่ายวัดนำมาอ้างก็คือภาพถ่ายเมื่อกว่า36ปีก่อนคนที่ลั่นชัตเตอร์บันทึกภาพเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือในแสงพงชัยหรือว่าตาแสงตอนนี้อายุ75ปีแล้วค่ะตาแสงบอกว่าในปี2533ตอนนั้นอายุประมาณ35ปีได้ไปถ่ายภาพที่งานบุญใหญ่ของวัดแล้วก็เห็นในเฮียงนำโฉนดที่ดินมามอบให้กับพระครูปัญญาธโรหรือว่าหลวงพ่อเผยด้วยตัวเองตาแสงยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เขาเห็นในวันนั้นก็คือในเฮียงนำโฉนดมามอบให้กับพระจริงซึ่งขณะนั้นในเฮียงยังมีสติสัมปชัญญะดีรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรส่วนภาพถ่ายที่บันทึกไว้ค่ะแม้ว่าตอนนี้มีเพียงรูปที่อัดกรอบไว้อยู่ที่วัดแล้วก็ปัจจุบันยังไม่พบต้นฉบับแต่ว่าเวลาผ่านมานานกว่า30ปีตาแสงยังคงจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดี
10: มอบไม่เสร็จเนี่ยวินาทีนั้นเนี่ยหลวงพ่อเจ้าอาวาสในสมัยนั้นเนี่ยท่านเก็บตัวโฉนดเนี่ยมาวางไว้ข้างท่านเลยหรือท่านมอบให้ใครหรือว่าพ่อเฮียงยังเอากลับมาอยู
11: ่ตอนนั้นนึกว่าพ่อก็ถ่ายรูปมันมีแค่3คนอยู่จุดนั้นมีคนอื่นก็ทําธุระของเขาไปพวกทายกทายิกาพวกกรรมการมากก็อยู่ข้างล่างอยู่ครับพ่อจําได้แค่นี
10: ้แต่เจตนานะเวลานั้นก็คือเข้าใจว่าพ่อเฮียงเอาที่โฉนดมามอบให้แล้ว
11: ครับความศรัทธาของแกละแกเป็นศรัทธาเยอะ
12: ไม่ได้เป็นการฝากไว้
11: ไม่ได้ฝากไม่ได้พูดอะไรเลยอันนี้เขามอบให้เป็นฝากไว้ดูแลหน่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้พ่อยังไม่ได้เคยพูดตอนนั้นพ่อยังเราก็มีสติไม่ปั้มเปื่อยๆ
10: ใครครับใคร
11: พ่อยังไม่ได้ปั้มเปื่อยๆเลย
10: ยังมีสติ
11: สัมปชัญญะดี
0: สำหรับที่ดินของนายเฮียงนะครับเดิมมีประมาณ42ไร่ครับก็แบ่งเป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นประมาณ10ไร่พื้นที่ถูกเวนคืนทำถนนประมาณ5ไร่พื้นที่วัดป่าอดุญญารามประมาณ21ไร่และพื้นที่หัวไร่ปลายนาอีกประมาณ6ไร่ครับส่วนวันที่16สิงหาคมวันพรุ่งนี้นะครับกรรมาธิการศาสนาจะเชิญทั้งเจ้าอาวาสวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานที่ดินและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นร่วมให้ข้อมูลครับโดยย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะตัดสินล่วงหน้าว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่ว่าต้องการจะรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายและประสานหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อที่จะหาทางออกตามกฎหมายและไม่ให้ข้อพิพาทขยายตัวจนกระทบต่อพระพุทธศาสนาครับ
1: โรงเรียนยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเปล่านี่เป็นคำถามสำคัญในเวลานี้นะคะหลังจากที่ปรากฏแชทหลุดของนักเรียนชั้นม.2ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยค่ะมีข้อความพูดคุยลักษณะที่เตรียมก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนแม้ว่าผลการตรวจสอบจะยังไม่พบหลักฐานว่าจะเกิดเหตุขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะที่โรงเรียนเลยพิทยาคมยังคงยกระดับความปลอดภัยคุมเข้มทางเข้าออกมีการตรวจค้นกระเป๋าของนักเรียนกว่า 1,500 คนซึ่งเดินทางมาสอบเน็ตเสร็จนะคะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กและผู้ปกครองด้วยเช้าวันนี้ที่โรงเรียนเลยพิทยาคมจังหวัดเลยบรรยากาศที่ประตูทางเข้าค่อนข้างแตกต่างจากการทดสอบตามปกติค่ะเพราะว่านอกจากนักเรียนชั้นม.5และม.6กว่า 1,500 คนจากทั่วจังหวัดเลยจะเดินทางมาสอบเน็ตแซดหรือว่าการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้มีตำรวจฝ่ายปกครองและครูคอยตรวจตราความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจที่บริเวณทางเข้าตรวจค้นกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันการนำอาวุธหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปภายในโรงเรียนมาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะมีกรณีแชทของนักเรียนชั้นม.2ถูกเผยแพร่มีข้อความพูดคุยกันลักษณะเตรียมการก่อเหตุยิงในโรงเรียนทำให้โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนไป1วันแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบหลักฐานว่ามีการก่อเหตุตามที่ปรากฏในแชทและโรงเรียนได้ออกแถลงการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองวันนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ยังมาส่งลูกหลานด้วยตัวเองนะคะแม้ว่าจะยังมีความกังวลอยู่บ้างแต่ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
0: ส่วนอีกจังหวัดหนึ่งนะครับก็เลือกที่จะเตรียมความพร้อมก่อนจะเกิดเหตุนะครับนี่เป็นภาพการจำลองเหตุคนร้ายมีอาวุธเข้าไปก่อเหตุภายในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยซึ่งมีนักเรียนกว่า 3,600 คนครับมีทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนะครับหน่วยกู้ภัยเข้าร่วมฝึกซ้อมเมื่อเกิดเหตุนักเรียนและครูเนี่ยต้องตั้งสตินะครับแล้วก็แจ้งเหตุผ่าน191แล้วก็รีบเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ให้ห่างจากจุดเกิดเหตุขณะเดียวกันครูก็ต้องช่วยควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกการซ้อมในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงให้รู้ล่ะครับว่าเกิดเหตุแล้วต้องทำอย่างไรแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้ลองปฏิบัติจริงเพื่อที่จะให้สามารถตัดสินใจและเอาตัวรอดได้ถ้าวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ซ้อมกลายเป็นเหตุการณ์จริงขึ้นมาครับนับตั้งแต่เหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผ่านมาเพียงแค่1สัปดาห์ครับก็เกิดเหตุการณ์ที่มีการอ้างข่มขู่ทำร้ายและอ้างจะก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนตามมาอีกหลายๆแห่งเลยนะครับ
1: ถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงพฤติกรรมหรือว่าทางจิตวิทยานะคะนั่นอาจจะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะมีคำถามสำคัญว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทีและทำให้โรงเรียนตกเป็นเป้าของการก่อเหตุมีอย่างน้อย4เหตุการณ์ด้วยกันนะคะที่ปรากฏเป็นข่าวขู่ก่อเหตุในโรงเรียนลักษณะคล้ายกับเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมค่ะไล่จากวันที่10ถึง11สิงหาคมโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่มีแชทหลุดในกลุ่ม LINE Open Chat ว่านักเรียนข่มขู่กันว่าจะก่อเหตุยิงโรงเรียนประสานตำรวจและเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยต่อมาพบว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อแล้วก็รูปภาพของกลุ่มนักเรียนไปใช้ในการโพสต์ข้อความข่มขู่ถัดมาไม่นานค่ะ 12-13 สิงหาคมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่อดีตนักเรียนโพสต์ข้อความข่มขู่มีการโพสต์รูปอาวุธผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าจะก่อเหตุในโรงเรียนจากปมที่ถูกกลั่นแกล้งต้องการปฏิรูปการศึกษา

ต่อมามีการติดตามผู้โพสต์ได้นะคะอ้างว่าทำไปเพราะว่าความคึกขนองจากนั้นค่ะ 13-14 สิงหาคมโรงเรียนประจวบวิทยาลัยตำรวจต้องนำกำลังคุมเข้มหลังจากมีข้อความข่มขู่ก่อความรุนแรงในโรงเรียน

0: ใช่การเลียนแบบเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าโดยตรงแต่เป็นคอนทาเจียนเอฟเฟกต์ซึ่งบางคนได้รับข่าวได้เห็นข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วข้อมูลเหล่านั้นล่ะค่ะไปกระตุ้นอารมณ์หรือว่าความคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์ร่วมกับผู้ก่อเหตุก็เลยทำพฤติกรรมคล้ายๆกันออกมาต่อเนื่องเป็นแบบนี้เป็นวงกว้างแต่ชั่วคราวเท่านั้น
1: ตัวผู้ที่อ่านข่าวดูข่าวรู้สึกอินเพราะตัวเองถูกกดทับหรือว่าเคยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันทําให้มันเหมือนการมีตัวแทนมีต้นแบบอ่ะมีต้นแบบที่แสดงพฤติกรรมนั้นแทนเขาไปแล้วซึ่งอาจจะไปกระตุ้นความพร้อมที่มีอยู่เดิมของคนที่ดูข่าวแล้วรู้สึกว่าปัจจัยเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกกดดันอีกยกตัวอย่างเด็กที่เขาเห็นข่าวเนี้ยแล้วเขามองว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีปัญหาคล้ายๆเราเลยดังนั้นหรือเห็นว่าการก่อเหตุทําให้บุคคลธรรมดากลายเป็นที่สนใจอย่างมากอย่างเงี้ยจากตอนแรกฉันเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครแคร์แต่พอเริ่มมีฟีดแบคจากข่าวมีการเห็นใจผู้ก่อเหตุเงี้ยครับเด็กบางคนก็อาจจะมองว่านี่ไงถ้าก่อเหตุฉันน่ะจะได้ถูกจดจําในประวัติศาสตร์จะได้มีคนเข้าใจฉันจะได้มีคนมาขุดว่าฉันเคยโดนอะไรมาบ้าง
0: อาจารย์ปรินก็ยังเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรากับผลวิจัยในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1996จนถึงปัจจุบันค่ะเกิดเหตุยิงในสถานศึกษาสูงที่สุดในโลกนะคะในอเมริกาเฉลี่ยปีละ100ครั้งค่ะแม้ว่าบริบทไม่สามารถนำมาคาดการเทียบกับไทยได้โดยตรงแต่มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือในปี2023ในสหรัฐเกิดเหตุยิงในโรงเรียนสูงสุดถึง352ครั้งนะคะแต่ว่าปีถัดมา2024สหรัฐก็สามารถกดตัวเลขนี้ลงมาแบบเห็นได้ชัดเจนกราฟมันหักลงแบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามีการประเมินพฤติกรรมในโรงเรียนที่เรียกว่า behavioral assessment ทำให้เห็นพฤติกรรมเสี่ยงสาเหตุและการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูพร้อมกับยับยั้งความสูญเสียได้ทัน
1: เขาเข้าไปประเมินความเสี่ยงในโรงเรียนเราเรียกว่า behavioral assessmentก็คือการเข้าไปดูว่าเด็กคนไหนเริ่มมีพฤติกรรมรุนแรงเช่นเริ่มวาดรูประบายสีที่มันโหดๆเริ่มพูดเรื่องการแก้แค้นเริ่มวางแผนเริ่มเก็บตัวพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนเขาไปเก็บข้อมูลตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ไปเข้าไปชาร์จเด็กก่อนที่จะมีพฤติกรรมที่มันพัฒนาไปรุนแรงมากกว่านั้น
2: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้อเมริกาลดจำนวนการยิงลงได
2: ้
1: ซึ่งเรายังไม่มี assessment นี้
0: มองเข้าไปในห้องเรียนในรั้วโรงเรียนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะว่าเด็กคนไหนที่มีสภาพจิตใจเปราะบางถูกกลั่นแกล้งได้รับความกดดันจากสภาพเศรษฐกิจครอบครัวผลการเรียนหรือว่ายาเสพติดเพราะว่าไทยยังไม่มีเครื่องมือเฝ้าระวังแบบนี้ค่ะนักอาชญาวิทยามองว่าการดูแลสภาพจิตใจนักเรียนก็คือการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่ต้นน้ำต้องทำอย่างเร่งด่วนในขณะที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าก็คือมาตรการควบคุมการเข้าถึงอาวุธปืนซึ่งนั่นเป็นเพียงปลายน้ำเท่านั้นค่ะ
3: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกอนุทินชาญวีรกูลเข้าไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเกรียงกันตินันท์นักการเมืองบ้านใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีช็อตที่ไปพบกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรและอดีตนายกจากซีกพรรคเพื่อไทยถึง3คนด้วยกันนะครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าไม่ได้พูดคุยอะไรเป็นพิเศษกับนายทักษิณและชี้แจงช็อตที่ก้มลงกราบนายทักษิณเพราะว่าเคยได้รับความเมตตามาก่อนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าไปยกมือไหว้นายทักษิณชินวัตรขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ลุกจากเก้าอี้มาไหว้นายกอนุทินเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนั่งขนับข้างนายทักษิณตลอดช่วงการสวดพระอภิธรรมศพนายเกรียงกันตินันท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.ส.อุบลราชธานีนะครับซึ่งภายในงานนายอนุทินได้พบกับอดีตนายกจากซีกเพื่อไทยถึง3คนนายกอนุทินให้สัมภาษณ์หลังจากร่วมพิธีครับชี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่เข้าไปกราบที่ตักของนายทักษิณเพราะถือว่าเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนายทักษิณตั้งแต่ปี2547และเป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่นายทักษิณได้ให้ความเมตตานายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยอะไรกับนายทักษิณเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบและนอกจากนี้ก็ยังได้มีโอกาสเจอกับนางสาวแพทองธารและนายสมชายซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นซึ่งตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยทุกคนก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ทีนี้พอนักข่าวถามนะครับว่าการเจอกันเนี่ยจะทำให้การทำงานของรัฐบาลราบรื่น

0: ขึ้นหรือไม่นายกระบุว่าราบรื่นมาโดยตลอดและตอนนี้ในรัฐบาลก็มีนายยศชนันเป็นรองนายกและเป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีทั้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และนายประเสริฐจันทระรวงทองต่างก็ทำงานเข้าขากันได้ดีครับ
1: ก็ต้องมาเจอท่านบอกว่าต้องกราบแล้วผมรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลท่านมา
2: ครับ
1: ตั้งแต่ปี47คือไม่ได้คุยอะไรก็ขอทุกสุขดีแล้วก็เจอท่านนายกแปรสังขารด้วยนายกสนใจด้วยคนคุ้นเคยกันทั้งนั้น
2: วันนี้เจอสี่นายกดีใจไหมครับสี่นายกที่ได้เจอกัน
1: ตอนนี้เพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน
2: ครับ
1: ทุกคนได้มีความคุ้นใจกันอยู่แล้ว
2: คาดหวังว่าหลังจากนี้การทำงานของรัฐบาลจะราบรื่นพรรคร่วม
1: ก็ราบรื่นมาโดยตลอดนะครับ
3: สปอตไลท์เนี่ยไปฉายในงานนี้นะคะเพราะว่าการพบกันระหว่างนายทักษิณและนายอนุทินถือเป็นการพบกันครั้งแรกค่ะหลังจากที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองสำหรับในเกรียงกันตินันถือเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยมีบทบาทสำคัญในการยึดหัวหาดทางการเมืองในพื้นที่ภาคอีสานใต้ให้กับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพรรคไทยรักไทยแล้วก็อยู่กับพรรคมาอย่างยาวนานโดยในเกรียงเป็นส.ส.ถึง5สมัยของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีการประเมินว่าการสิ้นในเกรียงอาจจะส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าในส่วนการเมืองท้องถิ่นก็ยังถือว่าตระกูลกันตินันสามารถยึดครองที่นั่งทั้งในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีในการกันตินันเป็นน้องชายของในเกรียงเป็นนายกอบจ.แต่เทศบาลนครอุบลราชธานีก็มีนางสาวพิทยาชัยสงครามเป็นภรรยาของนายวรสิทธิ์กันตินันบุตรชายของในเกรียงเป็นนายกเทศมนตรีซึ่งยังคงมีความมั่นคงและแข็งแกร่งกว่าคู่แข่ง
0: ก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังทางอากาศกองบิน1จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปมอบนโยบายยกระดับกองทัพอากาศเดินหน้าเรื่องของการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและโดรนโจมตีเสริมเขี้ยวเล็บปกป้องอธิปไตยชายแดนนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวนะครับไปที่จังหวัด นครราชสีมาโดยที่มีเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศเนี่ยบินขนาบข้างก่อนที่จะลงจอดที่สนามบินครับ
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดระบบลงทะเบียนในโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้เพื่อเริ่มใช้งานจริงๆในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็กล่าวถึงนางสาวรัชนกศรีนอค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคิดถึงนะคะหลังจากที่ไม่ได้เข้าประชุมชี้แจงกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ4ครั้งติดต่อกันภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุนดีซึ่งเปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการกองทุนจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งมีมติตีกลับแผนการใช้เงินหลังจากประเมินว่าโครงการขาดรายละเอียดในการดำเนินการและกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์กว้างมากเกินไปจากนั้นผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสาเหตุการไม่เข้าชี้แจงคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร4ครั้งต่อเนื่องค่ะรัฐมนตรีดีชี้แจงว่าติดภารกิจจริงๆแต่ได้กำชับข้าราชการให้ความร่วมมือกับกรรมการอย่างเต็มที่ก่อนที่จะกล่าวถึงนางสาวรัชนกนะคะว่าคงคิดถึงแหละ
4: ไม่เคยหายไปไหนนะครับผมว่าก็ทำตามอำนาจหน้าที่ตามพรบมีการขอมาเราติดภารกิจเราก็มอบหมายต่อแล้วก็มีการสั่งการให้ข้าราชการทุกท่านให้ความร่วมมือเต็มที่คงคิดถึงแล้วครับผมว่า
3: ด้านนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ข้อความและคลิปวิดีโอตามหาบุคคล3คนค่ะได้แก่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีและนายธีวุฒิธงพักผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอีในฐานะอดีตประธานคณะยกร่าง TOR THAI Passport หลังจากที่ปฏิเสธเข้าร่วมประชุมของกรรมาธิการและไม่นำส่งเอกสารตามที่ร้องขอ

0: พร้อมกับย้ำว่าบุคคลทั้ง3คนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการซึ่งใช้เงินกองทุนดีอีสูงถึง 1,600 ล้านบาท
1: เลยต้องมาประกาศตามหาทั้ง3คนว่าช่วยมาชี้แจงในกรรมธิการหน่อยนะคะก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงมากอยู
0: ่นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีก็ยืนยันนะคะว่ากระทรวงเนี่ยให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการมาอย่างดีโดยมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงทุกครั้งแต่ว่าการร้องขอเอกสารใดๆต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวปฏิบัติตามระเบียบราชการซึ่งเอกสารบางส่วนก็อาจจะกระทบกับการปฏิบัติงานตามปกติและมีความเสี่ยงกระทบกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากกระทรวงดีอีหรือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการติดตามงบประมาณจึงเป็นข้อจำกัดในการนำส่งเอกสารตามที่กรรมาธิการร้องขอสำหรับความคืบหน้าในโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดีอีได้ปรับสัญญาแนบท้าย TOR ตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วและจะแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเร็วๆนี้ค่ะโดยจะเปิดทดสอบระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าหรือ Pre-Station ในวันที่19สิงหาคมก่อนจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมนี้และเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อป้องกันปัญหาระบบล่มผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR ที่กำหนดและใช้แอปพลิเคชันไทย IDยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำค่ะ
2: หัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันส่งผู้สมัครชิงนายกอบจ.นนทบุรีนะครับแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อโดยกำลังรอคำตอบอยู่แล้วก็มั่นใจว่าเป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดขณะที่กลุ่มผึ้งหลวงส่งนายนฤพลซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยลงแข่งครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีประกาศเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเมื่อวันที่10สิงหาคมเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับโดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมณห้องประชุมอบจ.นนทบุรีและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ครับล่าสุดกลุ่มผึ้งหลวงมีมติส่งนายนฤพลเย็นประเสริฐซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยลงสมัครนายกอบจ.นนทบุรีในนามของกลุ่มผึ้งหลวงครับเพื่อที่จะรักษาคะแนนนิยมเดิมของพันตำรวจเอกธงชัยที่ทำงานในพื้นที่มาอย่างยาวนานกว่า20ปีหรือว่า5สมัยมีรายงานว่าก่อนหน้านี้ทางกลุ่มมีการประชุมกันนะครับแล้วก็หยิบยกรายชื่อบุคคลต่างๆมาพิจารณากันและมีความพยายามที่จะผลักดันลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยแต่พบว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับทำให้ต้องเปลี่ยนตัวมาเป็นนายนฤพลแทนขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมายืนยันนะครับว่าพรรคจะส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีครับโดยจะส่งคนเดิมที่เคยลงแข่งรอบก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อนะครับอยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้สมัครซึ่งก็ได้ทับถามไปแล้วมั่นใจล่ะครับว่าเป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดครับ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพันตำรวจเอกพฤทธิ์จำรูนศาสตร์ผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรเปิดเผยผลการสอบปากคำนายยอดซึ่งเป็นคนขับรถของพันตำรวจเอกธงชัยขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ข้อมือขวาคนขับรถให้การว่านายฉลองซึ่งเป็นผู้ต้องหามักจะเดินทางมาพบกับนายธงชัยเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นประจำเช่นเดียวกับในวันเกิดเหตุค่ะนายกธงชัยจะต้องเดินทางไปงานตัวเองจึงเดินนำมาก่อนและพันตำรวจเอกธงชัยก็ขึ้นรถตามมาแต่ว่าในขณะที่ตัวเองกำลังจะขับรถออกไปนายฉลองก็เดินมาเคาะกระจกเมื่อพันตำรวจเอกธงชัยลดกระจกลงนายฉลองได้ชักอาวุธปืนออกมาเจาะทันทีซึ่งพันตำรวจเอกธงชัยยกมือปัดแล้วก็บอกกับนายฉลองว่าอย่าทำอย่างนี้แต่ว่านายฉลองยิงใส่พันตำรวจเอกธงชัยขณะที่ตัวเองถูกกระสุนเข้าที่ข้อมือ
2: สำหรับประเด็นเรื่องเงิน11ล้านบาทเคยได้ยินสมัยที่นายกธงชัยเนี่ยทำธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรแล้วเงินขาดมือนะครับมีการไปหยิบยืมเงินจากนายฉลองจริงจำนวน11ล้านบาทแต่ว่าได้ใช้หนี้พร้อมกับดอกเบี้ยเป็นเงินเกือบ14ล้านบาทแล้วส่วนประเด็นที่นายฉลองอ้างว่ายิงเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าคนขับรถได้ชักปืนออกมาก่อนจากการตรวจสอบจากการสอบสวนก็พบว่ามีปืนอยู่ในรถ2กระบอกแต่ว่ายังไม่ได้หยิบออกมาครับ
3: ไม่พบความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งก็พยายามที่จะหาข้อมูลทางการเมืองเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ที่ได้ในสำนวนก็คือเรื่องเกี่ยวกับการมาขอยืมเงินฉลองมาขอยืมเงินแล้วก็มาบ่อยครั้งนายฉลองไม่ได้พูดอะไรเลยมาเคาะกระจกแล้วก็คนขับรถได้ยินเสียงนายกพูดว่าไอ้หลองอย่าทำหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืน
2: สำหรับคดีนี้ยังไม่ได้มีการสรุปคดีนะครับมีการเรียกสอบพยานไปแล้วหลายปากแล้วก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับ
0: อินโดนีเซียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับแผ่นดินไหวซ้ำที่เกิดขึ้นตามมาหลายระลอกส่งผลให้ทางการอินโดนีเซียต้องประกาศเตือนภัยสึนามิเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนนะคะและเกิดคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรในบางพื้นที่คลิปวิดีโอเผยเห็นนาทีระทึกขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตะวันออกของอินโดนีเซียส่งผลให้อาคารบางส่วนพังถล่มลงมาจนฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณท่ามกลางความตื่นตกใจของชาวบ้านที่พากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาอยู่บนท้องถนนเหตุแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี้เกือบ 5 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไป15กิโลเมตรส่งผลให้บนเกาะหลายจุดพบอาคารพังเสียหายขณะที่ชาวบ้านพากันอพยพด้วยความตื่นตระหนกชาวบ้านบนเกาะฟอเรสต์พากันแตกตื่นหนีออกจากตัวอาคารบางคนใช้ยานพาหนะเร่งอพยพออกจากพื้นที่และพยายามขึ้นไปยังพื้นที่สูงหลังจากรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ซึ่งเกิดขึ้นนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวซ้ำหลายครั้งครั้งที่รุนแรงวัดได้ขนาด 6.1 ส่งผลให้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีวิทยาแห่งอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิและสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนขึ้นสู่ที่สูงอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ยังเตือนว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงตั้งแต่ 0.5 เมตรถึง3เมตรครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนูซาเติงงาราตะวันออกและนูซาเติงรางาตะวันตกและลูลาเวซีตอนใต้ตอนเช้ายังมีรายงานพบคลื่นสึนามิขนาดเล็กความสูงประมาณ19เซนติเมตรถึงไม่เกิน1เมตรแล้วในบางจุดโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตและทางการอินโดนีเซียยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอินโดนีเซียตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้งโดยในอดีตเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมาแล้วหลายครั้งด้วยกัน
2: ตอนนี้นานาชาติจับตาไปที่สหรัฐอเมริกาที่จัดทัพส่งเรือบรรทุกเครื่องบินหนุนปฏิบัติการในตะวันออกกลางนะครับหลังจากกระแสข่าวเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่ประจำการมาร่วม9เดือนกำลังประสบปัญหาหลายด้านครับขณะที่ช่องแคบฮอร์มูซเผชิญปัญหาใหม่จากน้ำมันดิบที่รั่วไหลครับภาพมุมสูงเผยให้เห็นน้ำมันปริมาณมหาศาลที่ทะลักออกจากเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งเสียหลักตะแคงข้างเกยตื้นอยู่บริเวณหมู่เกาะริมชายฝั่งโอมานท่ามกลางคราบน้ำมันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างครับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้มีรายงานว่าบรรทุกน้ำมันดิบของรัสเซียมาเต็มลำเกือบ1ล้านบาร์เรลเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังเอเชียครับก่อนที่จะเกิดระเบิดบนเรือแล้วทำให้น้ำมันทะลักเข้าเรือและเกยตื้นในเขตอนุรักษ์ทางทะเลของโอมานสำนักงานสิ่งแวดล้อมโอมานประเมินนะครับว่าคราบน้ำมันกระจายตัวกว่า390ตารางกิโลเมตรแล้วขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าน้ำมันที่รั่วไหลอาจกินพื้นที่ถึง 2,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเรือลำนี้นะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือเงาที่รัสเซียใช้ขนน้ำมันเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ขณะที่ภาพบนสื่อออนไลน์เผยให้เห็นคราบน้ำมันบริเวณริมหาดเกาะเกชของอิหร่านโดยสื่อทางการอิหร่านรายงานนะครับว่าคราบน้ำมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศป่าชายเลนอันเปราะบางโดยเหตุน้ำมันรั่วจากเรือดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันแหละครับว่าเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือสงครามและยังคงไม่มีกลุ่มใดออกมาระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือลำนี้ขณะที่มีรายงานนะครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ของกองทัพเรือสหรัฐที่ตอนนี้อยู่ไม่ไกลจากมาเลเซียอาจจะเดินทางไปถึงตะวันออกกลางในเวลาประมาณ9วันครับหลังจากเกิดกระแสข่าวว่าเรือ USS Abraham Lincoln ที่ปฏิบัติภารกิจสงครามในตะวันออกกลางต่อเนื่องมากว่า260วันกำลังประสบปัญหาหลายอย่างครับแม้ว่าทางการสหรัฐจะไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเต็มปากหากเรือ USSGeorge Washington เดินทางถึงตะวันออกกลางก็จะกลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ที่เข้าประจำการในน่านน้ำดังกล่าวต่อเนื่องจากเรือ USS George H.W. Bush นะครับซึ่งส่งผลให้ช่วงต่อจากนี้ไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐประจำการในแถบแปซิฟิกครับ
0: มาลุ้นกันนะคะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะหมูปากน้ำนพพลแสงคำจะลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่นหลังจากที่เมื่อวานนี้เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มือ7ของโลกการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่นที่ประเทศจีนรอบ8คนสุดท้ายนพพลแสงคำหรือว่าหมูปากน้ำมือ45ของโลกยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะชอนเมอร์ฟี่มือ6ของโลก6-4เฟรมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกไปพบกับโจยู่หลงนักสอยคิวเจ้าถิ่นสำหรับรายการนี้กับหมูปากน้ำสร้างเซอร์ไพรส์ชนะทั้งจัสทรัมป์มือหนึ่งของโลกในรอบ32คนจะชนะรอนโอซอลลิแวนอดีตแชมป์โลก7สมัยในรอบ16คนทำให้มีลุ้นคว้าแชมป์อาชีพโลกรายการใหญ่เป็นครั้งแรกโดยหมูปากน้ำจะพบกับโจยู่หลงมือ22ของโลกจากจีนในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาประเทศไทยส่วนกอล์ฟ LTPA ทัวร์พอร์ตแลนด์คลาสสิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากจบรอบ2โปรสาวไทยมีลุ้นแชมป์หลายคนค่ะโดยเฉพาะโปรเปียโนอภิชยายุบลทำคะแนนเพิ่มอีก6อันเดอร์รวมมี12อันเดอร์ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวมีลุ้นแชมป์ LPGA รายการแรกให้กับตัวเองหลังจากที่โปรเปียโนวัย24ปียังไม่เคยได้แชมป์จากการลงเล่นใน LPGA ทัวร์มา4ปีซึ่งผลงานที่ดีสุดคือจบที่รองแชมป์2รายการขณะที่โปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกามีลุ้นแชมป์เหมือนกันนะคะหลังจากทำเพิ่ม6อันเดอร์คะแนนรวม11อันเดอร์อยู่ที่อันดับ2ร่วมตามหลังโปรเปียโนเพียงแค่1สโตรกส่วนโปรจิโนอัธยาธิติกุลมือ2ของโลกยังคงอยู่ในกลุ่มผู้นำหลังจากทำเพิ่ม5อันเดอร์คะแนนรวม9อันเดอร์อยู่ที่5ร่วมตามหลังผู้นำอยู่3สโตรก
2: ได้เวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ

0: สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2จะเป็นสัปดาห์ของการแนะนำ4ทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบเป็น12ทีมสุดท้ายนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปดูการปรับสูตรน้ำพริกของแต่ละทีมที่ได้ไอเดียมาจากเชฟพี่เลี้ยงนะคะรวมไปถึงไปดูลีลาการลงพื้นที่ครั้งแรกของหมีจิรณรงค์นักเล่าเรื่องอาหารและเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ประจำรายการค่ะการประชันเครื่องจิ้มในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในรอบ12ทีมสุดท้ายใกล้จะมาถึงบทสรุปแล้วนะคะสัปดาห์นี้จะพาไปดูกันค่ะว่าทีมน้ำพริกรากชูอามากาน้ำพริกส้มโฮกน้ำพริกรากบัวหลวงและน้ำพริกปลาม้าจะร่วมมือกับเชฟพี่เลี้ยงเพื่ออัปเกรดความอร่อยของน้ำพริกออกมาแบบไหนค่ะนอกจากนี้ก็จะได้รับชมการลงพื้นที่ครั้งแรกของคุณหมีจิรณรงค์นะคะหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่ได้เดินทางไปพบกับทีมนำพริกรากชูอามากาถึงจังหวัดเชียงรายค่ะความประทับใจเป็นยังไงบ้างไปฟังเจ้าตัวเล่ากันอีกหนึ่งค่ะ
1: คือตอนที่ไปเชียงรายเพื่อไปดูน้ำพริกทีมน้ำพริกรากชูนะครับแล้วสิ่งแรกที่ชอบมากก็คือเรื่องของพื้นที่ที่อยู่ตรงนั้นเนาะของเขาอ่ะหมายถึงว่าในตัวบ้านหรือครัวเขาเองเนี่ยมันค่อนข้างเตะตาอิมแพคเรามากเพราะว่าเป็นครัวแบบอาคารเลยเราเห็นใน VTR อยู่แล้วว่ามีทั้งเตาที่เป็นเตากับพื้นพอไปถึงตรงนั้นแล้วมันเห็นบรรยากาศได้กลิ่นเห็นภูมิปัญญาในการทำของตากแห้งของเขาเนี่ยภูมิปัญญาของเขาเนี่ยตรงนั้นมันทำให้เรารู้สึกอินร่วมไปกับตัวทีมคนละหนึ่งสเต็ป
0: ก็ได้เห็นภาพของครัวดั้งเดิมของชาวอาขานะคะที่ใช้ทำน้ำพริกรากชูเนี่ยว่ามีความโดดเด่นและสะท้อนภูมิปัญญาพื้นบ้านได้ดีค่ะสัปดาห์นี้เรายังมีการเปิดให้คุณผู้ชมนะคะร่วม

ตน้ำพริกในดวงใจว่าทีมไหนจะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศด้วยก็จะเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันนี้นะคะเวลาบ่าย 2:05 นจนถึงเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่21สิงหาคมการโหวตนะคะสามารถสแกนเคียร์โค้ดหน้าจอได้เลยไปโหวตได้ที่ LINE @thaipbs เราจำกัด1คนต่อ1สิทธิ์การโหวตค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีดราม่าเรื่องครอบครัวจนหายไปจากโซเชียลมาหลายปีนะคะแต่หลังกลับมาประกาศขอโทษแฟนคลับที่ทำให้รอนานรวมถึงการเคลียร์ประเด็นเรื่องครอบครัวเรียบร้อยแล้วค่ะว่ายังรักกันดีเอิร์นสุรัติการก็พร้อมขึ้นงานเพลงเต็มที่แต่ก็เป็นบทบาทที่ทำคู่ไปกับการเลี้ยงลูกอย่างน้องนะคะ

เพลงเก่าเพลงไหนเพลงของใครก็ตามก็ได้มาเคาะสนิมกันที่เวทีสารพันล้านทุ่งบางเขนนี่แหละครับนี่เลยทำให้เอิญสุรติการได้หวนย้อนไปเมื่อสมัยเดินสายประกวดที่คุณพ่อคุณแม่คอยผลักดันและบอกว่าวัยนั้นอาจไม่ได้เข้าใจว่าทำไมต้องให้ฝึกร้องเพลงยากๆจนมาวันนี้เข้าใจดีเลยครับกับความหวังดีที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ยิ่งในวันที่ตอนนี้เป็นคุณแม่เองแล้วด้วยหลังเผชิญปัญหาครอบครัวจนหายไปจากโซเชียลอยู่หลายปีและประกาศกลับมาคืนใหม่ตอนนี้ก็เลยรุยรับงานร้องเพลงอย่างเต็มตัวแล้วครับแถมยังเอ่ยปากกับสารพันลั่นทุ่งบางเขนว่าไหนๆก็ได้ย้อนวันวานแล้วก็ยังอยากเจอเพื่อนรักนักร้องอีกคนที่เคยเจอกันมาตั้งแต่สมัยขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงในอดีตซึ่งคนนี้เอิญบอกว่าเคยขับเคี่ยวกันมาแต่ว่าต้องยกนิ้วให้ว่าเจอเธอคนนี้เมื่อไหร่คู่แข่งเป็นต้องถอนตัวจากเวทีกัน

0: ตอนนั้นเพิ่งเข้ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็อยากจะลองประกวดสักเวทีเล็กๆดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเราแบบมาคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่ได้มาด้วยแล้วพ่อกับแม่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปแข่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักเธอคนนี้นะคะไปรู้จักกันที่เวทีนี้แหละค่ะตั๊กแตนชลดาแข่งเวทีเดียวกันแล้วก็พอเขาประกาศชื่อคนนี้ขึ้นไปร้องทุกคนก็แบบที่ลายล้อมที่รอจะขึ้นเวทีเขาก็แบบเฮ้ยคนนี้เพิ่งได้รางวัลไปปีที่แล้วไม่ใช่หรอเขาแข่งกันแล้วเหรอเฮ้ยไม่ได้แล้วพอร้องจบเพลงปุ๊บทุกคนลุกขึ้นหมดเลยค่ะสลับซีดกลับบ้านค่ะ
1: คือไม่แข่งกับพี่ตั๊กแตน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พี่เอิญผู้ซึ่งไม่รู้
0: ไม่รู้ค่ะไม่รู้อะไรกับเขา
2: ดิฉันก็แข่ง
1: สู้เลยใช่ไหมฮะ

ที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนกับบทเพลงเพราะและวานๆที่เล่าย้อนไปบนโต๊ะประชุมว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เธอเกือบถอดใจและคิดว่าจะไม่ได้เป็นนักร้องแล้วแน่ๆเจอกันที่หน้าจอไทย PBS วันนี้บ่าย 3:00 น.

0: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณอ่อนศรีนีค่ะ
1: ขอบคุณคุณเวทิกานะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมาตรวจสอบสภาพอากาศนะคะกรมทรัพยากรน้ำจัด5อันดับเสี่ยงภัยเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งริมแม่น้ำโขงค่ะขณะที่ทุกภาคยังคงมีพื้นที่เสี่ยงไฟฝนตกหนักค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนประชาชนให้ระวังน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในบริเวณพื้นที่ริมน้ำโขงนะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกตั้งแต่50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรในวันนี้ค่ะขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงรวมไปถึงให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำโขงด้วย

0: ด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งริมแม่น้ำโขงนะคะเราเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย5ลำดับดังต่อไปนี้ค่ะและช่วงนี้บริเวณประเทศไทยก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้านะคะสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านจากบริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนที่บริเวณเวียดนามนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดค่อนข้างแรงค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยนะคะส่งผลทําให้ทุกภาครวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลระยะนี้จะเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากที่สุดนะคะและวันนี้ก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักรวมทั้งสิ้น20จังหวัดดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงใหม่น่านเชียงรายและตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานีนครพนมหนองคายมุกดาหารบึงกาฬอำนาจเจริญสกลนครและที่อุบลราชธานีต่อกันที่ภาคกลางนะคะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้นะคะที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงต้องระวังน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันไว้ด้วยนะคะในส่วนระดับความสูงของคลื่นนะคะช่วงนี้ความสูงของคลื่นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักทะเลอันดามันตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้านะคะและขอให้ชาวเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยงไทย PBS วันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: มีนายหน้าไทยอยู่ที่ดูไบแล้วก็มีนายหน้าบังกลามาซื้อเราไป
1: ไทยมืดนายหน้าเถื่อนหลอกหญิงไทยนวดแฝงที่ UAE กงสุลใหญ่เมืองดูไบรับคนไทยนับร้อยขอความช่วยเหลือ
2: ถูกดึงดูดด้วยไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการทำงานที่ฟังดูดีภาพของสถานที่ทำงานที่ดูสะอาดหรือเงินเดือนที่บอกว่าจะได้เยอะก็ทำให้เกิดความสนใจที่จะมาทำ
1: เนิดปืนใหม่บอนไซปืนเก่าตีกรอบคนใช้อาวุธเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น
3: การแต้มไปไหนมาไหนต้องพกปืน
4: และไอ้คนที่บอกพกปืนหลังจากปลดเกษียณแล้วผมว่ามันเพ้อเจ้อผมว่ามันไม่ควรน่ะจะไปฆ่าใคร
3: แล้วทำไมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีความเพ้อเขิมฮะทำไมต้องมีปืน
5: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
6: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
7: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
8: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
6: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
9: ไทย PBS Kids Christmas Mission
8: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
6: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะครับทางไทยพีบีเอสทุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับนายกเอาจริงเอาจังมากครับเรื่องของการคุมเข้มมาตรการปืนนะครับแต่นายกอย่าลืมนะครับจะมีเรื่องสำคัญที่รอท่านพิสูจน์ฝีมือหลายเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องของการปฏิรูปราชการเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและสำคัญคือเรื่องของความเชื่อมั่นที่จะมีต่อรัฐบาลครับต้องรอการพิสูจน์นะครับ
1: แต่ว่าคุณไม่รู้หรอกว่านายกมาเหนือเมฆ
0: มาเหนือเมฆ
1: เหนือเมฆเลยเมื่อเช้านี้ไปเลยโคราชน
2: ี่เหนือเมฆหรือเปล่า
1: เมฆครึ้มครึ้มหน่อย
0: ครึ้มครึ้มครึ้ม
2: ต้องรู้ก่อนว่ามันเหนือเมฆไหมไม่ค่อยแน่ใจเขาใช้เพดานบินเท่าไหร่ล่ะ
1: เพดานบินนายกต้องสูงนะ
2: ใช่แต่ว่า
1: เพดานการเมืองเตี้ยเนี่ยดุกสอยได้นะ
2: ไม่แต่ว่าไอ้เครื่องบินที่ใช้
1: อ
2: ่ะมันก็จำกัดเพดานบินอยู่เหมือนกัน
0: เป็นเครื่องบินส่วนตัว
2: ก็ใช่แต่ว่ารุ่นของเครื่องบินน่ะอย่างเรานั่งเครื่องบินน่ะเครื่องบินใหญ่อ่ะลำตัวกว้างอ
0: ่
2: ะโบอิ้ง777 Airbus 350เนี่ยเมื่อสูงจากพื้นดิน10กิโลถูกไหม 35,000 เมตร 5,000 ฟุตอะไรเนี่ย 45,000 ฟุตอะไรพวกเนี้ยสูงจากไอ้นี่เหนือเมฆจริงเขาเลยเห็นเมฆอยู่ข้างล่างจริงแต่อันที่คุณผู้ชายพูดเนี่ยอนุทินบินเหนือเมฆเนี่ยผมอยากดูมันเป็นเรื่องอะไร
1: เปรียบเลยแหมเปรียบเทียบเอาว่าแกบินสูง
2: ผมเป็นคนตรงไปตรงมาก็บอกบินเหนือเมฆผมก็เลยถามว่า
1: ต้องเป๊ะๆเลย
2: สูงแค่เอ้าอย่างน้อย
1: ต้องเมฆต้องอยู่ท้ายเท้าปลายเท้าเลยอย่าง
2: ไร
1: หร
2: อไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเตี้ยไปก่อนดูก่อน
1: มันอยู่ที่วันนี้เมฆสูงหรือเมฆต่ำด้วยนะ
2: อย่าง
1: น
2: ี้บินใต้เมฆ
0: อยู่ใต้เมฆแหละ
2: ไม่ได้เหนือเมฆเลยครับคุณพิชัยเพราะช่วงที่เป็นหน้าฝนครับเมฆต่ำแล้วจะบินต่ำนะไม่ได้บินสูงนะนี่ไม่ได้บินเหนือเมฆบินใต้เมฆอันนี้เขาเรียกว่าซ่อนตัว
1: ซ่อนรูป
2: เดี๋ยวมาเนี่ยเห็นไหมเข้าใจผี
1: แต่บางวันแกก็บินเหนือเมฆนะถ้าแกไม่นั่งเครื่องบินอะเป็นนักข่าวซักอะไรเนี่ยแกจะเหนือเมฆแกจะซุกซุกซ่อนซ่อนนะ
2: ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมประมาณว่
1: าเพราะว่ามีการทดลองว่า
2: โอ้เขาถ่ายรูปเล็กนี่เป็นเครื่องบิน
1: เครื่องบินมิกกี้เมาส์นะ
2: มิกกี้เมาส์
1: คือแกใช้รหัสมิกกี
0: ้
1: รู้จักมิกกี้ไหม
2: คุณ
1: ร
2: ู้
1: ไ
2: หมว่ามิกกี้แกไปทำอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: มิกกี้เมาส์คืออะไรคุณรู้ไหมหนูไง
2: หนูอ๋อ
0: รหัสมิกกี้แหมไม่ทันจริง
2: ไม่ทันเว้ยเราแต่ดูการ์ตูนแต่ว่าไม่คิดว่าแกจะมาเล่นมุกนี้ไง
3: อ๋อมิกกี้เมาส์
1: ผมถึงบอกว่าเหนือเมฆ
2: โอเคยอม
1: ทีนี้ประเด็นก็คือแกเป็นข่าวทุกวันนะไอ้พาดหัวไม่ใช่ประเด็นเรื่องเนื้อหาสาระของปัญหารัฐบาลที่แก้นะปัญหาพาดหัวร้องเพลงปัญหาเสียงหายปัญหาขี่เครื่องบินลองไปดูว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดงานโอท็อป
0: นิดนึงนะคุณสุชัยฮะเดี๋ยวใครละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าแกบินในกองบิน1นะครับ
2: โคราช
0: ไปให้
2: กำลังใจ
0: กองทัพอากาศไปมอบนโยบาย
2: เพราะบน1เนี่ยตอนที่ถล่มชายแดน
1: มาจากนี้
2: มาจากเนี่ยแหละ
1: มาจาก
2: โครา
0: ชแต่ในภาพของไอ้ท่านมันต้องใช้อะไรนะเครื่องบิน F16
2: บินประกบไงบินประกบ
0: ให้เกียรตินะให้เกียรติ
2: ไม่รู
0: ้ต้อนรับ
1: ไม่คือซ่อมไงอารักขาไงซ่อมว่าอารักขาเครื่องบิน VIP ไว้สำคัญ
2: มันห่างกันป่ะเพิ่งดูคลิปที่ฮอวิ่งชนกันแล้วก็ล่วงเพิ่ง
1: คอ
2: ย
1: ระวังนะ
2: ถ้าเป็นผมไม่ยอมให้ทำ
1: คุณถ้าคุณเป็นนายกคุณไม่ยอมให้ประกบเสี่ยงไป
2: assassination ง่ายมากเลย
0: ไม่ไว้ใจเหรอ
2: ไม่ใช่เอ้าไม่ต้อง
1: แต่ไม่เป็นไรคุณต้องดูว่าคุณต้องดูว่ามีการซ่อนเครื่องบินด้วยไหม
2: ผม
1: ว่าหลบจากเครื่องบินลำหนึ่งไปลำหนึ่ง
2: เรื่องเครื่องบินนี่นะ
0: พูดถึงทรัมป์แล
2: ้วใหญ่เครื่องบินกับนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยต้องระวัง
1: ต้องระวัง
2: เพราะมันมีประสบการณ์ตอนปี2534
1: อ๋อ
2: พูดแค่นี้พอ

0: ไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้นะ
1: สองอย่างคือหนึ่งอย่าไปประชุม UN สองอย่าขึ้นเครื่องบิน
0: มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ
1: ใช่ใช่ระวัง
0: เดือนกันยาแกก็จะไป
2: แกไปไหนฮะ
1: UN เนี่ยแกไป
0: ก็ต้องไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติเราไปเยือนสหรัฐอเมริกาผมคาดเอานะเพราะทุกปีเนี่ยนายกที่เขามาเนี่ยเขาต้องใช้เวทีเนี่ยไปเปิดตัวนั้นไอ้แต่การไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปีเนี่ยที่จะไป delivery speech เน
1: ี่
0: ยให้กับที่ประชุมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้แต่ถือว่าเราเป็นแขกของสหประชาชาติซึ่งใครที่เป็นนายกก็ต้องฉวยโอกาสจับจังหวะนี้ที่จะไป
2: ครับ
1: ตอนครั้งที่แล้วแกไม่ตอนครั้งที่แล้วแกยังไม่ได้เป็นนายกใช่ไหม
0: จะเป็นหลังจากนั้นแล้วเขาประชุมไปแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: เขาประชุมเสร็จแล้ว
1: เสียสักไปหรือยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: เสียสักไปเสียสักไป
2: ได้เวทีอย่างนี้แบบว่าถ้าผู้นำทางการเมืองที่มาจากการรัฐประหารนี่ไปบนเวที
0: ได้สมัยก่อนเอ้ยไม่นี่อันนี้คุณไม่รู้เรื่องแน่คุณรู้จักกับผมรู
2: ้ผมไม่ชัดเจนผมไม่เค
0: ยคุณเคยรู้จักผู้นำลิเบียไหม
1: ลิเบีย
2: ได้ยินชื่อ
0: กัตกัตดาฟี่คุณเคยรู้จักไหม
2: กัตดาฟี่โอเค
0: กัตดาฟี่เนี่ยทุกปีต้องไป
1: ต้องไป
0: ดีลิเวอรี่สปีดด่าอเมริกาเล็ดเทะยิ่งกว่านั้นอีกไปตั้งกระโจมเป็นเต็นท์น่ะ
1: ใช่ไปวางใช
0: ่ที่เซ็นทรัลปาร์คใช่ใช่ใช่ใช่อย่างนี้คุณไม่รู้เลยต้องรอของคนคุยกัน
1: ไม่ทันไม่ทันวัย70ขึ้นคิวบาคาสโตร
0: คาสโตร
1: คาสโตรไปขึ้นพูดนะกูขอ3ชั่วโมง
0: โอ้เออ
2: ได
0: ้เขาไม่ได้ห้ามนี
1: ่ฟังไม่ฟังเรื่องคุณ
0: อันนี้เล่าให้ฟังว่าให้ระวังเรื่องจะเดินทางไปต่างประเทศทางที่ดีเนี่ยควรจะปรึกษา
1: หมอดูหมอดู
0: ต้องปรึกษาโหนเลยเลิกยามเป็นยังไงก็สองครั้งแล้วที่เกี่ยวกับกองทัพอากาศกับเรื่องนั่งเครื่องบิน
1: อ
0: ่ะ
1: ตอนนั้นคุณมีคุณบวรสั่งมาอยู่ประกอบเลยนะ
0: ไม่แน่
2: จำ
1: ไม่แน่นะ
0: รอบนี้ไม่แน่นะรอประกอบอาจจะเป็น
2: อาจจะตามไปด้วย
0: อันนี้ไม่รู้นะนี่ไม่รู้นะ
1: มาสายดังมาสายดังมาเลย
0: มาเพราะนักวิชาการที่แบบคุณดูตัวเจ๋งๆนี่นะเขาจะมีอีกศาสตร์นึงโหราศาสตร
2: ์
0: ตีคู่กันเลยหลายคนอาจารย์วีรพงษ์นี่ก็ใช
1: ่
0: วีรพงษ์เนี่ยนะบอกเนี่ยโหราศาสตร์ตัวจริงอ
1: ่
0: ะไอ้นี่คุณชายต้องรู้จักเพราะสติกับแกมีคนอื่นอีกมีคนอื่นอีกแต่มันอย่าไปพูดเลยนายคอร์บอมีหลายคน
1: นี่เป็นเล่าความหลังเพราะไหนๆอาจารย์วีรพงษ์แกไม่อยู่แล้วเนี่ยวันหนึ่งกินข้าวด้วยกันตอนนั้นเนี่ยแกถูกทาบทามมีช่องว่างช่วงหนึ่งเนี่ยที่เกือบจะได้เป็นนายกแล้วนะครับจำได้
0: ใช่
1: ผมก็ถามเฮ้ยเขาชื่อโกรงนะอาจารย์
0: โกรงว่าโ
1: กรงทำจริงตอนนั้นเนี่ยเขาถ้าทำเป็นนายกเนี่ยเอาเปล่าอ่ะแต่สินใจคิดว่าไอ้ทางโดยทางการเราก็ต้องบอกเราไม่สนใจแต่เฮ้ยสารภาพตรงๆนะฐานะเพื่อนนะม
2: ัน
1: คันเหมือนกันนี่ขอไปท่านอาจารย์โกรงนะที่อยู่บนสวรรค์
0: ราชกุลผมว่าเข้าใจว่าช่วงรัฐบาลปีขุนจอมฤทธ
1: ิ์อ่
0: ะ
1: ช่วงนั้นมีช่วงนึง
0: ก็เพราะตอนนั้นแกเป็นรองนายกอยู
1: ่
0: โอเคแล้วไงต่อแล้วตกลงแกไม่ได้ดูดวงก่อนที่จะเอาไม่เอาใช่ไหม
1: แกก็ดูดวงตัวเองไงแกก็บอกกูดูแล้วไม่ไหวไปไม่รอด
0: เขาต้องใช้นะเอากลับมาในโลกปัจจุบ
1: ันทีนี้เรื่องนี้ที่โคราชมีประเด็นหนึ่งมีพอนายกบินไปก็ให้นโยบาย5ข้อให้กองทัพอากาศ
2: ใช่ครับ
1: ก็ชื่นชมกองทัพอากาศได้เนี่ยปกป้องดินแดนต่างๆแต่ข้อหนึ่งเนี่ยที่น่าสังเกตมากซึ่งผมรออยู่ว่ากองทัพอากาศจะพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่หรือกองทัพไทยเรื่องโดรนมี1ใน5ข้อพูดถึงการที่จะให้
0: สหรัฐอเมริกา
1: พัฒนาอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีเพื่อเป็นเกมเชนเจอร์ยกระดับปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตอันนี้สำคัญ
0: มาครับว่า
1: โดรนอ่ะเราจะสร้าง
0: นี่เราจะทำใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอเมริกานะเราจะทำ
1: โอเคแล้วตรงนี้เนี่ยมันสำคัญเพราะว่าเราติดตามสงครามยูเครนสงครามอิหร่านจะรู้ว่าไอ้โดรนเนี่ยกำลังมีบทบาทมากขึ้นทุกวันราคามันถูกกว่าแล้วมันมีประสิทธิภาพในสงครามจำกัดวงหรือสงคราม
0: เป็นตัวป่วนเลย
1: ป่วน
0: อิหร่านเอาอเมริกาอยู่ข้อนี้นะ
1: อันนี้คือสาระที่สำคัญ
0: ที่ต้องตาม
1: ต่อไปแต่ว่าย้อนกลับมาเรื่องของนายกเนี่ยพาดหัวเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆโตๆอะไรเป็นเรื่องสไตล์สุขนิยมของนายกหรือเปล่าเราไปฟังดู

0: 18เพลงเหรอ
1: 18เพลง
0: 18เพลง
1: เดียวอ่ะ
0: แล้วนี่วงรุ่นนี้ต้องจำได้วง Palace
1: The Palace อ๋อ
2: The โอ้โห
0: มีอัญชลีจงคดี
2: กิจนี่ไงผู้อัญชลี
0: รอดอเจี๊ยบเหรอเจี๊ยบเหรอ
1: เจี๊ยบรอดอ
2: เจี๊ยบรอดอ
1: สุนทองสุจริต
2: ใช่ไหมนี่เราเรียกสปรายแล้วก็นี่ไงคุณอะไรล่ะที่มาช่าม
3: าช่าในรุ่นนี้แหละ
0: จากนั้นคุณอนุท
3: ินมาช่ารุ่นนี้แหละรุ่นเนี้ยรุ่น
2: The Palace เนี่ยแหละ
0: คุณอนุทินก็รุ่นนั้นฉะนั้นพอได้ยินเสียงนี่ทนไม่ได้ต้องลุกขึ้นไป
2: เป็นวัยรุ่นรุ่นนั้นแกตอนนั้นแกอยู่อเมริกาแกไม่รู้เรื่องหรอก
1: เอ้ยอิน
2: โอเคโอเคโอเคไปๆโอเคโอเคโอเค
0: แกขึ้นเวที
2: โอเคเวที
0: แกก็ร้อง18เพลงเหตุการณ์นี้วันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้น
2: ดูสิ
4: ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นเพื่อนข้าราชการฝ่ายปกครองและผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายพลเรือนทุกท่านวันนี้ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเสียงหายไปไหนไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรก็อาจจะพูดแล้วไม่มีแอคชั่นเหมือนปกตินะครับ
1: ไม่ได้เป็นหวัดนะ
0: เสียงหาย
2: เสียงหาย
1: เสียงเยอะ
2: มากวันรุ่งแกร้องเพลงก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นเสียงหาย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: เหรอเพื่อพิสูจน์ว่าหายจริง
0: ๆลองดู
2: อันนี้สัมภาษณ์หลังจากจบรายการแล้วใช่ไหมนักข่าวไปถามว่าไง
5: ท่านนายกคะขอเรื่องนิโคล่าได้ไหมคะ
6: มีการยิงกันนะคะผู้บาดเจ็บ6คนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมางานชิมช็อปใช้ที่โคราชนะคะท่านคะ
0: จริง
2: บ่นจริง
0: อีกแล้วเหรออ ีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอนี่เรื่องใหญ่นะปืนอีกแล้วนะอีกแล้วเหรอ
1: จริงก็คือเป็นนโยบายด้วย
0: แต่เราคุณคิดว่ามันเกี่ยวกับร้องเพลงไหมล่ะ
1: ก็น่าจะมีผลนะแค่โซโล่ที18เพลงอ่ะ
2: ผมว่า
1: แล้วก็ไม่ได้หยุดพักด้วย
2: ผมว่าพักก่อนไม่พอ
1: ก็จริงก็จริงก็จริง
2: ทานน้ำน้อยไป
0: ทานน
2: ้ำจริง
0: หมอว่าไงหมอ
2: เอามากกว่าอินเอามากกว่าอินใช่ใช่เอามากกว่าอินอันนี้คือจริงๆอ่ะมีเรื่องหลายเรื่องที่เขาทำกันแต่ว่าเขาอาจจะดีลิเกตงานอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยเมื่อวานเนี้ยผมก็ตามเรื่องเมื่อวานนี้มีเรื่องใหญ่เรื่องนึง
0: คือ
2: ตอนที่เลขาสภาพัฒน์ไปเจอกับนายกจะทำฟลัดเวย์ขนาดใหญ
0: ่คือเรื่องน้ำท่วมแล้วนะ
2: จะทำฟลัดเวย์ขนาดใหญ
0: ่
2: กันไปลงอ่าวไทย อยู่ระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยากับปากแม่น้ำบางประกงจะทำทั้งหมดนี่270กิโลจากชัยนาทนะไปจนถึงอ่าวไทยจะใช้เงินลงทุนเท่าที่ผมทราบพอดีเมื่อวานผมไปประชุมคณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะด้วย
1: ครับ
2: 200,000ล้าน
0: สองแสนล้านนี่โครงการนี้อยู่ดีโผล่มา
2: ไม่โผล่เป็นเรื่องเก่าทำสตาร์ทดีแล้วอันนี้สภาพัฒน์เขาเรียกนายกเรียกสภาพัฒน์ไปถามความคืบหน
0: ้
2: าอันนี้จะเป็นโครงการ7ปีโครงการ8ปีเริ่มปี70ไปจบปี77อันนี้ผมแค่อินโทรว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่เป็นข่าวเรื่องอย่างนี้มันไม่เป็นข่าวนะไอ้เนี่ยประเด็นปัญหาของการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ถึงประชาชนส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นคนติดตามโซเชียลมีเดียเขาก็จะไม่เอาเรื่องแบบสลับซับซ้อนต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้อย่างนั้นมันสัมผัสง่ายรู้สึกคือคนก็เลยจะไปอย่างนั้นนะผมไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นรายการพิเศษนะเป็นสัมมนาวิชาการประจำปีของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
0: เห็นขึ้นเวทีกับ
2: ใช่ใช่ใช่อันเนี้ยเป็นรายการไอซิมโพเซียมใหญ่ของเขาประจำปีก็นั่งคุยกับคุณเอกนิติชั่วโมงหนึ่งถามถึงสถานภาพเศรษฐกิจไทยเราจะไปแบบไหนเราจะไปยังไงเราจะทำอะไรก็ไม่เป็นข่าวหรอกทั้งที่สาระสำคัญมีนะผมถามละเอียดเลยว่าความเป็นไปได้ที่เราจะโตแล้วก็

0: ทำให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงอย่างที่เราอยากได้เนี่ยที่ตั้งเป้าไว้12ปีอ่ะมันจะได้ไห
1: ม
0: แกบอกว่าได้ไม่ได้นั่นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเราก็ไม่ต้องทำอะไร
1: นั่นสิ
0: เห็นไหมแล้วก็มีตัวเลขประกอบเยอะแยะซึ่งไม่เป็นข่าวเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง
2: ไอ้ที่ไม่เป็นข่าวเพราะว่ารัฐบาลทำไม่เป็นหรือไม่ขับเคลื่อนเรื่องนี้แทนที่จะเป็นเรื่องสีสันรายวัน
0: ผมไม่ทราบแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือคนทำข่าวด้วย
2: ก็มีส่วน
1: อันนี้คือเรื่องใหญ
0: ่อันนี้จะบอกให้ว่าขณะนี้นะถ้าในสายตาผมนะคุณสุวิชัยคุณชัยอาจจะรู้สึกมากกว่าผมด้วยซ้ำไปผมคิดว่าคำว่า newsroom หรือโต๊ะข่าวในระบบการคัดกรองข่าวของสื่อมวลชนไทยในขณะนี้มันอ่อนกำลังมากคือเล่นข่าวง่ายๆเอาคลิปมาแล้วก็นั่งพูดคลิปมาแล้วก็นั่งพูดไม่มีข่าวที่ไม่ต้องไปข่าวลึกลับสอบสวนอะไรหรอกข่าวที่มันควรจะนำเสนอมันมีอันนี้ผมไม่ทราบสำนักข่าวมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็เขาก็ไม่ได้ทำพวกนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะ
1: มันคือมันเป็นสภาพของสื่อที่โดน disrupt จนกระทั่งว่าเขาใช้จ่ายปกติที่ใช้หาข่าวจริงๆอ่ะหรือ
0: มันไม่พอ
1: ไม่พอนักข่าวมีคุณภาพระดับซีเนียร์ที่แต่ก่อนจะไปนั่งทำเนียบไปซักนายกซักรัฐมนตรีตอนนี้ก็ไม่มีมันกลายเป็นขายข่าวโซเชียลมีเดียพาดหัววันต่อวัน
0: แล้วไม่ต้องแปลกใจผมเพิ่งทราบตัวเลขแล้วผมตกใจมากผมเห็นตัวเลขนี้ผมตกใจที่สุดเลยมูลค่าของรายได้ในธุรกิจสื่อและโฆษณาบ้านเราเนี่ย
2: ลดท่วมสิ
0: ลดลงจาก 70,000 ล้าน
2: เหลือ
0: 10,000 ล้าน
1: ใช่ใช่
2: เข้าใจได้
1: ใช่
0: เราไปเสียเงินดูสตรีมมิ่งกันหมด
2: ครับ
0: แล้วเราก็ดูข่าวแบบไม่ได้ดูอย่างเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สนใจคราวนี้ไม่โทษใครอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแค่รับรู้ไว้ก็พอแล้วผลมันจะตามมาในทางไหนเนี่ยท่านก็ต้องเสวยวิบากกันเองผมไม่เกี่ยว
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยจะต้องเป็นคนชี้นำกระแสข่าวที่แก้ปัญหาบ้านเมืองจริงๆนายกคุณอนุทินเนี่ยมีคนเรียกว่าสุขนิยมร้องเพลงเล่นเพลงเต้นระบำ
2: ต่างๆเป็นข่าวทุกวัน
1: ใช่แล้วก็พาดหัวนั่นก็คือประโยคที่แกเล่นกับนักข่าวอ่ะเป็นการตอบโต้คําต่อคําเช่นวันก่อนเรื่องกําแพงชนกําแพง
0: ไอ้นั่นเขียนเองใน Facebook เลย
1: เขียนเองศิริกัญญาพูดเรื่องว่าตัวเองชนกําแพงแทนที่ว่าจะไปพูดเรื่องอื่นเนี่ยนายกก็หันมาเขียนขึ้นแล้วบอกว่าเอาหัวชนกําแพงก็เจ็บคนก็เลยตีความว่านี่ไงนี่นายกกําลังซัดพรรคประชาชนหรือว่าเอาหัวไปชนกำแพงอย่างนี้จะไหวเหรอนักข่าวก็เลยพาดหัวเรื่องนี้วันทั้งวันเลยนายกวันรุ่งขึ้นก็มาบอกว่าไม่มีอะไรผมเตือนตัวเองเฉยๆอ่ะแล้วมันก็แปลว่าอะไรมันไม่มีสาร
0: ก็ผมว่าทั้งหมดอ่ะตัวละครทั้งหมดอ่ะผมไม่โทษใครทั้งนั้น คือคนเอามาทำเป็นข่าว คนสัมผัสคนเสพข่าว และคนที่เป็นต้นเรื่องของข่าว ทั้งหมดอ่ะคืออย่าไปแยกว่าคนนี้ทำผิดคนนั้นทำถูกเพราะมันเป็นกรรมร่วมจะเป็นกรรมร่วม
1: ใช่แต่ผมหมายความว่านายกถ้าต้องการว่าเนื้อหาสาระเนี่ยที่รัฐบาลทำมีอะไรเนี่ยนะจะต้องเป็นคนนำประเด็นไม่ใช่ไปเล่นคำต่อคำเพื่อนายกพูดอะไรว่าพวกคุณงับข่าวเลยเห็นไหมผมเขียนประคุณงับข่าวเลย
0: ก็ในเหลี่ยมเขาก็ต้องเป็นแบบนั้น
1: ก็นั่นไงแต่นี่ผมจะตั้งคำถามอย่างนี้นายกอนุทินอยากให้ภาพจำหลังจากตัวเองลงจากนายกแล้วเป็นอย่างไรเทียบกับนายกคนก่อนนายกแต่ละคนมีสไตล์ของคนละแบบแต่ว่าถ้าต้องการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าฉันมาเป็นนายกฉันแก้ปัญหาบ้านเมืองจริงจังเพราะไอ้รายละเอียดพวกสีสันเนี่ยเขาจะลืมหมดนะคุณจำได้ไหมว่าเศรษฐาเนี่ยมีพูดถึงเรื่องรองเท้าสีถุงเท้าสีแดงเดี๋ยวนี้คุณลืมหมดแล้ว
2: ครับ
1: คุณพูดถึงคุณชาติชายสุปไปคนก็ลืมหมดแล้ว
2: คนจำโน้ฟแฟน
0: จะจำได้เฉพาะเรื่องที่มันสำคัญ
1: ใช่ไง
0: เปลี่ยนสนามรบเป็นเปลี่ยนสนามรบเป็นอะไร
2: เป็นสนามการค้า
0: เป็นสนามการค้าอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่าพลเอกเกรียงศักดิ์จำได้ไหมว่าแก
2: ชอบหวาน
0: เขียวหวานบาลานซ
1: ์คนก็ลืมหมดฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าถ้าเราเป็นนายกเราอยากจะให้ประวัติศาสตร์จารึกว่าเรามาแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองยังไงคุณทักษิณยังมีประเด็นเรื่องแก้เรื่องวิกฤต40ใช่ป่ะ
0: ใช้หนี้ IMF ก่อนกำหนดอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงนะ

0: แล้วก็เรื่อง30บาทต่างๆนานาอย่างล่าสุดมีถึงแม้สไตล์แกก็ไปนอนที่ไหนหน้าผ้าขาวม้านั่นแต่นั่นก็คุณก็ลืมไปแล้วนะคุณอนันต์ปัญญารชุนคุณอนันต์เนี่ยเคยคุยกันว่าเวลาผมเป็นนายกเดินมาที่หน้าทำเนียบนักข่าวจะถามเยอะมากคำถามต่างๆนานาแต่คุณเชื่อไหมผมไม่เคยฟังเลย
1: ไม่ตอบ
0: ผมเนี่ยเตรียมมาว่าผมจะพูดอะไรฉะนั้นนักข่าวจะถามในผมเนี่ยผมไม่สนผมจะพูดสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะเป็นข่าวอันนี้คือวิธีการผมเชื่อว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ตอนนี้มีปัญหาเยอะมากนะประเทศชาติเนี่ยเมื่อวานนี้เพิ่งทำเนียบขาวเพิ่งออกมา25หน้าไอ้เรื่องที่1ประเทศไทยเป็น1ใน40ประเทศที่ถูกจีนใช้เป็น
2: ทางผ่านทางผ่านของสินค้า
0: ไปอเมริกาแล้วซัดออกมาเลยแต่ละข้อแล้วเนี่ยคุณสุภจีจะยกทีมไป
2: ก็ต้องไปดีเฟนต์ก็อธิบายเขาฟัง
0: ใช่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องปฏิรูปราชการที่คุณปกรณ์ทำอยู่เนี่ยใหญ่โตมากนะถ้าทำสำเร็จนี่ประวัติศาสตร์เลยนะเราไม่เคยเห็นนายกมานั่งพูดเรื่องเรื่อง data center กำลังถกกันมากว่าเราต้องการไม่ต้องการทิศทางของประเทศเป็นยังไง
2: ตอนนี้ออกระเบียบแล้ว
0: ทีนี้อยู่ที่ว่าถ้าคุณอนุทินต้องการว่าเราเป็นนายกในชีวิตนี้เราจะต้องมีผลงานจะเรียกว่าเราแก้ปัญหาอะไรบ้างตอนนี้ถ้าคุณอนุทินแก้ได้จริงๆปฏิรูปราชการจริงๆนะแก้คอร์รัปชันจริงๆนะแก้ปัญหาเรื่องถังแตกครั้งจริงๆนะ 2-3 เรื่องเนี่ยจะบันทึกไว้ว่าคุณคือนายกที่มีสาระไม่ใช่เพียงแก้เต้นกินรำกินนะ
2: ถ้าพูดแบบนี้ก็ต้องอธิบายอย่างน
0: ี
2: ้นะไอ้ที่จะแก้แล้วให้คนจำก็คือมันแก้สำเร็จใช้เวลาอย่างน้อย2ปีที่คุณชิชัยพูดมาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย2ปี
0: แต่คุณต้องปูทาง
2: ก็ไม่รู้ผมพูดในข้อเท็จจริงให้ฟังว่าคือมันไม่มีสามารถที่จะพูดแล้วมันเกิดผลได้เลยเอายกตัวอย่างเมื่อกี้คุณชัยพูดถึงเรื่องปฏิรูปราชการมันยังเกิดความสับสนเลยที่คุณปกรณ์พูดเนี่ยบางอันคนก็ไม่เข้าใจนะบอกว่าจะลดกำลังคนภาครัฐ 15% ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: คำถามคือ 15% ของข้าราชการอะไรข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารรวมกันหมดหรือเปล่าถ้าตัวเลข3ล้านคนเนี่ยคือข้าราชการทั้งหมดโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลขของข้าราชการพลเรือนเนี่ยเท่าที่ผมทราบล้าน7 15% ของล้าน7กับ 15% ของ3ล้านคนละตัวกันโอเคไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าเดี๋ยวฟังอันที่สองที่บอกว่าสายงาน11สายงานถ้าเกษียณแล้วจะอันนั้นก็อีกอันนึงก็ต้องมีคนที่เขาทำเขาคัดค้านก็เป็นไปได
0: ้
2: นะอีกอันนึงคือฟรีซไม่ให้รับคนใหม่เลยนะผมก็มานั่งคิดอย่างนี้คุณวิชัยแล้วก็มีคนพูดถึงตัวเลขว่าจะมีข้าราชการได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ 30,000 คนอยากได้ยินตัวเลขอย่าง
0: น
2: ี้ไหม
0: อันนั้น8ปี
2: คือผมไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันสังขยาไงถ้าจะทำก็ต้องให้กพ.กับกพร.คุณมาแจกแจงให้ละเอียดนะอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่รับคนใหม
0: ่
2: สิ่งที่ควรจะไปดูก็คือว่าคนที่จะเกษียณแต่ละปีมันเท่าไหร่ถ้าคนที่จะเกษียณแต่ละปีมีหมื่นคนแล้วคุณไม่ตั้งคนใหม่อีกหมื่นคนทดแทนนะค่อยๆขยับขึ้นมาเนี่ยก็ได้ปีละหมื่นคนอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
2: คนเกษียณเราไม่ตั้งคนเกษียณเราไม่สอบอ่ะคนเราไม่เอาอ่ะเราก็ค่อยๆคืออาจจะมีแก๊ปหน่อยนึง
1: ไม่รับคนใหม
2: ่ไม่รับคนใหม่สักช่วงนึงแล้วรอให้คนเก่าออกไปอย่างเงี้ยมันทำได้หลายทางแต่ว่ามันไม่มีความชัดเจนไงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงเขาจะทำตรงไหนอ่ะอีกอันนึงเดี๋ยวจะพูดได้หมดเลยหน่วยงานในกรุงเทพเนี่ยมักจะไปตั้งสำนักงานของตัวเองที่ต่างจังหวัดยกตัวอย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดคลังจังหวัดอะไรไม่รู้
0: ทุก
2: แรงงานจังหวัด
0: อุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัด
2: อุตสาหกรรมจังหวัดมีมั้งโทษนะมีหมด
0: มี
2: แล้วไอ้พวกนี้โทษท่านพวกนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งได้ไหม
0: ไม่ได
2: ้ได้แต่ประสาน
0: ใช่
2: เพราะไม่ใช่นายเขานายไม่อยู่กรุงเทพสาธารณสุขจังหวัดกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดใหญ่ไม่เท่ากันนะ
0: ไม่เท่ากัน
2: เพราะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผมไม่ได้ขึ้นกับ สาธารณสุข

0: จ้าเนี่ยคุณปกรณ์อยากจะจัดระบบตรงนี
1: ้
0: แล้วพอทุกคนก็ไปตั้งหน่วยงานจังหวัดหมดนะพอตั้งหน่วยงานจังหวัดก็ต้องมีพาณิชย์จังหวัดทั้งจังหวัดทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีพนักงานก็ต้องมีแม่บ้านพาโรง

0: ง
1: ไม่เป็นไรเป็นแนวทางเข้าไปแล้ว
0: แนวทางอนุมัติแล้วใช่ไหม
2: อนุมัติแล้ว
1: แล้วบีอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้
0: ถ้าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ถ้าทำสำเร็จนะมันจะเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะซึ่งต้องมาจากนายกเองครับไม่ใช่รองนายกครับ
1: เราก็ไม่รู้ว่านายกกับรองปกรณ์เนี่ยเขาคุยเรื่องนี้กันหรือเปล่า
0: ก็นั่น
1: น
0: ะสิ
2: ครับ
1: แกไม่ยักถ้าแกไม่สื่อสารอะไรก็ไปหาเจ้าภาพไปรอปกรณ์ไป
0: นั่นไม่ได้ไง
1: ผมไม่ทราบในนี้
0: ตอนนี้
1: เราก็ไม่รู้
0: ตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนี้นะกลายเป็นว่ามีสามแม่ครัวงานยัก
1: ตอนนี้มีผู้ช่วยแม่ครัวอีกคนนึงแล้วเป็นปกรณ์แล้วอีกคน
0: ไม่เชฟกระทะเหล็ก
1: นี่เชฟกระทะเหล็ก
0: นี่เชฟกระทะเหล็ก
1: นี่เชฟกระทะเหล็ก
0: เพราะงานยากทั้งนั้น
1: เ
0: รื่องสอบกงสอบท้องถิ่น
1: อันนี้แกก็ทำโอ้ทำจดหมายละเอียดยิบเลย
0: ใช่สองเรื่องนี้ใหญ่มากนะ
2: แล้วปืนยังให้แกทำเลยอ่ะ
0: ปืนก็ให้แกทำเองแกทำเองฉะนั้นแกไม่ใช่แม่สามแม่ครัวนะ
1: เชฟกระทะเหล็กแล้ว
0: เชฟกระทะเหล็กเลยนะงาน
1: ต้องให้กำลังใจ
0: งานโคตรยากทีนี้ไอ้เรื่องปรับระบบราชการถ้าจำได้รองบวรศักดิ์ก็เริ่มขยับแล้วก่อนตอนเข้าม
2: า
0: แล้วแกก็บ่นเรื่องนึงว่าผมเนี่ยจะแก้เรื่องนี้ผมจะคุยกับแต่ละกระทรวงเขาจะยอมไม่ยอมผมไม่รู้ผมจะเดินจำได้ไห
2: ม
0: ภาระหลักที่สุดของรองปกรณ์ไม่ใช่มาให้คอนเซปต์เฉยอำนาจจริงๆอ่ะมันต้องเป็นตัวนายกต้องเดินเรื่องเอง
2: ถือผู้นำต้องทุบโต๊ะไป
0: ใช่ฉะนั้นท่านนายกแทนที่จะไปร้องเพลงแทนที่จะไป
1: งดออกงานประเภทนี
0: ้
1: งดออกงานประเภทนี้อยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องออกมาให้ข่าวก็ได้อยู่บ้านต้องทำงานไป
0: แล้วก็เคลียร์เรื่องใหญ่ๆพวกนี้สามสี่เรื่องเลยนะแล้วก็มานั่งไล่ประชาชนฟัง
2: ครับ
0: วิทยุวันเสาร์ที่คุณทักษิณเคยทำเนี่ย
2: ก็
0: ออกมาเล่าสิ
1: รัฐบาลจะทำ
0: ทำไหม
2: จะทำไหม
0: จริงก็เปล่าแต่ประเด็นคือ
1: เขารู
2: ้
1: ว่าเขาต้องมีการทำเรื่องปฏิบัติการเรื่องข่าวสารไอ้ที่เขาทำรอบแรกให้บรรดาลูกเทพออกมาพูดอ่ะเห็นไห
2: ม
1: บางทีก็พูดเป็นพูดไม่เป็นมั่วไปหมดนะตอนนี้ไม่พูดแล้วไงเพราะออกมาพูดแล้วนะนายกให้มาพูดพูดเรียบร้อยแล้วไงกลับบ้านก่อนแล้วประมาณนี
0: ้คือถ้าจะ transform ประเทศถ้าเราจะtransform ประเทศชาติเนี่ยนายกต้องปฏิรูปตัวเองก่อนตรงนี้เลย
2: ท่านนายกอยากให้คนจดจำเนี่ยจดจำภาพที่แบบว่ามีปัญหาที่ไหนไปถึงที่นั่นทันทีแล้วเป็นคนที่เข้าง่ายคือภาพนายกที่จำ
0: แต่ละเรื่องมันไม่มีอะไร
1: บ้า
2: ผมคิดว่า
1: เฮ้ยมันต้องรู้เรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องไปทำไมเรา
2: ก็ยิงกันก็ไปถึงที
1: ่ใช่ไหมเขายิงกันเสร็จแล้วถึงจะไปถึงบ้าน
2: ก็ไป
1: เราจะยิงกันไปถึงที่ก็ตายเนี่ย
2: คือผมต้องสร้างภาพจำงี้นะเข้าง่ายไปในทุกที่เน
1: ี่
2: ยแต่ว่าภาพที่เรา
1: อันนี้คือที่
2: เราเห็น
1: ที่ท่านวิสุทธิ์อยากให้เป็น
2: ไม่ผมอยากให้เป็นผมอยากให้เป็นแบบนั้นอย่างคุณเชษฐ์บอก
1: นิ่ง
2: พูดเรื่องอนาคตประเทศแก้ปัญหาระยะยาวยังไงจะนำประเทศไปสู่สิ่งใ
0: ดแล้วอย่าปากไวเกินไปหลายครั้งที่พลาดนะเรื่องตั้งแต่เอาละเรื่องหัวชนกำแพงแล้วเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งที่บอกว่าผมพูดสั้นไปอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเรื่องปืนอ่ะยิง
0: โจร
1: ยิงเข้ามาในบ้านยิงอ่ะยิงโจรที่เข้ามาในบ้าน
0: แกพูดประเภทเอาสะใจมัน
1: ไม่ก็ถูกครึ่งนึง
0: ก็นั่นสิ
1: คือยิงคือผิดอ่ะแต่ว่าผิดก็คือเป็นการป้องกันตัวก็มันฟ้องได
2: ้ครับ
1: ถ้าเจ็บก็ต้องฟ้องเฟ้องแต่ว่าป้องกันตัวไม่เกินกว่าเหตุอะไรประมาณนี้ก็ต้อง
0: แต่พูดอย่างนั้นเฉยๆไม่ได้ว่าโจรเข้าบ้านคุณยิงก็ผิดเนี่ยมันไม่ได
2: ้ครับ
0: มันแสดงว่าแกก็พูดเอาเฉพาะที่รู้สึกณนาทีนั้น
1: ตามความที่ตัวเองรู้สึก
0: เอามันสะใจแรงๆเช่นบอกว่าล่าสุดเมื่อวานนี้วันนี้เหมือนกันต้องบอกเรื่องสอบกงสอบท้องถิ่นไม่มีเพดาน
1: ไม่
0: มีเส้นไม่มีสายสำหรับผมถ้าใครโทรไปบอกเป็นคนของนายกมาวิ่งเต้นเน้นบอกเลยอัดเทพเอาไว้เลยถ้าอัดเทพผมก็ตายลูกเดียวคือทั้งหมดนี้มันเหมือนกับคุยแบบ
1: ก็เราก็เอาเรื่องที่แกคุยแบบนั้นมาคุยต่อไง
0: ก็นี่ไงถึงบอกไงว่าถ้าแกพูด
1: ถ้าเราไม่เอาเรื่องที่แกคุยอย่างนั้นมาคุยต่อเนี่ยเราก็คุยเรื่องอื่นได
0: ้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี
1: ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างพ
0: ู
1: ดไม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในรายการขณะนี้ก็คือเราก็เอาเรื่องที่แกคุยมาคุยต่อ
0: ก็กันจะบอกอย่าพูดอย่างนี้อีกไง
1: ก็เราจะคุยอย่างนี้กันจะจบรายการเลย
0: ไม่
2: เชื่อว่ารัฐบาลกำหนดวาระข่าวสารประเด็นได้นะ
0: ใช่ไงผมก็
2: ถ้าผมเป็นนายกสมมติเป็นนายกแล้ว
1: เข้าใจ
2: เชิญเอกนิติคนสุภจีเชิญชัยชนกใครต่อใครอ่ะมันตั้งโต๊ะอะไรสัปดาห์ละครั้งก็ได้
0: ใช่
2: คนที่ตอบแล้วก็ถามผมคิดว่าข่าวมันไปได้ถ้าคุณกำหนดวาระข่าวที่คุณจัดเป็น
0: คำว่าผมคิดว่านายกต้อง transform ตัวเองคือตรงนี้มีคนที่ใกล้ชิดนายกที่สุดคนหนึ่งผมแอบไปได้ยินมาคนนี้ใกล้ชิดกับนายกมาก
1: อันนี้ผมอยากฟังเว้ย

0: มีขอขยับเข้าไปใกล้หน่อยได้ไหม
1: คนกำลังจะไปนำเสนออะไรบางอย่างกับนายกแล้วคนคนนี้ต้องเรียกว่ารู้ใจรู้วิธีทำงานของนายกนะผมแนะนำนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะเสนออะไรไปให้นายกเนี่ยสั้นๆนะ
0: สั้นๆ
1: อย่ายาวนะอ
0: ย่ายาวนะ
1: แล้วก็เพราะท่านไม่ค่อยชอบอะไรละเอียดละเอียดแล้วก็พยายามเสนอ1 2 3เลย
0: เอ
1: าสั้นๆเลย
0: ไม่ต้องอารัม
1: ไม่ต้องอารัม
0: ไม่ต้องอารัม
1: ไม่ต้องอารัมสิ้นเล
0: ย
1: สำคัญคือแล้วท่านจะได้อะไรทางการเมืองไหมเสนอ นี่คือจิตวิทยาไงเพราะว่าควิกวินไหมควิกวินไหมได
0: ้โอเค
1: ที่ดีไหม
0: เดี๋ยวจะลองไปทำใช้บ้าง
1: แล้วนี่คือแต่ว่าไม่ได้นะถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศอ่ะผมเคยยกตัวอย่างเสมอว่าบารักโอบามาตอนที่ขึ้นมาเป็นใหม่ๆแกบอกแกนั่งอยู่ทำเนียบขาวแกนอนทำเนียบขาวแกบอกลูกเมียว่าเข้านอน3ทุ่มนะแต่จาก3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะอ่าน
0: เวลา
1: เขาจะอ่านรายละเอียดเขาจะได้ศึกษาเรื่องนี
0: ้
1: ตอนนี้ประเทศไทยมันมีปัญหาตั้งแต่เรื่องถังแตกตั้งแต่แม้กระทั่งเรื่องบัตรทองก็เป็นเรื่องใหญ่นะบัตรทองตอนนี้เงินจะมายังไงเขาทะเลาะกันใหญ่นะ 3-4 ฝ่ายนะที่ผมรู้ก็คือว่าตอนนี้ไม่มีคนวางนโยบายลงมาโรงพยาบาลรัฐก็ที่ขาดทุนก็โวยส่วนสปสชซึ่งเป็นคนบริหารนี่นะก็บอกว่าคุณก็ไม่มีประสิทธิภาพพอคุณไปซื้อยาต่างประเทศมากเกินไปคุณบริหารไม่ประสิทธิภาพตอนนี้แยกกันเป็นหลายแก๊งนายกต้องลงมาเพราะนายกเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วย
0: เรื่องอันนี้ยากจริงๆคุณช
1: ั
0: ย
1: ใช
0: ่
1: ไง
0: ยากเล่าให้ฟังนิดเดียวขัดใจนิดเดียว
2: ยากคืออะไร30บาทยากหรือว่า
0: ไม่ใช่ช้าๆทีพี
2: ่ใจร้อนใจร้อน
0: เมื่อวานเนี้ยผมไปพอดีกระทรวงสาธารณสุข
1: เ
0: ข้ามาชี้แจงเรื่องงบประมาณ
1: เ
0: มื่อวานก็ทั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขรองปลัดอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมสุขภาพจิตอธิบดีอะไรอีกสักคนนึงแล้วก็เลขาธิการไอ้สปส
1: ช.
0: เขานั่งอยู่ในระนาบเดียวกันนะมันก็มีคนถามอะไรเยอะแยะนะคือถ้าผมจับ mood and tone แล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันเป็นระบบที่ที่การใช้ฐานคิดมันไม่เหมือนกันที่ทะเลาะกันเนี่ยหรือที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้ฐานคิดคนละฐาน
1: ใช้
0: ฐานคิดคนละฐานกันคือจากเดิมเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้งบทั้งก้อนแล้วเขาไปจัดสรรเอง
2: ถูกไห
0: มแต่นี้เนี่ยงบก้อนหนึ่งเนี่ยมันถูกโยกมาไว้ที
1: ่
0: สปสช.นะแล้วงบก้อนนี้เป็นงบที่เอามาจ่ายให้กับสาธารณสุขเวลาคนที่ไปรับบัตรทองมาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐแต่โรงพยาบาลของรัฐเขาก็มีรายได้จากทางอื่นอีกเช่นรายได้จากข้าราชการที่ไปใช้บริการอะไรเงี้ยมันบนความสลับซับซ้อนอย่างเงี้ยคนไข้ที่รักษารูปแบบการรักษามาตรฐานโรงพยาบาลที่แตกต่างกันเนี่ยมันเกิดปัญหาลักลั่นกันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียว
1: ใช่
0: เรื่องเงินเนี่ยยังเป็นเรื่องรอง
2: ประกันสังคม30บาทราชการ
1: มันแตกต่างกันคือรายละเอียดพวกนี้มันซับซ้อน
0: เพราะฉะนั้นเวลาคนเราฟังคนที่เขามาพูดมาบ่นเนี่ยเขาจะบ่นจุดย่อยๆเนี่ยบางคนก็พยายามจะเอาจุดย่อยๆเนี่ยโบให้มันใหญ่จนทั้งหมดมันไปไม่ได้แต่ผมคิดว่าหลักการนี้เป็นหลักการแบบเดียวกับที่อังกฤษ
1: ใช่
0: เรื่อง universal healthcare แบบนี
1: ้
0: คือเรื่องอันนี้มันต้องอยู่ต่อไปแต่ปัญหามีก็ต้องแก
1: ้ที่ผมกำลังจะบอกไงว่ามันซับซ้อนมากแล้วคนที่จะมาคลายปมเนี่ยต้องเป็นตัวนายกรัฐมนตรีเลยจะไปหวังพึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ไม่ได้เพราะมีการเมืองเข้าไปแทรกแล้วก็มีผลประโยชน์ที่ซับซ้อนมากฉะนั้นนายกจะต้องลงมาถึงแม้ว่ามองจากคนละมุมซัดกันหนักคุณก็ต้องเป็นกรรมการคุณก็ต้องมองทุกอย่างมันคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสาธารณสุขปัญหาเรื่องความมั่นคงล้วนแล้วแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ว่าท่านนายกไม่มีสมาธิหรือไม่สนใจรายละเอียดเรื่องนี้นะ
0: ไม่ได้อันนี้เห็นด้วย
1: ใช่
0: พันเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลย
1: สิ่งที่เปรียบเทียบอย่างนี้มันมีคำว่าวิสัยทัศน์ก็คืออนาคตประเทศจะไปทางไหนสองมันมียุทธศาสตร์คือจะไปอย่างไรสำคัญที่สุดก็คือวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จะไปได้ต้องมีดาวเหนือ นอร์ทสตาร์ดาวเหนือคือคนที่นำให้ทั้งทีมไปทิศทางไหน Where are we going ตรงเนี้ยที่นายกมันไม่มี
0: ผมว่าเราเนี่ยใช้คำผิด
1: ใช
0: ่ไอ้วิสัยทัศน์เนี่ย มันแปลมาจากภาษาฝรั่ง Vision มันใช้คำผิดที่จริงมันมีคำไทยซึ่งตรงกว่าเยอะ
1: คือ
0: ปรีชาญาณ
2: ปรีชาญาณ
0: เนี่ยปรีชาญาณนี่แหละคือภาษาไทยที่จริงๆแล้วความหมายตรงกับวิสัยทัศน์มากมันลึกซึ้งกว่ามันลึกกว่า
1: คือมันมี
2: ปรีชาญาณ
0: ปรีชาญาณเนี่ยภาษาไทยเนี่ยถ้าให้ผมแปลวิชาญาณผมไม่แปลวิสัยทัศน์หรอก
1: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: ผมจะต้องแปลว่าปรีชาญาณ
1: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: แล้วมันยังมีคำต่ออีกอันสุขุมคัมภีรภา
1: พ
0: คือถ้านายกมีแค่นี้นะก็ไปได้แล้วไม่ต้องวิชั่นวิชั่นนะวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยแล้วพอวิสัยทัศน์เสร็จก็พันธกิจ
1: ไม
0: ่เห็นมันเป็นฟอร์แมตเลยเป็นล่อฝรั่งมาวิสัยทัศน์เป็นพันธกิจแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นยุทธศาสตร์อะไรเงี้ย
1: วิสัยทัศน์คำนี้มาจากราชบัณฑิตหรือเปล่า
0: จะมาจากไหนไม่สำคัญนะแต่ว่าผมคนอ่านหนังสือโบราณ
1: ผมกำลังจะอธิบายว่าวิชั่นมาไอ้วิสัยมาจากไหนรู้ไหมวิชั่นคือตาไงมองไง
2: แล้วก็
1: วิสัยทัศน์ไงทัศน์ไงฉะนั้นมัน
0: ก็เห็นแค่นี้ไงมันก็เห็นแค่นี้ไงพิสัยหรือวิสัยตัวเดียวกันคือเพดานมองเห็นแค่นี้ดีนะไม่มองอย่างนี้นะมองอย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้โอเคนะถ้ามองอย่างนี้ตาย
1: มาลำปาง
0: มาลำปางอย่างนี้มี
2: แล้วนายกมีปีชาญาณพอไหม
0: คุณวิสุทธ์ครับ
2: ครับ
0: ผมยังไม่ได้ทำสมาธิจนได้อภิญญา ที่เรียกว่าเจโตปริยญาณ
2: แปลให้หน่อยแปลให้หน่อย
0: แปลว่ารู้ใจคนทายใจคนได
2: ้มันคือภาพที่คุณชูชัย
1: ครับ
2: ชูชัยคาดหวังนายกอีแบบนี้อีแบบที่นายกไม่ได้เป็นนะ
1: แบบที่ควรจะเป็น
0: ไม่ได้คุยฟังไง
1: ผมไม่ได้เรียกร้องเกินไปเลยนะใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะอาสามาทำนะไม่มีใครบังคับคุณมาเป็นนายกนะคุณดิ้นรนมาเป็นนายกนะพอมาเป็นนายกแล้วเนี่ยคุณต้องแสดงถึงความเป็นผู้นำและต้องแสดงว่าประเทศชาติพึ่งพาได้ฉะนั้นตอนนี้มันปัญหาคือสิ่งที่นายกพูดถ้าพูดเล่นคำสองคำต่อล้อต่อเถียงกับนักข่าวเฉยๆนะมันจะไม่มีความน่าเชื่อถือไงความน่าศรัทธาไง
0: ผมถามคุณสุชันคือผมอ่านข่าวนี่นะอ่านข่าวการเคลื่อนไหวของฝ่ายไม่เอาด้วยคุณอนุทินด้วยเรื่อง A B C D E F รวมทั้งฝ่ายค้านอะไรที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมมีคำถามในใจมานานแล้วผมถามคุณชัยเลยว่าสมมุติว่ารัฐบาลที่มาจากหลังการเลือกตั้งมันควรจะได้มีโอกาสทำงานสักกี่วันก่อนที่จะเริ่มถล่มกัน
1: ก็คุณก็ต้องมีแผนงานชัดเจนคุณก็ต้องมีเหตุและผลคุณก็ต้องสื่อสารไง
0: ก็เข้าใจไงแต่ว่าสักกี่วันดีเดย์วันมึงเข้ามาปั๊บกูก็อัดมึงอะไรอย่างงี้เลยหรือว่า
1: 100วันเลยปกติใช่ไหม
0: เขาให้100วันเลย
1: ปกติ100
2: วันให้4เดือนนะสี่เดือนที่กี่เกณฑ์
0: สี่เดือน120วัน
2: คือเราเกณฑ์บริษัทเอกชนอ่ะ
0: เดี๋ยวนะเดือนนี้เป็นเดือนที่4พอดีเลยเน
2: า
0: ะ
2: มันก็ต้องประเมินอ่ะเพราะเป็นต้อง
0: แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นอันนี้ขอฟังผมนิดนึง
2: ครับ
0: เท่าที่ผมมีประสบการณ์รัฐบาลที่เข้าไปตั้งแต่เดย์วันแล้วมีงานของตัวเองที่จะออกมาสำเร็จเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณปีครึ่งรัฐบาลนี้เข้ามาไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณงบประมาณปี2569นี่ไม่ใช่งบประมาณที่รัฐบาลนี้ทำมันจะดีจะชั่วยังไงก็ต้องรับมรดกไปรัฐบาลนี้เพิ่งมาทำงบประมาณจะใช้ในปี70ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่30กันยาปีหน้า
1: อ
0: ันนี้คือของเขาเองถ้าไม่ดีคุณสมควรถูกด่าผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะส่วนเรื่องงานที่มันต้องแก้กฎหมายงานที่มันต้องใช้คน มันต้องอะไรพวกนี้เท่าที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยสมัยรัฐบาลคุณทักษิณที่ทำประสบความสำเร็จเนี่ยตอนที่ช่วงที่แกอยู่4ปีเนี่ยประมาณไปถามเลยผมไปถามเลยประมาณช่วงไหนมันถึงออกเกิดดอกออกผลอย่างที่เราต้องการครบถ้วนเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรพวกนี้แกบอกว่า2ปีต้อง2ปีถึงจะทำได
1: ้
0: นะไอ้ที่เราเห็นบางอย่างในกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีชมพูสายสีส้มกำลังสร้างสายสีม่วงกำลังสร้างอะไรต่ออะไรพวกนี้ไอทางอะไรทางด่วนไปนครบางไปอินโคราชนะบางใหญ่กาญจนบุรีรถไฟทางคู
1: ่
0: คุณประยุทธ์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ปีหรือ4ปีเนี่ยก่อนจะเคาะแล้วก็อยู่ต่ออีก4ปีถึงจะเริ่มเห็นของเพราะอันนี้ผมพูดได้เพราะเพื่อนผมเป็นรัฐมนตรีคมนาคม
2: อาคม
0: แล้วเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยเพื่อนผมถามเขาเลยว่าเฮ้ยมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนว่าถ้าเราคิดจะทำอ่ะแล้วมันทำเสร็จอ่ะเขาบอกวีระอย่างน้อยแม่ง2ปีวัน
1: อ
0: ันนี้ถ้าเกิดว่าเราเจ้ากันแบบนี้ก็ต่อไปก็เป็นรัฐบาลใหม่ไป ผมก็พูดได้แค่นี้
1: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใช้เวลากี่ปีถึงพิสูจน์ว่าโครงการนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันมีคำว่าผล

0: รับและมีทั้งคำว่ากระบวนการใช่ไหม
1: ใช่
0: ฉะนั้นระหว่างที่อยู่กระบวนการเนี่ย
1: ก็ทำให้เต็มที่
0: คุณต้องทำให้เต็มที
1: ่ทำให้เต็มที
0: ่ต่อทุกไตรมาสทุกอะไรก็อัปเดตประชาชนเรื่องนี้ที่เราเคยรับปากไว้มันมาถึงนี่แล้วนะมาถึงนี่แล้วไม่ใช่อย่างกรณีแลนบริดจ์แลนบริดจ์อยู่ดีประกาศตอนหาเสียงไม่มีอยู่ดีๆตูมตามตูมตามขึ้นมา
1: แล้วอยู่ดีก็เลิก
0: อยู่ดีก็เลิก
1: กลายเป็นมิสซิ่งลิง
0: ก์แล้วก็อยู่ดีก็เลิกมันไม่มีแนวคิดเหตุผลเบื้องหลังเป้าหมายไม่มีเลยอยู่ดีๆจะทำเสร็จแล้วก็เลิกหน้าตาเฉย
1: ก็เหมือนกันนะไอ้บางคนก็พูดถึงเรื่องอ่ะไอ้นี่เป็นเรื่องเป็นราวนะที่ผมพูดอาทิตย์ที่แล้วนะเรื่องจะช่วยชาวนาเนี่ย
0: ตกลง
2: ไงฮะ
1: เขาไม่ยอมประชุมกบข
0: ไม่ประชุมสักอย่าง
1: เขาไม่ประชุมกบข
2: ก็คือ
1: คุณสุริยะแกพูดเองแล้วแกพูดเองแล้วแกพูดเองออกแล้ว
0: แกเรียกประชุมแต่ไม่ประชุมหรือยังไง
1: ไม่แกประชุมของส่วนของแกที่จะต้องเสนอกบข
0: กบข
1: กบขยังไม่ประชุม
0: ใครเป็นประธาน
1: ผมไม่ทราบยังไม่ประชุมแต่ไม่ใช่ขอจะขอ
0: 1,000
1: ไม่ใช่ไล่ละ 2,000
0: เอาของเพิ่มเป็น 2,000
2: เพิ่มจาก 1,000 เป็น 2,000
1: นี่ผมอ่านข่าวเนี่ยเนี่ย
2: เนี่ย
1: เมื่อเช้าผมอ่านข่าวผมตกใจมากเลยเฮ้ยไอ้มันจะได้หรือวะ
0: เ
1: นี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง
0: เ
1: มื่อเช้าเนี่ยผมอ่านแล้วผมตกใ
0: จอ
1: ันนี้พูดถึงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: อันนี้มาจากหนังสือพิมพ์มติชนบอกให้รู้ที่มาที่ไปนะจะได้ตามได
0: ้
1: หัวข้อว่าเกษตรเร่งเคาะอุ้มไร่ละ 2,000 โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าว อยู่ระหว่างการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวในเร็วๆนี
0: ้
1: เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบข.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไปสำหรับข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบข.ครั้งที่1/2569ที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานที่ประชุมได้มีมติรับข้อเสนอสำคัญในการปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือชาวนาจากเดิมไร่ละ 1,000 บาทเป็นไร่ละ 2,000 บาทภายใต้การเงื่อนไขอัตราเงินช่วยเหลือไร่ละ 2,000 บาทโควต้าเพดานไม่เกินเรือนละ20ไร
0: ่
1: วงเงิน 40,000 บาทต่อครัวเรือนเป้าหมายบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นทั้งค่ายาค่าปุ๋ยและค่าน้ำมันดีเซล
0: นี่คือกบข.
1: ยังไม่ได้อนุมัตินี่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยจากเดิมที่เราคิด 10,000 นะตอนนี้กลายเป็น 40,000 เดิมคิดว่า 20,000 ตอนแรกคิดว่า 10,000 10ไร
0: ่
1: ตอนนี้กลายเป็น2,000 ต่อได้เขียวได้เต็มพิกัด20ไร
0: ่คุณเองนี่ติรู้ยัง
1: ผมไม่แน่ใจว่า
0: หาตังมานะหาตังมา
1: ผมไม่รู้ว่ารู้กันหรือยังผมไม่ทราบแต่ผมอ่านแล้วผมตกใจ
2: พระคุณสุย่าบอกว่านี่ก็ใช้เงินนี่เงินกู้ไงอีก200,000ล้านเนี่ย
1: ไม่ได้มันไม่ใช่เงินก้อนนี้อันนี้แกล้งโกรธนะ
0: ไม่นะแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ใช่เรื่องด่วนจำเป็นพรก. 400,000 ล้านเนี่ยมันต้องจำเป็นอันนี้อยู่ดีๆนี่ประชานิยมนี
2: ่ไม่คือว่าเรื่องด่วนผมคิดว่าอยู่ที่การตีความนะคนที่จะใช้เงินก็ต้องตีความว่าเนี่ยคือเรื่องด่วน
1: ไม่อันนี้เขาไม่ได้ใช้อย่างนี
0: ้
1: อันนี้เขาใช้ในลักษณะที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนการผลิตสำหรับภาคเกษตรช่องทางไปได้ช่องทางเดียวคือต้องให้ทกส.ออกเงินไปให้รัฐบาล
0: โอ
1: นนี่อันเดียวครับ
2: ก็เป็นนายแบกตลอดสำหรับทกส.
1: วันนี้มีประชุมผมจะตามประชุมคณะกรรมการบริหารของทกส.เป็นกรณีพิเศษเห็นว่าจะพิจารณาเรื่องจะต่ออายุผู้จัดการธนาคารทกส.ที่ครบ4ปีหรือไม่เพราะสหภาพแรงงานพนักงานทกส.เขาไม่พอใจคนปัจจุบันส่วนมันสาเหตุต้นเหตุมาจากไหนผมไม่ทราบ
0: เนี่ยอันนี้เป็นเรื่อง
1: เนี่ยมันคืออย่างนี้เป็นเรื่องเพราะถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงมีผล
0: ฉะนั้นประเด็นของปัญหาที่ผมคิดว่าตอนนี้อยู่ก็คือว่าขาดเข็มทิศขาดดาวเหนือที่ว่าจะนำ
1: เอาไปให้แกท่านหน่อยดิ
0: ซื้อไปส่งให้แก
1: เดี๋ยวไปซื้อเข็มทิศด้วยวันทีมงานไปซื้อเข็มทิศมาหน่อยนะโอเค
0: อย่างเรื่องปืนอ่ะ
1: เรื่องปืน
0: เนี่ย
1: เรื่องปืน
0: คุณคิดว่าที่ประกาศมาตูมตามห้ามพก 100% แล้วก
2: ็
0: พอประกาศไปปั๊บเลิกอยู่ดีๆมีกำนันผู้ใหญ่บ้านจะให
1: ้ปืนรางวัลปืนลูกซอง
0: เป็นลูกซองแล้วยังมีอะไรซ่อนอยู่คุณรู้ไหมมันมีคำว่าปืนสวัสดิการ
2: มีฮะ
0: โอ้ปืนสวัสดิการที่ผมไปอ่านค้นดู โอ้โหข้าราชการหลายกระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์ซื้อปืนราคาพิเศษมีสิทธิ์ที่จะ
3: เขาจำเป็นต้องใช้งาน
0: ก็นี่ไง
3: อย่างตำรวจเนี่ย
0: นี่ภาษา
3: เขาไม่มีงบซื้อปืนให้ก็ต้องหาปืนที่เป็นราคาแบบปืนราคาถูกอ่ะรัฐบาลออกเงินให้ส่วนหนึ่งอะไรประมาณ
0: เนี่ยคือบนกระดาษดูสวยไงช่วยเหลืออย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยปรากฏว่ามีกรณีไปซื้อเพราะไม่ต้องเสียภาษีสั่งข้าวแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปขายต
3: ่อขายแล้วไม่โอนด้วยนะขายแล้วไม่โอนด้วย
0: ไม่โอนด้วย
3: ไม่โอนชื่อด้วยเป็นปืนถูกกฎหมายแต่ไม่โอนชื่อนะ
2: หรือว่าปืนสวัสดิการหายก็ดีนะคือขายยังไงไม่รู
3: ้เหมือนไม่เรื่องนี้ก็ดีเป็นจังหวะโอกาสที่จะทำการรื้อฟื้นผมว่ามันหลายส่วนนะใบอนุญาตไปซื้อปืนใบปอถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกใบปอ3
0: มี
2: ใบปอ3ซื้อปืนครับ
3: มันมีหลายปอ
0: ก็คนถามผมว่าปอเปอร์อะไรทั้งหลายคืออะไร
3: มี
0: ปอ3ใบอนุญาตให้ซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนแต่คุณมีปอ3ไม่ใช่คุณใช้ได้นะมีเฉยๆนะปอ4
3: ปอ4
0: ใบอนุญาตให้มี
2: และใช้
0: อาวุธปืนปอ4นะ
3: ปอ4
0: แล้วก็
3: ปอ5
0: ปอ12
3: อ้าวไม่มีปอ5เหรอ
0: ไม่มีคุณ
3: อะไรป1ป2อยู่ไหนอ่ะไม่มี
0: ไม่มี
2: มีมีฮะ
3: ไม่เอาป1คืออะไรเอ้ยเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยป1คืออะไรเอาช่วยกัน
0: ยังงงยังงงป3อนุญาตให้ซื้อหรือรับโอน
3: อันนี้จะต้องเกี่ยวกับร้านค้าปืนโอเค
0: ป4อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
3: เอาไว้ที่บ้าน
0: เอาไว้ที่เอามีไว้เฉย
3: ๆมีไว้ในครอบครอง
0: ใช้ได้แต่ครอบครอง
3: โอเค
0: ป12
3: ป12
0: ให้พกปืนฉะนั้น
3: ป14หรือป12
0: 12 12 12นี่เช็คแล้ว
3: แล้วป14มันมีอีกใบนึงอ่ะ
2: ป14กับป13เนี่ยอนุญาตให้ย้าย
3: ให้ติดพกไปในที่สาธารณะได้ใช่มั
2: ้ยย้ายอาวุธปืนต่างๆได้ฮะ
3: ป1ไม่มีน
0: ะ
2: ป1ที่ครับ
3: ป1ไม่มีป1
2: ป1ก็คือแบบคำขออนุญาตเกี่ยวกับเบอร์ที่ขอ
3: ป2
2: ป2นี่ใบอนุญาตสั่งหรือนำเข้าอีกตัวการ
3: เห็นมั้ยมันต้องแล้วป5ล่ะ
2: ป5เลยฮะ
3: เดี๋ยวให้หมดดิวะ
0: มันยุ่งกัน
3: ไม่ไม่ไม่โอ้โหนี่สำคัญมากนะ
2: ป5นี่ใบอนุญาตทำหรือซ่อมแซม
3: เห็นไหม
2: ป6ป6ถึงป11นะใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าและเก็บรักษา
3: เห็นไหม
0: แล้วใบอนุบาลมีไหม
3: แล้วถึงมาป12ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: 13แล้วก็14ใช่ไหม
2: 12ที่พกปืน14ที่ย้ายและใบแทน
3: มันหมดแค่กี่ปวะ
2: หมด14ครับ
3: เฮ้ทีมงานคุณช่วยปริ้นอันนี้ให้ผมหน่อยมันชื่ออะไรวะขอดูนิดนึง
2: เดี๋ยวผมยกให
3: ้ไม่เอาไม่ยกมาขอดูก่อนมันชื่อไม่เอาผมไม่เอาผมจะชื่ออะไรเหรอเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรวะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเป็นนายทะเบียนมันต้องมีต้องมีระเบียบอะไรสักอย่างสิไปหาชื่อระเบียบมาเนี่ยแหละเดี๋ยวไปดูนะป .1 เนี่ยป .1 ถึงป .14 เดี๋ยวไปอ่านตัวเอาตัวกฎหมายไปดูนะเวลาพูดจะได้ไม่งงผู้ชายผมเนี่ยเคยไปเรียนยิงปืนครับนี่สนามยิงปืนเคยไปเรียนแต่มันเสียเวลาต้องไปนั่งหัดล้างจับกล้องต้องอะไรนะผมไม่ไหวว่ะผมอยากเข้าไปปั๊บแม่งยิงปั๊บบ้างๆเลยเขาบอกไม่ได้อาจารย์ไม่ได้อาจารย์ต้องฝึกก่อนจะต้องหัดถอดก่อนอะไรก่อนแล้วเฮ้ยผมไม่ไหวเว้ยแต่พอเรียนไปสักครึ่งทางเขาบอกถ้าเกิดอาจารย์จะซื้อปืนเนี่ยต้องคล้ายๆว่ามันก็ผ่านหลักสูตรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะออกใบป .4 ให้ออกใบป .4 ให้ไปซื้อได
0: ้ทีนี้เรามักจะดูปลายเหตุเนี่ยอันนี้คือปลายเหตุ
3: เ
0: รื่องของไอ้ปืนเนี่ยมันมาจาก1โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก่อนนะ
3: อันนี้ไง
0: ตามมาด้วยเรื่องฉลองเรี่ยวแรง
3: ใช่มั้ยใช่
2: นนทบุรี
0: ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเรามันลืมไปแล้วว่าตัวลงต้นเหตุมันเป็นยังไงต้นเหตุก็คือนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมีอาวุธปืนมากคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินนี่เต็มไปหมด
3: เพื่อนผมก็มีเยอะเพื่อนผมมี30 40กว่าบอกเขาชอบ
0: อันนี้ไง
2: ใช่
3: แล้วจะบอกเฮ้ขอกูมาเก็บไว้สักกระบอกได้บอกไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมึงไปทำอะไรกูปวดหัวกูยุ่งไง
0: มีบางคน
3: ที
0: ่ชื่อเขาเนี่ยนะ
2: มีบางคนที่แบบสะสมทรัพย์เป็นสะสมปืนอ่ะแต่เขาบอกเขาชอบไง
3: เขาคนชอบอ่ะ
2: เขาศึกษา
3: แล้วเขาต้องซื้อปืนใหม่ๆด้วยนะ
0: แต่ประเด็นมันคือว่า10ล้านกว่ากระบอกมี66ล้านเท่านั้นที่มีทะเบียนถูกต้องที่ผิดกฎหมายที่ปืนเถื่อน4ล้านกว่า
2: ครับ
0: มันอยู่ในตลาดแล้วยิ่งกว่านั้นคุณอนุทินยังไม่ได้ทำการบ้านตรงนี้สั่งออนไลน์ได้ง่ายมาก
2: หรือที่ซื้อง่ายครับ
0: ปืนเนี่ยสั่งออนไลน์ได้ง่ายมาก
3: แล้วมันนำมาจากไหน
0: ฮะ
3: มันนำมาจากไหน
0: เอามาจากไหนแบบ
3: คนขายเราอ่ะ
0: อุ้ยเดี๋ยวนี้ตลาดเยอะแยะไปหมด
3: ผม
1: เราพอบอกได้ไหมจะ
0: ไม่ใช่ใช่
2: เขาบอกเข้าไปในเว็บ
1: บอกเยอะแยะไปหมด
0: เข้าไปในเว็บนะ
1: ไม่พูดถึงว่าคือไอ้ตลาดในเว็บผมไม่เคยเข้าผมว่าตามมีสถานที่ไหมยกเว้นแถวถนนอุณากันตรงไอ
0: ้วังบุรพา
1: ตรงวังบุรพาไอ้นั่นมันมีอยู่แล้วนี
0: ่อันนั้นทุกคนรู้เพราะว่าเป็นทางการแต่ไอ้ที่ไม่เป็นทางการเยอะมาก
1: เออ
0: พอมันเป็น
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้คุณรู้ไหมว่าพอข้ามแค่พรมแดนมาเลเซียมีปืนนี่ติดคุกตลอดชีวิตหรือว่าประหารด้วยซ้ำไปมารู้สึกฉะนั้นมันชัดเจนว่าเราเนี่ยเป็นที่ผ่านของปืนเถื่อนทั้งหลายแหละและก็ที่สำคัญคือท่านนายกจะก่อนพูดทำการบ้านให้ละเอียดอ่ะไม่ใช่คือวันก่อนอยู่ดีๆที่บอกว่าจะไม่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ปืนลูกซองเป็นของขวัญนะก็อยู่ดีๆว่าสั่งห้ามเดี๋ยวนี
2: ้จะให้เป็นเงิน
1: ห้ามแล้ว
0: ห้ามเดี๋ยวนี
2: ้ให้เป็นเงินทดแทนหรือสิ่งอ
1: ื่นเขาแตกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นไงเขาก็เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันดีเด่นนะถ้ามีปืนลูกซองเนี่ยดูมันเมื่อก่อนเขาแจกแหนบทองตอนนี้เป็นปืนลูกซองเว้ยลูกซองสองลำกล้องหรือเปล่าวะนี่แบบฉะนั้นสไลด์ในหนังที่เราดูอย่างนี้แบบว่า
0: ฉะนั้นแสดงว่ายังไม่ได้ดูว่ามันครบทุกอย่างไงปัญหาคือเรื่องปืนปั๊บนายกพูดเลยตุ้งต้องจบปิดแล้วจบห้ามพับ 100% ต่างๆนะแต่ลืมไปว่าผู้ที่อธิบดีต่างๆก็จะรู้ว่ามันมีบางเรื่องที่ทำไม่ได้
1: งั้นแสดงว่าคนที่อยู่ข้างๆก็ต้องเตือนสิ
0: ไม่กล้า
2: คงจะพูดเร็วไป
1: หน่อยไม่กล้าได้ยังไงเรา
2: อันนี้ก็จะพูดเร็วไปหน่อย
1: พูดเร็วก็แก้ไขท่านนายกครับเรียกมากระซิบสิไม
2: ่
1: ทั้งหมดนะต้องช่วยแกดิ
2: คุณสุภชัยก็มาช่วยยังไง
1: ไม่ช่วยทีหลังไม่ได้มันต้องช่วยตอนที่เกิดเหตุสิวะต้องปั๊มหัวใจกันตรงนั้นสิไม่งั้นตายคาที
2: ่นอกจากตำรวจจะเดือดร้อนนะนักกีฬายิงปืนบอก
0: ว่าจะทำไงอ่ะห้ามพกออกไปข้างนอก
2: ห้ามพกอ่ะ
1: เฮ้ยเขาให้แยกเป็นชิ้นส่วน
2: ไปนักกีฬาบอกว่าอย่างนี้นะครับ
1: เขาให้แยกเป็นส่วนๆผมอันนี้ผมรู้
0: สมาคมยิงปืนกบฏแล้ว
1: มันต้องแยกเป็นส่วนๆไม่ใช่ประกอบไปพร้อมยิงไม่ได้
2: แต่ว่านักกีฬายิงปืนบอกว่าเวลาเขาซ้อมไม่ได้ซ้อมสนามเดียวนะ
1: ก็ต้องถอดออก
2: อันนั้นต้องมันจะยังไงจะต้องฝากห้ามพกห้ามพาเนี่ยมันจะยังไง
1: อย่าเอาเรื่องเล็กเป็นส่วนเฉพาะ
0: ไม่ครับ
1: มาขยายให้เป็นปัญหาเรื่องใหญ่ขนาดนี้คือจะจัดการกับความรุนแรงของคนที่พกปืนยังไงผมว่านี่เป็นประเด็น
2: ไม่แต่ยิ่งตอบโต้
1: ขับรถไปถนนถ้าตำรวจเจอปั๊บแม่งใครมีปืนในรถเนี่ยเล่นเลยเอาก่อนอย่างนี้ก่อนเลยขับรถต่างจังหวัดกลางคืนเนี่ยใครมีปืนอยู่ในลิ้นชักต้องจัดการก่อนเลยเพราะไม่ทุกคนผิดหมดยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตพกพาที่เหลือผิดแม่งหมดทุกคนต้องเอาตรงนี้ก่อนไม่ใช่ไปพูดถึงปัญหานักกีฬายิงปืนปะโถใช่ไหมนี่คุณวิสุทธิ์เนี่ยถ้าถามผมนะตำรวจตั้งด่านตัวนะเปิดแม่งดูให้หมดเลยใครถือปืนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยยามวิกาลเนี่ยรวบปืนไปโรงพักเลย
0: เขากำลังบอกว่าสมาคมยิงปืนเขาบ่นมาว่ายังไง
2: มันต้องบอกได้รอบครบด้านไง
1: ก็ครบด้านไงจะถามว่าอะไรใหญ่อะไรเล็กปัญหาขนาดนี้เราพูดจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการเด็กนักเรียนเสียชีวิตโอเคไห
2: ม
1: เสร็จแล้วคุณฉลองเลี้ยวแรงเนาะเราเห็นภาพเลยเดินอย่างเงี้ยคนปกติพกปืนไม่ได้นะครับพี่วิสูตรคราวนี้ถ้าเราห้ามคนไม่ให้พกปืนน่ะมออเลสอ่ะมันก็ลดความรุนแรงในตัวนะส่วนเรื่องนักกีฬาที่คุณวิสุทธ์พูดให้ครบถ้วนเนี่ยเชิญเลยครับต่อเลยครับผมฟังครับ
2: ไม่ผมจบแล้วแต่ผมคิดว่าก็ทอบอย่างตำรวจเนี่ยตำรวจก็ต้องโวยว่าเฮ้ย
1: ตำรวจพกได้ครับ
2: คือ
1: ตำรวจพกได้ครับทุกคนตำรวจพกได้ครับ
0: ไม่เขาบอกว่าต้องทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที
1: ่ไม่รู้เขามีใบป.14เขาพกได้ครับ
2: ที่ตำรวจบอกว่าต้องมีผู้ข้ามชามอบหมายไปแล้วอักษร
0: แล้ว
2: ก็ตามไปทีหลังก็ต้องชัดเจนไง
1: แล้วมันไม่ดีเหรอ
2: คือมันก็ดี
1: มันไม่ดีเหรอ
2: แต่ว่า
1: ที่ให้มันมีระบบระเบียบว่าใครทำปิดกฎเนี่ยเล่นแม่งเลยไม่ดีเหรอ
0: ผมหวังว่าผมหวังว่า
1: ผมโทษทีนะผมอาจจะใช้อารมณ์มากไปนิดนึงโทษทีผมปกติคือโทษที
0: ผมหวังว่าจะทำจริงตามนี
2: ้
0: บังคับใช้กฎหมายจริงมันจะไม่เหมือนเรื่องกัญชาไหมเพราะว่ากัญชาก็ไม่มีนะการสันทนาการเด็ดขาดไม่มีนะการแพทย์อย่างเดียวนะมันคล้ายกันเลยว่าปืนนี่ต้องใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ณปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
2: ครับ
0: ล่าสุดเว้ยเรื่องกัญชานี่ผมทุกครั้งที่ผมพูดถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายผมจะพูดถึงเรื่องกัญชาบอกว่ากฎหมายบอกแล้วมีกฎกระทรวงออกมาด้วยว่าใช้เฉพาะการแพทย์ห้ามสันทนาการภูเก็ตเที่ยวบินแอร์อินเดียนักบินจากภูเก็ตไปเดลีเครื่องบินฟูบลงมาปรากฏว่านักบินคนนั้นเนี่ยถูกสอบตรวจติดสุกัญชา
1: และ
0: กลายเป็นข่าว
1: เป็นกัปตัน
0: กัปตัน ป็นทุก
3: ขัตตาบินจากภูเก็ต
0: ภูเก็ต
3: สายการบิน
0: ไปเดลีสายการบินแอร์อินเดีย
2: ถูกจับที่นั่น
0: เออถูกจับไม่ใช่ถูกจับคือถูกสอบไงเพราะว่าผู้โดยสารบาดเจ็บ20กว่าคน
3: เครื่องมันลดระดับวูบลงมา
0: วูบลงมาแล้วก็พอสอบสวนไปมาปรากฏว่ามีข่าวว่าแกหล่นลงไปที่ห้องข้อปิดด้วยนะ
3: อุ้ยตายฮะ
0: เออ
3: เพราะว่าจบฟุบอยู่ในห้องกัปตันเลยห้อง
0: อ
3: ะไรขับเครื่องบินนั่นหรอ
0: หน้าในก็ปิดไงแล้วมีผู้ช่วยนักบินมาแล้วก็มีการอุ้มขึ้นมาต่างๆนานาปรากฏว่าภูเก็ตเนี่ยมีร้าน
3: ขาย
0: ชาพันกว่า
3: อันนี้เราเข้าไปสู่ได้เดี๋ยวนี้ยังได้ไหม
0: ก็แล้วแต่คุณเดินเข้าไปนี่ร้านนั้นเขาจะมองว่าคุณเป็นตำรวจหรือคุณมาจะใช้
3: โอ้ยอย่างนี้ไปเนเธอร์แลนด์ดีกว่าพี่พิสุทธ
0: ิ
3: ์ที่เนเธอร์แลนด์พี่เดินเข้าไปเลย
0: ฟรี
2: ครับ
0: ไม่ผมกำลังหมายความว่า
3: เขาก็ให้สุขครับที่เนเธอร์แลนด
0: ์ใช
3: ่ฟรีไม่ใช่ว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่เหม็นหน่อยแต่คนเดินผ่านเป็นไม่กลิ่นเลย
0: ผมกำลังบอกว่าตรงเนี้ยไอ้กฎหมายเรื่องปืนเนี่ยมันก็จะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าชัดเจนจะเอาจริงเอาจัง 100% ห้ามพกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหม
3: ไม่จริง
0: นั่นไงนี่คือปัญหา
3: ไม่จริงครับพี่พิสูจน
0: ์
3: มันจะเป็นแบบไฟไหม้ฟางครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรก
2: ประเด็นนิดนึงแต่ยกเอาจริงจังมากไง
3: ผมไม่ทราบอ่ะแต่ว่าประสบการณ์ของผมในสังคมไทยเนี่ยนะจนจะเข้าโรงแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้นะมันจะต้องออกมาเป็นไฟไม่ฟางพอเหตุการณ์ผ่านไปมีข่าวอื่นมากบก็เรื่องนี้ก็ลืมกันไป
0: นี่ไง
3: มันต้องแก้กฎหมายแก้กฎหมายใช้เวล
0: า
3: ต้องไปถกเถียงกันในกรรมธิการถกเถียงกันในวาระ1วาระ2วาระ3ติดชึ่ง
0: แก้กฎหมายแล้วไม่ใช่ว่าเอามาปฏิบัติ
3: แล้วปฏิบัติก็ยังมีปัญหาเรื่องภาคปฏิบัติบังคับใช้
0: อ
3: ีกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยกกรณีอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงจะมาเคาน์เตอร์หรือจะเห็นด้วยอะไรก็ตามทีเนี่ยขอให้ทำใจไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าทุกเรื่องที่เป็นข่าวใหญ
0: ่ครับ
3: มันจะเป็นไฟไหม้ฟาง
0: ผมลืมไปแล้วนะนี่เรื่องของไอ
2: ้
0: สถานบันเทิงสถานบันเทิง
3: ทำไม
0: โรงเบียร์ที่ไฟไหม้อ่ะตอนนั้นก็เอาจริงเอาจังไงอย่าเลยโรงเบียร์จำได้ไหมโอ้จะต้องไปตรวจ
3: จะต้องไปตรวจทางสีไฟหรืออะไรใบอนุญาต
0: ต่างต่างนานาเงียบไปแล้ว
3: เห็นไหม
0: เงียบไปแล้ว
3: เห็นไหมต้องรอให้อีกครั้งหนึ่ง
0: แล้วเราต้องตายกันอีกกี่คน
3: แล้วเราก็จะพ่อพูดเนี่ยขอให้เป็นไม่ขอให้เป็นอุทาหรณ
0: ์
2: แล้วก็สรุปบทเรียนแล้วก็แก้ปัญหาวางไว
3: ้ต้องขอให้เป็นอุทาหรณ์ขอให้เป็นบทเรียนขอให้อะไรนะอะไรนะอะไรสรุปเป็นอะไร
2: สรุปบทเรียนถอดบทเรียน
3: เออถอดบทเรียน
0: คือ
3: บทเรียนมันโดนถอดนี่นะจนมันเหลือแต่ตัวแล้วมันไม่มีเสื้อผ้าแล้ว
0: มันร่อนจ้อนละ
3: มันร่อนจ้อนแล้วบทเรียนนะมันบอกมึงไม่ต้องมาถอดกูแล้ว
2: แอคชั่นใหม่กันแล้วกัน
0: แล้วอุทาหรณ์มันจะเป็นอุทาหรณ์
3: มันหอนอย่างนี้ไปแล้ว
0: จะหอน
3: ไปไปไปไปไปพอแล้วว
2: ันนี้จริงแต่ว่า
3: วันนี้โทษพี่ขอโทษพี่สุดขอโทษพี่สุด
2: ไม่แต่สิ่งที่ผม
3: ไม่ผมขอโทษออกอากาศขอโทษ
2: ต้องขอโทษแล้วเราก็คุยกันเนี่ย
3: ขอโทษ
2: จริงที่ฟ้องตามนั้นเพราะว่านานอย่างเช่นคุณอภกรบอกว่าปฏิรูปราชการใช้เวลา8ปีถึงสำเร
0: ็
2: จไม่เป็นไรนะคือเราก็มีทิศทางว่า8ปีสำเร็จแล้วจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเดียวก็ได้นะ
0: เออ
2: ครับคุยกันพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตรวจค้นรวม37เป้าหมายดำเนินคดีผู้ต้องหา88คนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเข้าตรวจสอบวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่เป็นหนึ่งใน37เป้าหมายของการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีเฟส7บนเกาะสมุยนะคะพบว่ามีการทำธุรกิจโดยใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนชาวอิสราเอลประกอบธุรกิจซื้อขายเช่าวิลล่าหรูค่ะโดยให้ลูกค้าชาวอิสราเอลด้วยกันวิลล่าแห่งนี้มีทั้งหมด10หลังนะคะมีการประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติเพื่อรองรับลูกหลานของชาวอิสราเอลเข้าเรียนที่นี่ด้วยในส่วนของโรงเรียนนานาชาติมีข้อมูลว่าปิดดำเนินธุรกิจไปแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดจากข้อมูลพบว่าวิลล่าแห่งนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยบริษัทแห่งหนึ่งค่ะซึ่งมีบริษัทย่อยอีก19บริษัทใช้โครงสร้างบริษัทหลายชั้นและใช้คนไทยมาถือหุ้นแทนสำหรับเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว 8,254 บริษัทนะคะและมีนิติบุคคลที่เข้าข่ายใช้นอมินีถือหุ้นอีก875บริษัทค่ะเมื่อวิเคราะห์พบเป้าหมายเข้าข่ายนิติบุคคลใช้นอมินีและบริษัทที่ช่วยเหลือจัดตั้งบริษัท61แห่งดำเนินคดีผู้ต้องหา88คนแบ่งเป็นคนไทย26คนและต่างชาติอีก62คนนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำเปรูซ้อมรับมือภัยพิบัติใหญ่หลังแผ่นดินไหวถล่มโคลอมเบียและเวเนซุเอลาเพื่อยกระดับแนวทางรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศนะคะหลังอเมริกาใต้เผชิญภัยพิบัติหลายครั้งในรอบปีชาวเปรูพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนมากร่วมรับบทบาทผู้ประสบภัยพร้อมชมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งการดับเพลิงเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บและอื่นๆระหว่างการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติระดับชาติซึ่งจัดขึ้นในกรุงลิมาและอีก18ภาคนะคะการซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติระดับชาติครั้งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 8.8 ที่มีศูนย์กลางลึกลงไป42กิโลเมตรนอกชายฝั่งเมืองกายายโอซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดขึ้นสึนามิเข้ากระทบชายฝั่งนะคะโดยมีกำลังทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทีมกู้ภัยเทศบาลและบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมฝึกซ้อมอย่างสมจริงการซ้อมครั้งนี้มีประธานาธิบดีเคอิโกะฟูจิโมรินำทีมลงพื้นที่กำกับดูแลค่ะและประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองหลังภูมิภาคอเมริกาใต้เพิ่งเกิดการสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านอย่างโคลอมเบียและเวเนซุเอลาศูนย์คนหายไทยพิเบตรับแจ้งนายสมศักดิ์หมื่นพันปานอายุ69ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมยาวสีขาวหนวดเคราสีขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่1ตำบลสร้อยฟ้าอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรโพธารามนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ทั้งหมดนี้คือทันข่าว14นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา15นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: มีนายหน้าไทยอยู่ที่ดูไบแล้วก็มีนายหน้าบังกลามาซื้อเราไป
2: ไทยมืดนายหน้าเถื่อนหลอกหญิงไทยนวดแฝงที่ UAE กงสุลใหญ่เมืองดูไบรับคนไทยนับร้อยขอความช่วยเหลือ
3: ถูกดึงดูดด้วยไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการทำงานที่ฟังดูดีภาพของสถานที่ทำงานที่ดูสะอาดหรือเงินเดือนที่บอกว่าจะได้เยอะก็ทำให้เกิดความสนใจที่จะมาทำ
2: พุ่งกำเนิดปืนใหม่บอนไซปืนเก่าตีกรอบคนใช้อาวุธเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น
4: การแต้มไปไหนมาไหนต้องพกปืน
5: และไอ้คนที่บอกพกปืนหลังจากปลดเกษียณแล้วผมว่ามันเพ้อเจ้อผมว่ามันไม่ควรน่ะจะไปฆ่าใครอ่ะ
4: แล้วทำไมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีความฮึกเหิมฮะทำไมต้องมีปืนตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัย

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกปีที่2ซีซั่น2นะครับเราพบกันเพื่อจะมาค้นหาสุดยอดน้ำพริกเป็นรายการเรียลลิตี้รายการนี้จะทำให้ท่านรู้ว่าน้ำพริกนั้นไม่ได้มีเฉพาะรสชาติครับมีเรื่องราวด้วยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะฮะขอเรียนท่านผู้ชมว่าจะเป็นการแนะนำ4ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ12ทีมเพราะหลังจากนี้12ทีมนั้นจะไปคัดเลือกเหลือ5ทีมสุดท้ายเข้าไปชิงชนะเลิศนะฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้สำคัญฮะเรามาแนะนำเรามารู้จักกับ4ทีมสุดท้ายกันก่อนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จัก4ทีมสุดท้ายกันมารู้จักผู้ร่วมรายการเราก่อนนะฮะวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการ5ท่านด้วยกันท่านแรกครับป้าจันครับคุณลภัทรดาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนสินน้องมนจังหวัดชลบุรีท่านที่2ครับคุณพิเชษฐ์เอี่ยมชาวนาหรือว่านายโย่งเชิญยิ้มครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงท่านที่3คุณหมีจิรณรงค์วงศ์สุนทรนักเล่าเรื่องอาหารท่านที่4เชฟวิชิตมุกุระเชฟไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและท่านที่5อาจารย์ต้นอาจารย์อนุสรติปยานนท์นักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์ครับสวัสดีทั้ง5ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อ 2-3 วันก่อนนะมีแฟนรายการของเราเป็นอาจิกแล้วเจอผมเขาคอมเมนต์รายการเรามาเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าทำรายการน้ำพริกโน่นน้ำพริกนี่ทำไมอาจารย์ไม่เอาน้ำพริกเจ๊กมาเสนอด้วยผมตกใจมีด้วยเหรอน้ำพริกเจ๊กเคยได้ยินไหมอาจารย์ต้นเคยได้ยินไหม
2: เพิ่งเคยได้ยินเมื่อกี้ครับผม
0: จริงๆผมก็ยังตกใจผมก็ไม่รู้ว่าคนจีนมีน้ำพริกเหรอนะอาจารย์ต้นพอจะทราบไหม
3: มันมีคล้ายๆกันเขาเรียกน้ำพริกเต้าเจี้ยวครับเราเจอในโรงเจถ้าจะพูดว่าเป็นแบบนั้นนะก็คือกินกันเฉพาะงานโรงเจ
0: นั่นน่ะสิเห็นไหมเราทำน้ำพริกเนี่ยนะเขาเห็นว่าวิ่งมาหาเลยเรานึกว่าไปชื่นชมอะไรเขามาว่าโอ้ขอบคุณมากนะผมไม่ทราบนะว่ามันมีน้ำพริกเขาเรียกว่าน้ำพริกเค้กเขาบอกนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่เดี๋ยวเพื่อเราคงจะมีอะไรถ้าเราได้ทำรายการน้ำพริกต่อนะเราจะไปเชิญให้อาจิกมาทำน้ำพริกให้เราดูนะ
2: เราจะได้รู้ด้วย
0: นะครับท่านผู้ชมครับรายการของเราเปิดโอกาสให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการมีส่วนร่วมนะฮะโดยการที่ท่านสแกน QR code เพิ่มเพื่อนกับ LINE @thaipbs นะฮะเพื่อที่ท่านจะได้แสดงความคิดเห็นนะฮะแล้วเราก็จะแจกหนังสือเนี่ยครับในรอยรถพริกนะฮะสัปดาห์ละ5เล่มให้ท่านนะหนังสือเล่มนี้เขียนด้วยอาจารย์ต้นนี่แหละครับให้ข้อมูลเรื่องพริกเรื่องน้ำพริกเป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ในแต่ละครั้งเราก็จะมีประเด็นให้ท่านแสดงความคิดเห็นนะฮะสัปดาห์นี้ครับเป็นหน้าที่ของอาจารย์ต้นครับอาจารย์ครับอาจารย์ตั้งประเด็นอะไรดีครับ
3: คือปกติเนี่ยน้ำพริกเป็นเครื่องจิ้มว่าในหลายๆครั้งเนี่ยถ้าน้ำพริกอยู่ในสำรับอาหารเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในครัวไทยเนี่ยมันช่วยทำให้เราเจริญอาหารนะครับก็เลยอยากรู้ว่ามันมีน้ำพริกอะไรที่ผู้ชมเนี่ยหรือในครัวของผู้ชมเนี่ยได้กินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะกินข้าวเพิ่มขึ้นเช่นวันนี้ไม่ค่อยอยากกินข้าวแหละน้ำพริกถ้วยเนี้ยมีอยู่บนในถาดในจานหรือมีในครัวเนี่ยเหยาะซะหน่อยแล้วรู้สึกอยากกินอาหารมากขึ้น
0: เจริญอาหารเหมือนกันเถอะ

กินได้เยอะนะฮะน้ำพริกอะไรที่ทำให้ท่านเจริญอาหารกินข้าวได้เยอะนะฮะประเด็นนี้แสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะหนังสือในรอยรสพริกจะมอบให้แล้วก็ส่วนหนังสือ2ภาษานะฮะ Retracing the Flavors of Chili ของอาจารย์ต้นอันนี้เป็น2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะเล่มนี้สั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS ส่วนเล่มนี้นั้นที่ศูนย์หนังสือจุฬาก็มีที่ศูนย์สื่อนี้ก็มีนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นให้ท่านได้มีส่วนร่วมแล้วเราก็แจกกันทุกครั้งนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งนะครับหลายท่านที่เป็นแฟนรายการคงจะทราบแล้วว่าปีนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการคัดเลือกน้ำพริกในดวงใจ12น้ำพริกเนี่ยที่เราแนะนำไปตอนนี้แนะนำไป8ใช่ไหมวันนี้อีก4เนี่ยท่านชอบน้ำพริกไหนวันนี้อีก4เนี่ยนะเลือกมานะฮะเป็นน้ำพริกในดวงใจนะคะซึ่งน้ำพริกในดวงใจหรือว่าผมจะใช้คำว่าน้ำพริกขวัญใจมหาชนนะฮะท่านก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะวิธีการโหวตตรงนี้นะฮะเพื่อจะไปคัดเลือกน้ำพริกขวัญใจของท่านเนี่ยก็คือ1นะฮะเพิ่มเพื่อนใน LINE @thaipbs นะครับหรือว่าสแกน QR code โค้ดที่กำลังขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะท่านก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะ1หมายเลขโทรศัพท์โหวตได้1ทีมนะฮะแล้วก็คะแนนของท่านเนี่ยก็จะนำไปสู่การตัดสินเป็นน้ำพริกในดวงใจนะใครจะได้เป็นน้ำพริกในดวงใจก็อยู่ที่ท่านแล้วโหวตนะครับและอีกอย่างหนึ่งเขาเรียนให้ทราบว่าคะแนนโหวตของท่านทุกท่านนะครับจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินรางวัลชนะเลิศด้วยนะครับเพราะว่าจะกลายเป็น 10% ในคะแนนตัดสินนะฮะขอทวนกันอีกทีสำหรับ4ทีมที่ท่านจะแสดงความคิดเห็นในวันนี้นะเพื่อจะโหวตว่าน้ำพริกไหนเป็นน้ำพริกในดวงใจนะครับ N9 น้ำพริกรากชูอามากานะครับ N10 น้ำพริกส้มโฮกนะครับ N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเนี่ยขึ้นหน้าจอนะฮะ N9 N10 N11 N12 เดี๋ยวยังตัดสินไม่ได้เดี๋ยวชมก่อนนะฮะเราจะให้ท่านรู้จักแบบเชิงลึกเลยนะฮะเดี๋ยวก็หลังจากชมแล้วก็โหวตเข้ามานะครับเอาละครับเราไปติดตามรู้จักน้ำพริกหมายเลข9กันนะฮะจากจังหวัดเชียงรายกันครับว่าเขามีทีเด็ดยังไงบ้างครับขอเชิญครับ

0: ทีมเชฟและคอมเมนเตอร์3หนุ่มขึ้นเหนือมาพบ3สาว3เจนจากทีมน้ำพริกราชูอามากาถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมาดูกันว่าเชฟอามพี่เลี้ยงประจำภาคเหนือจะร่วมมือกับทีมน้ำพริกในการพัฒนาน้ำพริกราชูอามากาที่เลิศอยู่แล้วให้ดีขึ้นยังไง
1: คือน้ำพริกรากชูแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบสดก็จะมีเผ็ดมีเค็มเนาะเพราะเขาจะปรุงด้วยพริกกับเกลือ
2: ที่ผังมาคือเราตามแบบสกๆครั้งแรกก็คือสกๆเลยดิบๆเลยคือทุกอย่างคือของสกกินสกๆนี่นะคะก็คือมันจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นฉุนแล้วก็คือคนทั่วไปก็คืออาจจะกินไม่ได้แล้วก็เราจะเก็บนานก็ไม่ได้ด้วย
0: น้ำพริกราชูอามากาสูตรดั้งเดิมเป็นน้ำพริกแบบตำสดทีมน้ำพริกจึงอยากยืดอายุให้น้ำพริกอยู่ได้นานขึ้นได้รับโจทย์แบบนี้เชฟจะแนะนำยังไงดีครับเนี่ย
1: วันนี้เรามาปรับเป็นแบบผัดเพราะว่าตัวน้ำมันก็จะเป็นตัวถนอมอาหารกลิ่นรากชูก็จะไม่แรงเกินไปความหวานของรากชูหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยพอเราผัดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ความหวานมันก็จะเริ่มออก
2: วันนี้เราจะมาตามแบบสดๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเราจะเอาไปผัดกับน้ำมันเพื่อจะได้เก็บได้นานๆนะคะจะได้ถนอมแล้วก็เก็บได้นานๆ
1: แล้วก็ไปทำเมนูอื่นต่อยอดได้ด้วย
0: ในการต่อยอดน้ำพริกครั้งนี้ป้าอ้อยและเชฟอามปิ๊งไอเดียนำผักสี่ธาตุที่เคยกินแหนมกับน้ำพริกมาหั่นรวมกันแล้วนำน้ำพริกรากชูแบบผัดน้ำมันมาคลุกให้เข้ากันกลายเป็นยำผักสี่ธาตุเมนูใหม่ชวนให้มาลิ้มลอง
2: เราคิดเมนูอาหารแบบใหม่ขึ้นมาเพราะว่าบางคนแบบถ้าจะให้กินผักสุกๆเลยกินไม่ได้นะคะผักข้าวตองนี่โดยเฉพาะผักข้าวตองนี่แบบส่วนใหญ่นี่คือจะกินไม่ได้กินมันจะฉุนนะคะ

0: แล้วเอามายำรวมกันอย่างนี้ก็คือทำให้กลิ่นมันไม่ฉุนมากเกินไปก็เลยสามารถจะกินได้ค่ะ
1: กินง่ายจริงไหมต้องให้คุณหมีและอาจารย์ประทีปคอมเมนเตอร์ของเราได้ลองท้าพิสูจน์เริ่มจากน้ำพริกราดชูอามะกาสูตรผัดน้ำมันก่อนเลยครับ
2: พอมันรวมๆแล้วเนี่ยอันนี้กินกับข้าวแล้วแบบไปได้เรื่อยๆเลยเนี่ยผมน่าจะกินได้เรื่อยๆเลยนะผัดน้ำมันแล้วมันแบบมันทำให้เราอยากกินมากขึ้นอ่ะ
1: เอาอย่าเพิ่งกินข้าวหมดครับมาชิมยำผักสี่ธาตุเมนูเด็ดจากการนำน้ำพริกราดชูอามะกาไปต่อยอด
3: เพราะว่าตัวผักแต่ละตัวมันหอมเนาะแล้วผมว่ามันช่วยจัดตัวน้ำมันความสดชื่น
2: มันทำให้กินผักง่ายขึ้นอ่ะและกลิ่นที่เราเป็นกินเป็นผักแนมปกติเราจะได้กลิ่นข้าวตองชัดอันนี้มันก็จะแบบดรอปลงนิดนึงกินง่ายขึ้นแต่ว่าได้คุณประโยชน์เหมือนเดิม
1: นอกจากผักสี่ธาตุแล้วน้ำพริกราดชูอามะกายังกินได้อร่อยกับผักอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าทั้งโต๊ะนี้เหมือนยกป่ามาวางตรงหน้าเลยทีเดียว
4: อ้าวถ้าคุณจะกินผักชนิดนี้ให้ครบเช่นให้ครบทั้งสี่ธาตุหรือว่าให้ครบทั้งหลายชนิดเนี่ยคุณก็ต้องอนุรักษ์แหล่งที่มาของผักแหล่งที่มาเนี่ยก็มีทั้งสองทางก็คือทั้งในแง่ของป่าและแหล่งที่มาของวัฒนธรรมการกินการที่เรายิ่งกินให้หลากหลายเนี่ยก็จะยิ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทั้งทางชีวภาพแล้วก็ทางวัฒนธรรม
2: สิ่งที่เราเห็นนะมันคืออาหารเพื่อสุขภาพซึ่งมันก็เข้ากับคนในยุคนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเองก็ตามหรือเป็นคนที่รักสุขภาพก็ตามเพราะนั้นแล้วมันค่อนข้างทำให้น้ำพริกรากชูที่เรารู้สึกว่ามันไกลมากมันอยู่ห่างตัวมากเข้ามาอยู่ในอาหารที่เราคุ้นเคยหรือเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้มากขึ้น
1: ทีมน้ำพริกรากชูอามะกาหนึ่งในตัวแทนน้ำพริกภาคเหนือพร้อมแล้วที่จะพาวัตถุดิบเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไปรังสรรค์น้ำพริกในรอบต่อไปน้ำพริก

0: ในการลงพื้นที่ของคอมเมนเตอร์แล้วก็เชฟพี่เลี้ยงเนี่ยนะฮะไปไม่ใช่ว่าไปชิมอย่างเดียวนะฮะไปแล้วไปให้คำแนะนำแก่เจ้าของน้ำพริกเขาด้วยเพราะว่าเขาจะต้องมาประชันใช่ไหมฮะพูดง่ายๆก็คือว่าทั้งคอมเมนเตอร์และพี่เชฟพี่เลี้ยงเนี่ยไปเกลี้ยกล่อมเพื่อจะสร้างน้ำพริกให้มันกลมกล่อมนะจะได้เอามาประชันกับคนอื่นได้นะฮะเห็นหมีเขากินพวกเราอิจฉามากนะมีกินอย่างอะไรเลยเป็นไงอ่ะคำถามหมีก่อนเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: คือผมนั่ง BTR นี่คือเห็นผมกินอย่างเดียวนะของจริงก็คือกินอย่างเดียวจริงๆคือนั่งฟังชาวบ้านนั่งฟังแม่ๆเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วก็แบบนั่งกินไปด้วยคืออย่างที่แม่อ้อยบอกเนี่ยว่ามันกินง่ายขึ้นซึ่งข้าวตองเนี่ยถ้าเกิดกินกันสดๆเนี่ยมันกลิ่นคาวมากๆเลยพออยู่ในยำเนี่ยแล้วเจอน้ำพริกเนี่ยวันนั้นผมกินเข้าไปแล้วผมกินชิมน้ำพริกผัดเปล่าๆเนี่ยครั้งแรกรู้สึกเหมือนซอสเด็กโอนะที่มันแบบเอาไปทานอื่นได้เยอะแล้วมันเป็นเดสซิ่งที่ดีมากฮะคือตัวความซ่าความเผ็ดของตัวรากชูที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันดรอปลงมันเบาลงแล้วก็ทำให้ทุกอย่างกินง่ายขึ้นผักหลายๆอย่างที่กินยากๆเนี่ยพอเจอไอ้พวกนี้คลุมเข้าไปอีกทีนึงโหกินง่ายมากก็คือผมนั่งกินตลอดเวลาจริงๆแล้วก็กินจนหมดเขาบอกว่าเดี๋ยวเหลือไว้ถ่ายบ้าง
0: ประจันฮะดูแล้วเป็นยังไงฮะ
2: ดูแล้วก็น้ำลายสอแล้วก็ดูกลมกล่อมไปหมด
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็มีพัฒนาการมากจากแบบตำสดแล้วก็เอาไปผัดมันทำให้เหมือนกับว่ามันหอมขึ้นแล้วเก็บได้นานเชฟชิดต้องชอบแน่ๆเลยค่ะมีพัฒนาการแล้วก็มีความน่าสนใจไปหมดเลยเพราะว่าเหมือนพอเอามาคลุกรวมกันแล้วกับน้ำพริกอ่ะมันทำให้ทุกอย่างดรอปลงเหมือนกับว่าชุนน้อยลงข้าวตองนี่รู้เพราะกินแต่ว่ามันเป็นรสชาติพื้นถิ่นของเขาแต่พอมาปรับใหม่มันเป็นรสชาติที่แบบโอ้ทุกคนกินได
0: ้
2: เหมือนก็บอกว่าลากชูเนี่ยตอนนี้เด็กก็รู้จักลากชูแล้วนะไม่ใช่แค่เด็กชนเผ่านะคะคือคนที่ดูรายการยกผลคนน้ำพริกเนี่ยที่ป้าใกล้ชิดเนี่ยทุกคนว่าลากชูถ้าไปภาคเหนือต้องลากชูคือน่าสนใจมากค่ะ
0: ครับนายโยงครับเชิญครับ
3: เท่าที่ดูเนี่ยผมน้ำลายแต่

0: ตั้งแต่ตำยันยำเลยนะ
1: นั่นแต่ถ้าถามจริงนะนายกเคยทานลาบชูก่อนไหมฮะ
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยใช่ไหม
0: ไม่เคยทานไม่
1: ดูซีนั่งใกล้ๆเขาแทนที่จะมาฝากเขาไม่มาฝาก
0: ใช่หน้างอนอยากจะคอนทั้งสาม
2: มีฮะมี
0: มีไม่ได้เดี๋ยวจะต้องลองชิมนี่ท่านผู้ชมเราถามได้กันตัวต่อตัวนะอยากจะถามว่าท่านมีอาการแบบเราไหม
1: อาการยังไง
0: อาการแบบว่าพอเห็นแล้วมันน้ำลายสองอยากกินอยากอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีอาการร่วมกันน่าจะเยอะนะน่าจะหลายคนที่มีอาการเดียวกัน
1: อยากจะชิมนะ
0: อยากจะชิม
1: ครับเชฟพิชิตครับเชฟพิชิตครับ
3: เป็นน้ำพริกที่เรียกว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมเอาที่หนึ่งก่อนอันที่สองผมเห็นว่าเชฟพี่เลี้ยงเนี่ยตามคอนเซปต์เราก็คืออยากพัฒนาน้ำพริกที่เขามีดั้งเดิมอยู่แล้วเนี่ยให้มันสัมผัสได้ง่ายขึ้นให้มันเก็บได้นานขึ้น
1: อ
3: ันนี้ตรงประเด็นนะครับเพราะว่าจริงๆน้ำพริกสดมันก็เก็บได้ช้าเก็บได้แป๊บเดียวแหละพอเริ่มไปผัดขึ้นก็อย่างที่บอกว่าพอโดนน้ำมันมันก็ชูกลิ่นมากขึ้นนะไอ้กลิ่นแรงอาจจะเบาลงก็ได้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ชอบอีกอย่างคือเชฟอาร์มไปทำให้เป็นยำได
1: ้
3: ครึ่งซึ่งปรากฏว่าน้ำพริกนี้กลายเป็นน้ำพริกที่สามารถที่ปรับจากเครื่องจิ้มมาเป็นสลัดได้เห็นไหมแล้วก็ไอ้คำว่าสลัดเนี่ยคำว่ายำบ้านเราเนี่ยหรือสลัดเนี่ยก็กลายเป็นเฮลตี
4: ้
3: กลายเป็นอาหารที่มีสุขภาพเพิ่มขึ้นในเทรนด์อย่างนี้บอกในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยอาหารผักก็จะเป็นอาหารที่นำมาเหมือนกันโดยเฉพาะครอบครัวผมนะยิ่งผักอย่างเดียวเลยแต่ถ้าพูดถึงว่าในองค์รวมไปแล้วเนี่ยน้ำพริกถูกแยกกับผักเนี่ยมันพอเริ่มรวมกันเมื่อไหร่มันมีความสดเมื่อนั้นน้ำพริกที่ผัดอาจจะเป็นน้ำพริกที่ได้กลิ่นไอของความผัดไม่ได้สดมากแต่เวลามาทำผักรวมไปเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าต้องอร่อยแน
4: ่
3: ครับเป็นอีกมิตินึงของน้ำพริก
1: โอ้ค่ะอาจารย์ต้นครับเชิญครับ
5: คือถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตำเขาเนี่ยเขาใช้รางไม้ไผ่ใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายังอนุรักษ์วิธีการปรุงอาหารแบบดั้งเดิมก็คือตำไม่ต้องละเอียดมากถ้าเป็นครกเนี่ยโขกไปเผลอๆนี่บางทีมันละเอียดเกินไม้ไผ่เนี่ยแล้วก็เอากลิ่นหอมเอารสชาติจากเยื่อไม้ไผ่บางส่วนเนี่ยมารวมแล้วก็อย่างที่อาจารย์ประทีปบอกครับกลุ่มนี้เขาเน้นเรื่องผักสี่ธาตุซึ่งพอมันกินผักเยอะๆเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาว่าจะมีผักที่มีคุณภาพดีได้เนี่ยก็ต้องอนุรักษ์แหล่งน้ำอนุรักษ์ป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนแนวความคิดที่มีต่อธรรมชาติของพี่น้องอาขาด้วยซึ่งผมว่าจุดเด่นคือตรงเนี้ยนะครับก็คือมันเป็นวัฒนธรรมน้ำพริกของเขาเลยอ่ะ
1: ครับผมน้ำพริกราชูอมกาเป็นของ
6: อาขา
1: ฮะหรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกเขาว่าชาวอีก้อใช่ไหมครับเป็นชนเผ่าหนึ่งในเชียงรายเชียงรายเนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อว่า30ชาติในเชียงรายเขียนด้วยคุณบุญช่วยศรีสวัสดิ์นะเขียนเมื่อปี2490กว่าละครับนะหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าเชียงรายมี30เผ่าพันธ
4: ุ
1: ์อาขานี่เป็นแค่หนึ่งใน30นะถ้ามีถ้าจัดรายการนี้ต่อไปเราคงได้ชิมน้ำพริก30ชาติพันธุ์เมื่อกี้มีน้ำพริกเจ๊กใช่มั้ย
0: ใช
1: ่เจ๊กก็เป็นส่วนหนึ่งใน30พันธุ์นี่นะมันมีลือมีขืนมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปรีซอเต็มไปหมดเลยฮะมันน่าจะมีน้ำพริกชาติพันธุ์อันนี้แนะนำไว้วันหลังถ้ามีรายการต่อทำน้ำพริกชาติพันธุ์กันอันนี้น้ำพริกอักรากชูใช่มั้ยรากชูของอาคานะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเรื่องการโหวตที่ผมประชาสัมพันธ์ไปท่านช่วยโหวตนะฮะวันนี้มี4น้ำพริกที่ท่านสามารถมีสิทธิ์โหวตว่าจะเลือกใครให้คะแนนมานะฮะและสามารถโหวตตั้งแต่ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวดูไปก่อนให้ครบ4ทีมนะฮะN9 วันนี้เมื่อกี้แนะนำไปแล้วนะเป็นน้ำพริกรากชูอมกาจากเชียงรายนะครับถ้าท่านตัดสินใจแล้วก็โหวตเลยนะแต่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวดูให้ครบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นะสามารถโหวตได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้นะฮะเพื่อจะค้นหาน้ำพริกในดวงใจหรือว่าน้ำพริกขวัญใจมหาชนนะครับเอาละครับเราไปดูน้ำพริกที่10นะจากนครศรีธรรมราชกันครับลงใต้ไปหน่อยครับเชิญครับ

หน้าลงใต้มาที่เทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชแหล่งกำเนิดส้มโขกวัตถุดิบให้รสเปรี้ยวพระเอกของน้ำพริกส้มโขกแห่งชุมชนบ้านคิริวงศ์เชฟอุ้ม

าจารย์ต้นและอาจารย์เทพรัตน์ขนเคล็ดลับมาแบบจัดเต็มพร้อมปรุงน้ำพริกส้มโขกถ้วยใหม่ให้ร้อยแรงกว่าเดิมจากน้ำพริกสูตรเด็ดของป้ากุหลาบที่ผัดจนแห้งร่วน

0: ให้มันกรอบขึ้นมานิดหน่อยค่ะ
1: ตะไคร้จันเทศมีทั้งส้มโคกที่นี่เขาอุดมสมบูรณ์ของป่าจริงแล้วเนี่ย
2: ได้เลยยังคะ
1: กลิ่นหอมไปถึงหน้าหมู่บ้านเลยเนี่ยเดินมา
3: ของดีคิริวงค
4: ์ของดีคิริวงค์ของดีคิริวง
1: ค์อันนี้อะไรครับแม่นี่
3: อันนี้เป็นข้าวโพดค่ะข
4: ้
3: าวโพดที่เราตั้มแซ่บเรียบร้อยโปรยเอาไปแ
1: พทหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะข้าวโพดอันนี้ปกติเราก็ใช้แบบนี
3: ้ใช่ค่ะ
1: เปรี้ยวเปรี้ยวอยู่เนาะถึงตำแล้วก็ยังเปรี้ยวอยู่
3: เปรี้ยวแต่ว่านี้เราบิดน้ำของบ้างแล้ว
5: วัตถุดิบพร้อมทีมพร้อมเชฟก็พร้อมตั้งน้ำมันผัดกะปิกระเทียมตะไคร้ปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลปี๊บตามด้วยเนื้อปลาต้มสุกผัดให้เข้ากันใส่ส้มโขกที่กรองเอาน้ำออกที่เด็ดขั้นสุดท้ายโรยรสจันเทศสมุนไพรชั้นดีของคีรีวงศ์บนน้ำพริกเพิ่มรสเผ็ดร้อนกลิ่นหอมหวานกลิ่นยั่วจนท้องร้องแล้วครับ
2: เอาแวบคีรีวงศ์กินไม่ต้องคิดถึงใครเลยไม่ต้องคิดถึงใครหยิบมาแค่นิดเดียวเดี๋ยวคอยเพิ่มได้ปิดไฟได้เลยนะถ้ากินลูกจันโอเคนะชิมเลยนะให้ชิมเป็นครั้งสุดท้าย
5: น้ำพริกส้มโขกสูตรใหม่เสร็จแล้วครับโดดเด่นด้วยโปรตีนจากเนื้อปลาสากเพิ่มความหอมเผ็ดร้อนด้วยรสจันเทศกินคำเดียวได้ฟิลปลาขาวและทะเลแบบเต็มๆเสิร์ฟพร้อมผักเนาะพื้นบ้านอร่อยแรงแน่นอน
3: เป็นผักเนาะพื้นบ้าน
1: ครับ
3: และก็มี
2: ผักเนาะเนียน
3: อ
2: ะไรบ้าง
3: มีใบสร้างมีตอ
1: มี
3: ลูกเนียงลูกเนียงมีลวกกล้วยเถื่อนและก็มีปลีกล้วยค่ะไอ้นี่คือออดิบค่ะ
1: ออดิบ
3: มีลูกชิ้งมีดอกกัญชันมีบัวบอกค่ะ
1: แหล
3: มยอดมัน
1: มีดาราด้วย
3: ดอกดาราใบชะพลูเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นเมี่ยงค่ำค่ะเป็นเมี่ยงค่ำเมี่ยงค่ำน้ำชุบสมุนไพร
1: คนเบื่อข้าวกินเป็นเมี่ยงก็ได้
3: ใช่มันจะช่วยทำให้เจริญอาหารขึ้นแต่ถ้าอยากให้เปรี้ยวก็ค่อยหั่นมะนาวหรือมะม่วงใส่ไปแต่ว่าถ้าชอบเปรี้ยวประมาณนี้ก็ใช้น้ำพริกส้มโขก
4: คือตัวส้มโขกมันเปรี้ยวอยู่แล้ว
3: ขม
4: แต่มันอร่อย
6: กินคู่กันกินแต่เรียงดีมาก
2: เธอชอบไอ้นี่นะมันไม่หวานแบบน้ำราด
4: ดีนะเพราะว่าเวลาหารสขมในอาหารเนี่ยมันก็มันหาตัวคู่ยาก
6: เนื้อปลามันทำให้น้ำพริกฟูมันมีกลิ่นของลูกจันเทศด้วยนะรสลูกจันเนี่ย
2: มีรสของส้มโพก มีความหวานจากตัวกะปิตัวปลา
4: จากปลาจากทะเลมาลงในถ้วยน้ำพริกเดียวกันแบบนี้เนาะแล้วก็เอาฐานทรัพยากรในพื้นที่นอกกันไม่ใช่เฉพาะสะท้อนตัวตนของความเป็นท้องถิ่นอย่างเดียวแต่สะท้อนตัวตนเรื่องของสายสัมพันธ์ของผู้คนโดยใช้สายน้ำเนาะของคีรีวงศ์เนี่ยเป็นตัวสายน้ำและเป็นตัวเชื่อมโยงก็ทำให้เกิดน้ำพริกแล้วก็เราได้เห็นความเป็นเกลือเขาเกลือเล
7: ยน้ำพริกส้มโขกคีรีวงศ์สู้เย
8: ่จากผลไม้ป่านะฮะมาเป็นน้ำพริกส้มโขกแล้วก็วันนี้น้ำพริกส้มโขกได้กลายเป็น1ใน12น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบมานะฮะเห็นอาจารย์ต้นกินแบบอร่อยอร่อยมากเป็นไงไปที่อาจารย์ต้นก่อนเลยดีกว่าอาจารย์ต้นเป็นไงบ้างฮะ
9: คือจริงๆแล้วแบบอร่อยมากในลักษณะอันนึงเนี่ยหมู่บ้านคีรีวงศ์เนี่ยเหมือนหมู่บ้านในนิทานนะในหุบเขาคือคนนอกเนี่ยจะรู้จักเขาจากมังคุดใช่ไหมครับอาจารย์ต้องเคยได้ยินคำว่ามังคุดคีรีวงศ์แต่พอไปถึงเนี่ยนอกจากส้มโขกเขายังมีลูกจันเทศนะที่มันขึ้นในป่าไอ้ลูกจันเทศเนี่ยนะครับนัทแม็กเนี่ยเราจะได้ยินว่ามันอยู่แถบไอ้หมู่เกาะในอินโดนีเซียใช่ไหมครับออกไปทางนั้นน่ะใช่ไหมเสร็จปรากฏว่ามันขึ้นอยู่ในป่าที่นี่ด้วยเราก็ไม่รู้ละประวัติความเป็นมามันมาปรากฏอยู่ตรงนี้ยังไงเนี่ยเขาก็เอาทั้งหมดมาปรุงพอมาปรุงแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยสูตรเขาใช้หมูสับมันก็เป็นน้ำพริกที่ออกมาแบบบ้านเราก็จะมีน้ำพริกหมูสับโคราชน้ำพริกอ่องพวกนี้นะที่ใช้หมูแต่ของเขาเนี่ยเข้าเครื่องเปรี้ยวคือเอาความเปรี้ยวของส้มโขกเนี่ยนะครับมากินกับหมูสับมันจะกินไปแล้วแบบหูเนื้อมันร่วนพอๆกันอร่อยมากนะแต่ว่าเชฟอุ้มเนี่ยก็เสนออีกทางนึงนะครับปรับรสโดยใช้ปลาสากน้ำดอกไม้เนี่ยมันก็ได้ความหวานโดยที่ไม่ต้องเติมเพราะอย่างหมูสับนี่อาจจะต้องเติมน้ำตาลอะไร

0: ป็นอีกรสหนึ่งผมคิดว่านี่คือการต่อยอดของน้ำพริกส้มโขกซึ่งก็อร่อยอีกแบบแล้วก็อร่อยตรงที่ว่ามันเป็นรสพื้นถิ่นจริงๆรสในป่าในเขา
1: เนี่ยเราดูไปนายโย่งเนี่ยนะซื้อปากไปตลอดเป็นไงนายโย่งเชิญครับ
2: ก็ดูก็หิวทุกเมนูเลยในการที่เอาไอ้กะปิเอาอะไรไปผัดเนี่ยมันก็หอมหวนชวนเรียกน้ำย่อยอยู่แล้วเนี่ยแล้วผมมาเอาตอนท้ายเลยดีกว่าวิธีการกินโอ้โหมันน่าสนุกอ่ะผมว่ามันน่าสนุกแล้วก็
1: กินเป็นเมี่ยงคำ
2: เอาอันนั้นใส่อันนี้ใส่แล้วก็น้ำพริกส้มโขกใส่เข้าไปโ
1: อ
2: ้ยผมนึกถึงเวลามันนัวอยู่ในปากอ่ะมันน่าโอ้โห
1: เป็นรายการที่ทรมาน
2: ทรมานมากค่ะทรมานมากยิ่งพูดยิ่งทรมาน
1: ครับครับครับ
2: ก็เห็นภาพพร้อมกันเนี่ยก็คงจะอยากเหมือนกันหลายท่าน
1: หมีครับเชิญครับ
3: ก็ผมรู้สึกว่าของทีมนี้จุดเด่นเนี่ยคือวัตถุดิบจริงๆนะตัวส้มโขกเนี่ยน้อยคนจะรู้จักเราก็เพิ่งเห็นกันครั้งแรกนะฮะแล้วก็เชฟพี่เลี้ยงเนี่ยก็มีบทบาทในการทำให้มิติของทั้งตัวรสชาติเองหรือตัวเรื่องเล่าเองเนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นคืออย่างแบ่งเรื่องเล่าอย่างรสชาติก่อนแล้วกันก็มีเขาจะใส่รสจันทเทศอย่างที่จันต้นบอกใช่ไหมครับว่ามันก็จะมีเรื่องของกลิ่นอีกกลิ่นนึงเข้ามาซ้อนละแล้วก็มีการหยอดเรื่องเล่าว่ามันมีเรื่องของการใช้ปลาทะเลแล้วเขาก็พูดว่าเป็นการผูกเรื่องเกลือเขาเกลือทะเลเข้าไปผมรู้สึกว่ามันมีมิติที่เยอะขึ้นมากกว่าเดิมโดยเชฟพี่เลี้ยงเป็นคนช่วยกันคิดนี่แหละ
1: นะเขาเปลี่ยนจากหมูเป็นปลา
3: ใช่
1: ไหมมันอย่างน้อยสุดมันโยงถึงพื้นที่พื้นถิ่นนะฮะแล้วมีลูกจันเทศเข้ามาเห็นไหมเดี๋ยวเชฟพี่เลี้ยงเนี่ยเขามีบทบาทอย่างนี้มากมากเลยนะเชฟครับเชิญครับ
4: ครับพอเห็นเชฟพี่เลี้ยงเข้าไปประกบทำเนี่ยผมมองว่าความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นนะที่จะพร้อมที่จะแข่งเนี่ยนะ12ทีมเนี่ยจะเหลือ5ทีมเนี่ยผมว่าเขามั่นใจสูงแหละนะมีเชฟพี่เลี้ยงเข้าไปประกบแล้วก็มีมิติของกลิ่นที่ใช้นัทแม็กหรือลูกจันทร์เข้าไปเนี่ยผมว่าผมเองก็ยังไม่เคยรู้เลยมีอยู่ที่นั่นด้วยยังไม่เคยรู้เลยแล้วก็มันก็หอมในคือกลิ่นของเขาเนี่ยจะชูรสอยู่แล้วล่ะแล้วดับกลิ่นคาวได้ในน้ำพริกอันนี้ผมว่าไม่มีกลิ่นคาวอีกแล้วแล้วก็ตัวส้มโขกเนี่ยเข้าใจว่าพอบีบน้ำออกเสร็จแล้วเนี่ยมันคงจะเป็นเนื้อกัดแล้วกรุบกรุบบ้างกรุบกรุบฟูๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วไปกับความนุ่มของเนื้อปลาเนี่ยน่าจะดีนะแต่สุดท้ายอย่างที่นายโย่งบอกครับพอห่อด้วยใบชะพลูเป็นคำนี่นะแล้วเติมของที่เป็นแบบเหมือนเมี่ยงเข้าไปด้วยมันน่าจะเพิ่มมิติได้อีกหลายมิติในปากเลยแหละไม่ใช่ว่าเพียงน้ำพริกดื้อๆม
2: ี
4: แต่ตัวส้มโขกอย่างเดียวนะอันนี้ผมว่าเชฟพี่เลี้ยงนำเสนอได้ดีเลย
1: ครับครับผมว่าคราวนี้มันมีอะไรรายการยกผลคนน้ำพริกปีที่2นะฮะมันมีเชฟพี่เลี้ยงเข้ามาแล้วก็มาช่วยได้เยอะมากๆจำได้ไหมมีของอีสานเนี่ยที่เขาใช้ปลาทูหรือปลากระป๋องอ่ะให้เปลี่ยนไปเป็นปลา
0: แม่น้ำ
1: ปลาแม่น้ำที
5: ่
1: อย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เอี่ยว
1: คือบางทีชาวบ้านอย่างโดยทั่วไปเราก็เอาง่ายๆเขาว่าใช่ไหมแต่พอจะมาประชันมันไม่ใช่ง่ายๆไงมันจะต้องโยงถึงพื้นที่อย่างเมื่อกี้เห็นไหมว่าบทบาทเชฟพี่เลี้ยงนี่สุดยอดนะและรู้ไหมว่าการแข่งขันเนี่ยเชฟพี่เลี้ยงน่ะมีบทบาทมากเพราะเขาเนี่ยกระตุ้นให้เกิดนะฮะฟังเชฟพี่เลี้ยงแต่ละท่านนะภูมิภาคนิยมมาสูงมากเลยภาคใต้ก็ไม่ยอมภาคเหนือไม่ยอมอีสานไปฟังเขาสิเชฟพี่เลี้ยงนี่มันมากเลยนะนอกจากแนะนำนี่ยังกระตุ้นให้แต่ละคนสู้อีกนะฮะอันนี้บทบาทนี้ต้องขอชมทีมงานนะที่ไปคิดสร้างสรรค์เอาเชฟพี่เลี้ยงเข้ามานะฮะมันมากเห็นไหมเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะจนกระทั่งสุดท้ายที่ต่อยอดน้ำพริกอ่ะจากน้ำพริกเฉยๆเอาไปทำเหมือนเมี่ยง
5: เป็นเมี่ยงค่ะ
1: เมี่ยงส้มโขก
5: สุดยอดเมี่ยงส้มโขก
1: นะคือเราดูไปคือผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่มีอารมณ์ความรู้สึกอยู่นะดู
2: ผมว่ามีทุกคนแล้วครับที่ดูเรา
1: คือดูแล้วน้ำลายมันสอครับเออ
2: ใช
1: ่ท่านผู้ชมครับอย่าลืมโหวตนะฮะน้ำพริกส้มโขกของเรานี่หมายเลข N10นะฮะถ้าใครชื่นชอบน้ำพริกส้มโขกอย่าลืมโบสนะอ้าวแถวภาคใต้นะฮะใครที่เป็นแฟนคลับน้ำพริกส้มโขกนะฮะโบสเข้ามาเลยนะครับเนี่ยฮะ N10 นะครับโบสได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปยังตัดสินใจไม่ได้ก็จนถึงคืนวันศุกร์ที่21นี้นะครับเอาละครับขอย้ำอีกนิดนึงสำหรับประเด็นที่เราได้เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นนะสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นอีกทีนึงครับประเด็นวันนี้คืออะไรครับ
0: ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราก็ดูนะว่าแค่เห็นเนี่ยน้ำพริกเนี่ยน้ำลายสอก็คืออยากรู้ว่ามีน้ำพริกอะไรที่กินแล้วเนี่ย ทำให้น้ำลายทำให้ร่างกายเนี่ยเจริญอาหารนะเกิดความกระตุ้นอยากจะกินข้าวมากขึ้น
1: นะฮะน้ำพริกอะไรที่ทำให้ท่านเจริญอาหารนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามาเราจะแจกหนังสือในรอยรถพริกหนังสือของอาจารย์ต้นนะฮะเนี่ยเล่มภาษาไทยส่วนภาษา2ภาษานะฮะคือภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับสำหรับเล่มนี้เนี่ยมาสั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS นี่เองนะครับเอาละครับไปน้ำพริกทีมที่11ที่เข้ารอบมานะครับเป็นน้ำพริกที่มาจากจังหวัดอุดรธานีครับเชิญครับ
6: ตรู่วันนี้อาจารย์สมฤทธิ์ป้าจัดและเชฟหมูพากันล่องเรือกลางทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีไปดูแหล่งรากบัวหลวงวัตถุดิบสำคัญในการทำน้ำพริกที่ซ่อนตัวอยู่ใต้โคลนตมของดีแบบนี้มีให้เก็บกันได้แค่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเท่านั้นครับเชฟหมูเชฟพี่เลี้ยงของทีมคนรักบัวกำลังเสริมเทคนิคเติมความแซ่บให้กับน้ำพริกรากบัวหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามประชันในรอบรองชนะเลิศ
7: ตัวที่เป็นน้ำพริกอ่ะไม่ต้องเครียดอย่างตอนเนี้ยคือรักษาคุณภาพให้มันกรอบแบบนี้คิดจะให้สิกรอบไปแบบนี้ทั้งเบิดตะวันต้องมาสื่อสารของดีบ้านเฮาคืออย่างแบบเนี้ยครับแต่อยากแนะนำนะครับอธิบายให้ได้อธิบายให้ชัด
6: เชฟหมูย้ำว่าน้ำพริกรสชาติดีอยู่แล้วสิ่งที่ต้องเติมคือเทคนิคการเล่าเรื่องให้กรรมการสัมผัสถึงที่มาและคุณค่าของรากบัวหลวงให้มากขึ้น
8: ถ้าอย่างนี้เขาจะเรียกว่าหัวมันแก่จะหัวมันแก่แล้วมันกัดสีมีสีน้ำตาลเค็มๆขันหัวอ่อนก็จะออกเป็นสีขาวๆค่ะ
1: อัน
8: นี้จะออกรสหวานน้ำค่ะแต่ตัวนี้มันจะได้แป้งหลายกว่าค่ะมันๆ
6: จากรากบัวหลวงสดๆนำไปหั่นไม่หนาไม่บางจนเกินไปแช่น้ำเกลือผึ่งให้แห้งทอดให้เหลืองกรอบได้เวลาปรุงความแซ่บปรับทุกอย่างให้ลงตัวก่อนส่งน้ำพริกถ้วยนี้ให้พิชิตใจคณะกรรมการ
8: เริ่มจากอันนี้นะคะเริ่มจากบัวทอดของข้าวค่ะมาบัวทอดลงมาก่อนค่ะ
7: ตัวนั้นอะไรครับ
8: นี่หอมเกี๊ยวค่ะ
7: หอมเกี๊ยว
1: โอ้ดันนั่น
8: กระเทียมเกี๊ยว
1: เกี๊ยวแล้วอันนี้อะไรครับผม
8: เป็นผงปรุงจากที่เราเอาส่วนผสมของ3อย่าง
1: มี
8: อันนี้เกลือค่ะอันนี้น้ำตาลค่ะ
1: ครับ
8: อันนี้กดบดบักเน่าเอามาปั่นรวมกัน
1: เอามาปั่นรวมกันเครื่องชูรสนะ
6: รากบัวหลวงทอดกรอบผสานความหอมจากหอมเจียวกระเทียมเจียวปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลกรดมะนาวก่อนคลุกเคล้ากับพริกทอดและใบมะกรูดทอดกลายเป็นน้ำพริกรากบัวหลวงกรุบกรอบหอมมันเคี้ยวเพลินทุกคำ
7: สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าพิเศษเลยของทีมนี้นะครับมะนาวเป็นลูกๆก็ไม่มีที่เราผ่านมาทั้งตำบีบมะนาวสดบ้างแต่ที่นี่เน้นความแตกต่างเลยของเขาเป็นแบบผมว่าโมเดิร์นมากนะ
6: ได้เวลาล้อมวงชิมกันแล้วรอบนี้ทีมคนรักบัวเตรียมเครื่องเคียงจากบัวทั้งกลีบดอกสวยๆและใบอ่อนสดๆไว้กินคู่กันรสชาติจะโดนใจแค่ไหนมาฟังกันครับ
7: ถ้ากินเป็นเมี่ยงเป็นใบก็โอเคเพราะว่ามันมีความฝาดๆผมว่ามันพอดีกันครับตัวกรีบเขาจะมีความมันๆครับจะไม่มีติดฝาดเหมือนกับใบผมว่าอร่อยคนละแบบกัน
8: ขอเด่นของเขาก็คือขึ้นอยู่กับปลากบัวกับสีมีเถาแน่ออนแน
1: ่
8: ถ้าอ่อนกับสีขาวค่ะก็จะให้รสหวานมันถ้าแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะออกเป็นสีน้ำตาลจะได้แห้งแป้งหลายมันมีรสชาติมันกรอบค่ะสีมีเชฟมามือนีกับเป็นได้ความรู้ไปหลายอย่างค่ะเป็นตัวว่าเฮาควรสินําเสนอแบบใดเฮาสิเอาบัวไปเพิ่มเติมแบบใดจังซี่นะคะเฮ็ดจังได๋มันสิยั่งยืนเพิ่นก็มีคําแนะนํามาซึ่งเฮาสิได้นําไปปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะ
7: ผมว่ามันคล้ายๆกับว่าผงโรยข้าวญี่ปุ่นแล้วก็จะมีความแบบเหมือนของทานเล่นมันกินได้เลยครับข้อดีจริงๆที่ผมอยากให้ทีมเน้นก็คือว่าพยายามสื่อสารว่าอันนี้เป็นน้ำพริกแบบใหม่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยคือวัยรุ่นน่ะถ้าเข้ามากินแล้วเขาจะรู้ว่าถ้าน้ำพริกแก่ผู้เฒ่ามันเป็นแบบไหนได้อีกมันคือการต่อยอดกันไปเรื่อยๆให้มันยั่งยืนนะครับแล้วก็พอมันสะดวกในการพกพาการใช้งานการกินมันง่ายแล้วการว่ามันกระจายตัวได้เร็วคนรู้จักได้เร็วขึ้น
6: ช่วยกันโหวตส่งกำลังใจให้ทีมคนรักบัวพาน้ำพริกรากบัวหลวงฝ่าด่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกันด้วยเด้อ
9: ทีมคนรักวัวสู้สู้
1: น้ำพริกรากบัวหลวงจังหวัดอุดรธานีนะครับไปฟังความคิดเห็นจากเชฟวิชิตครับเชิญครับ
4: ครับได้ดูรอบ2แล้วได้เห็นแล้วว่ามีเชฟพี่เลี้ยงเอาไปพัฒนานะครับผมก็มองว่าตักแรกรอบแรกๆเลยก็คือว่าน้ำพริกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นของทานเล่นซึ่งผมเคยทำน้ำพริกอย่างนึงคือน้ำพริกเครื่องกรอบเนี่ยเขาใช้เครื่องกรอบทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้มีรากบัวเพราะนั้นก็ทำเป็นเมี่ยงก็ได้เมี่ยงเครื่องกรอบอย่างนี้ก็ได้แล้วเพิ่มน้ำเมี่ยงลงไปมันก็จะได้เมี่ยงอีกแบบนึงแต่อันนี้เนี่ยเขาใช้ในกีบบัวหลวงแล้วก็ใช้ของกรอบเลยแล้วก็ใช้ข้าวเหนียวก็มี
1: อ
4: ันนั้นก็คือการพัฒนาของเชฟที่เข้าไปช่วยพัฒนาในทีมให้น้ำพริกเนี่ยมีมิติเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังยึดถึงความกรอบอยู่ถ้าใครคิดถึงว่ามันจะเอาหิ้วไปจังหวัดไหนประเทศไหนเนี่ยเจ้านี่ไปก่อนเลยนะน้ำพริกนี้ไปได้ก่อนเลยเพราะไม่ต้องกลัวเสียเลยมะนาวความชื้นไม่มีเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งน้ำพริกที่สามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้สะดวกที่สุดแล้วก็ไปจบปลายด้วยการเอาใบสดเอาของสดห่อแล้วก็เอาข้าวห่ออย่างเงี้ยอ
1: ัน
4: นี้ก็เป็นมิติที่ดีอีกแบบนึงของน้ำพริกที่เข้ามาประกวดเพราะจะไม่มีเลยน้ำพริกแห้งแบบนี
1: ้
4: ที่เข้ามาแข่งขันมีผมมองแล้วมีอันเดียวนะ
1: ครับ
4: ครับ
1: ครับอาจารย์ต้นครับ
0: คือดูไปนี่คิดไกลไปว่า 40-50 ปีก่อนนะครับมันมีบทกวีของคุณอัศนีพลจันทร์บอกว่าดินแดนอีสานเนาะในฟ้าบอกมีน้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายแต่ใครจะรู้ว่าปัจจุบันเนี่ย คุณเก็บรากบัวหลวงกินได้นะในอุดรไอ้ตรงเนี้ยมันเลยทำให้เราเห็นว่าจริงๆพัฒนาการของอาหารเนี่ยมันมาแล้วนะครับแล้วมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอ้ตัวรากบัวหลวงเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับการที่ไอ้เหี่ยวนิดนึงนะครับก็คือเอาไอ้พวกไฟเบอร์ของพืชเนี่ยมาตำนะครับแล้วตรงเนี้ยน่าสนใจก็คือรสชาติมันแบบที่เชฟหมูว่าคือโรยข้าวเนี่ยนะกินเนี่ยทำให้เจริญอาหารได้นะครับทำให้เราแบบว่ากินอะไรได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้น่าสนใจว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาของซึ่งมันอยู่ในบึงในเนี้ยนะครับออกมาเป็นคือพูดง่ายๆอีสานไม่ได้แล้งแล้วนะมันจะเป็นการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อน้ำพริกอีสานต่ออาหารอีสานมากพอสมควรเนี่ยน่าสนใจนะครับ
1: ครับอีสานไม่ได้แล้งนะอีสานรวยมาก
0: ใช่ใช่ตอนนี้ต้องบทกวีอะไรเนี่ยอาจจะ
1: เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะป้าจันไปด้วยนะป้าจันลงพื้นที่ไปด้วยผมตามไปด้วยนะเป็นไงป้าจันเชิญครับ
10: ป้าจันเนาะเป็นน้ำพริกที่โดดเด่นมากคือเด่นตรงที่รากบัวนี่แหละซึ่งมันไม่ได้มีที่นั่นที่เดียวที่อาจจะจังหวัดอื่นด้วยค่
1: ะ
10: แล้วทีนี้แบบคือดูกรรมวิธีแล้วดูเรียบง่ายมากแต่วัตถุดิบไม่ง่ายต้องแลกด้วยหลายอย่างแล้วก็มันน่าจะเป็นของกินเล่นพกไปไหนก็ได้คือตัวเองก็อยากจะสั่งซื้อมากินเล่นเอาลากจริงๆขอลากบัวเข้ามานะแต่ยังไม่ได้ลองทำดูว่าจะลองทำดูน่าสนใจมากค่ะ
1: ครับค่ะผมได้ทานดูนะ มันเหมือนน้ำพริกของพม่าที่เรียกชื่อว่าปลาช่อง
3: ปลาช่อง
1: เออเนี่ยถ้าทำได้ดีๆนะอย่างของพม่าเขาขายแพงด้วยนะปลาช่องผมไปทีไรผมก็จะซื้อมาแล้วก็แจกเพื่อนฝูงกันนะเป็นน้ำพริกแห้งฮะเป็นน้ำพริกกุ้งแห้งฮะแล้วก็อร่อยมากนะครับแล้วก็อันเนี้ยถ้าทำได้ดีๆอย่างนั้นจะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารอุดรธานีได้เลยนะฮะสำหรับน้ำพริกรากบัวหลวงท่านผู้ชมครับหมายเลขอะไรนะหมายเลขโหวตนะฮะก็คือ N11 นะฮะ N11 นะฮะอย่าลืมท่านผู้ชมรักชอบน้ำพริกรากบัวหลวงนะครับโหวต N11 นะครับผมโหวตได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะฮะแล้วไปบอกให้ญาติพี่น้องไปบอกให้ใครต่อใครนะแล้วท่านสามารถที่จะไปบอกให้ใครต่อใครโหวตได้จนถึงโน่นฮะเที่ยงคืนวันที่21ศุกร์ที่21นี้นะฮะ N11 น้ำพริกรากบัวหลวงนะครับอย่าลืมนะฮะเอาละเราไปพี่ทีม12ทีมสุดท้ายกันนะครับเป็นน้ำพริกที่มาจากสุพรรณบุรีครับเชิญครับ
11: ชื่อเสียงความอร่อยของปลาหมาสุพรรณบุรีที่ว่าเด็ดแล้วพอเจอน้ำพริกปลาหมาของทีมชุมชนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาหมากรรมการและเชฟพี่เลี้ยงของเราถึงกับบอกว่าต้องไปต่อให้ถึงรอบชิงชนะเลิศเลย รอบนี้เชฟนัทขอปรับเกมจากเดิมตำเนื้อปลาม้าคลุกไปกับน้ำพริกเปลี่ยนเป็นโรยหน้าตอนท้ายเพื่อให้พระเอกของเราคือปลาม้าได้เฉิดฉายเต็มรส
12: เป็นไงบ้างหลังจากที่อาจารย์ได้คอมเมนต์มาเราปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนไหมครับวันนี
13: ้ค่ะตอนอย่างตอนนั้นที่อาจารย์คอมเมนต์เรื่องเนื้อปลาปลาม้าเนาะที่มันละเอียดเกินไปหมายถึงว่าตอนที่เราเอาไปโขกรวมกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะละเอียดเกินไปที่อาจารย์บอกว่ามันจะไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไร
12: ก็เลยเติมในส่วนของเนื้อปลาย่างที่เราไปย่างและรมควันแล้วเนี่ยเข้ามาใส่ในน้ำพริกด้วยครับ
13: อยากได้ให้เนื้อปลาเขามีความนุ่มนะคะจะแบบไม่ได้ย่างจนแห้งมากนะแตกเนื้อเขาเหมือนเนื้อปูเลยค่ะ
14: เนื้อปูเลย
13: ใช่
14: เน
13: ี่ยค่ะ
14: เวลาไปย่างนะเห็นที่ย่างเนี่ยมันจะร่อนห่างจากกันเลยเป็นชิ้นๆเลยผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ดีแล้วก็รสชาติคล้ายๆเนื้อปูด้วยซ้ำก็น่าสนใจ
11: น้ำพริกปลาม้าถ้วยนี้ไม่ได้มีดีแค่ปลาม้ายังขนของเด็ดสุพรรณบุรีมาเสริมทับทั้งพริกหอมสุพรรณพริกพื้นเมืองเผ็ดร้อนกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และกะปิกุ้งฝอยจากท้องนาที่ช่วยเติมความนัวในแบบท้องถิ่นคั่วหอมคั่วกระเทียมให้หอมฟุ้งแล้วตำพอหยาบเตรียมไว้ตามด้วยย่างกะปิคั่วพริกให้หอมกรุ่นได้เวลาลงมือผัดน้ำพริกกันได้เลย
12: ใส่น้ำปลาให้มีกลิ่นก่อน
13: น้ำตาลมะพร้าว
12: น้ำตาลมะพร้าวนะครับเนาะ
13: ก็ตามด้วยกะปิย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกที่เราต้มแล้ว
12: ขั้นตอนนี้ขอให้ทีมช่วยดูในส่วนของการสกัดกลิ่นรสให้ได้ก่อนเนาะให้หอมก่อนเช่นใส่น้ำปลาใส่กะปิก่อนจากนั้นค่อยใส่ในส่วนของน้ำตาลมะพร้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ผัดให้หอมก่อนให้หอมก่อนแล้วก็ค่อยใส่อย่างอื่นเพราะไม่นั้นอ่ะพวกนี้จะไม่หอมเลย
11: เมื่อถึงไม้เด็ดขั้นสุดท้ายโรยเนื้อปลาม้าลงไปให้เห็นกันเต็มๆตักเสิร์ฟขึ้นจัดสำรับพร้อมผักพื้นบ้านที่เชฟนัทขอเสิร์ฟความกลมกล่อมด้วยผัก3รส
15: อาจารย์บอกว่าน้ำพริกปลาม้าเนี่ยมันออกรสหวานนิดนึงนะจ๊ะต้องทานคู่กับผักขมรสขมก็จะเป็นมะละขี้นกนะจ๊ะมะละจ๊ะผลไม้รสเปรี้ยวก็จะมีมะม่วงจ้ะแล้วก็ส่วนอิ่มน้ำแล้วก็เป็นดอกสโนเอาไปต้มทำให้มีความอิ่มน้ำนิดนึงจ้ะหรือสายบัวก็ได้จ้ะหรือว่าจะเป็นบวบเลียม
11: รอบนี้ทีมยังงัดไม้เด็ดมาเสริมรสน้ำพริกด้วยปลาม้าแดดเดียวและปลาสร้อยแดดเดียวทอดกรอบแบบนี้
15: ท่านไม่ยากจะบอกนะจ๊ะว่าน้ำพริกปลาม้าของท่านเนี่ยทานกับอะไรอะไรมันก็อร่อยอร่อยนะและถ้าได้ทานคู่กับปลาม้าแดดเดียวนะจ๊ะปลาสร้อยแดดเดียวแล้วนะจ๊ะไอที่บอกว่าชูนะอันนี้มันแซ่บยิ่งกว่าชูอีกนะอาจารย์จ้า
16: อ
15: ันน่ะนะจ๊ะลองชิมดูได้เลยจ้า
17: เออแต่ว่าปลาม้าแดดเดียวรสมันอีกแบบเลยเนาะรสมันแบบมันมีความหอมของเนื้อปลา
14: ที่กินกับปลา
17: หนึบแบบ
14: ปลาย่างนะ
17: เป็นปลาอัศจรรย์มากชนิดนึงเลยอ่ะ
12: ปลาสร้อยก็เพิ่มความกรอบให้กับตัวน้ำพริกแล้วก็ปลาสร้อยเองก็ยังมีในส่วนของการไปทอนรสชาติเพิ่มเท็กเจอร์เนื้อสัมผัสทำให้การกินน้ำพริกรอบนี้ไม่เบื่อเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าสนุกกับมันทุกคำที่ได้เคี้ยวเลยครับ
15: วันนี้มันมีพลังมากๆเลยอย่างไรก็ฝากทีมชุมชนตำบลบ้านแหลมบางปลาม้าสุพรรณบุรีน้ำพริกปลาม้านะจ๊ะเอาพวกเรา

0: น้ำพริกปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอเชิญเชฟวิชิตครับ
1: ครับ เห็นแล้วเวลาผัดน้ำพริกขึ้นมาเนี่ยก็ชอบที่ เชฟพี่เลี้ยงไปบอกนะที่ใช้น้ำปลาลงไปผัดให้หอมเคี่ยวก่อนเหมือนกับทำเป็นน้ำเมี่ยงเลยผัดรสชาติให้เรียบร้อยแล้วค่อยใส่พริกที่ตำลงไปแล้วก็ใส่ปลาไปทีหลังเนี่ยเหมือนกับน้ำพริกเผายังไงอย่างนั้นเลยผัดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะไปเนี่ยใส่เนื้อปลาลงไปเนี่ยเอาเนื้อปลามาไว้ข้างบนเนี่ยนั่นก็ได้รสชาติของเนื้อปลาต่างหากที่แยกเวลากินเข้าไปนะเนื้อปลามันจะได้รสแน่นอนว่าจะแยกออกกันอย่างชัดเจนแต่ก็ชอบที่ว่า เขาตั้งใจดูความตั้งใจเขาสูงมากนะครับแล้วก็ได้มีเชฟพี่เลี้ยงไปได้อาจารย์ต้นไปให้กำลังใจนี่โอ้โหผมว่าเขาเตรียมสู้เต็มที่เลยสำหรับ12ทีมที่จะประชันกันเนี่ยนะครับแล้วเป็นน้ำพริกผัดด้วยซึ่งผมก็ชอบในใจแหละน้ำพริกผัดเนี่ยไปไหนก็ไปได้แล้วเหมือนรายการแรกๆหรือมั้งที่บอกว่าน้ำพริกเผาเนี่ยใครๆก็รู้จักทั่วโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวเมื่อคืนนี้ผมเจอกับลูกค้าผมอ่ะผมบอกว่าพริกผัดเนี่ยสำเร็จเนี่ยอยู่เอาไปใส่ผัดอะไรก็ผัดกะเพราแล้วฉันเอาไปทาขนมปังได้ไหมเพราะฉันไปทาขนมปังบอกโอ้ได้เลยอยู่ไปทาขนมปังน้ำพริกเผาเห็นไหมมันไปแล้วนะไอ้อย่างนี้ก็คือหนึ่งในน้ำพริกเผาเหมือนกันชอบครับว่าเขามีเชฟพี่เลี้ยงไปช่วยทำให้มีมิติมากขึ้น
0: ครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ต้นครับ
2: น้ำพริกเขาเนี่ยกินแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่ในฉากเรื่องมรักลูกทุ่งเลยนะหอมเอ๋ยหอมดอกกระถินรวยละลินเขากลิ่นดอกไม
1: ้
2: ค
1: ือ
2: เขาเอากะปิกุ้งนานะไม่ได้ใช้กะปินั่นแล้วเขาก็ใช้พริกหอมสุพรรณแล้วเขาก็เอาปลาม้ามาจากบ้านบางปลาม้าเนี่ยนะครับแต่ว่าคือมันอยู่ตรงกลางแบบที่เชฟวิชิตว่าคือมันเป็นน้ำพริกเผาไปย่างแต่เดิมแต่คราวนี้เนี่ยแล้วมันก็มีน้ำพริกอีกอันนึงก็คือน้ำพริกปูม้าใช่ไหมครับที่เอาเนื้อปูม้าเนี่ยท็อปปิ้งมันอยู่ตรงกลางก็คือทำน้ำพริกเผาแล้วก็เอาเนื้อปลาเนี่ยมาคลุกนะครับคือไม่เอาลงไปตำจนละเอียดอ่ะนะครับแล้วกินคู่กับพวกปลาสร้อยทอดกินคู่กับนั่นนี่มันคือแบบพูดง่ายๆนะเราพายเรือไปนะแล้วก็กินข้าวบนใบบัวเนี่ยเขาขับความเป็นภูมิทัศน์ของภาคกลางออกมาได้มากเลยนะครับรสชาติแบบไม่เผ็ดจัดนะครับรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีอัตลักษณ์สูง
0: มีคุณค่าด้วยอย่างหนึ่งจานเนี่ยนะเราเห็นสุพรรณทั้งเมืองเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมฮะมันมาจากพื้นที่นะฮะที่เขากินด้วยเนี่ยดอกสโนดอกอะไรเนี่ยนะฮะนะ
2: ผมถึงบอกว่าเหมือนพายเรือในมรักลูกทุ่งอ่ะ
0: แล้วก็เด็ดโน่นเด็ดนี่มากินนะฮะป้าจันครับเชิญครับป้าจันครับ
3: ป้าจันตอบได้คำเดียวว่าเป็นน้ำพริกที่ amazing มากน่าสนใจมาก amazing ที่สุดเลยว่าเขาชูวัตถุดิบได้ 100% เต็มแล้วตัวเล่าเรื่องตัวพรีเซนต์เนี่ยทีมนี้แบบคือก็ให้ร้อยเต็มเหมือนกันคือตื่นตาตื่นใจตั้งแต่เห็นปลาหมาแล้วค่ะแล้วก็พอได้ชิมเนี่ยก็แบบโอ้ยฉันโชคดีจังเลยใช่หนึ่งเดียวเลยค่ะ
0: ครับนายยงครับเชิญครับ
4: เป็นรสชาติเฉพาะถิ่นเฉพาะตัวจริงๆเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบในถิ่นในที่อย่างปลาม้าเนี่ยก็มีที่นั่นแล้วก็เนื้อเนี่ยว่าอร่อยมาก
0: ครับ
4: นะครับอร่อยมากขออนุญาตกินน้ำลายแล้ววิธีการทำการผัดอะไรนี่มันหอมอยู่แล้วอร่อยตั้งแต่อะไรแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บความอร่อยมีแล้วแล้วก็เขาเอาเนื้อปลาม้าไปวางข้างบนเป็นคาแรคเตอร์ของน้ำพริกปลาม้
0: า
4: พอผ่านปุ๊บรู้เลยเนี่ยน้ำพริกปลาม้าม
3: ีชูเป็นปลาด้วยนะคะ
4: ใช่ใช่ใช
3: ่ชูเป็นตัวเขาเองแล้วก็ปลาสร้อยด้วยค
4: ่
3: ะ
4: ใช่แล้วก็มีอะไรมะม่วงมีปลาสร้อยเป็นกิ๊ก
3: เป็น
1: ไม่ใช่ชูหรอกกิ๊ก
3: เป็นก
1: ิ
3: ๊กเ
4: มื่อมาทั้งชูทั้งกิ๊กเนี่ยผมว่ามันนัวมาก
3: นั
4: ว
3: มาก
4: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นว่าอย่างที่บอกว่าเป็นรายการที่คนจัดรายการและจะทรมานมากนะคือมันน้ำลายสอตลอดเวลาอันนี้เป็นน้ำพริกปลาม้านะครับท่านผู้ชมครับ N12 นะฮะอย่าลืมนะ N12 นะโหวตกันเข้ามานะและการโหวตนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกเนี่ยฮะขึ้นจอตอนนี้นะ N12 น้ำพริกปลาม้าจากสุพรรณบุรีนะฮะใครชอบกดเลยนะฮะโหวตเลยนะฮะ N12 นะครับซึ่งเรื่องของการโหวตนี้ก็จะมีผลนะฮะนำไปสู่การคัดเลือกน้ำพริกในดวงใจหรือที่ผมใช้คำว่าน้ำพริกขวัญใจมหาชนนะครับแล้วก็เมื่อถึงขั้นตอนตัดสินชนะเลิศเนี่ยคะแนนโหวตเนี่ยยังไปเป็น 10% ของการตัดสินในคราวนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ามีความสนน่าสำคัญมากๆนะการโหวตของท่านนะครับให้ท่านแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ โหวตเลยนะฮะสำหรับ4ทีมวันนี้ขอย้ำอีกทีนะฮะ4ทีมสุดท้ายที่เรานำเสนอในวันนี้ก็มี N9 นะครับน้ำพริกรากชูอมกานะฮะเอาขึ้นจอแล้วฮะ N10 ครับน้ำพริกส้มโฮกนะครับ N11 น้ำพริกรากบัวหลวงนะครับ N12 น้ำพริกปลาม้าชอบน้ำพริกไหน N ไหนวันนี้มี9ถึง12นะครับโหวตกันเข้ามานะฮะเพื่อจะไปหารางวัลขวัญใจมหาชนนะครับแล้วก็นำไปสู่การตัดสินรอบชิงชนะเลิศด้วยนะฮะเรียนท่านผู้ชมครับว่าทีมชนะเลิศนั้นจะได้รับรางวัลและโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็การคัดเลือกนั้นจะมีวันที่19กันยายนนะครับสำหรับประเด็นที่เราตั้งประเด็นไว้วันนี้ก็คือว่าอาจารย์ต้นตั้งประเด็นนะน้ำพริกอะไรที่ท่านทานแล้วเจริญอาหารกินได้เยอะมากเนี่ยนะ

อันนี้เป็นประเด็นสำหรับวันนี้แล้วก็เราก็จะแจกหนังสือในรอยรถพริกในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาป้าจันตั้งประเด็นว่าน้ำพริกต่างถิ่นต่างภาคไหนนะครับที่ท่านชอบมากที่สุดเนี่ยนะฮะต่อไปนี้เป็นรายชื่อ5ท่านที่ได้รับหนังสือในรอยรถพริกจากทางรายการไปดูกันครับว่ามีใครกันบ้าง

ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรานำเสนอน้ำพริกในรอบนี้12น้ำพริก12ทีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้เลยนะครับเพราะว่าทั้ง12ทีมจะไปรวมกันอยู่ที่สุพรรณบุรีเขาเรียกว่าเข้าแคมป์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแคมป์ยกพลคนน้ำพริกครับแล้ว12ทีมนั้นจะประชันกันที่นั่นเลยแล้วจะคัดเลือกให้เหลือ5ทีมสุดท้าย5ทีมสุดท้ายนั้นจะมาประชันรอบชิงชนะเลิศที่ไทย PBS แห่งนี้ติดตามนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าไปดูกันครับว่า12ทีมเขาไปประชันแล้วเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ

พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้าไปจับกุมผู้ต้องหาคดีร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราค่ะโดยจับกุมได้ที่ร้านขายน้ำกระท่อมแห่งหนึ่งย่านลาดกระบัง
1: ตำรวจอยู่เฉยอยู่เฉยมีอาวุธไหม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะอยู่นิ่งๆนะ
0: ชุดสืบสวนนครบาลเข้าจับกุมนายป๋อในร้านขายน้ำกระท่อมแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราโดยตำรวจติดตามนายป๋ออยู่หลายวันนะคะผู้ต้องหาเปลี่ยนที่อยู่เพื่อหลบหนีแต่ก็พบว่ายังคงวนเวียนอยู่ในกลุ่มร้านน้ำกระท่อมกระทั่งเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรอยสักลายเสือที่แขนซ้ายซึ่งตรงตามข้อมูลในระบบสืบสวนขณะเข้าจับนายป๋อตำรวจยังพบหญิงสาวอายุ18ปีอยู่ในสภาพมึนเมาค่ะและหวาดกลัวก่อนที่จะให้ข้อมูลว่าเพิ่งรู้จักกับนายป๋อผ่านโซเชียลมีเดียได้เพียง1วันก่อนจะถูกนัดมาพบและถูกยื้อไม่ให้กลับบ้านตำรวจยังได้ขยายผลตรวจค้นร้านขายน้ำกระท่อม2แห่งย่านลาดกระบังและร่มเกล้านะคะยึดของกลางเป็นน้ำกระท่อมยาแก้ไอและบุหรี่เถื่อนอีกจำนวนหนึ่งพร้อมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอีก4คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนหญิงอายุ16และ17ปีทำงานอยู่ภายในร้านการสอบสวนนายป๋อให้การรับสารภาพค่ะอ้างว่าทำไปเพราะความสนุกส่วนคดีตามหมายจับพบเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ได้ก่อเหตุร่วมกับพวกล่อลวงหญิงสาว18ปีจากร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้าไปบังคับข่มขืนกระทำชำเราจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายป๋อเคยมีคดีอาญาทั้งพรากผู้เยาว์พยายามฆ่ามีอาวุธปืนและลักทรัพย์นะคะหลังจากสอบปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่คุมตัวนายป๋อส่งพนักงานสอบสวนสน.ร่มเกล้าดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาค่ะหลังพบกลุ่มนายทุนบุกรุกป่าต้นน้ำแม่น้ำปิงในพื้นที่อำเภอฮ้อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำไร่ขิงแปลงปลูกขิงเนื้อที่กว่า169ไร่บริเวณบ้านแม่ลายดวงจันทร์หมู่9ตำบลนาคอเรืออำเภอฮ้อจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดพร้อมติดป้ายประกาศแจ้งเตือนหลังจากนายชีวภาพชีวธรรมประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาพร้อมกับคณะเดินทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวงตำบลหางดงอำเภอฮ้อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อเพาะปลูกขิงของกลุ่มทุนนอกพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศกระทบต่อภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม้มีการตรวจยึดและดำเนินคดีแล้วแต่การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากกลุ่มผู้กระทำผิดลอบวางเรือใบบนเส้นทางเพื่อขัดขวางเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งคณะกรรมการได้หารือร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และฝ่ายปกครองโดยมีการออกมาตรการแก้ปัญหาทั้งการบังคับใช้กฎหมายมาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507หรือถอนและห้ามเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเด็ดขาดพร้อมคาดโทษผู้ที่ให้การสนับสนุนและให้กรมป่าไม้ปลูกป่าทดแทนรวมทั้งขอให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นหูเป็นตาป้องกันการกลับมาบุกรุกซ้ำค่ะทั้งหมดนี้คือทันข่าว15นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้ครั้งในเวลา17นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สารพันลันทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นมาแล้วนะจ๊ะอยู่ด้วยกันมาเดินกิฟอภิยาค่ะ
0: ปาร์คกวินภพนะครับหน้าจอไทย PBS นะฮะอยู่กับ SC Band และแน่นอนคนที่แย่งซีนพี่กิฟทุกสัปดาห์นัดกันมาหรือเปล่าเมื่อกี้เสื้อผ้าย
1: ังไง
0: คะเคียงอยู่
1: วันนี้อุตส่าห์เจอตัวแล้วนักร้องสายประกวดที่เคยโด่งดังสุดๆแล้วก็มามีผลงานเพลงที่น้องปาร์คชอบร้องมากๆ
0: เอาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: เอาอย่างนี้เลยรอให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าเอ๊ะเพลงดังของคุณเนี่ยเพลงอะไรปาร์ค
0: นับ7 วีไหมเนี่ย

0: รู้เลยไม่เกรงใจต้นฉบับด้วยเขานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยคนใจสลายโทรมาเพื่อยืมตังค์ขออภัยพี่เอิญนะฮะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมเขาเรียกว่า
0: คนร้อนเงินฮะ
1: ดังจนเป็นไวรัลดังจนเป็นเพลงแปลง
0: เราคุ้นเคยไงพี่เอิญเดอะสตาร์พี่เอิญสุรัตติการนั่นเองนะฮะ
1: คือมันก็สะท้อนยุคสมัยของการประกวดของคนที่เข้าวงการแล้วก็คุณเอิญเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งแค่ไม่กี่คนบนเวทีนี้ด้วยเพราะปกติเขาเชียร์จะเป็นเพลงป๊อปเพลง
0: แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมผ่านเวทีประกวดระดับประเทศแต่กว่าจะมีผลงานได้ออกเพลงของตัวเองเนี่ยเกือบไม่ได้ออกนะ
1: ถูกต้อง
0: สองสามปีนะฮะเส้นทางของพี่เอิญไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็เขาบอกว่าเห็นการเป็นสายประกวดต่อสู้มาตลอดแต่จริงๆเจ้าตัวบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบการแข่งขันเลย
1: คือไม่อยากตื่นเต้นบ่อยๆต้องบอกว่าสู้ชีวิตมากนะคะทั้งๆที่เสียงเพราะขนาดนี้ทำไมกว่าจะเข้าวงการได้ยากจริงๆเดี๋ยวไปเมาส์กับเจ้าตัวดีกว่านะคะแต่ที่แน่ๆวันนี
0: ้บทเพลงของราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากน้ำเสียงของพี่เอิญสุรัตติการยกเวทีให้พี่เอิญแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อครับ
1: จ้า

0: คุณผู้ชมครับฟังบทเพลงเพราะๆไปแล้วต้องมาคุยเรื่องราวกันต่อนะของนักสู้ผู้หญิงคนนึงที่เดินสายประกวดมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแม้ผ่านเวทีดังระดับประเทศแต่เหมือนชีวิตยังไม่ได้เข้าเส้นชัยสักทีนะต้อนรับพี่เอิญสุรัติการครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่มีอาการเขินเกรงเล็กน้อยเพราะว่ามาท่านเดียวเลย
2: มาคนเดียวเลยค่ะวันนี
1: ้แต่พี่เอิญไม่ต้องเครียดไปค่ะเพราะว่าเราประกวดเดอะสตาร์ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: จริงๆเรามีผู้เข้าประกวดเดอะสตาร์อยู่บนเวทีนี้อีกนะคะ
0: อย่าใช้ประโยคนั้น
1: แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเขาเฉิดฉายเพราะว่าคณะกรรมการพลาดไป
0: ไม่ใช่ต้องใช้คำว่าอย่างนี้ครับพี่เอิญฮะไม่เจอเขาเฉิดฉายเพราะว่าเขาตกรอบแรกเลยฮะ
1: ก็คือปาร์คไปประกวดกับเขาด้วย
2: ปาร์คเดอะสตาร์เหรอคะเนี่ย
0: เคยไปลองเคยไปลองตอนประมาณเดอะสตาร์ไหนนะเดอะสตาร์ห้าแต่พี่เอิญตอนนั้นพี่เอิญ
1: เดอะสตาร์สองกลับมาคุยกันที่เดอะสตาร์สองดีกว่าคุณผู้ชมเดอะสตาร์ห้าเราพักไว้ก่อนนะคะพี่เอิญจ๋าวันนี้หลายบทเพลงเนี่ยเลือกมาเองด้วยและเป็นเพลงครั้งแรกที่ร้องในสารพันลั่นทุ่งบางเขนไม่เคยร้องที่อื่นเลยมีเพลงอะไรบ้างคะที่วันนี้ตั้งใจมากๆเลย
2: โอ้โหหลายเพลง

0: เพลงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงแก้วรอพี่ค่ะจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่แบบเหมือนจะได้ร้องหรือว่าโดนเลือกมาร้องเนี่ยรู้สึกไม่ได้เลยอ่ะเราอะนะ
1: ประมาทเหรอฮะรู้สึกประมา
0: ทด้วยแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างคือทั้งที่บางทีเนี่ยเรารู้สึกซ้อมมาดีเลยนะฟังมาแบบเยอะมากเลยแต่พอมาร้องจริงๆแล้วแบบแค่ขึ้นต้นอะค่ะอาการมันมาเลยอ่ะอาการมันมาเลยซึ่งควบคุมไม่ได้ก็เลยไม่กล้าที่จะร้องเพลงนี้สักที
1: ในชีวิตน่ะนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่วันนี้ร้องที่นี่เป็นครั้งแรก
0: ใช่ค่ะ
1: แก้วรอพี่เหรอ
0: แก้วรอพี่ค่ะ
1: แต่ทั้งที่แม่พึ่งน่ะเขาเรียกว่าเป็นนักร้องนำโชคของพี่เอิญนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างคะมีความประทับใจเพราะเห็นบอกว่าทำให้เราเดินบนเส้นทางลูกทุ่งด้วย
0: ก็ตั้งแต่การประกวดแล้วกันเหมือนกับโชคชะตาปูทางก็จะใช้เพลงของแม่พึ่งหลายๆเพลงเหมือนกันในการเข้าประกวดจนมาถึงรายการเดอะสตาร์ค่ะก็ทุกรอบเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความกดดันสุดท้ายไม่ว่าจะเลือกเพลงอะไรก็กลับมาที่เพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร
2: ์กลับมาที่ลูกทุ่งตลอด
0: ใช่ค่ะ
2: แสดงว่าหมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนมาถึงเดอะสตาร์ด้วยซ
0: ้
2: ำก่อนหน้านั้นเส้นทางการเป็นนักร้องสายประกวดก็คือเพลงแม่พึ่งตลอดเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่กับแก้วรอพี่นี่แม้กระทั่งเวทีประกวดเห็นพี่เอิญบอกว่าถึงขนาดว่าแม่เขาจับฉลากจับสลาก
0: ใช่
2: จับสลาก
0: มันจะมีเวทีประกวดหลายๆเวทีที่ต้องไปเลือกเพลงด้วยการจับฉลากหน้าเวทีแล้วขึ้นไปแข่งเลยค่ะ
2: พอจับสลากปุ๊บได้แก้วรอพี่ปั๊บสิ่งที่พี่เอิญทำคือ
0: สละสิทธิ์ค่ะ
2: ทำไมล่ะเนี่ย
0: กลัวค่ะกลัวไม่ใช่กลัวเพลงแต่กลัวตัวเองไม่รู้ทำไมถึงร้องเพลงนี้ไม่ได้ความรู้มันเหมือนความรู้สึกข้างในมันอะไรสักอย่างนึงค่ะ
2: อันนี้คือแสดงว่าวันนี้บนเวทีสารพันลั่นทุ่งนี่ถือว่าปลดล็อกความค้างคาใจตัวเองหลายสิบปีที่ผ่านมาเลยไหมฮะ
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่แบบเห็นรายชื่อเพลงมาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเป็นเพลงหลายเพลงเลยนะที่เราไม่เคยได้ร้องเลยถ้าเราไม่ร้องตอนเนี้ยเราจะได้ร้องอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราอยากจะก้าวข้ามความกลัวของเราไปให้ได้ตัดสินใจเลยว่าโอเคค่ะ
2: ร้องเลย
0: ร้องค่ะ
2: แต่เห็นบอกว่าเป็นการคัมแบ็กการร้องลูกทุ่งเก่าด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: ในรอบเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเนี่ย
0: 20กว่าปีเลยนะคะ
2: ที่ร้องลูกทุ่งเก่าใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งที่จริงๆบนเวทีประกวดก็เป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงแค่ไม่กี่คนอยู่แล้วเพราะอย่างที่รู้ว่ารูปแบบรายการที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยออกเป็นสตริงเป็นอะไรแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นถามถึงคนที่อยู่ข้างหลังและซัพพอร์ตมาตลอดจะมีชื่อคุณพ่อกับคุณแม
0: ่
1: ท่านช่วยเราหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะคุณแม่เนี่ย
0: คุณแม่เป็นครูสอนร้องเพลงของเอิญคนแรกในชีวิตเลยค่ะก็จริงๆแล้วตอนเด็กๆเป็นคนที่พูดน้อยมากจนพ่อกับแม่พาไปหาหมอค่ะว่าลูกมีปัญหาหรือเปล่า
1: ทำไมลูกไม่
0: พูดเลยพูดค่ะไม่ค่ะไม่เอาค่ะมีอยู่แค่ไม่กี่คำอะค่ะเขาก็เลยไม่รู้ว่าสรุปลูกเรามีปัญหาทางด้านสมองหรืออะไรหรือเปล่าพาไปหาหมอก็บอกปกติดีตามวัยอะไรเงี้ยค่ะจนเขาก็เลยไม่ค่อยอะไรเท่ากับเราเท่าไหร่คุณแม่เป็นคุณครูสอนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนมัธยมโรงเรียนหนึ่งค่ะที่จังหวัดโคราชแล้วก็ด้วยความที่แกรักการร้องเพลงอะค่ะแล้วก็ความฝันของเขาคือเขาอยากเป็นนักร้องเขาก็มีวิชาอะไรที่เขามีติดตัวเขาก็จะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็คนไหนชอบร้องเพลงแกสอนให้ฟรีนะคะสอนให้ที่บ้านเงี้ยเรามีหน้าที่ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ค่ะ5-6 ขวบก็นั่งฟังอย่างเดียวพ่อแม่คิดว่าเราแค่พูดก็ยังพูดไม่ค่อยได้เลยร้องเพลงไม่เป็นแน่นอนก็ให้นั่งฟังอย่างเดียว
2: พี่คุณแม่หมายถึงว่าคุณแม่ไม่ใช่แค่สอนภาษาไทยแต่เป็นนักร้องหรือสายประกวดมาก่อนด้วยไหมฮะ
0: คุณแม่ไม่เคยประกวดค่ะแต่ว่าเหมือนกับคุณแม่เป็นคนอุบลค่ะคนอุบลเขาจะชอบร้องรำทำเพลงอะไรอย่างเงี้ย
2: อยู่ในสายเลือด
0: ใช่ค่ะแกก็เลยมีความฝันว่าแกก็อยากเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยวัยด้วยอะไรหลายๆอย่างพอมีครอบครัวพอมันล่วงเลยมาอย่างเงี้ยก็หวังว่าสักวันนึงแกคงแบบส่งต่อความฝันแกให้ลูกศิษย์ได้อะไรอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วจุดไหนที่คุณแม่มองมาแล้วลูกฉันก็อาจจะได
2: ้
0: จุดเปลี่ยนก็คือว่าคุณแม่ส่งลูกศิษย์ไปประกวดร้องเพลงระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับภาคปรากฏว่า 8:15 แล้วลูกศิษย์ก็ยังไม่มาเพราะว่ารถเขาล้มค่ะรถเขาล้มแล้วเขาก็แบบมาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยให้
1: ให้ลูกขึ้นไปด้วยอ่ะเหรอคะ
0: ขึ้นไปก่อนแล้วเขาก็ ขาถาม

0: เอิญแค่ว่ากำลังเล่นอยู่ข้างๆเวทีอะค่ะเขาก็บอกว่าจำเพลงนี้ได้ไหมลูกจำเนื้อเพลงได้ไหมถ้าจำได้ขึ้นไปร้องให้แม่หน่อยคือก็ดันหลังขึ้นไปเลยอะค่ะแล้วแกก็หายไปไหนก็ไม่รู้อะอ
1: ย่าพึ่งนะดวงเราเนี่ยสุดจริงๆอะนี่ขนาดครั้งแรกพี่เอิญร้องให้ฟังหน่อยบทเพลงพระราชนิพนธ์วันนั้น
0: จำได้ว่าเป็นเพลงชะตาชีวิตค่ะ

0: ประมาณนี้ค่ะ
1: โ
2: อ้เสียงแบบนี้ปุ๊บต้องได้รางวัลแน่นอนฮะ
0: ก็ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือไม่หายไปเลยนะวันนั้นคือเขากลับมาตอนที่เขาจะประกาศผลรางวัลแล้วขึ้นคอมมอเตอร์ไซค์แล้วเขาประกาศชื่อเด็กหญิงสุรัติการพักเจริญได้รางวัลชนะเลิศแม่ดิแทบจะทิ้งมอไซค์เลยค่ะไปรับรางวัลก่อน
2: อยากรู้ปฏิกิริยาคุณแม่เหวอมั้ยฮะ
0: อึ้งค่ะแล้วก็จำได้ว่าแกเงียบไปเลยจนตื่นมาเช้าอีกวันนึงแต่ว่าเช้าอีกวันนึงคือรู้กันทั้งโรงเรียนแล้วค่ะว่าแบบเอิญได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะเช้าวันนั้นแกบอกให้เอิญออกไปวิ่งออกกําลังกายเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวมาซ้อมร้องเพลงกัน
1: โอ๊ยเค้าปั้นเลยอ่ะคือดวงต้องเป็นนักร้องอ่ะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้ว
2: แล้วทําไมน้องทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะ
1: เนาะ
2: เป็นความบังเอิญอย่างนี้ทุกคนเลยนะ
1: มีอยู่คนนึงไม่ได้เป็นมาเป็นพิธีกร
2: เออก็ดีดีแล้วดีแล้ว
1: แล้วคุณพ่อล่ะคะตอนนั้นคุณพ่อช่วยเรื่องไหนบ้างคะเราจะเป็นนักร้องละ
0: คุณพ่อจะคล้ายๆเอิญค่ะคือพูดน้อยยิ้มอย่างเดียวหัวเราะอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยคือจะซ้อมวันไหนจะไปแข่งจะซ้อมถึงตีสามตีสี่ตีห้าคุณพ่อจะแบบไปด้วยทุกครั้งขับรถไปนั่งรอคอยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่แบบซัพพอร์ตเขาจะเป็นคนเลือกเพลงให้ด้วย
2: แล้ววางกลยุทธ์เหรอ
0: เขาจะไปฟังก่อนว่าปีที่แล้วมีใครลงบ้างนะใช้เพลงอะไรร้องยังไงดีหรือเปล่าแต่ว่าทุกเวทีที่มีประกวดพ่อกับแม่จะไปฟังอยู่แล้ว
1: ทำการบ้านให้ก่อน
0: ใช
1: ่แต่ก็มีบางเวทีดันไปเจอนักร้องหญิงคู่แข่งที่ปัจจุบันก็เป็นนักร้องดังมันยังไงคะมีเวทีไหนบ้าง
0: ตอนนั้นเพิ่งเข้ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็อยากจะลองประกวดสักเวทีเล็กๆดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเราแบบมาคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่ได้มาด้วยแล้วพ่อกับแม่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปแข่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักเธอคนนี้นะคะไปรู้จักกันที่เวทีนี้ล่ะค่ะตั๊กแตนชลดาแข่งเวทีเดียวกันแล้วก็พอเขาประกาศชื่อคนนี้ขึ้นไปร้องทุกคนก็แบบที่ลายล้อมเอิญที่รอจะขึ้นเวทีเขาก็แบบเฮ้ยคนนี้เพิ่งได้รางวัลไปปีที่แล้วไม่ใช่หรอเขาแข่งอย่างไรเหรอไม่ได้แล้วพอร้องจบเพลงปุ๊บทุกคนลุกขึ้นหมดเลยค่ะสละสิทธิ์กลับบ้านค่ะ
2: คือไม่แข่งกับพี่ตั๊กแตน
0: ใช่ค่ะ
2: แต่พี่เอิญผู้ซึ่งไม่รู้
0: ค่ะ
2: รู้สิฮะ
1: ดิฉันก็แข่ง
2: สู้เลยใช่ไหมฮะ
0: สู้ค่ะ
2: ใครชนะตอนนั้นพี่เอิญ
0: ครั้งแรกตั๊กแตนชนะปีแรกตั๊กแตนชนะปีที่สองเอิญชนะ
2: นี่
0: ก็สลับกันไป
1: พี่เอิญเอาเพลงอะไรไปแข่งกับตั๊กแตนเพื่อนสนิทของเราคะตอนนั้น
0: คนเริ่มจะมีความรักค่ะพี่แคทริยามาลาเซ
2: ่โอ้ยมีนักร้องท่านไหนอีกบ้างที่พี่เอิญเจอตามเวทีสายประกวดแล้วเจอ
0: บิวกัลยาณีค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหแต่ละคน
0: ค่ะ
2: เจอพี่บิวด้วย
0: ใช่ค่ะมีหญิงทิติการ
2: พี่เอิญเจอตัวตึงเจอตัวแข็งหมดเลยนะครับ
1: คือเริ่มเข้าวงการในจังหวะเดียวกันหมดแล้วก็เที่ยวหาประสบการณ์นู่นนี่นั่นอ่ะไหนๆแล้วเราสาวโคราชเข้าเมืองมาแล้วจริงๆตั้งใจมาเรียนแต่ดวงเขาขีดมาอีกแล้วเธอต้องไปเป็นนักร้องนะยังไงคะไปประกวด
0: ตอนนั้นจำได้ว่าเพิ่งเข้ากรุงเทพมา4เดือนค่ะเรียนมหาลัยตรงนี้แหละบางเขตนี่แหละแล้วก็อาจจะรู้จักสนิทกับรุ่นพี่คนนึงเป็นรุ่นพี่ก็เทยสาวประเภท2ซึ่งชอบร้องเพลงมากแล้วชอบร้องเพลงลูกทุ่งมากเขาก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าเขามีไอ้ประกวดร้องเพลงนะไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยคือตอนนั้นอ่ะเขาอยากร้องเพลงมากไปถึงตีห้าพอดีโอ้โหคนแบบว่าเต็มถนนนะคะล้นไปที่ถนนเลยเราก็แบบหุ้ยนี่ขนาดตีห้าเองนะพอเดินไปขอใบสมัครเขาก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าต้องเอาบัตรประชาชนอะไปแลกมาแล้วมันจะมีเบอร์ของใบสมัครอยู
2: ่
0: ของใครของมันก็เลยบอกว่าเอามาให้ไม่ได้แล้วนะเธอต้องมาเอง10โมงก็แล้ว11โมงก็แล้วโทรไปไม่รับแล้วอ่ะ
2: คนนัดเองไม่ไปเพื่อนฮะครั้งแรกอาถรรพ์คู่แข่งคนที่ต้องไปร้องประกวด
1: รถ
2: ล้มนะฮะต้องร้องแทนรอบนี้คนชวนไม่ไปนะฮะ
0: ดวงกินเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าของเราอ่ะจะกี่โมงตอนแรกเขาให้เวลา1นาทีค่ะแต่ว่าพอช่วง 4-5 โมงเย็นเขาลดเหลือ30วิแล้ว
2: ก็
0: คือการออดิชั่นนึง
1: ให้เราออดิชั่นในห้องกรรมการแต่ให้เวลาเหลือแค่30
0: วิ
1: แต่คนอื่นได้1
0: นาทีค่ะ
1: 30วิมันเปลี่ยนชีวิตมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: คิดเยอะไหมฮะหรือว่าร้องไปเถอะตอนนั้น
0: ก็เห็นทุกคนซ้อมร้องเพลงมีแต่เพลงสตริงทั้งนั้นแล้วฉันร้องลูกทุ่งแล้วก็ภาคกลางแต่สตาร์ไม่น่าได้ประเมินแล้วค่ะด้วยตัวเองว่ากลับดีกว่าก็เลยแบบเดินไปถึงป้ายรถเมล์ละ นั่งสักพักนึงลูกคิดแล้วอ่ะเดินกลับมาใหม
2: ่โอ้เกือบถอดใจ
0: แล้วก็มานั่งรอตรงใต้ตึกแกมมี่ปรากฏว่าได้ร้องตอน 4:30 ค่ะเกือบ 5:00 นแล้วจำได้อีก5นาทีจะ 5:00 น
2: 16 17ชั่วโมงเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ตอนร้องมีสติมั้ยคะถามจริงๆเลยอ่ะตอนนั้น
0: ค่อนข้างเบลอค่ะค่ะในห้องมืดมากมีไฟดวงเดียว2หน้าแล้วก็มีกล้องแค่นั้นนะคะก็หายใจ1ฟืดแล้วก็เริ่มเลยค่ะ
2: 30วินั้นคือเพลงอะไรฮะที่พี่เอิร์นเอาไปสู
0: ้สาวนาสั่งแฟนค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกเพลงนั้น
2: ทั้งที่เราไม่ได้เตรียมตัวว่าจะไปประกวดด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: จริงๆมันถือว่าเป็นเพลงไม้เด็ดของเราเลยไหมฮะถ้าอย่างนั้น
0: ไม่ค่ะตอนนั้นเลือกเพลงที่แบบก็อยากร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชอบ
1: คือดนใจอะไรไม่รู้พาแม่พึ่งเข้าไปด้วยเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรามีหวังกระจายตัวเราเองไหมคะหรือว่าไม่เป็นไร
0: รู้สึกว่าโล่งแล้วค่ะได้รับผิดชอบความรู้สึกตัวเองตรงนั้นก็คือจบกันคิดแค่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรีบกลับไปนอนแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมาต้องไปขอโทษทีมที่แบบ
2: สองกีฬา
0: ใช่ค่ะเท่านั้นเองแต่ว่าพออีกวันนึงก็มีทีมงานจากที่แกมมี่อะค่ะโทรไปว่าเข้าแล้วนะแล้วก็ต้องมารายงานตัวก่อน9 โมง
1: เอาอีก
2: โทรไปตอนกี่โมงฮะ
0: 8:30ค่ะ
2: แต่ต้องมารายงานตัวตอน
0: 9 โมงค่ะ
1: วันก่อนเพิ่งมาตรงเนี้ย5:00มาใหม่อีกแล้ว
0: แล้วเอิญจำได้ว่าเอิญมีสอบตอน10:00ด้วยค่ะ
2: แล้วทำยังไงพี่ตอนนั้น
0: เอิญก็วิ่งไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะตอนนั้นคือแบบจะร้องไห้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรอาจารย์บอกถ้าเป็นอาจารย์ป่านนี้อาจารย์อยู่บนรถแท็กซี่แล้ว เธอรออะไรอยู่ เธอคิดอะไรอยู่เป็นอาจารย์อยู่บนแท็กซี่แล้วก็เลยแบบคว้ากระเป๋าแล้วก็วิ่งเลยค่ะ
2: สุดท้ายพอปุ๊บมีนามสกุลเดอะสตาร์ห้อยท้ายโอ้ยชีวิตน่าจะราบรื่นเลยไหมฮะประสบความสำเร็จจบปุ๊บรายการดังฉันจะต้องมีเพลงเลยตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆเลยไหมฮะอย่างนั้น
0: จำได้ว่าวันที่ออกจากบ้านนะคะบ้านเดอะสตาร์เนี่ยวันนั้นมีสายโทรเข้ามาเลยบอกว่าพรุ่งนี้ตอนเช้านัดที่แกรมตึกแกรมมี่10 โมงเดี๋ยวจะออดิชั่นเข้าค่ายแกรมมี่โกโอ้โหวันนั้นเราแบบดีใจมากเพิ่งเสียใจไปว่าตัวเองตกรอบแต่ว่าก็ดีใจที่จะได้เข้าค่าย
2: แต่ต้องออดิชั่นนะ
0: ใช่ค่ะต้องออดิชั่นก่อนใช่ค่ะก็จะมีอาจารย์เรืองรองวันนั้นที่ออดิชั่นให้ค่ะก็ได้เป็นเทรนนีของค่ายต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะมีเด็กฝึกค่อนข้างหลายคนก็จะมีพี่รัชนกศรีโลพันธ์มีนะคะแล้วก็จะมีตั๊กแตนชลดา
2: วกกลับมาเจอพี่แตนคู่แข่งแล้ว
0: ใช่จำได้ว่าวันนั้นที่ไปเจอกันที่ห้องออดิชั่นของอาจารย์เลืองหลอกก็อ้าวอะไรอย่างเงี้ย
2: ศัตรูของฉันเพื่อนรักของฉันนะ
0: ค่ะก็ได้ไปเจอกันก็ได้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มค่อยๆเขาก็ให้เริ่มฝึกร้องเพลงแนวที่ตัวเองถนัดก่อน
2: ใช้เวลาอยู่ขนาดไหนพี่เอิญกว่าที่เราจะแบบกี่เดือนถึงจะมีแบบผลงานเพลงซิงเกิลของตัวเอง
0: 3 ปีค่ะ
2: 3 ปีเลยเหรอฮะ
0: 3 ปีค่ะใช่ค่ะ
1: นานมาก
2: เป็นปลาปักทอ3 ปีประกวดเสร็จปุ๊บต้องรอทำไมมันถึงรอ3 ปีเพราะอะไรพี่เอิญ
0: จำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่เราร้องเพลงลูกทุ่งเก่าๆแล้วก็เพลงร้องเพลงแม่พึ่งร้องเพลงพี่แคทอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงพี่ฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าด้วยลุคเราอะวัย23เงี้ย22 23อะยังเด็กมากเลยแล้วก็ทำไมต้องทำเสียงให้เป็นลูกทุ่งจ้ะทำไมคือสิ่งที่เขาอยากได้คือเสียงของเราเอง
1: เป็นที่มาของลูกทุ่งโมเดิร์นขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: คือเรานั่นเองแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นมันต้องมีคนปั้นก่อนไงพี่เอิญ
0: ใช่ค่ะ
1: ใครปั้นพี่เอิญคะกว่าที่เขาจะจิ้มเรานานไหมคะ
0: นานค่ะจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นวันตัดสินชะตามีหลังจากที่อยู่ที่ค่ายเป็นเทรนนีฝึกมา3 ปีแล้วก็เป็นวันประชุมใหญ่ที่โปรดิวเซอร์ทั้งค่าย

0: เนี่ย30กว่าคนเนี่ยจะมารวมกันอยู่ในวันนั้นแล้วก็จะเอาเทรนนีมานั่งเลยค่ะเรียงกันเลยทีละคนแล้วก็จําได้ว่าของเอิร์นเนี่ยคนแรกเลยของเอิร์นคนแรกเลยแล้วก็ผู้บริหารพี่ติค่ะก็ถามว่าอ่ะไหนมีใครที่คิดว่ามีไอเดียของเอิร์นบ้าง ทุกคนแบบก้มหน้ามองฟ้า จนมาคําถามสุดท้ายที่กระแทกใจเอิร์นมากที่สุดคืองั้นถ้าไม่มีใครทําได้เนี่ยให้เอิร์นพิจารณาตัวเองว่าเอิร์นแบบจะยังไงจะยังอยู่ไหมค่ะ
1: พี่เอิร์นตอบไหมฮะตอนน
0: ี้จะกลับไปเรียนน้ำตาร่วงค่ะตอนนั้นน้ำตาร่วงแล้วแล้วก็อาจารย์เรืองรองคนที่แบบสอนเอิร์นร้องเพลงมา3ปีอะไรเงี้ยค่ะแกก็แบบให้เขาออกเธอสักเพลงนึงลองช่วยกันคิดดูสักเพลงนึงเพราะว่าเขาก็อยู่กับเรามาตั้ง3ปีแล้วแล้วก็เนี่ยคุณพ่อเขารอฟังเพลงอ่ะจนคุณพ่อเขาเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคำนี้คือแบบยิ่งกระแทกเราตรงนั้นไปอีกก็เลยร้องไห้เลยค่ะร้องไห้แล้วก็สักพักนึงก็มีเสียงเล็กๆขึ้นมาว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีทางอยู่นะเสียงอาจารย์สลาคุณวุฒิค่ะ
2: เสียงสวรรค์
0: เสียงสวรรค์ค่ะ
2: มาช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้
0: เพลงนึงนะเขาแกก็หันมาหาหนึ่งเพลงนะเพลงนึงนะเพราะว่าก็เราก็เข้าใจอาจารย์ว่าตอนนั้นอาจารย์แบบทำอยู่หลายเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เลยกลายเป็นเพลงนั้นคือเพลง
0: เพลงแรกคือคำรักโหลโหลก่อนค่ะคำรักโหลโหลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพลงเก่าของพี่ลูกนกสุภาพรแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์มีโปรเจกต์พิเศษค่ะซึ่งขาดไป1เพลง1อัลบั้มจะมี10เพลงค่ะตอนนั้นได้9เพลงแล้วแล้วก็หาคนร้องอีก1เพลงคือคำรักโหลโหลแกก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวลองเพลงนี้ดูแล้วก็ให้อาจารย์บอยทําดนตรีใหม่ให้แบบโมเดิร์นขึ้นปรากฏว่าเพลงเอิร์นดังมาเป็นอันดับ2มาเป็นเพลงที่2
2: ค่ะ
1: จากมานอกสายตานะ
0: ใช่แล้วก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าอ๋ออาจารย์พอจะเห็นทางแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่ตีกัน
2: แต่หลังจากนั้นกลายเป็นมาดังด้วยเพลงช้าได้ยังไงคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ต่อจากนั้นก็คือเป็นเพลงไฮไลท์ที่เราแซวพี่เอิร์นไปเลยต้นรายการใช่ไหมคะโทรมาครั้งสุดท้าย
0: ใช่ค่ะ
2: มันลงเอยที่เราได้ยังไงคะเพลงนี
0: ้จำได้ว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีพล็อตเรื่องท่อนฮุกมาให้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ขอให้อาจารย์ยีนศิลาแรงค่ะมาช่วยเป็นโปรดิวกับอาจารย์2คนเพราะว่าด้วยความที่อาจารย์อยากได้เนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับพวกแบบโทรศัพท์หรือข้อความหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแกคิดท่อนฮุกมาให้ก่อนบอกคนใหม่ของเธอให้เข้าใจว่าคนใจสลายโทรมาเพื่อยืนยัน
1: โทรมาเพื่อยืนยัน
2: โทรมาเพื่อยืนยันไม่ใช่ยืมตังค์
1: มันมีแซวเป็นแซวเล่นเป็นมุกการพี่เอิร์น
2: เพลงดังเพลงดังโดนแปล
1: แล้วนั่นกลายเป็นเพลงที่ฮิตมากโดยเฉพาะท่อนนี้
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นเปรี้ยงไปเลยชื่อของเอิร์นเดอะสตาร์กลับมาอีกครั้งกับเพลงนี้แล้วมีอีกหลายผลงานเพลงตามมาใช่ไหม
2: ซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นดาวน์โหลดลิงโทนไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าครูเพลงเขาต้องคิดไว้แล้วว่าถ้าเพลงเกี่ยวกับโทรศัพท์มันยังไงกระแสมันมาแล้วก็เห็นบอกว่ายอดดาวน์โหลดติดอันดับต้นๆของค่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
2: นี่แหละนี่แหละ
1: คำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บ
0: คำว่าแก่พูดเบาๆก็จุกไหมคะที่เขาคุยกัน
2: แรงมากค่ะหลังจากนั้นมีเพลงดังอีกเพียบเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วปัจจุบันพี่เอิญยังทำเพลงอะไรอยู่บ้างจ๊ะ
0: ปัจจุบันนี้ก็ยังมีแบบว่าปีละเพลงค่ะแต่ว่าจะเป็นจากผลงานของลูกทีมหลายๆคนค่ะโปรดิวเซอร์หลายๆคนที่แบบลองมาทำงานร่วมกันดู
1: ก็คือมีแนวเพลงมีเพลงใหม
0: ่ใช่ค่ะ
1: ออกมาให้แฟนๆได้ฟังให้หายคิดถึงแล้วก็จริงๆยังคงเดินสาย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกนี้ทั่วประเทศอยู่ไหมฮะเพราะอีกหนึ่งบทบาทคือการเป็น
0: คุณแม่
1: เดี๋ยวนี้เดินสายได้ทั่วเลยไม่เห็นบอกพาไปด้วย
0: ตอนที่เว้นวรรคไปเพื่อมีครอบครัวแล้วก็เลี้ยงลูกอ่ะคือค่อนข้างที่จะเลี้ยงลูกเองนะคะแล้วก็10ปีหายไปประมาณ10ปีแต่ว่าก็มีแบบว่าเป็นพวก cover version เพลงนู้นเพลงนี้มาให้ได้ฟังกันบ้างค่ะไม่ได้หายไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือกลับมารับงานเต็มที่แล้วเพราะว่าลูกโตแล้วค่ะ
1: พร้อมที่จะเดินสายแล้ว
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นสมมุติถ้าแฟนๆอยากเจอพี่เอิญช่องทางไหนดีฮะรวมถึงติดตามผลงานเพลงและผลงานเพลงใหม่ผลงานเพลง cover ด้วยครับ
0: ค่ะก็สามารถติดตามเอิญได้นะคะจริงๆทุกช่องทางของโซเชียลเลยนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะ Earn The Star ค่ะใครที่ชอบดูไลฟ์สดเอิร์นร้องเพลงนะคะหรือว่าอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะในช่องทาง TikTok ค่ะ Earnie24 นะคะรวมไปถึง Instagram นะคะก็Earn The Star ค่ะฝากด้วยก็แล้วกันค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณพี่เอิร์นมากค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณพี่เอิร์นนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะคะที่เติบโตมาด้วยเสียงเพลงขึ้นเวทีแบบไม่รู้อีโนอีเนอะไรนะคะสร้างสมประสบการณ์ชีวิตค่ะรวมไปถึงความพยายามและความสามารถกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงและมีแฟนคลับมาจนถึงทุกวันนี้น้องปา
1: แล้วก็ยังมีผลงานบทเพลงเพราะๆของพี่เอิร์นนะฮะติดตามฟังไปยาวๆจนจบรายการด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติดชมมาได้นะฮะที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS อีเมลสารพัน @thaipbs.or.th แล้วก็02-790-2625-7นะครับ
2: เจอกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะออกอากาศซ้ำอีกครั้งนึงกับบทเพลงมีคุณภาพนะคะวันจันทร์บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะวันนี้กิปาขอไปอยู่ข้างล่างเวทีแล้วฟังซิว่าพี่เอิญเขาเลือกบทเพลงลูกทุ่งแท้อะไรมาลองให้ฟังกันอีกนะคะวันนี้ลาช่วงทอล์กไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สุพรรณแบบฟังแล้วต้องตามร้อยเสรีรุ่งสว่างชวนเที่ยวบ้านเกิด
1: บ้านอยู่ทางทิศไหนสงสัย
0: นายงเชิญยิ้มฟินสุดหลงเสียงสัญญาพรนารายณ์มานานวันนี้ขอประชันไม
2: ค์ฉันอยากจะเป็นดอก
0: ยกใครสวยสุดบนเวทีแม้สมศรีม่วงสอนเขียวมาด้วยสารพันลั่นทุ่งภาคพิเศษตะลุยสีประจันสุพรรณบุรีแจมในแคมป์ยกคนขนน้ำพริกนำความสนุกมาให้ดูบนหน้าจอไทย PBS เจอกันเสาร์ที่22สิงหาคม2569 15:05 น.
3: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
4: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
5: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
6: ไทย PBS Kids Quiz Mission
5: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
7: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของ

ฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ใครๆก็บอกว่าโลกใบนี้นั้นเต็มไปด้วยความแตกต่างแต่วันนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับความเหมือนที่ซ่อนอยู่ในโลกเดียวกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พูดพร้อมกัน
1: ฉันก่อน
3: ฉันหน้าเหมือนกันนะฉันเป็นแฝดป้าเป็นพี่ป้ามาลัยเป็นน้องน้องแป๊บเดียว10นาทีมั้งแม่บอกแม่เขาก็เล่าให้ฟังนะคลอดป้ามาแล้วหมอตำแยบอกยังมีอีกคนนะเว้ยเป็นคู่แฝด1ใน10ของตำบล
2: เขาก็จะทักว่าเหมือนกันเหมือนกันมากเลยจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครส่วนใหญ่จะเรียกรวบยอดไอ้แฝดมาลีมาลัย
0: ผมเคยได้ยินมาว่าคู่แฝดมักจะคิดอะไรเหมือนกันชอบอะไรก็เหมือนกันใจตรงกันงั้นป้ามาลีมาลัยมาทดสอบกันหน่อยดีไหมครับ
4: หนูอ่ะให้ทำท่าหนึ่งท่า
2: หมายถึงท่าในการอะไรถ่ายรูป
3: โพสโพสถ่ายรูปนับเลยนะ
2: ดูที่ว่าจะเหมือนกันไหม
3: สองสาม
2: บอกแล้วว่าไม่เหมือน
4: ถ้าสมมติว่ามีเด็กๆเขาขอถ่ายรูปด้วยจะทำท่าไหน
2: ไม่เหมือนกันเลยสักอัน
4: เหมือนกันยัง
2: เหมือนยังเหมือน
0: ป้ามาลีมาลัยเป็นชาวบางตะบูนมาตั้งแต่กำเนิดนะครับได้เห็นทั้งความอุดมสมบูรณ
3: ์โอ้เฮ้ย
2: กระพง
3: ปลากระพง
0: ได้รู้จักผู้คนที่นี่ได้เห็นสิ่งที่ยังอยู่และสิ่งที่กำลังจะหายไป
3: เลเวลเซเว่น
2: หนึ่งเดียวใน
3: บางตะบูนเลยเนี่ย
0: เพื่อให้เรารู้จักบางตะบูนดียิ่งขึ้นผ่านสายตาของคนบางตะบูนเองต่างวัยไอวิววันนี้เราก็เลยจะส่งกล้อง1ตัวให้กับป้ามาลีและป้ามาลัยไปบันทึกภาพชีวิตเรื่องราวความทรงจําและความประทับใจผ่านสายตาของคนทั้งคู่ภาพทั้ง5ภาพที่เป็นภาพแห่งชีวิตของป้ามาลีมาลัยจะมีภาพอะไรบ้างไปติดตามกันได้ในต่างวัยไอวิววันนี้ครับ
2: เอาตัวเองให้รอดก่อนโอเคสวยๆนับแล้วนะ3 2 1

เช้าๆเนี่ยเราจะได้เห็นวิถีชีวิตล่ะประมงเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยอวนกุ้งออกปากอ่าวมานิดเดียวเขาก็เริ่มวางอวน

0: ันตอนนี้กำลังสาวอยู่แม่มาจากอัมพวาแล้วก็เนี่ยมาตั้งหลักปักฐานที่บางตะบูน
1: ความประทับใจ
0: เป็นชุมชนน่ารักได้นะ
1: มา
0: บางตะบูนอะชุมชนน่ารัก
1: ใช่รู้จักกันเกือบทุกบ้านไอ้แจงเป็นไงเก็บกี่รอบแล
2: ้
1: วเก
2: ็
1: บคุ้มปล่อยรอบเดียวอันนี้ปลากุเลาทำปลาเค็มอร่อย
3: บางตะบูนนั้นเป็นชุมชนปากอ่าวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นะครับวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็เป็นวิถีของชาวประมงพื้นบ้านหาอยู่หากินกับท้องทะเลส่วนทะเลที่นี่จะอุดมสมบูรณ์แค่ไหนป้ามาลีมาลัยจะไปเก็บภาพผ่านมุมมองของคนทั้งคู่ให้เราได้ดูกันครับ
0: จ้านี่ตาชาติตาชาติมาหากับข้าวกินนะเนี่ยนะโอ้แน่นมากเลยธรรมชาติธรรมชาติจริง
2: จังราชามานานได้ไหมคร
0: ับ โอ้ยกันแตกเขาเกิดฉันขายของอ่ะวิ่งซื้อวิ่งซื้อขนมที่บ้านอ่ะชาติอ่ะเขาจะแตกต่างจากคนอื่นคนอื่นเขาจะมีอุปกรณ์ใช่ไหมอย
1: ่
0: างเช่นเขาปล่อยอวนปูเขาก็ต้องมีอวนแต่เขาอะใช้ดำน้ำใช้อะไรนะเครื่องอะไรนะออกซิเจนลงกระโดดลงไปเลย
1: กระโดด
0: ดำน้ำ
1: แล้วก็
0: จริงๆเขาจับอะไรนะถับปลาปลาดุกไปแทงปลาดุก
2: ปลาดุก
0: อะไรโชว์หน่อยเนี่ยปูใบเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆแล้วความอร่อยคือก้ามจ้าปล่อยตัวมันไปเนาะ
2: เด็ด
1: ก
2: ้
1: าม ปล่อยเลยปล่อยจริงจริงโอ้ยปลากระพง
0: แล้วที่
1: เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาข้างบนกินเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปทอดกันเขาไม่เห็น
0: อันเนี้ย
1: ภาพแรกเลย
0: ที่เราอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็น
1: ก็คืออ
0: ันนี้เป็นประมง
1: อาชีพ
0: อาชีพประมงอ
1: าชีพประมง
0: ดั้งเดิมของบางตะบูนและก็ยังทำอยู่ส่วนนี้ได้ปลากดเยอะได้ปูกุ้งกุล่าประมงพื้นบ้านเนี่ยทำให้
1: ของบางตะบูน
0: แม้แต่คนรุ่นใหม่ก็ยังสามารถประกอบอาชีพอยู่ได้โดยไม่ต้อง
1: ออกไปทำงานที่อื่นละอยู่บางตะบูนนี่แหละ
0: เนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ
1: ์แล้วออกไปก็ได้ตังค์เนี่ยตะทบเนี่ยเป็นพันแล้ววันเนี้ยเอานะโอเค
0: ปลานั้นได้เยอะไหมเนี่ย
2: พอได
0: ้เอ้ย
1: แค่
0: ตัวนี้ก็
1: ไม่ได้โม้ตัวนี้ก็พันหนึ่งแล้ว
0: มองกล้องหน่อยปลานั้นยิ้มให้หล่อๆนะธรรมดาก็หล่ออยู่แล้วอ่ะ3 2 1

0: จำภาพได้ไปเพชรไปทางเรือ
1: เป็นเรือหางยาว
0: เรือหางยาวไปลัดเลาะไปตามลำคลองขึ้นไปตลาด
1: วัดเขา
0: แล้ว
1: ส่วนไปแม่กองต้องไปเรือใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันไปทางทะเลจะได้ปลอดภัยแล้วสินค้าก็จะมาจากทางเรื

0: หมูก็ไข่ทางเรือนะน้ำแข็งก็มาทางเรือ
1: ผัก
0: ผัก
1: ผลไม้
0: ผักก็มาทางเรือจะมีทั้งเผือกมันมาจากเพชร
1: รอบเย็นก็จะเป็นของกินแล้วจ้า
0: จะมีอะไรนะ
1: ขนมหวาน
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: เตี๋ยว
0: แต่วันเนี้ยจะพาไปดู
1: เซเว่นลอยน้ำ
0: ซึ่งเหลืออยู่ลำจากเดิมเนี่ยมีเป็น10นะ
1: เยอะเลยหลายลำวิ่งกันไปมาตอนนี้เหลือ1เดียวได้
0: อึ๊ด
2: เรือที่เราไปอยู่ไกลไหมครับ
0: นับระยะ
1: 10นาทีน่าจะถึงเนาะ
0: พอเราไปทางเรือมันก็จะไกลกว่าทางรถ

0: วิ่งเรือออกจากฝั่งไปได้ไม่ถึง10นาทีก็ถึงเป้าหมายที่2ที่คุณป้าคู่แฝดอยากจะมาเก็บภาพไว้แล้วล่ะครับ
1: อันนี้เรือเซเว่นเซเว่นลอยน้ำเนี่ย
2: นี่
1: เดียวหนึ่งเดียว
2: ในบางตะบูนเลยเนี่ย

0: วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึง
1: โอ้ตะบี้ค่อยได้มา
0: อันนี้กลับมาจากรอบเช้าร
2: อบเช้าเพิ่งกลับมา
0: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: อายุ77แล้ว
0: แค่นั้นเองนะยังแข็งแรงแล้วยังทำอะไรได้สนุกก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าชุมชนตรงบางโซนเนี่ยเขาไม่มีถนนก็ยังจะต้องใช้บริการ
2: ลูกค้าเขาก็บอกอย่าเพิ่งเลิกนะเขาไม่รู้จะไปกินที่ไหน
0: ย
2: ุ่
0: งเลยล่ะ
3: เรือเซเว่นที่ป้ามาลีมาลัยหมายถึงก็คือเรือร้านขายของชำเคลื่อนที่นั่นเองล่ะครับเรือลำนี้ครั้งหนึ่งก็แทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชาวบางตะบูนเลยก็ว่าได้ทำหน้าที่บรรทุกข้าวของเครื่องใช้อาหารสดอาหารแห้งไปส่งขายถึงหน้าบ้านจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับการส่งสินค้าดีลิเวอรี่ที่เราคุ้นเคยกันในยุคนี้ถ้าจะมีอะไรที่แตกต่างกันผมคิดว่าก็น่าจะเป็นมิตรภาพระหว่างพ่อค้ากับลูกค้าที่ยังคุ้นเคยกันเหมือนคนในครอบครัว
2: ในเรือก็สารพัดจะมีของมีผักสดมีหมูมีไก่มีเครื่องดื่มมีพวกครีมพวกสบู่ยาสระผมขนมเด็กมาม่าอะไรต่างๆพวกนี้ครบทุกอย่างตอนเช้าก็ออกจากบ้านก็8โมงก็ประมาณ10โมงก็เข้ามาบ้านพักแล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็ออกใหม่แล้วก็กลับประมาณ 4-5 โมงเย็นสมัยก่อนนี่เข้าบ้านบางทีทุ่ม2ทุ่มแต่ช่วงเทศกาลนี่6ทุ่มพอจะเข้าบ้านก็อาชีพนี้มันก็สะดวกสบายดีหาขายได้ไปเจอคนนั้นคนนี้นะไปคุยกันมั่งอะไรมั่งเพราะว่าถ้าอยู่บ้านมันก็เงียบเหงาแล้วก็มีรายได้ด้วย
0: โอเคสวยสวยได้ทั่ว

0: ได้มาแล้วครับภาพถ่ายเรือเซเว่นลำสุดท้ายแห่งบางตะบูนในความรู้สึกผมอีกหน่อยภาพนี้คงเป็นภาพถ่ายหายากเพราะเห็นลุงเท่าบอกว่าการออกเดินทางไปพร้อมกับเรือสีฟ้าลำนี้คงใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ววันเวลาผ่านไปมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นและสิ่งเก่าก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ในความทรงจำของผู้คน
1: ก็จะขายต่อไปจนฝ่ายจะทำไหวเท่าไรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

0: ขายของเป็นแม่ค้า
1: ขายของชํา
0: ขายของชํา
1: ตั้งแต่เกิด
0: เพราะว่าสมัยก่อนตรงเนี้ยก็เป็นร้านของชํามาก่อนเป็นแพริมน้ําเหมือนกว่าจะอายุก็เริ่มเยอะแหละก็ไม่ได้มีพลังอะไรที่จะไปสร้างอะไรใหม่ละเราก็คือเหมือนคนแก่ทั่วไปที่อยู่กับบ้านก็คือแบบดูแลกิจการเดิมๆประมาณนั้นน่ะ
1: ก็เดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมีร้านสะดวกซื้อขึ้นมาร้านของชํามันก็ไม่น่าซื้ออ่ะคือนึกไม่ออกเรื่องของเรื่องคือ2คนก็นึกกันไม่ออกก็นั่งคุยกันทําอะไรดีนึกไม่ออกจนหลานชายมันประสบปัญหาทางโควิดปี64ก็มาชวนทําก็ยังสองจิตสองใจตอนแรกอะเอาไงว่า60กว่าแล้วจริงๆอยากมาทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาจากดงป่ารกๆอะ

0: มาลีไลฟ์โฮมสเตย
1: ์วันนี้อันนี้หนึ่งในที่พักของเราเดี๋ยวจะพามาชมบ้านนี่นี่นี่นี่ปูม้า
0: ก็จะเป็นที่พักสำหรับสองท่านกระจุ่มกระจิ่มน่ารักน่ารัก
1: ป้าจะพามาดูบ้านของป้าเองไปอันนี้เป็นบ้านที่มีชั้นลอยที่นอนจะอยู่บนชั้นลอยก็จะแยกสัดส่วนชัดเจน
0: ข้างล่างไว้นั่งเล่น
1: มาภูมิใจนำเสนอหลังนี้เลยต้องหลังนี้เลยเป็นบ้านหลังแรกของโฮมสเตย์นี้เลย
0: ฉันถ่าย
1: เธอเป็นนางแบบเดี๋ยวฉันให้สัญญาณนะ2 1

0: ป้ามาลีกับป้ามาลัยเริ่มธุรกิจโฮมสเตย์ในวันที่ตัวเองอายุ60แล้วนะครับเป็นวัยเกษียณที่บางคนบอกว่าอยากจะวางมือจากการทำงานแต่สำหรับทั้งสองคนกลับเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นและวางเป้าหมายใหม่ให้กับชีวิต
1: ถ้ามันเป็นจุดหมายที่คนอยากมามันก็จะดีมาก
2: จะทำให้เกิดสร้างงานในตำบลปากตะบูนจะเป็นหมุดหมายอีกหนึ่งหมุดหมายที่ผู้มาเยือนจากต่างจังหวัดอยากมา

0: นอกจากฉันทำโฮมสเตย์แล้วฉันก็มีวิชาฝีมือนะทำอาหารนะสมัยก่อนอยู่กับเตี่ยแม่ลูกเยอะติดคนอาหารก็จะต้องเป็นการปรุงทำกันเองกินกันเองได้อะไรมาก็ทำกินก็จำได้ที่แม่ชอบกินแม่ชอบทำเลยหมึกน้ำดำ
1: ถ้าสมัยก่อนจะเป็นหมึกตัวเล็กเขาเรียกหมึกกระต่อย
0: ตัวเล็กๆมีไข่บ้างไม่มีไข่บ้างไปเคี่ยวกับน้ำปลาน้ำตาลใส่เครื่องเทศ

0: ลงมือทำอาหารแล้ว
1: เป็นฝีมือของเราทั้งหมดเดี๋ยวขอถ่ายเก็บไปเป็นที่ระลึกหน่อยฉันจะสอนเธอนี่จับแบบนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นปุ่มถ่าย
0: มาแล้ว
1: ไป
0: โอเค
1: ขอถ่ายรูปไปหน่อย
0: ก่อนนะขอเล็งก่อนนะ
1: เธอก็ไปเล็งฝั่งโน้นจะได้ติดฉัน
0: เดี๋ยวเอาจริงนะเอาจริงๆนะมือไม้มันโอเคนี่ตากล้องเอาจริงนะทำไมมันไม่ไป
2: เธอไม่ได้กด
0: เอาฉันกดเบาไปหรอ
1: เบาไปก็มันจะดังแบบ
0: เหมือน
1: ถ่ายรูปอ่ะ
0: โอเคสามสองหนึ่ง

0: เห็นแล้วต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับนอกจากภาพของอาหารผมยังมองเห็นภาพความผูกพันและความทรงจำในวัยเยาว์ของป้ามาลีและป้ามาลัยกับคุณแม่ด้วยนะครับอาหารฝีมือแม่นั้นอร่อยที่สุดในโลกเสมอเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมตั้งชื่อภาพถ่ายนี้ผมคงให้ชื่อว่าภาพอาหารรสมือแม่
1: ถ่ายภาพที่5ภาพสุดท้ายแม่จะเลือกถ่ายภาพอะไรคะ
2: ถ้าให้ป้าถ่ายภาพที่5ป้าก็ต้องเลือกภาพคู
1: ่ทำไมล่ะคะ
3: มันต้องเก็บเป็นความประทับใจ
2: เป็นความทรงจำ
3: เล็กๆ เคยแบบเหมือนไปบ้านยายโดยไปคนเดียวเงี้ยโอ้
4: ร้องไห
3: ้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่นั้นไม่แยกกันเลยไปไหนไปด้วยกัน
5: มันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าจะต้องจากกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเราฝืนธรรมชาติไม่ได้แล้วมันก็จริงๆก็ไม่อยากจะนึกถึงมันแต่ต่อให้มันเกิดขึ้นก็จะไม่เหมือนเราต้องยอมรับมันเหมือนเราต้องยอมรับมัน
6: เอาตรงๆอะตัวอีไลคิดว่าถ้าอีลีไม่อยู่อีไลอยู่ไม่ได้แต่อีลีอะเข้มแข็งกว่าอีลีถึงอยู่ได
5: ้แต่จะบอกให้ว่าเราต้องทำทุกวันให้มีความสุขทุกวันจะไม่มีเรื่องที่เราจะต้องไปย้อนเสียใจทุกวันคือมีความสุขทุกวันต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
6: อย่างไรก
5: ็ทุกวันที่อยู่ด้วยกันคือมีความสุขมีความเข้าใจกัน
6: ให้อภัยกัน
5: อย่ากดเยอะ
6: อย่าร้อง
5: เอ้ย
2: ถ่ายให้ป้าหน่อย
7: อยากทำท่าอะไรป้าอยากทำท่าอะไรหัวใจไหมหัวใจ
2: ก็นี้ก็ได้อ่ะเนี่ย
7: อารมณ์อีกอ่ะ1 2รักไหม
2: ไม่รักมั้ง
7: รักไหมแม่มาลี
2: รักสิ
7: รักที่สุดไหมคนนี้

และบทสรุปที่ผมได้เรียนรู้จากป้ามาลีมาลัยก็คือถ้าต้องจากลากันก็ขอทำให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดนี่คงจะเป็นบทสรุปภาพถ่ายแห่งชีวิตทั้ง5ภาพของป้ามาลีมาลัยได้ดีที่สุดนะครับแล้วคุณล่ะครับถ้าเราส่งกล้องให้คุณถ่ายภาพ

0: ไปลงไปเร็วๆ
1: ติดตามชมเรื่องราวของหมู่บ้านในตำบลเมืองใหม่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
2: พอไปโบ๊ะอะไรมัน
1: คนในหมู่บ้านมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบของพวกเขาอย่างไร
3: มาปะใส่สาวงามว่าซ้ำกับเป็นจังก่อน
1: รายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
4: นี่คือสมรภูมิการสู้รบที่มีความอร่อยเป็นเดิมพันไม่ว่าจะเมนูไหนทำยังไงก็ได้ให้อร่อย
5: อุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะ
4: ชนะจะเป็นของทีมใดร่วมรุ้นไปพร้อมกันวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
6: จะเอาเลย
7: นางปิ่นคือหัวใจของหม่อมฉัน
8: รู้จักนะ
9: ปากกอง
10: เอาไปเป็นอะไรสิ
11: จีน่าชอบดีกว่าลูก
7: ปากกอง
8: ข้าจะพาเท่าไปถึงอโยธยาข้าสัญญา
7: ถ้าอาญาไม่ยุติธรรม
9: ฉันไม่อยากไปคนเดียวอ
8: ่
9: ะ
8: ไปคนเดียวคล่องตัวกว่า
7: หม่อมฉันก็จำต้องขัดขืนด้วยชีวิตพระเจ้าค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: พี่วังผมจะไปจัดไม้แล้วเนอะ
2: ไปไหน
3: ไปจัดพวง
4: เราจะขึ้นแล้วบอกครูบาอาจารย์ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
5: วายบ้านก็รู้แล้ว
6: มันเป็นเสน่ห์ดีนะเด็กๆรุ่นหลังได้เห็นพิธีการของปู่ย่าตายายเรา
7: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แน่น
8: ตาไปหาเชื่อมาขึ้นกันนะนะซีรีส์วิธี
9: สวัสดีครับวันนี้ซีรีส์วิถีคนอยู่ที่ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเราเดินทางโดยใช้ถนนสายเล็กๆสายนี้เพื่อไปหาผู้คนที่มีวิถีเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ
10: ไปลงไปเร็วๆ
9: พึ่งพาตัวเองและเต็มไปด้วยความสุขใน3หมู่บ้านคือบ้านไผ่แพะบ้านนางามและบ้านนาไม
11: ้บ้านนางามอยู่ไกลกันดารลำบากถนนหนทางเป็นขุกเป็นขากพ่อบ่ได้ลาดน้ำยางมาตอยเลี้ยวพอดังได้มีแต่ต้นไม้มอนดอยมาเจือมาพอมังกรมาแงนพอดอยจะปอดจักคำ
12: พ่ออันนี้คือหนาวเหรอคะ
13: คร
12: ับ มานั่งผิงแดดแล้วนั่งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
13: 7โมง
12: ตั้งแต่7โมงเลย
13: คร
12: ับ แล้วนี่หายหนาวหรือยังคะ
13: ยังไม่หาย
12: ยังไม่หาย
9: เราเข้าไปถ่ายทำช่วงเดือนมกราคมอากาศค่อนข้างหนาวได้เห็นพ่อแม่ๆนั่งผิงแดดกันหน้าบ้านครับ
12: ที่เขาบอกว่าลำปางหนาวมากนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอ
14: ใช่แล้วยิ่งมาบ้านนางงามนี่บ้านน้องนี่เป็นแบบภูเขาเนาะในหุบเขาอย่างเนี้ยถึงแม้จะอุณหภูมิ14-15 องศาแต่มันเย็นอย่างตอนนี้เราก็เย็นเหมือนกันใช่ไหมคะ
12: ใช่ไปเอาฟางมาจากไหนคะเนี่ย
15: รถงัวคือเอ็นเดอร์เข้าบ้านก่อนเดอร์
9: เสียงของแม่เทพคนนี้กำลังไล่บอกผู้คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นให้ระวัง

0: พราะวัวของแกกำลังจะออกมาแล้วเป็นอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นถึงความเข้าใจกันของผู้คนในพื้นที่เพราะว่าการปล่อยวัวขึ้นดอยนั้นสำคัญมากบางทีวัวก็ตื่นคน
1: เอาวัวออกนี่ทุกคนจะต้องเข้าบ้าน
2: เหรอมันกลัวมันจะวิ่งหนีแตกหมู่เลย
1: เราก็ยากที่จะเอาไปเก็บเนาะ
2: แม่นอะอยู่นี่เนอะอยู่นี่เกิดหัวเฮือแล้วแบบย้ายอยากไปเกิดนู่นของจริงหรอ
0: ทีมงานก็ต้องทำตามที่แม่เทพบอกด้วยล่ะครับ
3: งอนอนยืนบุตรมาไปลงไปลงตามคนไปไปลงไปไปลงไปโอ๊ยแต่เอาไปเจ็ดตันมันนะเอาไปเจ็ดรถอ่ะ
4: มาแล้ว
3: เร็วเร็วเร็ว
0: คนนี้สามีแกนะครับวิ่งตามวัวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อแต่ว่าแม่เทพนั้นเดิน
2: รถเจ้า
1: แม่แล้วนี่เรามาไล่วัวยังไงเดินไม่ทันวัวค่ะแม
2: ่วิ่งก็วิ่งไม่ทัน
1: โอ้
2: ยอย่างนี้แม่ต้องเดินแข็งแรงอย่างนี้อ่ะ
3: เฮ้ยลุกขึ้นเฮ้ย
0: บัวขึ้นดอยไปหากินแล้วนะครับแม่เทพก็ต้องรีบเพราะว่าวันนี้ต้องไปช่วยงานประเพณีสืบชะตา
5: สวัสดีครับแม่เตรียมอย่างไรพ่อง
6: เตรียมหมากเตรียมปูเตรียมกุย
7: ข้าวเปียกข้าวสาร
8: แค่กับผมมันแม่
0: มีการเตรียมของมากมายเพื่อเอามาร่วมพิธีนะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไปหาของที่มีในหมู่บ้านมา
9: ไม่ต้องตัดส่วนงามมันใช่ไหม
5: กล้ามไม่งาม
0: ซึ่งอาจจะพูดได้ว่าของร่วมบุญนั้นส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ
10: เขาหาอยู่ในท้องถิ่นเขาไม่ต้องได้ซื้อสักบาท
0: เช่นต้นกล้วยที่ใช้ทำสตวงและต้นเงินทอง
11: ได้ละ4โล
0: บางคนก็ไปหาทรายหรือว่าดินเหนียวเพื่อปั้นรูปสัตว์ต่างๆ
2: คนว่าเอาทรายกลางน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เฮาเปาเอาไปทำพิธีบานมันจุ่มมันเย็นตัวเอง
11: อันนี้แม่ปั้นเป็นรูปอย่างครับ
2: ย่างวัวควายเป็ดไก่หมูหมาแทนชีวิตของสัตว
12: ์สืบชะตาของฉลาบมันเปิดใหม่
0: ที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านเริ่มคึกคักนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันดาหรือว่าวันเตรียมงานใครถนัดทำอะไรก็ช่วยกันของทุกอย่างก็เอามารวมกันในงานถือว่าเป็นสิริมงคลและมีสาวแบบนี้ที่ชาวบ้านจะเอาของมารวมกัน
13: ที่เราเห็นเนี่ยที่ค้ำอยู่สี่เสานี่เขาเรียกว่าอะไรครับพ่อ
12: นี่เป็นว่ามหาจตา
13: ห
12: ู่บ้านหู่เมียงแกคึดแกจ้าบ่เฮือดมีปิดมีไผกับบ้านกับจ้องสักอย่างเฮือดอยู่เย็นเป็นชุกไปเลย
0: จัดเตรียมงานสืบชะตาเสร็จแล้วพ่อหลวงบุญเที่ยงพาเราออกมาดูความอุดมสมบูรณ์ของบ้านนางาม
1: หมู่บ้านพ่อนี่สวยจังเลยอ่ะ
14: ครับพอดีมันเป็นวิถีชีวิตของเจ้าบ้านของผมเนอะ
1: ค่ะ
14: อยู่ในมันป่า
1: ค่ะ
14: ก็ต้องธรรมชาติกันตรงนี้อ่ะมีดอยเนาะล้อมรอบ
1: ค่ะ
14: ตึงซ้ายตึงขวา
1: อ๋อ
14: ส่วนมากเจ้าบ้านผมจะอยู่พื้นที่ราบน้อยๆน่ะมาขึ้นที่เปียงก็คือเจ้าบ้านมาอาศัยอยู่กันหมด
1: ค่ะไปไหนคะ
15: ไก่ถั่วครับ
1: ถั่วเป็นอะไร
15: เป็นไม่ออกอ่ะ
1: อ๋อมันไม่ออกแล้วนี่พันถั่วเหรอคะ
16: ค่ะพันถั่วไรเสีย
1: แล้วไปดูแล้วมันไม่งอกหร
15: อ
1: ต้องไปซ่อมแล้วเน
15: า
1: ะ
15: มันออกมาดีครับ
1: มันออกไม่ดี
0: ผู้คนบริเวณนี้โชคดีเรื่องน้ำจริงๆนะครับ
14: น้ำเมตตาเนาะต้นกนเนตอยู่ต้นป่าแล้วไหลผ่านมาถึงบ้านนาไมก่อนแล้วหลังจากนั้นไหลผ่านบ้านนางามมันก็ไหลไปสู่บ้านไผ่แพะแต่ได้ประโยชน์นัก
1: พ่อมีน้ำตกอยู่ในหมู่บ้านเลยอ่ะใช้ได้ทั้งปีไหมพ่อน้ำ
17: จะตลอดจะได้ตลอดถ้าให้มีตีมีอย่างสูบน้ำไหมปลูกผักปลูกอย่างกินได้ตลอดอ่ะ
1: โอ้ค่ะ

0: น้ำก็ยาวไปอย่างนี้เลยนะพ่อนี่มันไหลมันไหลไปในหมู่บ้านเราเลยไหม
1: ไหลเป็นคานจังหวัดมันต้องลงมันไผ่งามมันอ่ะ
2: มันก็มาจงเด้งเกาเท่าไ
1: หร่แล้วก็จะเกิดสบายไปยังพ่อผมมีติอยู่ที่มากินนี่เนาะ
0: อ๋อค่ะสวนตรงนี้ของพ่อเนี่ยทำเองหมดเลยเหรอคะ
1: ของพ่อ
0: เ
1: หรอของพ่อเหรอ
0: ของพ่อหมดเลยโอ้โห
3: แบบฤดูทำนาแบบนี้ก็ช่วยกันแบบทุกคนที่มีสวนบริเวณเนี้ยค่ะก็จะมาช่วยกันขุดเหมืองให้สะอาดตามเนี่ยค่ะให้น้ำไหลง่ายอย่างเงี้ย
4: ปล่อยมันน้ำพอไป
5: เนี่ยคือว่ามันเต็มแล้วแม่ก็พูดเต็มแล้วก็ปิด
6: ทั้งหมดนี่ปลูกอะไรบ้างคะแม่
5: บางคนก็ปลูกข้าวโพดแล้วก็ถั่วลิสงนี่มีปลูกนัก
7: ตรงนี้มีกี่เจ้าครับตรงนี
5: ้ตรงนี้มันมีเจ็ดเจ้าพี่น้องกันหมดเลยตรงนี
8: ้การแบ่งที่ทำกินให้กันและการแบบฟรีเป็นเรื่องที่เราได้รับรู้ว่ามีในหมู่บ้านนี้รู้สึกชื่นชมวิธีคิดนะครับ
9: เวลาตีเยอะเฮาเท่าแก่ทำเอาไว้ก็ฮู้อยากทำและแบ่งเข้ากัน
10: คือบางคนแบบมีตีนะแต่ที่บ้านเคยบอกว่าถ้าคนใดมาช่วยปลูกข้าวนาเนี่ยไม่หลงจะแบ่งนาไปให้ให้ปลูกถั่วจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยแบ่งกันเท่ากินต้องช่วยเหลือกันนั่นนี่ก็คือมันเป็นชีวิตของคนบ้านป่าเนาะ
11: ไปไหนมาจ๊ะป้า
12: ไปสวน
11: ไปสวน
8: เราชอบที่นี่จังเลยครับช่วงที่ไปนั้นทุกคนคึกคักไปไร่กันเพราะว่าเป็นช่วงที่ดอกผักกาดกำลังออก
13: แม่จันแล้วมาทุกวันไหมคะสวนเนี่ย
14: วันสองสามวันมาเลย
15: ในสวนแม่จันอยู่ไกลไหม
16: อุ่นเนี่ย
15: ปลูกผักอะไรเยอะไหมแม
16: ่ผักมีบักเขียไปกินขายฟองทำมันยายก็ขาย
15: อ๋อค่ะ
17: ดอกผักกาดเยอะเลยแม่
16: สีงามขนาดนี้สีนี้มันมางาม
17: ค่ะ
8: ผักกาดส่วนใหญ่ก็ปลูกอยู่ไม่ไกลจากลำน้ำมากนัก
18: เก็บผักนี่มันขี้ลืมเอามีดไปหายไปสองเทียนนะปีนี้ผักปลูกเองผักปลอดสารพิษ
19: อันนี้เป็นที่ของเราหรือว่าเป็นที่สาธารณะคะ
18: จีตีของเราน
19: ี่ปลูกไว้กี่ไร่คะ
18: นี่ไปสุดนี่นี่ในบริเวณหัวนี่เนี่ยเดี๋ยว
19: แล้วคนอื่นในหมู่บ้านเราปลูกผักริมห้วยอย่างนี้ไหมคะ
18: เขาก็มีเนี่ยติถ้าเขามีตีเขาก็ปลูกอยู่มีผักกาดกับผักหูตาหนักหน่อยเดียวก็ว่าจะปลูกไว้กินแต่พอดีเยอะพอเก็บไปขาย
8: ผักกาดนั้นเป็นของโปรดของคนที่นี่บางทีก็มาซื้อกันถึงบ้านเลย
1: บ้านเขามีตอกเขาใจตอกถึงนั่นมาเขามาหา
4: จะไปล้างอร่อยดี
11: อ๋อซื้อประจำเหรอคะ
4: ครับไปแกงไปแกงครับ
11: เอาไปแกงขอให้ล้ำนะเจ้าโอ้มาซื้อถึงบ้านเลย
14: แม่จะเอากี่ล้ำอันนี
6: ้จะเอาล้ำเดียว
14: ล้ำเดียวเนาะอ๋อล้ำนี้เลยครับแม่
8: ความเรียบง่ายของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอย่างการใช้ไม้ไผ่เพื่อมัดของต่างๆนั้นยังนิยมกันมากแม้กระทั่งการมัดรั้วเพื่อการสัตว์บุกรุกก็ยังใช้ไม้ไผ่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตอก
0: แบ่งอันใด
3: แบ่งไหนมา
17: จะตอกมัดรั้วเหรอคะ
0: ครับ
17: ไปเอาไม้ไผ่มาจากป่าเหรอ
0: ครับไปเอามาจากป่ามา
17: อันนี้มามัดรั้วทำรั้วในนาเหรอ
0: ในรั้วในนานี่แหละติดทำรั้วมันจะมาเข้ากินถั่ว
5: ไม่ต้องซื้อเนาะ
2: ใช่ค่ะ
5: ดีจังเลยดีจังเลย
2: มีวัตถุดิบ
3: อะไรว่าปลูกอยู่เนาะอยู่ในชุมชน
12: ค่ะ
20: ไม้ไผ่ไม่ผูกเหรอคะ
21: โอ้ดูครับนี่ผมมันได้2ปีแล้วพี่ทำมันฟุแล้วก็ปรับมาเปลี่ยนใหม่
8: กิจกรรมของเรานั้นเยอะมากนะครับเพราะว่าคนที่นี่พร้อมจะชวนเราเข้าป่าเพื่อให้ไปเห็นวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขา
18: ปลวงไปแค่ประกอบไป
22: ไปแบบไกลเหรอครับ
23: ยังไกลประมาณ3โลครับ
8: อย่างพ่อหลวงก็บอกว่าของป่าเต็มดอยไปหากันได้ตลอดอย่างที่กำลังจะพาไปคือหามะกอกป่า
18: ตอนขึ้นเขาอะถ้ามาให้มาสวนเนี่ยก็ต้องขึ้นเขามาตัดไม้มาทำตะกร้า
24: จะถึงนะครับเดี๋ยวเขารถจอดนี่แหละ
23: มะกอกอยู่บนนี่เนี่ยเป็นของป่าเลยเนาะเป็นของป่าเลยถ้าพยากก็คือมาเก็บเอาเองเลยนะครับนี่ถึงต้นมะกอกแล้วเนาะมะกอกก็มีหน่วยอยู่แต่ว่าออกดอกปีนี้เขาจะได้กินปีหน้าเว้ย
18: เก็บเอาที่มันหล่นเนี่ย
22: ไอ้แม่ลูกติดจะได
23: ้ถ้าว่ามันยังบ่สุกเนาะเขาจะใจไม่แซ่เนี่ยสวกเขา
22: เอ้าหมดมาละ
23: บ้านผมมันอยู่ในป่าเนาะก็กินของป่านั่นอ่ะ
22: โอ้หาได้เยอะขนาดนี้เลยเออพ่อกินสดได้เลยกับครับ
23: ได้เลยกินสดได้เลย
22: รสชาติเป็นจะได
23: ้รสชาติหวานออกหวานชุ่มๆเนี่ย
22: เวลาหวานทำไมตาต้องหยีด้วย
23: มันชุ่มอ่ะ
22: อันนี้ทำอะไรครับเนี่ย
8: เก็บลูกมะกอกห่อใส่เสื้อแบบนี้ทีมงานของเราบอกว่าตอนเด็กๆก็ทำเหมือนกัน
22: ไม่มีถุงมาใส่ก็เอาเสื
20: ้อเตรียมตัวไปไหนคะ
18: จะไปหามะมื่นร้านอยู่ย่า
8: เราไปต่อที่บ้านนาไม้ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ3กิโลเจอกับแม่จันติ๊บท่านนี้กำลังจะขึ้นดอยไปเก็บลูกมะมื่นหรือว่าลูกกระบอก
18: ไปหมูเฮาเอาไปตัวเ
20: องอันนี้พร้อมจะไปเก็บกันแล้ว
18: เจ้าไปเก็บมะมื่นตัวเองก็เก้ามะมื่นเฮาบนนี่กัน
8: ระหว่างเดินทางไปหากระบบแม่จันติ๊บนำพาเรื่องราวเล่ามาตลอดทางครับ
18: นี่รวยมันก็อยู่นี่เหรออันนี้รถมันขึ้นไปดอยเนี่ยมะมื่นนะครับกระบกเห็นเป็นว่าคนไทยภาษากลางแบบกระบกนี่แม่ในห้องมะมื่น
8: ต้นกระบอกคือต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่ใครๆก็บอกว่าลูกนั้นเหมือนกับกินอัลมอนด์ต้นขึ้นอยู่ริมทางเดินพอถึงที่ทุกคนก็พุ่งเข้าไปเก็บไม่มีใครรอใคร
20: เริ่มเก็บในประมาณ
18: เริ่มเก็บกันเดือนเนี่ยมกราคมกุมภามีนาเนี่ยเมษาละผลบัตรโต๊ะเขาก็เก็บได้อยู่ถ้าว่าหลังผลโต๊ะแล้วเขาบัตรได้กินแล้วมันบัตรล้ำแล้ว
20: ค่ะ
18: ต้องกวาดไม่ออกก่อนบ้านแม่ห้องอะคะคิดว่า
8: เก็บก็ง่ายนะครับเพราะว่ามาเก็บกันบ่อยแม่บอกว่าแค่คำคลามตามพื้นก็เจอแล้วเพราะเอาสวิงมาด้วยท่าทางในการเก็บกระบอกจึงเหมือนมาช้อนกุ้งช้อนปลาแต่ว่าดูสิครับแป๊บเดียวได้มาเต็มสวิงเลย
18: เก็บมะมื่นใช้ในหิ้งเพื่อเขาเอาหิ้งไปซ่อนมันมามีอย่างใช่ก็เลยเก็บใส่หิ้งก็เขาก็เอามาเขย่าเขาเฮ้ยมันออกเนาะแต่ละคนหลายโลอยู่ก็ยายนี่ถ้าเปิดห่อเข้าไปเป็นวันนี่เปิดได้วันนี้เปิดได้200กว่าบาทนี่คนสองสามโลเปิดนี่เนาะนะคนก็จะมาเอาหลานเข้าโรงเรียนไปมีอันนี้ก่อน
8: ลูกมะมื่นในภาษากลางก็คือลูกกระบอกนะครับต้องผ่าออกมาถึงจะเห็นเม็ดข้างในที่เอามากินได
18: ้เอาไปโบ๊ะอะไรมัน
20: ผ่าออกมาแล้วสวยไหมคะ
18: แดงกระลิบกระลิ่งอยู่แล้วโบ๊ะเจ้า
8: ดูเหมือนว่าทุกคนจะหมดแรงด้วยแต่ว่าไม่หมดเสียงส่งเสียงร้องเพลงล้านนากันไปมา
25: อายุห้าสิบกำลังในสิบเอ็ดน้องไม้จันเด็ด
18: กระ
25: เ
18: ช้
25: าดอกฟ้าก่อนว่าพอใจบาเลียวฝนหาตัวน้องลาจะไปเข็นคอตา
18: เปิดเอากันมาม่วนนี่เนี่ยเปิดเอากันมาจ้อยเป็นม่วนกันยาวนี่จ้อย
7: โลตองกงนี่หนาตองกงกิบป้าป้าเนี่ยรถอะไรยึดเป็นเลิกประตูอ่ะ
8: ขากลับจากการเก็บลูกกระบอกแม่แม่แวะ

0: ็บดอกโป่งที่บอกว่าเอาดอกไปทำไม้กวาดได
1: ้ดอกโป่งใบมันไปแฝงขตม
2: ก็มาเข้าไว้แล้วมาเข้ากรรมไว้แล้วยายลุงอย่าหาอีเห็นได้อย่ามันน่ารักบั่นไปบั่นมา

0: อยากไปซ่อนปลา
1: แม่บอกกับเราว่าในลำน้ำแม่ตาแห่งนี้เป็นแหล่งสนุกของผู้หญิงที่ชอบหาของกินเพราะว่าได้ลงมือหากุ้งหาปลามากินเองตลอดลำน้ำส่วนวิธีการหาก็อาจจะแตกต่างกันนะครับ
2: เจ้าบ้านมันกำลังหาปลาครับเพราะว่าผมมาทำฝายแล้วก็เดี๋ยวหน้ามันจะแห้งกับปลาชาวบ้านซ่อนปลานี่จำหรือย้อนะครับ
3: อ๋อแล้วเวลาเราปักเราก็แค่วางไว้เฉยๆเหรอคะ
0: วางไว้เฉยๆจ
1: ้
0: ะ
1: แม่บอกว่าในลำน้ำแม่ตายแห่งนี้เป็นแหล่งสนุกของผู้หญิงที่ชอบหาของกินเพราะว่าได้ลงมือหากุ้งหาปลามากินกันเองตลอดลำน้ำ
3: มันสนุกตรงไหนเวลามาหาปลา
4: แต่มันเวลาโยกมันได้มันก็สนุกเนาะมันม่วนเนา
3: ะ
4: เวลาไปได้ก็ไปก่อนเนี่ย
3: ทำไมเรายืนแล้วเราจะต้องอย่างเงี้ยคะ
4: ก็คือว่าเวลาเฮาบักข้าวไว้มันอันบักแป้จำเจ้า
3: อ๋อ
4: มันจะบักแป้จำ
3: ก็คือเหมือนกับมันไม่แพ้
4: เจ้าเฮายกเนี่ยมันอันบักแป้ถ้าเฮายกนะมันแบบมีแห้งมันอยู่ตรงนี้เขาจะเอากล้ามมาจะนี
3: ่
4: ถ้าบักกล้ามมันก็ยกบักคนบักได
3: ้ก็คือถ้าน้ำลึกก็ใช้ยอ
4: เจ้า
3: ถ้าน้ำตื้นก็ใช้ซ่อนเอา
4: เจ้าซ่อนเอาใส่ใจหิง
5: ครับแม่มะนาวคะ
6: หนาวอยู
7: ่โอ้น้ำเย็นน่ะ
5: ของซ่อนจะได้นี
7: ่
5: เขาจะได้เอามือควักๆกะ
7: ควักหาอย่างนี
5: ้อ๋อแล้วก็นั่นดั
7: ดได้ขนาดนั้นชักตัวหน่อยไอ้ไปเยอะก่อน
4: นี่ไก่หมอดนี่ดู
5: เป่งวัง
4: นี่ไก่หมอดมันนี่ผลิตปลาหิ่มดินละนี
7: ่อันนี้น้ำแล้วหรอพักก่อน
4: เหนื่อย
3: มันเหนื่อยเนาะ
4: จ้ะ
3: แต่ยังชอบมา
4: ชอบมา
8: ลงหาทุกวันกับเจ้า
4: เวลานี่แม่ยากแม่ก็หาไม่ยากเลยก็ไม่ยาก
8: ควานหาขึ้นมาได้แต่ละตัวนี่ความรู้สึกมันเป็นยังไง
4: ก็พยายามเท่าไหร่มากกว่าที่ใจเลย
3: อ
4: ู้ได้แล้ว
8: มันคืออะไรมันคืออาหาร
4: อาหารประจำวันประจำปีประจำเดือนประจำวันเท่า
8: ค่ะ
5: เดี๋ยวใครใส่กัน
9: นั่นปลาเอ็นปลาลาย
5: มานเหมือนกันเนออ
9: าบหัวน้ำมันนะหาโมงหกโมง
1: วันนั้นเราก็เลยได้กินข้าวต้มใบกงและอ๊อกปลาใส่มะเขือส้มอร่อยมากๆเลยครับ
4: อ๊อกปลาบุ๋มปลามันปลาหมอก
10: แล้วต้องก
4: ิน
10: แล้วต
4: ้
10: องกินใช่ไหมฮะว่ากินไปเลย
11: ครับ
10: ก
11: ิน
10: ไปเลยลำกอก
4: ลำมาก

0: ตุ่มเหลือง
1: เป็นตักบาทเป็นตักบาทสาระ
2: เออเดี๋ยวปืนหนึ่งตัวผ้าปืนม้าก็จะได้ตักบาทแล้วนะ
3: เช้าวันต่อมาที่บ้านนางงามพิธีสืบชะตากำลังจะเริ่มขึ้นชาวบ้านเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมบุญกันอย่างคึกคักคนที่นี่บอกว่าเวลาขึ้นบ้านใหม่หรือว่าฉลองศาลาใหม่จะทำพิธีสืบชะตาเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่ออายุปัดเป่าสิ่งไม่ดีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนเป็นความเชื่อที่ทำสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ

0: เราได้เจอน้องคนหนึ่งชื่อว่าก๊อตเขากำลังร้องเพลงที่เรียกกันว่าเพลงซอหรือที่เรียกอีกอย่างว่าการขับกลอนของชาวล้านนาก๊อตอายุแค่24ปีแต่ว่าเก่งมากในการร้องเพลงซอฝึกประมาณ5ปีก็ทำได้แม้เราจะฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็รู้เลยนะครับว่าไม่ใช่การร้องที่ง่ายเอาเสียเลย
1: ผมเล่นซอผมมีความชอบตั้งแต่น้อยแล้วครับตั้งแต่อายุ 13-14 ครับเห็นคนเฮาเขาเล่นมันม่วนใจฟังแล้วม่วนหูครับเลยอยากจะเป็นเหมือนเปิ้ลนี่นะครับ

0: มันแกมวนแบบเพิดเพลินนะจ๊ะมันเป็นประเพณีเนาะบางครั้งเน
1: า
0: ะ
1: ของโบราณ
0: ของโบราณของบ้านเฮามันแบบอิ่มอกอิ่มใจเจ้ามันเป็นแบบเราครอบเป็นม้าอย่างอีเจ้าแบบสนุกสนานเปิ้นอู้ไปอู้มาเหมือนอู้เล่นกันนะเจ้า
2: เนี่ยชอบไหมชอบไหมน้องก๊อตนี
3: ่ชอบ
2: ม่วนขนาดเนาะ

เราลากันด้วยเสียงเพลงและลีลาการเลี้ยงวัวจากน้องก๊อตวัวที่เห็นนี้มาจากเงินรายได้ที่ไปขับซอนะครับแสนสุขใจที่ได้มาที่นี่นอกจากความสนุกสนานในกิจกรรมที่มีมากมายในหมู่บ้านแล้วเรายังได้เจอว่าคนรุ่นใหม่ของที่นี่นั้นได้ต่อยอดวัฒนธรรมประจำถิ่นไว้ด้วยน่ารักจริงๆลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้

0: ดูสารคดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้โลกกำลังเผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
2: โลกที่มืดมนและผิดเพี้ยนที่ต้องดิ้นรนเพื่อรอดก่อนหายนะครั้งต่อไปจะมา
1: พวกเขาจะฟื้นฟูโลกใบนี้กลับคืนมาได้หรือไม่รวมพลังพลิกอนาคตโลกด้วยนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อทุกชีวิต
2: นี่คือเรื่องราวของการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน
1: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดนักฟื้นฟูภูมิอากาศเสาร์ที่8อาทิตย์ที่9และเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
3: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่
4: โลกกลายเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตซะเอง
3: ผ่านวิกฤตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน
5: มหันตภัยทางภูมิอากาศก่อเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในน้ำมีสิ่งมีชีวิตสวยงามแปลกตาระบบนิเวศป่าไม้เขียวขจีงอกงามเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรร่องรอยที่เปิดเผยการพลิกโฉมครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นนั้นยังคงเป็นปริศนา
3: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม16สิงหาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
7: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทําข้างพี่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
6: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
8: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
9: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
10: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม21:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะได้เวลาทันข่าว 17:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันอศนีอมรมลีค่ะตำรวจสภ.บางปะอินยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตโดยอ้างว่าผู้เสียชีวิตเมาและมีปากเสียงกันจึงได้ลงมือก่อเหตุพนักงานสอบสวนสภ.บางปะอินนำตัวนายจันดีหรือว่านายเสืออายุ45ปีผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพรบอาวุธปืนโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยอ้างว่าก่อนก่อเหตุได้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้เสียชีวิตจนเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเนื่องจากผู้เสียชีวิตพูดจาไม่ให้เกียรติจึงได้กลับห้องพักเพื่อไปนำปืนมาก่อเหตุยิงเกิดอุบัติเหตุเรือหางยาวที่นำเที่ยวในจังหวัดกระบี่ล่มกลางทะเลค่ะโดยในเรือลำนี้พบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียพร้อมกับไกด์นะคะเป็นการเดินทางจากฝั่งไปยังเกาะฮ่องซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือและพาทั้งหมดกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนำเรือสปีดโบ๊ทเข้าช่วยเหลือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ประสบเหตุเรือหัวทงหางยาวล่มกลางทะเลบริเวณแหลมหางนาคตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุทราบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มี10คนพร้อมกับไกด์1คนและคนขับเรืออีก1คนได้โดยสารเรือออกจากหาดนพรัตน์ธาราตำบลอ่าวนางเพื่อไปยังเกาะฮ่องแต่ว่าระหว่างที่เรือแล่นมาถึงบริเวณแหลมหางนาคนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนที่นั่งเพื่อถ่ายภาพประกอบกับขณะนั้นทะเลมีคลื่นลมแรงทำให้เรือเอียงจนเสียการทรงตัวก่อนที่เรือจะพลิกคว่ำในทะเลล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทั้ง12คนและพาขึ้นฝั่งที่บริเวณหาดคลองม่วงได้อย่างปลอดภัยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนเป็นแขนหัก1คนส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยและทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่แล้วสเปนสั่งการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุหลังจากที่พบวานเพชฌฆาตไอเบียเรียหายากมีแผลคล้ายกับร่องรอยกระสุนปืนบริเวณคลีบหลังค่ะโดยตัวที่พบเป็นวานที่อายุมากที่สุดในช่องแคบยิบรันตากระทรวงสิ่งแวดล้อมสเปนสั่งสอบการโจมตีวานหลังจากองค์กรอนุรักษ์วานเผยภาพวานเพชฌฆาตไอเบียเรียเพศเมียซึ่งได้ชื่อว่าอายุมากที่สุดในช่องแคบยิบรันตามีรอยแผลคล้ายกับรอยกระสุนปืนลูกซองที่บริเวณครีบหลังโดยระบุว่าวานเพชฌฆาตชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และการทำร้ายก็ถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงวานเพชฌฆาตตัวนี้เป็นที่รู้จักในฉายาคุณยายโดยเป็นหนึ่งในประชากรวานเพชฌฆาตไอเบียเรียที่เหลืออยู่น้อยมากเพียงราวๆ30ตัวเท่านั้นส่งผลให้การทำร้ายวานที่เป็นเหมือนศูนย์รวมของฝูงเท่ากับการสร้างผลกระทบรุนแรงต่อการอยู่รอดของวานอีกหลายตัววานเพชฌฆาตจัดอยู่ในวงโลมาโดยเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่อาจมีความยาวได้ถึง8เมตรและน้ำหนักมากถึง6ตันซึ่งทางการสเปนย้ำว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายชวริตอารีกับอายุ49ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างท้วมผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวกะโหลกศีรษะข้างขวายุบเดินขากระเพลกข้างซ้ายหายจากวัดโกสินารายหมู่ที่18ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่6สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในข่าวค่ำ18นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: มีนายหน้าไทยอยู่ที่ดูไบแล้วก็มีนายหน้าบังกลามาซื้อเราไป
2: ไทยมืดนายหน้าเถื่อนหลอกหญิงไทยนวดแฝงที่ UAE ตรงศูนย์ใหญ่เมืองดูไบรับคนไทยนับร้อยขอความช่วยเหลือ
3: ถูกดึงดูดด้วยไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการทำงานที่ฟังดูดีภาพของสถานที่ทำงานที่ดูสะอาดหรือเงินเดือนที่บอกว่าจะได้เยอะก็ทำให้เกิด

0: ใจที่จะมาทำ
1: พุ่งกำเนิดปืนใหม่บอนไซปืนเก่าตีกรอบคนใช้อาวุธเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น
2: การแต้มไปไหนมาไหนต้องพกปืน
3: และไอ้คนที่บอกพกปืนหลังจากปลดเกษียณแล้วผมว่ามันเพ้อเจ้อผมว่ามันไม่ควรน่ะจะไปฆ่าใครอ่ะ
2: แล้วทำไมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีความฮึกเหิมฮะทำไมต้องมีปืน
4: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: ายการสมรภูมิปิ่นโตรายการที่คู่พิธีกรจะบุกไปยังชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อเฟ้นหาแม่ครัวตัวมัมประจำชุมชน2ทีมแข่งขันทำอาหารจัดใส่ปิ่นโต1เถาตัดสินโดยกรรมการในชุมชนเพื่อหาผู้ชนะเป็นตัวแทนคว้าเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์และวันนี้เปิดศึกกันที่บ้านตะเคียนทองอำเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีสมรภูมิที่มีชาติพันธุ์ชาวชองอาศัยอยู่หนาแน่นซึ่งอพยพมาตั้งรกรากตั้งแต่200กว่าปีที่แล้ว
1: ชองนะครับนักมนุษยวิทยานะครับจัดให้อยู่ในตระกูลออโตรเอเซติกหรือมอญกับเขมรคนชองเนี่ยเป็นคนที่รักสันโดษรักความสงบจึงไม่ชอบเรื่องของการสู้รบอะไรต่างๆนานาจึงถอยร่นเข้ามานะอยู่บริเวณนี้นะครับ
0: และด้วยทำเลพื้นที่ชุมชนชาวชองส่วนใหญ่ทำอาชีพชาวสวนเป็นหลักอย่างสวนทุเรียนมังคุดและเงาะและด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปปัจจุบันเหลือเพียงแต่ภาษาชองและแม่ครัวชาวชองที่ยังคงทำอาหารชองเป็นอัตลักษณ์ได้เห็นอย่างชัดเจน
2: โอ้เมาะเดียวเป็นภาษาท้องถิ่นสวยจริงๆครับ
1: อาหารชองเนี่ยเป็นอาหารตามฤดูกาลวัตถุดิบหลักก็ได้จากพืชผักที่เราหาได้ตามทุ่งตามป่า
3: ง่ายๆไม่ต้องอะไรหาตำไรตำนาก็ได
1: ้ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติอาหารของชองเป็นอย่างไรเชิญมาชิมที่บ้านตะเคียนทองเราได้นะครับ
3: กับชาวชองปิดี
0: วันนี้เลิกงามยามสนุกชุมชนบ้านตะเคียนทองจะกลายเป็นสมรภูมิอาหารบ้านๆของชาวชองเปิดศึกปิ่นโต3ชั้นที่จะต้องแซ่บสนั่นลั่นป่าเขาคิจกู
4: เอ้ทัวร์เองกับความ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: โอ้โหวันนี้นี่เปิดศึกกันกลางสวนทุเรียนเลยนะคร
4: ับ แน่นอนค่ะ
5: วันนี้เราจะมาหาแม่ครัวตัวมัมนะครับผมที่ชุมชนบ้านตะเคียนทองจังหวัดจันทบุรี
4: ชุ่มขึ้นเมาะชุ่มลงเมาะ
5: แปลว่าอะไรครับ
4: งงใช่ไหมมันแปลว่าฉันสวยกับคุณหล่อ แต่เช้าแบบ
5: เดี๋ยวอธิบายหน่อยภาษาอะไรที่คุณพูดเนี่ย
4: คืออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษาชองคนแถวเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนชอง
5: ซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าแม่ครัวตัวมัมของเราวันนี้เป็นชาวชองจะมาทำอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นประชันกันในศึก3ชั้นกันไปเลย
4: ช่วงนี้เรามาแบบหน้าทุเรียนด้วยนะ
5: หน้าทุเรียนเพราะว่าเขาจะเก็บเกี่ยวกันช่วงเมษายนถึงมิถุนายนแต่ว่าช่วงที่เยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงพฤษภาคม
4: โอ้ย
5: คุณแกะมาแล้วเรียบร้อยเหรอ
4: แกะมาแล้วดิโอ้เนื้อกำลังกรอบนอกนุ่มในเฮ้ยชอบมากเลยเธอ
5: ไม่แบ่งเลยกินคนเดียวเลยเน
4: า
5: ะถ้างั้นระหว่างนี้ที่คุณฝนกินนะครับเราไปทำความรู้จักกับแม่ครัวชาวชองทั้ง2ทีมกันเลย
0: ทีมที่1แม่ครัวรุ่นเก๋าทีมปิ่นโตโบแดง2พี่น้องตระกูลฉอชิงจิ๊กจับจิ๊กจับคนพี่ชื่อแม่เฉลียวส่วนคนน้องชื่อแม่ฉลามประสบการณ์การทำอาหารของทั้งคู่รวมกว่าทศวรรษมีงานสังสรรค์อะไรในหมู่บ้านบอกเลย2คนนี้ตัวตึงไม่พลาดแน่นอนใครๆในชุมชนต้องเคยได้กินฝีมือของ2แม่คนนี
6: ้คําเงียบเลยจะว่าเป็นแกงเลียงจะเป็นพะโล้จะเป็นแกงเพชรแก่ขึ้นแบบนี้เลยไปเฉือเขาแล้วก็เหลือมันทำมาร้อยไปใหญ
0: ่แม่ไม่ต้องเกี่ยงกันเอาเป็นว่าเก่งทั้งคู่แล้วกันนะคุณแม่

0: ตระกูลขอไข่คนพี่ชื่อขนุนส่วนคนน้องชื่อขนมเอ้ยสงสัยคนตั้งชื่อจะเป็นคนที่ชอบทานขนุนและขนมเธอทั้งคู่เรียนรู้การทำอาหารชองจากคุณยายซึ่งเป็นต้นตำรับชาวชองตัวจริงเรียกว่าแกะสูตรอาหารชองเหมือนต้นฉบับเป๊ะและปัจจุบันสองพี่น้องขอไข่ยังเป็นแม่ครัวนัมเบอร์วันประจำหมู่บ้านตะเคียนทองอีกด้วยและที่สำคัญด้วยฝีมือการทำอาหารทำให้พี่น้องตระกูลขอไข่มีเสน่ห์ทั้งคู่
1: เราทำอร่อยมีแต่คนเขาบอกว่าอร่อย
2: ใครคนนะใครเขาบอก
3: ปากข้างบ้านไง
1: ข้าทำอร่อยกว่านะ
3: เฮ้ยแต่ว่าของเราอร่อยฝ่า
1: ข้าอร่อยฟ้า
3: ของเราอร่อยกว่า
0: สมรภูมิปิ่นโตวันนี้ศึกคู่พี่น้องชุมชนบ้านตะเคียนทอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: ไปดูแม่ด้วย
6: โอ้ยระวังมันทางนี้ค่ะ
4: นี่คือแม่ครัวทั้ง2ทีมของเรานะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันดีกว่าว่าชื่ออะไรบ้างครับ
7: แม่เฉลียวจ้าก
4: ินน้ำนิดนึงมั้ยแม่แม่เฉลียว
7: จ้าแม่เฉลียว
4: คนนี
8: ้แม่แฉลมค่ะ
2: ทางนี้ล่ะค่ะทางนี้
9: ค่ะสวัสดีค่ะน้องขนุนค่ะ
10: สวัสดีค่ะขนมค่ะ
2: สวัสดีค่ะขเดียวค่ะ
4: วันนี้ทั้ง2ทีมจะมาประชันกันนะครับ2เจเนเรชันเลยฝั่งนึงเป็นรุ่นเดอะฝั่งนึงเป็นรุ่นเด็กคิดว่าไงคิดว่าเด็กๆเขาเป็นไง
8: สู้รุ่นเดอะไม่ได้
9: แต่เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
4: คิดว่าฝีมือการทำอาหารของเราเนี่ยมันพิเศษยังไง
8: แล้วพิเศษไหมพวกเราทำอาหารพิเศษไหมพวกเราทำอาหาร
7: สุดยอดสุดยอด
4: มั่นใจต้องมั่นใจเก่งไหมคิดว่าเราเก่งไหม
8: เก่งสิไม่เก่งจะอยู่ปันนี้ไง
2: เอาล่ะแต่ว่าฝั่งเรานี่ค่อนข้างที่เด็กเนี่ยเรายังไงคะเราสู้ได้ไหมฝั่งนู้น
9: ของเขาอาจจะเป็นอะเจนแบบก่อนๆเลยของเราเดี๋ยวมาดูกับเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวมาเจอกันจ้ะ
8: ประสบการณ์นี
4: ่แค่คุยกันก็สนุกสนานแล้วครับตอนนี้เราแจกปิ่นโตกันเลยดีกว่าทีมของเราปิ่นโตโบแดงครับผมรับไปเลย
2: ส่วนทีมของเราปิ่นโตโบเขียวจ้า
4: พร้อมไหมแม
2: ่พร้อมพร้อมไหมครับฝั่งเรา
9: พร้อม
4: เราไปฟังกติกาสมรภูมิปิ่นโตแล้วก็เข้าครัวกันเลย
0: กติกาการแข่งขันสมรภูมิปิ่นโตแม่ครัวตัวแม่ทั้ง2ทีมจะต้องทำอาหารจัดใส่ปิ่นโตที่ทางรายการให้ไปจะทำของคาวหรือของหวานก็ได้แต่ต้องเป็นของอร่อยเฮ้ยจะพูดทำไมนี่และเมื่อทำเสร็จแล้วพิธีกรจะเป็นตัวแทนของแต่ละทีมนำปิ่นโตของทั้ง2ทีมแห่แหนไปให้คณะกรรมการ3คณะที่อยู่ในชุมชนนี้กินแล้วตัดสินว่าอาหารจากปิ่นโตของแม่ครัวตัวแม่ทีมไหนอร่อยถูกปากถูกใจกว่ากันและแม่ครัวทีมที่ชนะจะได้เป็นตัวแทนชุมชนไปแสดงฝีมือทำเมนูพิเศษที่อาจไม่เคยทำมาก่อนเพื่อพิชิตเงินรางวัลจากทางรายการไปพัฒนาชุมชนมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านสตางค์เอ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
4: เข้ามาในครัวของบ้านแม่เฉลียวแล้วก็แม่แฉลมแล้วนะครับเมนูแรกที่คิดว่าทำแล้วชนะแน่นอนคือเมนูอะไรครับ
8: ต้มยอดศกจ้า
4: ต้มยอดศก
8: ใบชะมวง
4: ใบชะมวงใบชะมวงเนี่ยผมเคยได้ยินแต่ยอดศกมันคืออะไรแม
8: ่มันคือคล้ายๆต้นปาล์มอ
4: ่ะคล้ายๆต้นปาล์ม
8: จ้า
4: เหมือนยอดมะพร้าวยอดปาล์ม
8: เหมือนกันเลย
4: แล้วอย่างยอดศกนี่เราไปหาจากที่ไหนครับ
8: หัวสวนจ้า
4: ในสวน
8: หัวเขตถ้าเพิ่งที่ไปแล้วนี่ที่สวนยายนะมันอยู่
4: อ๋อมันเลย
8: เราเรียกว่าหัวสวน
4: อ๋อแล้วไหนอ่ะเราจะไปเอายังไงทีน
8: ี้ให้พ่อไปตัดมาแล้ว
0: และนี่ก็คือภาพจริงเหตุการณ์จริงของพ่อบ้านชาวชองครับพอได้รับคำสั่งจากแม่เฉลียวให้บุกป่าฝ่าดงคุณพ่อเขาไม่รอช้าลุยตัดยอดศพเพื่อแม่เฉลียวคนสวย
4: โอ้นี่ฮีโร่มาเลยสวัสดีครับแบกมาเลยพ่ออันนี้คือ
11: ยอดศก
4: ยอดศกเหรอใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยว่ามันเหมือนยอดมะพร้าวเลยพ่อ
8: ใช่แต่มันอร่อย
4: แล้วเอายากไหมนี
11: ่ยากเราใช้ฝานฟันเป็นการออกเลาะมันเป็น
4: อ๋อเพราะมันเป็นชั้นๆอย่างนี้เราต้องเลาะค่อยๆเป็นเปลือกนี้นะพ่อครับไหนๆหามาให้แล้วหั่นให้เลยได้ไหมทำให้เลยได้ไหมทำให้เป็น
8: ใช่ใช
4: ่ขอบคุณครับปอกเปลือกเสร็จปั๊บแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้

0: ใช่ไหมพ่อแล้วก็ต้องแช่น้ำอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: เพราะมันตัวจะดำ
0: คือถ้ามันโดนอากาศมันก็จะดำนะพ่อนะแล้วก็เอาเนี้ยไปทำแกงได้เลย
1: เสร็จแล้วหมดนาทีแล้ว
0: ครับ
2: อันนี้ต้มเลยนะแม่นะ
3: จ้า
2: ตั้งไฟต้มยอดสกไว้แล้วไงต่อ
3: แล้วก็จะทำเครื่องปรุงค่ะ
2: เครื่องปรุงมีอะไรบ้างเมนูนี
3: ้ใบชะมวง
0: ใบชะมวง
2: มันเปรี้ยวเนาะขอช
3: ิมมันเปรี้ยวมาแต่จะต้มหมูชะมวงอ่ะลูกแล้วก็กะปิกระเทียมหัวหอมพริก
2: เอามาตำเหรอ
3: จ้าตำกะปิกระพริกนิดเดียวพอเบา
2: ๆเขาอย่าตำเละมาก
3: ใช่
0: จ้า
2: แล้วรสชาติมันจะออกเป็นไงมันหนึ่งเปรี้ยวๆเหรอ
4: เปรี้ยว
3: หวานๆข้าวในตัวเขาหวานอยู่แล้ว
2: มาดูหน่อยว่าที่เราต้มไว้เป็นไงเดือดแล้วนี่
3: จ้าตักฟองมันทิ้งก่อนลูก
2: ช้อนฟองออกเนาะได้ยัง
3: นี่นี่นี่หนูมาทำแบบนี้ได้ไหมโอ้ยก็ตุ๋นจนพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วแจ๋วแล้วอ้าวใส่เลย
2: ก็คือเทกะปิพริกกระเทียมที่เราตำเมื่อกี้นี่แหละนะแล้วก็กระเทียมหอมใส่เลยไหม
3: ใส่เลยใบชะมวงใส่ได้เลย
2: ตอนนี้ได้เลยนะแล้วเมนูนี้มันไม่ต้องมีเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่
3: ไม่
2: เมนูนี้เห็นบอกไม่เสียตังค์สักบาทเลย
3: ไม่เสียตังค์สักบาท
2: โอ้น่ากินมากเลยโอ้นี่มันเปลี่ยนสีเลยใบชะมวงเหมือนในต้มไม่ใช่เลย
3: จ้าลูก
2: ปรุงแค่นี้เลยเหรอแม่
3: เกลือแหละหยดซุปเนี่ยเขาหวานแล้ว
2: อ๋อใช้ความหวานจากธรรมชาติ
3: กินได้แล้ว
2: ขอชิมก่อน
3: ได้ยายกินด้วยนะมาแบ่งกันชิมแบ่งเล่มด้วย
2: ชิมมาได้หรือยัง
3: แถวหน้ามีรสเปรี้ยวแล้ว
2: คือมันเป็นเมนูที่สดแบบอร่อยมากกินร้อนๆคล่องคอหอมกะปิเบาๆชิมแล้วเป็นไงบ้างครับ
3: เสร็จ

0: อะไร
1: ครัวซอง
0: ครัวซองหรือจะสู้ครัวช้อน
1: เมนูแรกของเราวันนี้คืออะไรคะพี
0: ่ผัดแหนงไก่ค่ะผัดแหนงไก่
1: แหนงคืออะไรคะ
0: ทรงๆเหมือนผัดพะแนงไก่พะแนงหมู
1: พะแนงเพราะพะแนงไก่บ้านหนูก็จะแบบใส่กะทิมันคล้ายกันไหมคะ
0: วิธีการปรุงกับส่วนผสมอ่ะจะไม่เหมือนกันเพราะทางภาคกลางเขาจะออกหวานใช่ไหมคะ
1: ภาคกลางของเราจะเป็นแบบกะทิหวานแล้วก็เผ็ดน้อย
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่เลย
0: เผ็ดร้อนฉบับคนชองเลยค่ะเครื่องถึงสมุนไพรที่เราใช้เนี่ยจากพื้นบ้านเราหมดเลย
1: รับรองว่าแซ่บ
0: แซ่บถึงใจ
1: เรามีอะไรจะคุยกับแม่บ้างไหมคะ
0: เจ๊แหลมเดี๋ยวเจอกัน
1: ผัดแหนงไก่มีวัตถุดิบอะไรบ้างคะ
0: กับบ้านเครื่องแกงคือพริกแกงของเรามีกะทิแล้วก็จะมีใบกระเสริมใบกะเพราแล้วก็ใบยี่หร่า
1: ใบกระเสริม
0: ใช่ค่ะ
1: ใบกระเสริมคืออะไรคะไม่เคยเห็น
0: ถ้าโซนภาคกลางเขาเรียกผักแพรว
1: ผักแพรว
0: ไม่มี
1: อ๋อมันกินแบบหอมๆ อ่อนๆหน่อย
0: ค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะที่ใส่ในพริกแกงก็จะเป็นเลี่ยวหอมค่ะ
1: เลี่ยวหอม
0: ใช่ค่ะ
1: มันคืออะไรคะตัวนี้เหมือนขิงข่าอะไรบ้างเราไหมคะ
0: มีกลิ่นหอมต้มก๋วยเตี๋ยวได้ค่ะ
2: เวลาทานเอกลักษณ์
0: ก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงทางจันที่ขาดไม่ได้แล้วก็เลี่ยวหอมเนี่ยค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ๆก๋วยเตี๋ยวโซนจันเขาจะนิยมใส
1: ่แปลกใหม่มากไม่เคยเห็นเลย
0: ขออนุญาตทำเครื่องแกงก่อนนะคะ
1: ได้เลย
0: หั่นตะไคร้ก่อนเลย
2: มันกูดเราก็จะใช้แต่ผิว
1: อ๋อเอาแค่กลิ่นเหรอคะ
2: ใช่ใช่
1: เป็นเมนูที่แบบช่ำชองแล้วก็ทำกินบ่อยไหมคะ
0: บ่อยค่ะ
1: แล้วบ่อยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นกับข้าวก็ดี
1: ค่ะ
0: กับแกล้มยิ่งดีใหญ่เลยค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหแล้วปกติแล้วเนี่ยสองพี่น้องขอไข่นี่ไข่แบบเป็นแม่ครัวหลักค่ะ
2: ขนุนเลยค่ะ
1: เหรอพี่หนุนเหรอพี่หนุนก็คือแบบพอขนมอยากกินอะไรก็เป็นพี่หนุ่นหรอคะ
2: ใช่
1: เคยรีเควสเมน
2: ูชีนิ้วสั่งเลย
1: อุ้ยเรามันเป็นโ
0: ค้ชจริงๆพื้นเพบ้านเรามันก็แบบเนี้ยเนาะทำกินทำอะไรกันเองบ้านติดกันเย็นๆมาก็เอาละทำอะไรกินกันนู่นนี่นั่น
1: เอาละนี่เด็ดหนูว่าเราจะเริ่มหมดหูมะกรูดเยอะเหมือนกันนะคะ
2: เยอะ
1: โอ้ยเอาละตำพริกแกงสองคนนี่คือยังไงคะแบบว่าเป็นพี่น้องคือรู้มือกันอยู่แล้ว
0: รู้มือค่ะ
1: รู้มือ
0: ทำกับข้าวด้วยกันเถียงกันทุกวัน
1: ทุกวัน
0: เป็นเรื่องปกติอ่ะไม่เถียงกันมันแปลกอ่ะ
1: โอ้เอาละค่ะพริกแกงเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะพี่หนุน
0: สับไก่ต่อเลยค่ะ
1: สับไก่
0: ค่ะ
1: คือไก่บ้านเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อมันจะน้อยกว่าไก่เนื้อแต่ความแบบ texture ของมันนะคือมันจะ
0: เนื้อมันจะไม่ยุ่ย
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าจะต้องใช้ไก่บ้านสำหรับสูตรของพี่นั่นเอง
0: สูตรของคนโบราณเขาแหละเขาใช้ไก่แบบนี้มาแล้วก็ตามเขาถ
1: ้
0: าเกิดภาษาชองเขาจะเรียกกันว่าผัดแนงแหลก
1: ผัดแนงแหลก
0: ใช่
1: แหลกลายก็ได้แหลกมา
0: แหลกลายก็มาต้องแหลกทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวรบกวนคุณฝนเด็ดใบยี่หร่าให้หน่อยนะคะ
1: เด็ดใบยี่หร่า
0: ใช่ค่ะ
1: เด็ดเยอะไหมคะ
0: เด็ดมากอะค่ะ
1: อุ้ยล่ะไม่มีอะไรเด็ดไปกว่าหนูแล้วค่ะบอกเลย
0: แล้วเดี๋ยวผัดเลยขั้นตอนแรกนะคะใส่กะทิไปก่อนค่ะเดี๋ยวใส่พริกแกง
1: พริกแกงหอมมากเอาแบบรสมือของพี่ขนุนเลยค่ะแซ่บๆคนชอง คือการันตีไปเลยว่าถ้าเกิดว่ากินแล้วต้องร้องว้าวอ่ะได้กลิ่นกะทิกับพริกแกงรวมกันแล้วจ้ะ
0: โอเคผัดพอได้ที่แล้วก็
1: จ้ะ
0: ไก่มาเลยค่ะ
1: เอาละอุ้ยไก่เยอะมากมันไม่เหมือนกับพะแนงบ้านเราจริงๆคือภาคกลางเนี่ยมันจะมีความเป็นกะทิมากกะทิน้ำเยอะแต่อันเนี้ยมันมีความแห้งมีความขลุกขลิ
0: เดี๋ยวรอผัดให้ไก่สุกกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเติมน้ำกะทิแล้วเดี๋ยวเติมเครื่องปรุง
1: นี่ค่ะยังไม่ปรุงอ่ะนี่ยังหอมขนาดนี้เลย
0: ขั้นตอนต่อไปเราใส่เกลือกันเลยดีกว่าน้ำปลานิดนึงเอากลิ่น
2: แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยเขาจะมีพริกสดโรยเนาะพริกที่หนูสวนบ้านเรา
1: เนี่ยนะคะเอาละมา
0: ทุบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาใส่ใบกะเพรายี่หร่าแล้วก็ใบกระเสริฐกันเรียบร้อยงั้นเรามาชิมกันในฝันของคนฝนเนาะ
1: ชิมได้แล้วนะ
0: ได้แล้ว
1: ชิมอุ้ยหน้าตาเหมือนผัดเผ็ดบ้านหนูเลยอะแต่อันนี้เขาเรียกว่าผัดแหนงไก่
0: โอเคค่ะระวังมือนะคะ
1: ได้ค่ะมุ้ยอร่อยมากโอ้เครื่องถึงแซ่บสมคำล่ำลือ

0: มาถึงเมนูที่2นะครับที่เราจะเอาไปคว้าแชมป์ชัยชนะในวันนี้คือเมนูอะไรครับแม
1: ่น้ำพริกกะทิ
0: น้ำพริกกะทิ
1: ใช่พื้นของคนชองจากในน้ำพริกกะทิเป็นที่ดัง
0: ใส่กะทิเข้าไปด้วยในน้ำพริก
1: จ้า
0: ถ้างั้นเริ่มทำเลยดีกว่าครับ
1: น้ำกล้วยก็ได้ลูก
0: เอาใส่ในน้ำพริกเหรอ
1: ต้มเต็มเป็นพักเต็มน้ำพริก
2: กล้วยน้ำว้าเนี่ยเหรอ
1: กล้วยน้ำว้านี่แหละค่ะ
2: เนี่ยน้ำอะไรเนี่ย
1: น้ำบนเขาน่ะ
0: จ้าส่องมาจากบนเขาเหรอ
1: จ้า
0: น้ำแร
1: ่น้ำแร่ธรรมชาติเลย
0: ตั้งน้ำแล้วใส่อะไรแม่
1: ใส่เกลือ
0: ใส่เกลือใส่เกลือแล้วเอากล้วยต้มเหรอ
1: จ้าเดี๋ยวให้น้ำเดือดก่อน
0: ทีนี
1: ้นี่จะทำน้ำพริกแล้วนะ
0: ทำน้ำพริกได้เลยแล้วตัวน้ำพริกเนี่ยมันมีใส่อะไรบ้างครับแม
1: ่มีกะปิ
0: มีกะปิ
1: พริก
0: พริก
1: กระเทียม
0: กระเทียม
1: หัวหอม
0: หัวหอม
1: จ้ากระไรจะสำเร็จใบมะกรูดใบมะกรูด
0: อ๋อมันก็จะหอมกลิ่นใบมะกรูดเข้ามาเนาะ
1: ใช
0: ่อ่ะเด็ดแล้วแม่
1: นี่ยังไง
0: เพิ่งเคยเห็นคนเอากล้วยไปลวกเอามากินกับน้ำพริกเฉยๆเลย
1: จ้าอร่อย
0: หลังจากที่เราตำน้ำพริกเสร็จนะครับกล้วยก็ต้มเสร็จแล้ว
1: เราชิมกล้วยแม่สักหน่อยสิลูก
0: อุ้ยร้อนๆชิมเลยนะ
1: ชิมเลย
0: กล้วยต้มร้อนร้อนโอ้ร้อนมาก
1: ชิมเลย
0: อ
1: ร่อย
0: อร่อยนุ่มนุ่มหวานไม่เยอะมันจะมีอมเปรี้ยวนิดๆนะแม่แล้วอมเปรี้ยวหวานๆแล้วก็แบบมีความนุ่มนุ่มฮะ
1: ก็อร่อย
0: ขั้นตอนต่อไปทำไงครับได้น้ำพริกแบบนี้มาแล้ว
1: อาน้ำกะทิลงกระทะ
0: แม่อันนี้กะทิคั้นสดเลยนะเนี่ยใช่ไหม
1: จ้า
0: โอ้แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อย
1: ๆใช่จนฟ้าจะได้ที
0: มันก็จะคล้ายๆแกงนะแม่หรือมันจะข้นกว่า
1: ข้นฟ้า
0: เพิ่งเคยเห็นเอากะทิมาทำเป็นน้ำพริกนะครับ
1: จ้า
0: ดูดีมากนี่คือที่เราตำไปแล้วเมื่อกี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: ชิมหน่อยน้ำพริกเปล่าๆยังไม่ได้ใส่กะทิเนี่ยมันรสชาติประมาณไหนกะปินัวมากรสชาติเหมือนน้ำพริกกะปิที่ใส่ใบมะกรูดอ่ะเนาะนี่เราก็ผัดไปเรื่อยๆหรอ
1: เดี๋ยวมัน
0: ได้มันงวดเดี๋ยวเราปรุงกะปิที่นี่หอมมากเลยอ่ะแม
1: ่ปลาโนอันนี้ใส่เลยลูก
0: ครับ
1: อะไรเนี่ยสวยงามมากเอาไปเลยปิดแก๊สได้เลย
0: ปิดแก๊สเลยนะ
1: จ้าเนี่ยสวยงามมาก
0: แม่ตักให้ผมชิมหน่อยผมชิมอย่างนี้เลย
1: ระวังร้อนร้อนกินไม่ยาก
0: นี่อร่อยมากเลยอ่ะตอนแรกคิดว่ามันจะเลี่ยนไม่เลี่ยนเลย
1: ไม่เลี่ยนหรอก
0: อร่อยมาก
1: สาธุพระภูมิเจ้าตี
0: สาธุให้ชนะใช่ไหม
1: ขอให้ชนะชนะไอ้น้องไปนุชเจ้ากรุงพารีปอนนอกสุดยอด
0: มั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจ
3: อย่างที่บอกไปว่าพี่ขนุนพี่ขนมนักข้าวเหนียวเตรียมพร้อมเมนูนี้แล้วและเมนูที่2ของเราคืออะไรคะ
4: แกงเลียงทุเรียนค่ะ
3: แกงเลียงทุเรียนเดี๋ยวนะแกงเลียงทุเรียนแล้วมันจะต้องเอาทุเรียนมาเลียงเยอะไหมคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ทำประจำอยู่แล้ว
4: ค่ะ
3: ทำบ่อย
4: ใช่ค่ะ
3: มั่นใจวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะ
4: แกงเลียงทุเรียนก็ต้องมีทุเรียนเน
3: า
4: ะ
3: ดีค่ะทุเรียนหมอนทองมันก็ถูกอีก
4: ทุเรียนหมอนทอง
3: จ้า
4: แล้วก็กะปิพริกขี้หนูแล้วก็หัวหอมกระเทียมใบแมงลักส่วนประกอบมีแค่นี้ค่ะม
3: ีแค่นี้เลย
4: ใช่
3: นอกนั้นฝีมือล้วน
4: ๆใช่
3: พี่หนุนคะ
5: ค่ะ
3: ทุเรียนนี่เราเอามาจากไหนคะ
5: ที่สวนเองค่ะที่สวนปลูกกันแถวนี้จะส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดเราก็จะเอาเมนูตรงนี้แหละมาดัดแปลง
3: ดูดิลูกใหญ่มาก
5: บ้านเราชาวสวนนะเนาะ
3: ค่ะ
5: ปลูกกันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็เราก็เหมือนรับช่วงต่อมาทำสวนทำอะไรเงี้ยค่ะ
3: ทุเรียนนี่มันปลูกยากมากเลยนะเอาจริงคนที่แบบ เป็นลูกสาวชาวสวนอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นของมันเองหรือว่ามันต้องผัดคะตอนเด็กๆเนี่ย
5: เอาจริงๆก็เป็นโดยแบบโดยกําเนิดครบในพื้นที่เราก็เรื่องผลไม้อยู่แล้วอ
3: ่
5: ะ
3: อันนี้คือโปรเฟสชั่นอลปอกทุเรียนเรียบร้อยแล้ว
5: เรียบร้อยค่ะ
3: โอเคขั้นตอนต่อไปยังไงดีคะ
5: เดี๋ยวรอหั่นเป็นชิ้นค่ะ
3: เอาล่ะปอกแล้วปอกเสร็จก็ต้องหั่นเสียงแบบกรอบมากคือชิ้นใหญ่อยู่นะ
5: ใช่
3: มันเพราะอะไรคะถ้าเราหั่นชิ้นเล็กเนี่ย
5: เดี๋ยวเวลาลงไปเรียงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดน้ำมันเดือดจะจัดถ้ามันเล็กจัดมันจะเละค่ะ
3: อ๋อก็เลยหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเนาะ texture เวลากินมันจะได้กรอบกรอบกรุบกรุบ
5: ใช่ค่ะส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นเมนูคนเก่าแก่เขา
3: ก็เรียกว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างแบบมีชื่อเสียงของที่นี่เลย
5: ใช่โอเคค่ะหลังจากหั่นทุเรียนเสร็จนะคะขออนุญาตเก็บเปลือกทุเรียนก่อน
3: เก็บเปลือกทุเรียนก่อนเอาล่ะ
6: คุณฝนขอหอมนะคะ
3: ขอหอม
6: ไม่ใช่ค่ะหอมนู้นหอมนู้น
3: เอาเยอะไหมคะพี่ขนม
6: เอามาสัก3ค่ะ
3: 3อันหอมแดงอันนี้จ้าโอเคระหว่างนี้นะคะเก็บเปลือกทุเรียนแล้วพี่ขนมค่ะขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรจ๊ะ
5: ทุบพริกทุบหอมกระเทียมทุบหอมกระเทียมแล้วเดี๋ยวทุบพริกไปด้วยเนาะ
3: โอเควิมันต้องแซ่บมากแน่เลยใส่เยอะเวอร์โปรตีนแซ่บไหมคะ
5: แซ่บเหมือนคนทำเลยค่ะทุบพริกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมใส่หม้อเลย
3: โอเคพี่ฝาลองน้ำเดือด
6: น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวใส่ทุเรียนกันเลยดีฝาม
3: าน้ำเดือดแล้ว
5: โอเค
3: เดี๋ยวจะจำสูตรค่ะเดี๋ยวจะจดจำเมมโมรี่เพราะว่ามันดูไม่ยากนะ
5: ไม่ยากไม่ยาก
3: แต่ที่ยากคือหาทุเรียนที่ไหนก่อนใช่ไหม
5: ค่ะ
3: อันนี้รอนานไหมคะกว่าทุเรียนจะเดือด
7: ทิ้งไว้ประมาณแค่นาที2นาทีถ้าเกินนี้เดี๋ยวทุเรียนมันจะเปื่อยเกินไปค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราปรุงรสกันเลยค่ะ
3: อ่ะมาปรุงรสค่ะก็คือระหว่างที่เรารอนิ่มก็ใส่กะปิ
7: ค่ะกะปิเราจะใส่นิดเดียวถ้าใส่มากเกินไปมันจะคาวค่ะ
3: แล้วกะปิมาจากไหนคะเนี่ย
5: อ่ะบ้านเรามันเป็นโซนทะเลอยู่แล้วอะค่ะเขาทำกันเองอยู่แล้วบอกแล้วเมืองจันทน์มีทุกอย่างน้ำตกทะเลภูเขา
3: ใช่ใช่ทุกคนกะปิดีมากอันนี้เกลือนะจ๊ะไม่ใช่น้ำปลาเลย
7: ไม่ใส่เลยค่ะ
3: เฮ้ย
7: เด
3: ี๋
7: ยวเรามาชิมกันก่อนดีฝ่า
3: ได้เลย
5: ชิมเบิ่ม
3: สีของแบบแกงเลี้ยงจะใสๆนะ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: แต่มีรสชาติของ
5: ใช่แค่นี้ก็หอมแล้วเนี่ย
3: พ่อเนี่ยรู้สึกเหมือนหอมยังไงผัดไหมเติมเลยอ่ะเติมเกลือนิดนึงอ่ะระหว่างที่รอพี่ขนมปรุงไปพี่ขนมก็เด็ดไปแม่ลักษณ์หนูก็คือรอกินอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรเลยปกติแล้วเนี่ยแกงเลียงรสชาติชาวชงเนี่ยมันจะต้องไปทางไหนคะหวานเค็มเปรี้ยวหรือว่าเผ็ด

0: างบ้านเราจะเป็นรสจัดค่ะจะแบบถึงเครื่องถึงรสแต่จะไม่ค่อยกินหวานกัน
1: ไม่กินหวาน
0: ไม่กินหวาน
2: สุดท้ายก็คือใส่ใบเมล็ดคือจบแล้ว
1: ใช
2: ่หนูจะบอกว่าหนูเป็นคนชอบกินทุเรียนมากทุเรียนทอดทุเรียนกวนทุเรียนดิบทุกอย่างที่เป็นทุเรียนกินมาหมดละแต่นี่คือครั้งแรกของการกินแกงเลียงทุเรียนเอาจริงๆนะวัตถุดิบมีไม่เยอะ

0: ไปเลยครับ
1: และตอนนี้นะครับผมอาหารของเราก็พร้อมอยู่ในปิ่นโตแล้วทั้ง2ทีมนะครับของผมทีมสีแดง
0: ของฝนทีมสีเขียวค่ะ
1: และตามธรรมเนียมของเรานะครับเราก็จะแห่แหนไปให้กรรมการทั้ง3กลุ่มได้กินแล้วก็ตัดสินนะครับกับพี่ๆน้องๆในชุมชนของเรานะครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็กลุ่มแรกที่เราจะไปนะคะก็คือกลุ่มปรัดของชุมชนนั่นเองจ้า
1: อยากรู้แล้วว่าใครจะชนะนะครับในกลุ่มแรกพร้อมหรือเปล่า

0: มรภูมิตัดสินแรกในรอบนี้คณะกรรมการเป็นกลุ่มป่าชุมชนและหมอชาวบ้านคนแรกนายสุทัศน์นาคสายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพรคนที่สองนายจารึกธรรมวิริยะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและวัฒนธรรมชาวช่องและคนสุดท้ายนายบุญธรรมควรสถานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีและวัฒนธรรมชาวช่องสมรภูมิในรอบนี้ปิ่นโตโบสีไหนจะได้คะแนนไปต้องช่วยลุ้นกันจ้าม
1: าถึงคณะกรรมการสมรภูมิแรกนะครับผมที่จะกินแล้วก็ตัดสินปิ่นโตของเราวันนี้วันนี้ครับจะมีปิ่นโตสีแดงแล้วก็ปิ่นโตสีเขียวนะครับมาให้พ่อๆได้กินกันนะครับก็วันนี้อยากให้กินแล้วก็ตัดสินเท่าไหร่ว่าชอบปิ่นโตอันไหนมากกัน
2: พร้อมไหมครับพ่อ
3: ๆครับพร้อม
2: งั้นขออนุญาตเปิดปิ่นโตเลยนะ
1: เปิดปิ่นโตดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับ
2: ปกติพ่อๆนี่กินอาหารชงทุกวันไหมคะ
3: ก็จะประจำครับมันจะมีผักสวนหรือลำข่างคลองก็พอหาได้บ้าง
1: เอาไว้ต้มกินนะครับเป็นเลี้ยงบ้างเป็นต้มบ้างเห็นหน้าตาแล้วพอจะเดาออกไหมครับว่าเมนูอะไรบ้าง
3: พริกกะทิ
1: นี่พริกกะทิอันนี้อะไรครับ
3: อันนั้นจะเป็นต้นเตารั่ง
1: ต้นอะไรนะ
3: เตารั่งครับหรือต้นซก
1: ต้นซ
3: ก
4: ยอดซก
1: ยอดซกกับใบอะไรนี่ใบอะไรน
3: ี่ใบชะมวง
1: ใบชะมวง
2: คุ้นคุ้นไหมคะทางนี้คุ้นคุ้นไหม
3: ของนู้นก็สีสันเหลืองเหลืองก็น่าจะเป็นเลียงทุเรียนมั้งครับ
1: เป๊ะอันนั้นอะไรครับ
2: เพราะอันนี้คุ้นคุ้น
3: น่าจะเป็นไก่เนาะเขาเรียกว่าผัดขนังไก
2: ่โอ้โหพ่อๆนี่เป็นแบบเขาเรียกว่ามองก็รู้แล้วว่าคืออะไรอ่ะ
1: เอาล่ะถ้าคุ้นชินกันแบบนี้แล้วอยากให้ลองกินกันหน่อยแล้วก็ตัดสินให้หน่อยได้ไหมครับพ่อ
3: ครับ
1: เชิญกินได้เลยครับ

0: พริกกะทินี่มันมันนัวดี
1: แล้ว
0: หวานติดปลายลิ้นนิดๆ
1: ถ้ากินน้ำพริกตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพ่อมากินไปเนี่ยผัดเนี่ยน้ำพริ กคือจืดไปเลยอ่ะพ่อ
0: เดี๋ยวลองดู
1: นี่พริกกะทิเนี่ยพ่อหนูเพิ่งปีนขึ้นไปเมื่อกี้เลยนะพ่อ
2: ไม่จริงครับ
1: ล
2: องเก็บลงมาให้ตั้งแต่เช้าแล้วใบชะมวงนี
1: ่
2: มาจากผมเด็ดกับมือเองเลย
3: นี่ก็คือเมนูทั้ง4เมนู2เป็นโตของเรานะครับผมแกงทุเรียนรสชาติเป็นไงบ้างครับ
0: อร่อยครับได้ความมันแล้วก็ความหอมหวานจากเนื้อทุเรียนแล้วก็จะหอมใบแมงลัก
4: รสชาติก็ดีคือมันมีติดหวานนิดมันนะครับเป็นรสชาติธรรมชาติเนาะได้จากความเป็นธรรมชาติของอาหารพื้นบ้านเราร
5: สชาติความดี
1: มีขาดเลยไหมคะ
5: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
3: ทุเรียนเละไปไหมครับ
5: ไม่เละอันนุ่มดี
3: นุ่มเกินไปไหมครับ
5: ไม
1: ่พอดี
3: พอดีแล้วนะมาถึงเมนูผัดแหนงไก่บ้างครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
4: รสชาติดีมากไม่เผ็ดเกินไปคร
1: ับ
4: อร่อยอร่อยมาก
1: อร่อยนะ
4: อร่อยมาก
1: เผ็ดแบบกำลังพอดีเลย
4: พอด
1: ี
4: เลย
1: พอ
4: ดีเลยครับ
5: อันนี้ก็ดีอันนี้รสชาติก็เผ็ดเค็มก็พอดี
0: มันมีหอมใบยี่หร่าด้วย
1: ใช่
0: ครับเนื้อไก่ก็นิ่มพอใช้ได้ครับ
3: มาถึงเมนูของฝั่งสีแดงบ้างนะครับผมก็จะมีน้ำพริกกะทิ
5: อร่อยมันเผ็ดพอดีเค็มก็ไม่มีเค็มมาก
4: จะรสชาติจะอร่อยกลมกล่อมมันมีหวานนิดๆเผ็ดหน่อยๆมันเป็นอาหารที่โปรดปรานของคนชอง
0: น้ำพริกนี่ก็รสชาติเข้ากับผักสองอย่างนี้ด้วยมันลงตัวดีครับ
3: ตัวแกงยอดซกกับใบชะมวงเป็นไงบ้างครับ
4: ยอดซก
5: มันมีหวานความหวานในตัวนะซก
0: ครับ
5: อร่อยหนุ่ม
0: ต้นซกอ่ะเขาจะมีรสชาติหวานของเขาเดิมอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องปรุงน้ำตาลใดๆลงไปนะครับและความเปรี้ยวที
5: ่
0: ที่เป็นเอกลักษณ์ของใบชะมวงมันก็จะเป็นความเปรี้ยวที
5: ่
0: หอมอร่อยตามธรรมเนียมที่หมู่บ้านใช้กันมาตลอด

0: ครับครับ
1: สมัยก่อนเราพื้นบ้านของคนชองอ่ะนะจะมีงานมีการตะทั่งต้องไปหาหยอดซกเนี่ยมันเป็นอาหารที
0: ่เป็นวัตถุดิบพิเศษ
1: มันวัตถุดิบ
2: ที่หายาก
1: หากินคือพอมีงานข้างใดก็ต้องมีเมนูนี
0: ้จริงๆก็คอมเมนต์ไปในทางดีทั้งคู่เลยแต่ต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่พ่อกินแล้วพ่อจะตัดสินให้ปิ่นโตสีแดงหรือสีเขียวชนะนะครับเดี๋ยวเราจะให้ช้อนทองเอาไว้ให้กับพ่อนะครับผมให้กินกันให้เต็มที่เลยกินเสร็จแล้วชอบปิ่นโตสีไหนตัดสินให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะแห่ไปคณะกรรมการชุดต่อไปกันด
2: ีกว่
0: า
2: ครับผ
0: มขอบคุณพ่อนะครับ
2: ขอบคุณ
0: กินให้เต็มที่อร่อยนะครับผม
3: กินกันอย่างจริงจังอร่อยอร่อยกันแล้วตอนประชุมเพื่อตัดสินโอ้โหบอกได้เลยว่าจริงจังไม่แพ้กันเลยครับ
4: ก็ทุกเมนูก็ดีทั้งหมดอ่ะเน
1: า
4: ะ
1: จําเป็นคืออร่อยเหมือนกันน้องคุณปอมรสชาติก็ดีทุกอย่างเนาะแล้วก
4: ็และมันก็จะเป็นลงเลือก
3: นู่นก็ดีนี่ก็ชอบถ้าทางจะตัดสินยากซะแล้วล่ะครับค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจกันนะครับภูมิตัดสินที่2คณะกรรมการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชาวบ้านชองโดยกำเนิดเกิดที่ชองกันเลยครับคนที่1ยายพัดอินฟลูเอนเซอร์ชาวชองวัย92ปีเป็นสาวชาวชองที่มีอายุมากที่สุดในชุมชนคนที่2น้องเบนหลานยายพัดสาวชาวชองยุคใหม่และคนที่3คนสุดท้ายป้าแดงหัวหน้าแม่ครัวประจำหมู่บ้าน
0: มาถึงคณะกรรมการอีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมสวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: นี่คือ3เจนเลยนะ
5: 3เจน
0: มีรุ่นสวยที่สุดสวยตรงกลางแล้วก็แบบอายุน้อย
5: ใช่แต่สวยหมดเลยค่ะ
0: สวยหมดนะ
5: แม่หันมามอง
0: แม
6: ่
0: ถ้าพูดถึงอาหารของชาวชองแล้วเนี่ยแม่ชอบเมนูอะไรมากที่สุดครับ
6: เป็นจับผักน้ำพริก
0: น้ำพริก
6: กับไป
0: แล้วอีก2คนล่ะครับชอบกินอะไรบ้าง
7: กินแบบแกงเผ็ด
8: ชอบน้ำพริกกะทิค่ะ
0: น้ำพริกกะทิเหรอ
5: เอ้ยแต่เหมือนที่พูดอ่ะเอ๊ะมันจะมีปิ่นโตเราหรือเปล่านะ
0: เดี๋ยววันนี้จะให้กินอาหารในปิ่นโตทั้ง2สีนี้แล้วก็ให้ช่วยตัดสินหน่อยว่าชอบปิ่นโตแถวไหนมากกว่ากันแกงยอดซกแล้วก็ใส่ใบชะม่วงยอดอ่อนๆออกมาจากป่าเลยหัวไร่เลยอร่อยแน่นอนไม่มีน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลเลยเป็นหวานธรรมชาตินะครับ
5: ผัดแหนงไก่รสชาติจะค่อนข้างเข้มข้น
0: แกงเลียงทุเรียนแล้ว
5: ก็จะแบบสดน้ำก็จะคล่องคอค่ะ
0: น้ำพริกกะทิแม่กินน้ำพริกอย่างเดียวเลยใช่ไหมมันอร่อย อร่อยไหมครับ
6: อร่อย
0: ให้อธิบายนิดนึงว่ารสชาติแต่ละจานเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากน้ำพริกกะทิเลยแม่เป็นยังไง
6: รสชาติกำลังดีครับเข้ากำลังดีไม่ขึ้นไม่ลงไม่เผ็ดไม่เจอ
7: เข้มข้นดีจ้ะมัน
0: เผ็ดเกินไปไหมครับ
7: กำลังดีคนชองกินเผ็ด
0: ๆแล้วตัวแกงยอดซกกับใบชะมวงเป็นไงบ้างครับ
7: เปรี้ยวอร่อยกำลังดี
8: อร่อยแบบชองเลย
7: เออใช
6: ่ปานกลาง
5: นี่ล่ะนี่แหละ
6: ไม้ฟ้าแบบไม่จืดไม่เข้มไม่เผ็ดไม่กำลังดีเลย
5: กลางกลาง
0: ผัดแหนงไก่เป็นไงครับ
5: ผัดแหนงไก่ค่ะเป็นไงแซ่บไหมคะ
7: รสชาติจัดจ้านดีแต
5: ่
7: มันอร่อยตรงไก่เหนียวเพราะไก่เมืองมันจะยุยยเนื้อจะยุยยก็ไม่อร่อย
8: แซ่บเผ็ดหอมเครื่องแกงแล้วก็เป็นไก่เหนียวอ่ะ
7: ไก่บ้าน
6: มันอร่อยอ่ะ
0: อร่อย
5: เลยอีกหนึ่งเมนูแกงเลียงทุเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่
8: อันนี้อร่อยไหม
9: เดี๋ยวคอมเมนต์นะจะบอกว่าไม่เผ็ดไม่เค็มไม่หวานไม่ไส้ไม่ขม
5: หวานกลางหวานกลาง
0: เป็นไงบ้างรสชาติอันนี้แม่
6: อ่อนๆ
0: ไม่เค็ม
6: ไม่เค็ม
5: ไม่เผ็ด
6: ไม่เผ็ด
5: ไม่เปรี้ยว
6: ไม่เปรี้ยว
5: ไม่หวาน
0: ไม่หวาน
6: จ่อยจ่อย
5: จ่อยตาตะไลเฉย
8: ๆอร่อยค่ะแต่ว่าจริงๆทุเรียนต้องหนึบกว่านี
7: ้อันนี้มันทุเรียนมันเละไปหน่อย
8: อาจจะยังแก่ไม่ดี
7: ธรรมดามันจะเหนียวกินแล้วมัน
8: เหนียวหนึบเลย
7: แล้วมันจะหอมกะปิกว่านี่ไงอันนี้มันก็ไม่เคยหอม
0: ก็คอมเมนต์กันไปประมาณนึงแล้วก็ได้เห็นเรื่องรสชาติต่างๆของเมนูทั้งหมดของทั้ง2ปิ่นโตนะครับเดี๋ยวจะให้กินแล้วก็ตัดสินซะหน่อยผมจะให้ช้อนทองไว้ถ้ากินหมดแล้วกินอิ่มกันแล้วชอบเมนูไหนชอบปิ่นโตไหนให้เอาช้อนทองวางที่สีนั้นโอเคไหมครับ
8: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้กินกันให้เต็มที่เลยครับ
3: กินกันอย่างอร่อยเลยนะครับ3สาว3เจนและการตัดสินก็ดูเหมือนว่าจะจริงจังไม่แพ้กัน

0: สมรภูมิตัดสินสุดท้ายคณะกรรมการคนที่1ลุงหงนอดีตผู้ใหญ่บ้านตะเคียนทองเคยชิมฝีมือแม่ครัวมาแล้วเกือบทั้งชุมชนคณะกรรมการคนที่2พี่สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนตะเคียนทองผู้ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้กับชุมชนและคณะกรรมการคนสุดท้ายป้าดวงเจ้าของสวนทุเรียนรายใหญ่ในชุมชน
1: มาถึงคณะกรรมการอีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมก็คือกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มที่3นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดตะเคียนทองนะครับที่มาที่นี่นะครับเพราะว่าพออยู่ตรงนี้นะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: คร
4: ับ
1: เมนูหน้าตาคุณบ้างไหมครับ
5: คุณครับเป็นอาหารประจำพื้นถิ่นเน
1: า
5: ะ
1: มาเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละเมนูรสชาติเป็นไงบ้างครับ
6: เรียงทุเรียนน้ำพริกกะทิ
1: ยังกินกับผักแล้วก็มีกล้วยต้มมาให้ด้วยผัดแหนงไก่นะครับแกงยอดซกใส่ใบชะมวง
6: เมนูของฟืนชองแม่กินทุกวัน
1: เมนูพวกนี้เคยกินมาหมดแล้ว
2: กินประจำอยู่แล้วครับ
1: แสดงว่าอย่างนี้ก็ตัดสินง่ายเลยว่ารสชาติถึงไหม
2: ใช่ครับ
1: กินครบกันทุกเมนูแล้วนะครับอยากให้คอมเมนต์กันไปแต่ละจานเลยได้ไหมเริ่มจากแกงยอดซก
6: กำลังดีอร่อยไม่ยืดไม่เค็ม
2: วันนี้อร่อยเพราะว่าที่มีความแตกต่างว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยทานเนี่ยความหวานน่ะเขาจะสู้จานนี้ไม่ได้พูดถึงความสดอ่ะเหมือนกับเขาอาจจะตัดมาใหม่แล้วก็ทำให้การปรุงเนี่ยมันเข้ากันดีมีความนัว
1: ครับ
2: ไม่เค็มมากแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะก็คือกลมกล่อมมาก
7: สำหรับผมนะยอดซกก็ถือว่าอรรถรสได้ใบชะมวงออกรสดีแล้วก็ยอดซกเองก็ไปได้สวยครับ
1: มาถึงเมนูที่สองกันเลยดีกว่าน้ำพริกกะทิ
6: มันก็เผ็ดมันหวานแต่มันหวานน้ำกะทิไม่ได้หวานน้ำตาล
7: สำหรับปิกะทิรสชาติความเผ็ดความมันโอเคเนาะแต่ผมว่าติดเค็มนิดนึง
1: ติดเค็มไปหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ครับผมว่ารสชาติอ่ะกลมกล่อมแล้วแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของมันนิดนึงแล้วก็เค็มนำไปนิดนึงครับส่วนผักนี่คือของพื้นบ้านอยู่แล้วสดสะอาดอยู่แล้วครับ
7: ยิ่งกล้วยรสชาติได้เลย
4: มาฝั่งสีเขียวบ้างค่ะแกงเลียงทุเรียน
6: เขาก็เลียงอย่างเงี้ยอร่อยเข้าไปใช่เผ็ดมากก็ใช่ประมาณแม่ว่าร้อยแล้ว
1: ร้อยแล้วเหรอร้อยแล้ว
7: ทุเรียนมันก็รสชาตินิ่มดีแล้วก็มันจะมีใบแมงลักชูโรงมันนิดนึงจะขึ้นหอมขึ้นจมูกนิดๆก็โอเคครับ
2: คือรสชาติอ่ะอาจจะกลมกล่อมแต่ว่าทุเรียนอาจจะเละไปนิดนึง
1: มาถึงจานสุดท้าย
4: ผัดแหนงไก่เป็นไงคะรสชาติจัดจ้านไหมคะ
7: ผัดแหนงไก่ในครัวเรือนในที่พวกผมกินชุมชนต้องเผ็ดต้องแซ่บกว่านี
1: ่
7: แหนงนี่ก็ถือว่านัวแล้วนะ
4: ก็ถือว่ารสชาติดีแต่อยากให้แซ่บมากกว่านี้นิดนึง
2: อันนี้ก็คืออร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มความเข้มของเครื่องปรุงขึ้นมาอีกนิดนึงว่าจะอร่อยมากยิ่งขึ้น
6: เหมือนกันว่ามันจะออนนิดหน่อยจะทำที่บ้านกับปานี
4: ่ก็โอ้โหแม่แซ่บกว่านี้เลยเหรอคะ
6: โอ้โห
1: นี่ก็คือคณะกรรมการกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วว่าปิ่นโตสีไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ช้อนทองเอาไว้ให้กินกันให้เต็มที่เลยแล้วก็ถ้าชอบปิ่นโตสีไหนมากกว่ากันก็เลือกปิ่นโตสีนั้นเอาช้อนทองวางที่สีนั้นเชิญกินกันให้เต็มที่เลยครับ
4: เชิญเลยค่ะ
2: อันนี้ก็ชอบนี่ก็อร่อย
7: ไข่เคียงกันมันก็อาจจะมีด่อยนิดเพิ่มน้อยอะไรก็ประมาณนี้
2: คือไม่มีอะไรที่มันแบบเด่นเท่าที่เดียว
7: มันเหมือนตัดสินใจยาก
0: เอาละครับคณะกรรมการสมรภูมิสุดท้ายจะตัดสินไปทางปิ่นโตโบแดงหรือโบเขียวไปรอลุ้นผลการตัดสินพร้อมกันครับ
1: เอาละครับถึงเวลาที่เราจะมารู้ผลการตัดสินกันแล้วนะครับผมซึ่งผลก็จะอยู่ในปิ่นโตทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับผมชั้นแรกก็คือสมรภูมิแรกชั้นที่2สมรภูมิที่2และชั้นที่3ก็คือสมรภูมิที่3นั่นเองถ้ามีช้อนทองอยู่ในปิ่นโตอันไหนก็คือได้คะแนนไปมีอยู่3อันนะต้องมาดูกันว่าเท่าไหร่นะครับผมและตอนนี้นะครับนอกจากพวกเราที่มารอฟังผลแล้วยังมีน้องๆโรงเรียนวัดตะเคียนทองส่งเสียงหน่อยแล้วใครอยู่ทีมสีแดงขอเสียงหน่อย
4: yeah! ใครอยู่ทีมสีเขียวขอเสียงหน่อย
1: yeah! มันได้อย่างนี้หลังจากผ่านแต่ละสมรภูมิกรรมการก็ได้คอมเมนต์กันไป
4: แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารในปิ่นโตของเราเนี่ยเป็นอาหารที่ชุมชนได้ทำกินเองในชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยนะ
1: เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันดีกว่าว่า วันนี้เนี่ยปิ่นโตเถาไหนจะเป็นผู้ชนะตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับ
3: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นเน
3: า
1: ะ
3: จ้า
1: แม่แชล่มล่ะเป็นไง
3: โอ้ยมีความยินดีมากๆเลยแล้วฝั่งเราล่ะคะพี่ขนมพี่ขนมตื่นเต้นไหม
8: ตื่นเต้นค่ะ
9: รู้สึกเหมือนจะชนะคนสูงวัยยังไง
3: ว้าวยากหน่อยนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันดีกว่าว่าช้อนทองจะอยู่ในปิ่นโตสีไหนบ้างดูกันชั้นแรกเลยว่าใครจะได้ช้อนทองไป
3: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมนะ
3: พร้อม
1: เปิดถือไว้แม่ถือไว้ชั้นแรกสีแดง
7: ผมขอสีแดงนะครับ
10: เราก็ชื่อสีแดงเหมือนกัน
11: คณะกรรมการทั้ง3คนเนาะขอตัดสินให้เป็นสีแดง
1: ถ้างั้น2เปิดมาแล้วเป็นฝั่งนี้ชนะเลยนะแม
3: ่ใช่เอาละพ่อนาค่ะ
8: จะอยู่หรือจะไป
3: จะอยู่จะไปจะรอดไม่รอด
1: ลุ้นไปพร้อมๆกันว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับช้อนทองของเราพร้อม1 2 3

0: เจ๊ว่าพริกกะทิ
1: ไก่เหนียวอร่อยงั้นให้ยายตัดสินเน
0: า
1: ะ
0: ยายชอบอันไหน
1: ยายชอบอันไหนวางช้อนเลย
2: เฮ้ยแต่ว่าเผื่อไงเผื่อว่ามันจะหลงเหลืออยู่ใต้นี้สักนิดนึง
3: เปิดแล้ว
4: ลุงหงนเลือกสีเขียวส่วนประดวงเลือกสีแดงส่วนผมขอเลือกเป็นสีแดงครับ
5: โอ้โหในที่สุดคุณแม่ตระกูลฉอชิงเฉลียวฉันแลมก็ประกาศศักดาคว้าชัยชนะเพื่อเป็นตัวแทนชุมชนเข้าไปคว้าเงินรางวัลให้ชุมชนได้สำเร็จสุดยอดเลยแหละครับปรบมือและกติกาในรอบเมนูพิเศษจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับแม่ครัวตัวแม่ที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นตัวแทนของชุมชนจะต้องโชว์รสมือทำอาหารเมนูพิเศษ1เมนูโดยทางรายการจะกำหนดวัตถุดิบให้และคณะกรรมการที่จะมากินแล้วตัดสินในสมรภูมิพิเศษนี้คือพิธีกรของเราทั้งคู่จะกินแล้วตัดสินโดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินเป็น3หัวข้อ1หน้าตาอาหาร2ความคิดสร้างสรรค์และ3รสชาติอาหารเพื่อชิงเงินรางวัลจากทางรายการสูงสุด1ล้านสตังค์เพื่อไปพัฒนาชุมชนต่อไป
3: เราจะมีวัตถุดิบพิเศษมอบให้แม่เพื่อไปทำเมนูพิเศษ
2: มาแล้วจ้าวัตถุดิบพิเศษของเราในวันนี้ให้แม่ทายก่อนอะไร
3: จริงปะเนี่ยไม่เคยเห็นหรอ
2: ไม่เคยเห็นจริงปะเนี่ยวัตถุดิบพิเศษของเราในวันนี้นะคะก็คือเนื้อน้ำค้างค่ะแม่
6: แม่ไม่เคยเห็นเลย
7: จริง
2: ๆแม่ไม่เคยรู้เลยเหรอ
6: ไม่รู้เลย
2: เนื้อน้ำค้าง
6: ไม่รู้มันค้างตรงไหนอ่ะ
2: มันคล้ายกับหลังคาแม่ไม่รู้เหมือนกัน
3: เนื้อน้ำค้างเนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบจากทางภาคเหนือปกติเราจะเนื้อไปตากแดดก็เป็นเนื้อแดดเดียวอันนี้เอาไปตากน้ำค้างได้แรงบันดาลใจมาจากทางจีนยูนนานอะไรแถวนู้น
2: อันนี้ก็คือเมนูแปลกใหม่ของแม่นั่นแหละแต่ทีนี้แม่จะต้องเนื้อน้ำค้างไปทำเมนูใหม่ไงให้เจ้าได้ชิม
3: พอจะนึกออกไหมว่าจะไปทำอะไร
2: ทำอะไรดีแม่
6: จะมาทำยังไงเนาะ
2: นั่นแหละสิ
6: กินดิบเถอะกินดิบเถอะ
3: คิดว่าไหวไหมสองคนทำช่วยกันทำ
7: ก็ต้องโจ้เดี๋ยวเราเองไปเองค้างไปสามีอ่ะเองเป็นอันรวม
3: อันนี้เริ่มคุยกันเองแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาไปคุยกันเองต่อในครัวนะครับ
8: เดี๋ยวให้เข้าครัวไปทำเมนูพิเศษกันเลยครับ
6: ปุ่งมาเห็นนี่แหละเนื้อน้ำค้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะแกงเพชรดิฟานเลย
7: เอาไงกันเอาไงกันเรามีเครื่องครบยัง
6: ไม่แล้วไก่ก็ไม่พริกอ่อนก็ไม่พริกไทยก็ไม่ฉันจะหั่นเนื้อนะแล้วกลายเป็นของคลอกพริกโอเคสรุปแล้วเมนูแกงเพชรเนื้อน้ำค้าง
5: แม่ๆตกลงกันได้แล้วครับเมนูชิงเงินรางวัลเพื่อชุมชนก็คือแกงเผ็ดเนื้อน้ำค้างใส่ไพร
6: อ
5: ัน
6: นี้ใส่ไพรค่ะ
9: ใส่ไพรค่ะ
6: ใส่มันหอมอร่อย
9: ใส่มันหอมอร่อยรสชาติอร่อยสมุนไพรด้วยมันเป็นสมุนไพรกินแล้วมันจะอร่อยกันแกงใส่เกลือสักหน่อยก่อน
7: เนี่ยจะเลี้ยวใส่นั่นด้วย
6: เอาจ้า
7: เยอะๆหน่อยอ่ะอันนี้จะได้จะเลยอ่ะเพื่อฟันถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนี่แล้วเริ่มใบมะกรูดได้หรือใช่ได้แล้วนะ
6: กลางเนื้อต้องน้ำค้างใส่ไพร
7: จะชิมแล้วนะ
6: มันเจ็บนี่ว่ะ
9: เจ็บป่ะ
6: แจ๋วไ
3: หมแจ๋วๆๆๆๆโอเคแจ๋ว
6: เ
7: ลยเรา
3: เอาละครับผมเมนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูนี้ที่เป็นเมนูพิเศษเพื่อชิงเงินรางวัลให้กับชุมชนคือเมนูอะไรครับแม่
6: แกงใส่ไพรแกงเผ็ด
3: แกงเผ็ดเนื้อน้ำค้าง
6: ใช่ใส่ไพร
3: ใส่ไพรด้วยเห็นว่าไพรนี่เป็นของในชุมชนไปขุดกันมาเองเลย
6: ใช่ใช่
3: รสชาติมันคิดว่าเราจะได้เงินรางวัลนี้ไหม
6: ได้ที่มันอร่อยอยู่แล้วไพรอ่ะ
3: ขอดูเลยได้ไหม
6: ได้เลย
3: เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของเขาจะเป็นไงเพราะว่าวันนี้มีทั้ง3เกณฑ์การตัดสินก็คือหน้าตาละ1ความคิดสร้างสรรค์1แล้วก็อันที่3ก็คือรสชาติ
2: มาถึงเป็นแล้วนะครับ
3: 1 2สั้น
2: เย
3: ้นี่ๆๆๆ
2: เฮ้ยดูดีมาก
3: ดูดีโอ้ยสมุนไพรแน่นมาก กรรมการไม่ใช่ใครที่ไหนผมกับพี่ฝนเลยหน้าตาคุณว่าเป็นไงครับคุณฝน
2: หน้าตาเนี่ยจะมีความเป็นสมุนไพรเยอะหน่อยเนื้อจะไม่แห้งเกินไปจะมีความอมชมพู
3: เนื้อเนี่ยดูแบบดูดีมากหน้าตานี่ถือว่าค่อนข้างให้ผ่านมาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์บ้างทำไมเราถึงคิดว่าอยากเอาเนื้อน้ำค้างมาทำเป็นเมนูนี้ครับแม
6: ่ขึ้นชื่อว่าเป็นเนื้อตรงแกงเพชรก็จังสันต้องใส่ไพรมันถึงจะได้หอมนัว
3: และเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยเราได้กินหรือยัง
6: กินแล้ว
3: เป็นไงรสชาติ
2: ถูกใจอ
3: ย่างนี้เลยยกนิ้วให้เลย
2: จ้าอ่ะเอาล่ะแม่การันตีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวให้ฝนกับปอชิมกินเลย
3: แกงที่นี่เขาจะแบบแห้งๆเนาะแม่เนาะ
6: จ้า
2: แล้วมันแบบว่าเน้นสมุนไพรซะส่วนใหญ่นะคะ
6: จ้า
2: คนที่นี่เนี่ยเขาจะกินรสชาติจัดจ้านแล้วก็มีสมุนไพรค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะขอบคุณปออ
3: ร่อยมากเลย
2: มีรสชาติของสมุนไพร
3: เหมือนหอมกลิ่นพริกไทยอ่อน
2: มีกระชายนิดนึงอุ๊ยอร่อยเลยอ่ะแม่
6: บอกแล้วมันอร่อย
2: เดี๋ยวนะเราชิมกันแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องสักหนึ่งคนมาชิมชื่ออะไรครับ
0: ชื่อพุทธครับ
2: น้องพุทธครับเลือกเลยชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กยังไงชิมได้เลยเอออ่ะกินเผ็ดได้กินเลยล้นล้นล้นเคี้ยวให้มันรู้สึกเคี้ยวให้มันเข้าใจถึงความชุ่มของเนื้ออ
6: ร่อยไหม
3: กินกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราไปดูเกณฑ์การนับคะแนนกันเลยครับ
5: เกณฑ์การตัดสินและการนับคะแนนเราจะเปิดปิ่นโตทีละชั้นถ้าชั้นไหนมีช้อนทองแสดงว่าผ่านและได้รับเงินรางวัลสำหรับพัฒนาชุมชนตามหัวข้อนั้นปิ่นโตชั้นที่1หัวข้อหน้าตาอาหารมูลค่า 2,000 บาทปิ่นโตชั้นที่2ความคิดสร้างสรรค์มูลค่า 3,000 บาทปิ่นโตชั้นที่3หัวข้อรสชาติอาหารมูลค่า 5,000 บาทถ้าได้ช้อนทองครบทั้ง3ชั้นจะได้เงินรางวัลรวมสำหรับพัฒนาชุมชน1ล้านสตางค์โอ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
3: ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
6: รู้หราเลย
3: รู้หราเลย
6: เออ
3: ยังไม่ได้เลยนะยังไม่รู้น
2: ะ
3: แต่เปิดมาต้องมีช้อนทองนะถึงจะได้เงิน
2: อ
3: ่ะถ้าเปิดแล้วไม่มีก็ไม่ได้เลยนะ
6: แม่ก็ร้องไห้นะส
2: ิโ
3: อ้ยร้องไห้เลย
2: เดี๋ยวเราเปิดแล้วให้แม่ลุ้นมาแม่ลุ้นไปพร้อมๆกัน
3: 1 2 33,000 บาท1 2 3มาดูกันหยิบเลยค่ะหยิบ
2: เลย 5,000 แล้วค่ะเหลือสุดท้ายแล้วอีก 5,000
3: 5,000 บาทนะครับชั้นสุดท้ายมาลุ้นไปพร้อมๆกันเรื่องของรสชาติจะได้หรือเปล่าเด้อ

0: ะแม่
1: ความสุขที่สุดเลยวันนี
2: ้
1: ชื่นใจชื่นใจ
3: แม่ตายแม่เสียดายชีวิตแม่ในเจ้าของน้องแม่ไม่ความสุขมากมาก
2: ขอบคุณมากค่ะมาทำอาหารอร่อยอร่อยให้ทุกคนกินเป็น
1: ได
2: ้แล้วก็วันนี้ยินดีด้วยที่ได้เงิน1ล้านสตางค์ให้กับชุมชนตะเคียนทองจังหวัดจันทบุรีนะคร
1: ับ
2: วันนี้สนุกสนานกันมากนะครับผมได้กินของอร่อยของชุมชนนะครับบอกเลยว่าอร่อยเด็ดทุกเมนูแล้วก็เป็นชุมชนที่น่ารักมากอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันมีทั้งผู้คนที่น่ารักมีผลไม้ให้กินแล้วก็มีอาหารอร่อยอร่อยให้ได้ทานด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณแม่ๆแล้วก็น้องๆด้วยนะครับครั้งหน้าจะไปเปิดสมรภูมิที่ชุมชนไหนจังหวัดอะไรนะครับผมพลาดไม่ได้เด็ดขาดวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนเจอกันใหม่กับรายการสมรภูมิเป็นตัว
4: ไหนขอดมหน่อยได้ไหมคะ
5: อันนี้
4: ชอบดมโอ้ยโอ้ยร้อนข้างเตา
5: ใช่ใช่
4: เป็นไงคะขาดอะไรไหม
5: ขาดความอร่อยขาดความอร่อยค
4: ่ะเอาแรงเหมือนกันนะ
2: แม่เคยฟังเพลงของผมไหม
1: กับเป็นกับร้อยนะ
2: เอ้ารู้จักเหรอ
1: ต้องแม่ตามมาลูกไม่ชอบเสียงเพลง
2: เต้นไหมแม่เต้นไหม
1: เต้นตึงแล้วแกเต้นตึง
2: มาลองนิดนึงไหม
6: น้ำพริกกะทิใช่ไห
1: ม
6: มันเป็นยังไงถึงชอบอันนี้นะครับ
7: มันอร่อยอ่ะ
4: เรากล้องหน่อยจะกินแล้วนะครับโอเคเลยลูก
8: มันเผ็ดอร่อยครับ
4: มันเผ็ดอร่อยครับ
2: ชื่นใจแล้วตอนนี
1: ้ก็มีลูกว่าแล้วแต่ยุกันแล้วคนเป็นนางยังงงอ่ะอยู่ดีๆได้วันนี้ได้ยังไง
3: วันนี้ได้นั้นมันเออมันเนาะมันได้วันนี้ได้เลย

0: ิงกันแรง
1: ของพี่แก้มนี่กินบ่อยเราไม่ชอบ
2: ไม่ชอบ
3: อยู่กินนี้ดีเลย
4: ทอดมันมะละกอจ้ะ
5: ทอดมันมันต้องอย่างนี
1: ้แกงแม่สามีปื้ม
6: หนูไม่เคยกินรสชาติแกงแบบนี้เลยอะ
7: รสพี่แปลกใหม่น่าจะทำเป็นเมนูประจำพื้นถิ่นได
5: ้ความมั่นใจของเรา
3: เต็มร้อย
1: ร้อยเอ็ดได้ไหม
0: วันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
8: ห้องโลกกว้างชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีสารคดีคุณภาพจาก BBC 17-21 และ24สิงหาคมนี้ออกเดินทางค้นหาเบาะแสและหลักฐานของ6เรื่องราว6วีรบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์นักล่าที่ดุร้ายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหยื่อจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม
9: ่ลูกไดโนเสาร์ถูกฝังเพียงลำพัง
8: เปิดเผยเหตุการณ์ที่ถูกตีแผ่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับตำนานที่ถูกขุดค้นในอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaurs เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทั้งไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
10: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: รหัสความสัมพันธ์ภูมิใจไทยเพื่อไทยท่ามกลางปมการเมืองและปัญหารุมเร้าก่อนศึกซักฟอกฝ่ายค้านเปิดเวทีปมหัวเลือกสว.อีกรอบเจาะที่มาองค์กรอิสระตั้งคำถามไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนสุญญากาศกสทช.143วาระค้างพิจารณาส่งสัญญาณปัญหาลุกลามอุตสาหกรรมสื่อโทรคมนาคมทลายเครือข่ายนอมินีเกาะสมุยค้น37เป้าหมายพบนอมินีใช้ช่องว่างเช่าที่ดินระยะยาวแทนการซื้อตรง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: คำถามสำคัญที่มีต่อนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือการพบกับ3อดีตนายกรัฐมนตรีในงานศพเมื่อวานนี้เป็นเรื่องปกติใช่หรือไม่นายกย้ำนะคะบอกว่าก็มีการพูดคุยแสดงความเคารพนับถือกันเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาที่ผ่านมาเจอกันโดยตลอดนะคะยังไงก็ตามตั้งเป้าหมายรัฐบาลนี้อยู่ครบ4ปีแน่ๆ
2: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงการไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรบอกว่าไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูยังไงก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะคะก็ยังคงยืนยันถึงการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ภูมิใจไทยก็มีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลการันตีอยู่ครบ4ปีอย่างแน่นอนค่ะหลังจากร่วมเป็นประธานในงานนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนายอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงการไปเจอกับนายทักษิณชินวัตรนางสาว

0: แพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะสามารถพบเจอกันได้ในหลายๆโอกาสพบกันได้เจอกันได้ทีนี้พอถูกถามถึงเรื่องคำว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรทางการเมืองนายกรัฐมนตรีเลือกที่จะย้อนคำถามโดยบอกว่าจะมิตรแท้หรือจะเป็นศัตรูถาวรถ้ามีเป้าหมายตรงกันคือประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์ก็ย่อมต้องเดินหน้าทำงานร่วมกันได้ยืนยันรัฐบาลนี้อยู่ครบ4ปีค่ะ
1: รู้จักกับท่านนายกทักษิณท่านนายกสมชายท่านนายกแปรทองทานก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่พบพูดคุยอะไรกันไม่ได้ตอนยิ่งตอนนี้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้วทำไมจะพบไม่ได้ถ้าจะพบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรแต่ว่าถ้าเป้าหมายตรงกันคือพี่น้องประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองนะครับก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลัง
0: ส่วนข้อสังเกตที่บอกว่าตอนนี้มีบางพรรคการเมืองอยากจะมาร่วมรัฐบาลด้วยและกำลังรอการสลับขั้วนายกอนุทินยอมรับทุกพรรคก็อยากเป็นรัฐบาลนั่นแหละค่ะเพราะว่าสามารถขับเคลื่อนงานให้ประชาชนได้โดยตรงและทำได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ต้องเดินหน้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนายกอนุทินยังบอกด้วยว่าสิ่งที่กังวลในเวลานี้ก็คือเรื่องนโยบายรัฐบาลที่ต้องผลักดันโดยเฉพาะนโยบายไทยช่วยไทย plus ที่ประชาชนตอบรับชื่นชมและสืบเนื่องให้เศรษฐกิจปรับทิศทางไปสู่แนวโน้มที่ดีขึ้นจึงจำเป็นต้องดูวิธีการและงบประมาณที่ต้องสอดรับกันด้วยค่ะการเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนะคะภาพที่ปรากฏไม่เพียงเป็นการแสดงความอาลัยและการให้เกียรติครอบครัวหรือว่าบ้านใหญ่กันตินันเท่านั้นละค่ะภาพที่เกิดขึ้นมันยังแฝงไปด้วยนัยยะทางการเมืองด้วย
2: ค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปนะคะก็มีทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีถึง3คนจากฝากฝั่งของสีแดงแล้วไปร่วมงานเดียวกันกับคุณอนุทินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของฝั่งสีน้ำเงินสะท้อนความสัมพันธ์ของ2ค่ายสีหรือไม่สะท้อนเสถียรภาพรัฐบาล2พรรคใช่หรือไม่นั่นก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยท่ามกลางความท้าทายของปมการเมืองและปัญหาของบ้านเมืองในเวลานี้นะคะติดตามจากคุณอัชราโพสีค่ะ
3: อดีตนายกรัฐมนตรีจากค่ายสีแดงทั้งนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นำคณะแกนนำส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีหลายสมัยเพื่อเข้าร่วมไว้อาลัยอย่างพร้อมหน้ารวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจากค่ายสีน้ำเงินหรือพรรคภูมิใจไทยที่เข้าร่วมงานในวันเดียวกันด้วยซึ่งจากข้อมูลยืนยันว่าต่างฝ่ายต่างรับทราบกำหนดการนี้จึงไม่ใช่เหตุบังเอิญและอาจไม่ใช่ความจำยอมที่ต้องเผชิญหน้ากันครั้งแรกในที่สาธารณะหลังพรรคภูมิใจไทยพลิกขั้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลและหลังภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งปี2569และการจัดตั้งรัฐบาล292เสียงโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวส่วนอีก27เสียงคือเสียงส.ส.จากพรรคที่ให้การสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีในยะของภาพที่เห็นย่อมสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองผ่านตัวบุคคลโดยเฉพาะระหว่างนายทักษิณกับนายอนุทินและนางสาวแพทองธารยังคงมีท่าทีประนีประนอมและหากตีความผ่านพรรคการเมืองย่อมตอกย้ำถึง2ค่ายสีน้ำเงินแดงที่กลมเกลียวเหนียวแน่นหรือ2พรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยเพื่อไทยที่ยังมีเสถียรภาพ292เสียง
1: ตอนนี้เพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน
4: ครับ
1: ทุกคนก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
4: คาดหวังว่าหลังจากนี้การทำงานของรัฐบาลจะราบรื่น
1: พรรคร่วมมันก็ราบรื่นมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ในรัฐบาลก็มีท่านรองนายกยศชนันใช่ไหม
4: ครับ
1: เป็นหัวหน้าทีมทางคลัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางท่านสุริยะท่านจุลพันธ์ก็เป็นคนที่คุ้นเคยท่านประเสริฐเนี่ย
4: ใช่ไหม
1: ก็ทำงานกันเข้าหากันได้ดีมากครับ

0: หากประมวลตามสถานการณ์บ้านเมืองปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วง 3-4 เดือนนี้เต็มไปด้วยปมปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลต้องรับมือแล้วสืบเนื่องไปถึงการตรวจเข้มและเคร่งครัดกับการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้นอย่างปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปัญหาการถือครองที่ดินบริษัทโนมินีหรือแม้แต่เหตุร้ายที่ทำให้ต้องรีเซ็ตจัดระเบียบอาวุธปืนรวมไปถึงปัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ต้องขีดเส้นจริงจังกับการปราบปรามมาเฟียทุนเทาพ่อทิพย์ไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาตินี่ยังไม่นับรวมปมปัญหาที่ขยายผลมาจากแนวนโยบายของรัฐบาลและกลายเป็นประเด็นการเมืองอย่าง AI Passport เงินกู้400ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการและปมหัวเลือกสว.ปี2567หรือแม้แต่ประเด็นวิ่งชนกำแพงจนเจ็บหัวเพราะบริบทที่ว่านี้จะถูกขมวดรวมเป็นหลักการและเหตุผลในยัตติของพรรคฝ่ายค้านที่จะยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดเวทีซักถามแล้วต่อด้วยซักฟอกช่วงเปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่2วันที่25สิงหาคมนี้และคาดการว่าจะเปิดอภิปรายได้ก็ช่วงเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เดือนพฤศจิกายนไปแล้วดังนั้นการสื่อสารผ่านภาพความสัมพันธ์ทางการเมืองจึงสำคัญยิ่งสำหรับค่ายสีน้ำเงินกับสีแดงเรือระหว่าง2พรรคภูมิใจไทยและเพื่อไทยเพราะสื่อถึงนัยยะที่ยืนยันในเสถียรภาพของรัฐบาล292เสียงข้างมากในสภาและเอกภาพ2พรรคร่วมรัฐบาลด้วยเจตนาตอกย้ำการคงอยู่โดยไร้เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงแม้จะผ่านการซักฟอกด้วยหลากหลายปัญหาที่รุมเร้าก็ตาม
1: และวันนี้เป็นเวทีที่5แล้วนะคะกับการเสวนารับฟังแลกเปลี่ยนคดีหัวเลือกสว.ของทางพรรคฝ่ายค้านนะคะในครั้งนี้จัดขึ้นมาเป็นหัวข้อของแนวทางปฏิรูปสถาบันทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็กลไกตรวจสอบที่เป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลด้วยนะคะ
2: 4เวทีที่ผ่านมาจะเน้นไปที่การตีแผ่ถึงขบวนการหัวเลือกสว.นะคะแต่ว่าเวทีนี้มีบางอย่างที่ต่างออกไปสาระสำคัญเน้นไปที่ความเป็นอิสระขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญในบทบาทเรื่องการติดตามและตรวจสอบรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยวุฒิสภาหรือว่าสว.พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของกกต.ที่ต้องลงมติส่งคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาเลือกตั้งค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมฝ่ายค้านพบประชาชนผ่านเวทีเสวนาแนวทางปฏิรูปสถาบันทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบถ่วงดุลมีช่วงหนึ่งค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าไม่เชื่อว่าจะสามารถสร้างประเทศที่ดีได้ด้วยคนดีเพียงอย่างเดียวและชี้ว่าหากรัฐธรรมนูญยังคงเปิดช่องให้คนทุจริตเข้าสู่ระบบได้และกลไกตรวจสอบทวงดุลอ่อนแอโดยเฉพาะองค์กรอิสระค่ะ
3: ผมไม่เชื่อว่าเราจะสร้างประเทศที่ดีขึ้นได้นะครับจากนักการเมืองที่ดีคนที่มีอำนาจที่ดีเพียงอย่างเดียวแน่นอนผมไม่ได้ปฏิเสธเราอยากได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองข้าราชการน้ำดีที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองครับแต่ผมเชื่อว่าตราบใดที่ระบบการเมืองยังเป็นแบบนี้นะครับกติการัฐธรรมนูญยังเป็นแบบนี้ที่ยังเปิดช่องให้คนที่ตั้งใจจะเข้ามานะครับโกงนะครับสามารถทำได้นะครับแบบนี้อยู่โดยที่ไม่มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าเรายังคงมีระบบแบบนี้อยู่ไม่ว่าเราจะมีคนดีสักกี่คนครับไปในอนาคตนะครับปัญหาทั้งหมดที่ผมพูดมาในสไลด์สองสามหน้าแรกเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนภาพเปลี่ยนสีแต่สุดท้ายปัญหาทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิม
1: ส่วนนายวีรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนใช้วิธีเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งยอดขายในกลไกเศรษฐกิจโลกยุคใหม่นะคะคือตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าการหัวก็ไม่ต่างกับการตั้งคำถามถึงอำนาจขององค์กรอิสระทุกองค์กรมีกรรมการมาจากกลไกการเลือกและแต่งตั้งของสว.จนแทบจะเรียกว่าองค์กรแต่งตั้งพอมาเกี่ยวพันกับอำนาจรัฐและการเมืองก็เลยกลายเป็นปัญหากินรวบ
2: พันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติบอกว่าปัจจุบันองค์กรอิสระไม่ได้ทำหน้าที่อย่างอิสระเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่าสว.มีอำนาจในการเลือกและแต่งตั้งส่งผลให้มีจุดเริ่มต้นข้อครหาที่บอกว่ากินรวบประเทศไทยพร้อมย้ำว่าถ้ากกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองร่วมทุจริตเลือกสว.ก็ควรจะลงมติส่งเรื่องให้ศาลฎีกาค่ะ
1: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าพรรคการเมืองที่แท้

0: แซงอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลคือที่มาของประชาธิปไตยไทยสะดุดย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลเริ่มต้นที่สว.แต่ว่าจากการเปิดหลักฐานพยานคดีหัวสว.ได้สะท้อนถึงการจัดการที่ขาดความสุจริตจึงเห็นควรที่กกต.ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยแม้ว่า4ใน7คนของกกต.จะมาจากการเลือกและแต่งตั้งจากสว.ชุดนี้ก็ตามค่ะ
1: คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตส.ส.พรรคไทยสร้างไทยบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60ทำลายระบอบการเมืองค่ะพร้อมเสนอให้แก้ที่มาของสว.ซึ่งควรจะมาจากประชาชนเพราะว่าสว.ถือว่าเป็นต้นกำเนิดและทำคลอดองค์กรอิสระแต่องค์กรอิสระในปัจจุบันกลับเป็นอิสระจากประชาชนและขึ้นตรงกับผู้มีอำนาจและควรจะเพิ่มบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องการยื่นถอดถอนกรรมการในองค์กรอิสระนะคะรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญและนักการเมืองประพฤติมิชอบได้ด้วยค่ะ
0: เครือข่ายเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนก็มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเป็นข้อเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องสว.ในคดีหัวเลือกสว.แล้วก็เสนอให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มคอนรายโสดนะคะใช้พื้นที่ทางเท้าฝั่งเกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เล่นดนตรีเปิดหมวกและมีสาระสำคัญของกิจกรรมที่จะเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งดำเนินการคดีหัวเลือกสว.ที่กำลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของที่มาทางผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนบอกว่าในฐานะผู้จัดการเลือกตั้งกกต.นั้นก็ต้องสร้างความมั่นใจต่อประชาชนด้วยการส่งฟ้องสว.ที่ถูกกล่าวหาพร้อมกับตั้งคำถามถึงการทำงานที่ล่าช้าว่ามีอะไรซ่อนเร้นหรือไม
2: ่เรามองว่าทางกกต.ค่อนข้างจะทำงานช้าเกินกว่ากำหนดไปมากนะครับแล้วก็บางครั้งเรากลับรู้สึกว่าเหมือนกกต.จะเลือกปฏิบัติวันนี้เราแค่จะออกมาส่งเสียงให้กกต.ได้ยินว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอย่างเช่นเรื่องสว.ที่กำลังจะมีอำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งในกิจกรรมนี้ก็คือการเสนอให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ได้โดยตรงค่ะนางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลผลเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญบอกว่าขณะนี้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ในสภาเข้าสู่ขั้นตอนชั้นที่2ก็คือการหาว่าผู้ใดจะเป็นผู้ร่างแต่ละพรรคก็มีข้อเสนอเป็นของตัวเองแต่ในฐานะประชาชนการร่างรัฐธรรมนูญประชาชนต้องมีส่วนร่วมค่ะจึงเสนอขั้นตอนสำคัญก็คือต้องได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่การเลือกตั้งส.ส.ร.ชุดใหม่แบบ 100%
3: แต่ว่าพรรคการเมืองนะคะเขาก็เสนอแบบที่เขาอยากได้นะคะอย่างพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็เสนอว่าให้คนเขียนร่างรัฐธรรมนูญใหม่มาจากรัฐสภาที่พวกเขามีอยู่มากอ่ะเป็นคนจิ้มเลือก
4: อันนี้คือสีน้ำเงิน
3: สีน้ำเงิน
4: บอกให้ที่อยู่ในสภากัน
3: เป็นคนจิ้มเลือก
0: กิจกรรมในวันนี้นะคะก็ยังเปิดให้ประชาชนลงชื่อแสดงความเห็นต่อสิทธิ์การเลือกส.ส.ร.มีการลงชื่อไปแล้วกว่า 120,000 รายชื่อโดยจะรวบรวมให้มากที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่การตรวจสอบและบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะในอีกด้านหนึ่งมีการตรวจสอบจากทางกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เตรียมจะขยายผลจัดการปัญหานอมินีต่างชาติทั่วประเทศจับไม้จับมือกับทางตำรวจตรวจสอบกลุ่มนอมินี2จุดหลักๆจะเป็นที่เกาะพังงานกับอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจราชการเป็นวันที่2วันนี้จะเป็นการลงพื้นที่ที่อำเภอเกาะสมุยที่เกาะสมุยเนี่ยค่ะพบ138บริษัทที่เข้าข่ายกรณีต่างชาติถือครองที่ดินผิดกฎหมายนะคะและพบ 2,500 กว่าบริษัทที่พบพฤติการลักษณะนอมินีต่างชาติถือหุ้นอยู่ด้วยค่ะหลังจากเปิดปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าทวงคืนผืนดินไทยจัดการปัญหานอมินีต่างชาติบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบค่ะโดยนายพลเพียรระบุว่ามาตรการนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจถูกกฎหมาย

0: ดยตรวจสอบพบว่าบนเกาะสมุยมีนิติบุคคลกว่า 12,000 บริษัทในจำนวนนี้มีบริษัทต้องสงสัยกว่า 8,000 บริษัทโดย138บริษัทเข้าข่ายเป็นการถือครองที่ดินผิดกฎหมายหรือมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าคนไทยและอีก 2,579 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่โดยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการของจังหวัดเพื่อตรวจสอบเชิงลึกต่อไปและยังพบด้วยว่ากลุ่มนอมินีใช้วิธีการหลีกเลี่ยงการซื้อที่ดินโดยตรงมาเป็นการเช่าระยะยาวรวมถึงการปล่อยเช่าที่พักและรับชำระเงินในรูปแบบเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารต่างประเทศค่ะ
1: มีบริษัทถือครองที่ดินตามที่วันนี้ได้มีหมายออกมา2ต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยจากการที่เขาจะครองที่ดินโดยการซื้อเขาเปลี่ยนเป็นการเช่าระยะยาว30ปีเพื่อหลีกเลี่ยงในการครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย2มีการปล่อยเช่าที่พักอาคารหมู่บ้านที่เป็นบริษัทนอมินีตามหมายของท่านรองสัมบานจริงแล้วก็เป็นการจ่ายเงินสดส่วนหนึ่งให้กับชาวต่างชาติที่จะมารอรับเงินในณวันที่จะเข้าพักและอีกส่วนหนึ่งเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่างชาติ
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติต้องมีการแยกผู้ที่ทำธุรกิจถูกต้องออกจากผู้ที่ทำผิดกฎหมายค่ะย้ำว่าประเทศไทยยังสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
3: ไม่ได้แต่ติดตามจับกุมคนต่างชาติอย่างเดียวนะครับเราดูแลที่เขามาเที่ยวมาใช้บริการมาพักพิงมาใช้ชีวิตบ้านปลายนะครับเราก็ดูแลอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นโลโก้ผมกับท่านโลโก้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะบอกว่าผมมาจับมาปราบต่างชาติอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่ามุมนึงเราก็ต้องดูแลคุ้มครองเขา
0: ส่วนนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานียืนยันบอกว่าจะเร่งดำเนินการกับบริษัทนอมินีให้เข้าสู่กระบวนการจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะและบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จให้มีความชัดเจนภายใน90วันนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่บนเกาะสมุยแบบเคาะประตูบ้านไปที่บ้านของผู้หญิงต้องสงสัยคนหนึ่งสงสัยว่าอาจจะเป็นนอมินีไปประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ที่เกาะพะงันและตรวจสอบโรงเรียนเอกชนนอกระบบแห่งหนึ่งซึ่งมีเด็กเล็กเรียนอยู่ประมาณ80คนนะคะโดยพบข้อมูลเรื่องการปล่อยเช่าสถานที่แบบรายเดือนสอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่ารูปแบบนอมินีต่างชาติจะดำเนินการผ่านธุรกิจที่พักและสถานศึกษาค่ะโดยพบการปล่อยเช่าระยะยาวและการรับเงินสดที่อาจตรวจสอบภาษีได้ยากและหลังจากลงพื้นที่2วันกระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลการตรวจสอบในลักษณะเดียวกันแบบนี้ทั่วประเทศด้วยค่ะ
2: ปัญหาการประชุมบอร์ดกสทช.ล่มติดต่อกันหลายครั้งประเด็นหลักๆ ก็มาจากเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับคุณสมบัติและสถานะการดำรงตำแหน่งของประธานกสทช.ก็คือนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะทีนี้มันก็ทำให้เกิดภาวะสุญญากาศนะคะปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าสร้างความเสียหายมากมายมีงานค้างอยู่อีกประมาณ143วาระที่สำคัญประเด็นเกี่ยวกับการเอาเปรียบของค่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยก็ไม่ได้ถูกพิจารณาด้วยปรากฏการณ์บอร์ดล่มเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสาเหตุมาจากข้อพิพาทเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.และส่งผลให้กรรมการกสทช.บางส่วนปฏิเสธที่จะมาร่วมประชุมหรือเข้าร่วมแต่ไม่รับรองวาระการประชุมจนกว่าข้อกฎหมายจะมีความชัดเจนเพราะว่าเกิดความสุ่มเสี่ยงที่มติการประชุมจะกลายเป็นโมฆะในภายหลังผลกระทบจากภาวะสุญญากาศก็ทำให้วาระที่ค้างการพิจารณา143วาระเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนนั้นไม่สามารถเดินหน้าได้นะคะศาสตราจารย์พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์สะท้อนว่าวิกฤตครั้งนี้ความเสียหายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในองค์กรกำลังลุกลามไปทั้งอุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคมนอกจากมิติทางเศรษฐกิจแล้วนะคะรองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคมองด้วยว่าวาระการพิจารณาของกสทช.ที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคนั้นล่าช้าไปด้วยประเด็นสำคัญอย่างมาตรการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการควบรวมกิจการ ปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ที่ต้องได้รับการปรับปรุงการผลักดันให้ลดราคาค่าบริการซึ่งยังไม่เกิดผลสำฤทธิ์ก็มีข้อเสนอให้ประธานกสทช.ยุติบทบาทชั่วคราว
4: อันหนึ่งซึ่งจะปลดล็อกแล้วก็ขอเรียกร้องให้ทางกสทช.เนี่ยท่านเดินหน้าโดยที่อาจจะต้องขอความร่วมมือจากท่านสรณะหรือยังไงก็ตามนะคะเพื่อทำให้การทำงานมันเดินหน้าได
0: ้อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์สรณะประธานกสทช.ค่ะหลังสำนักข่าว Next News เปิดข้อมูลกรณีนายแพทย์สรณะแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือที่เรียกว่าอนุกรรมการ USO ซึ่งเป็นชุดที่มีอำนาจพิจารณาโครงการและงบประมาณจากกองทุน USO ซึ่งมีเม็ดเงินหมุนเวียนต่อปีหลักหมื่นล้านบาทค่ะ
2: ทีนี้ประเด็นที่ถูกจับตาและถูกตั้งคำถามนะคะก็คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าลักษณะต้องห้ามตามระเบียบกสทช.หรือไม่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ช่องรามาชาแนลจึงอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายทีมข่าวได้ตรวจสอบเรื่องนี้กับนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาอดีตกสทช.ให้ข้อมูลบอกว่ากรณีนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหมดวาระการดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ USO ตั้งแต่เดือนมกราคม69แล้วดังนั้นสำนักงานกสทช.อาจจะต้องมาตรวจสอบหรือเรียกคืนเงินเดือนหากมีการทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะ
0: จากจุดเริ่มต้นเมื่อกว่า20ปีก่อนค่ะตอนนั้นแพทย์ผู้นำยาต้าน HIV เข้ามาใช้กับผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ำพุนะคะมาจนถึงวันนี้ค่ะแพทย์หญิงจุรีรัตน์บวรวัฒนวงศ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามชีวิตของผู้ป่วยนะคะหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในการดูแลที่วัดพระบาทน้ำพุที่สำคัญคุณผู้ชมตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาหลังการตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยนะคะจนถึงเวลานี้ยังไม่มีหน่วยงานหรือสถานบันไดเลยหรือสถานที่ใดเลยนะคะสามารถรับผู้ป่วยทุกกลุ่มไปดูแลได้ทั้งหมดติดตามจากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ
5: การกลับมาที่วัดพระบาทน้ำพุอีกครั้งของแพทย์หญิงจุรีรัตน์แพทย์ผู้เคยร่วมดูแลผู้ป่วยที่นี่เมื่อกว่า20ปีก่อนวันนี้เธอกลับมาเพื่อติดตามชีวิตของคนไข้ที่ยังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวัด
6: แล้วมีญาติมาเยี่ยมมั้ย
7: ครับผม
6: มีใช่ไหม
7: แม่น้องครับ
6: งั้นตกลงอยู่นี่ก็ดีแล้วใช่ไหม
7: ครับ
6: คิดว่าใช่ใช่ไหม
7: คร
6: ับ ไม่มีที่อื่นจะอยู่แล้วนะ
7: คร
6: ับ โอเค
5: ย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนวัดพระบาทน้ำพุเคยเป็นสถานที่สำคัญในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์โดยเฉพาะการนำยาต้าน HIV มาใช้ซึ่งเปลี่ยนการรักษาจากการประคับประคองสู่การทำให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงและมีชีวิตต่อได
6: ้ที่นี่ก็เป็นที่ที่ว่าเริ่มไปพร้อมๆกับที่อื่นแต่ที่นี่อาจจะเป็นคนไข้หนักมากกว่าคนไข้ที่ถ้าไม่รีบรักษาก็จะถึงแก่กรรมได้สภาพคนไข้ตอนนั้นที่ไม่ได้ยาต้านเนี่ยหนักมากมีวัณโรคมีโรคเชื้อโรคกัดเยอะเพราะจริงๆเราก็ดีใจนะว่าเราก็ช่วยชีวิต53คนที่กินไปอ่ะก็โชคดีไม่มีใครมีข้อแทรกซ้อนนะถึงแก่กรรมเลย
5: แต่จากสถานที่รักษาในวันนั้นวัดพระบาทน้ำพุได้กลายเป็นบ้านของผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาการบริหารจัดการภายในวัดและมีแนวทางให้ทยอยย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรัฐจึงเกิดคำถามว่าคนเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาแผนการส่งต่อยังติดข้อจำกัดทั้งระเบียบสถานที่รองรับและผู้ป่วยบางส่วนไม่มีญาติสุดท้ายผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงยังอยู่ที่เดิมขณะที่ทางวัดต้องแบกรับค่าใช้จ่ายการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้สวนทางกับเงินบริจาคที่ลดลง
8: ถ้าพูดง่ายๆคือหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางพัฒนาสังคมเนาะท่านก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการดูแลเนี่ยท่านจะไม่ครอบคลุมถึงผู้ติดเชื้อครับในด้านของสสจเองนะครับข้อจำกัดของท่านก็คือเรื่องของสถานที่ที่จะรองรับผู้ป่วยที่จะออกไปท่านก็ไม่มีนะครับหรือถ้ามีก็ต้องรอระยะเวลาซึ่งก็ทางวัดก็รอ

สุดท้ายก็คือคนไข้ก็ยังตกค้างอยู่ที่นี่หรือแม้กระทั่งมีการสนับสนุนส่งเสริมให้คนไข้กลับไปอยู่กับครอบครัวในกรณีที่คนไข้บางคนที่ก็มีครอบครัวนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือครอบครัวก็เศรษฐกิจไม่ดียากจน

0: ต่อได้ขณะที่วัดยืนยันไม่รับผู้ป่วยรายใหม่เพื่อควบคุมภาระและรักษาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ยังไม่มีทางไปแม้ปัญหาเรื่องที่อยู่ยังไม่มีคำตอบแต่การรักษายังคงเดินหน้า
1: ทุกคนมีนัดกับคุณหมอที่โรงพยาบาลพระนารายณ์อยู่แล้วค่ะตามสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมของคนไข้หรือว่าคนไข้ต่างด้าวนะคะคือเราก็พยายามหาโครงการที่เขาสามารถรับยาต้านได้ให้เขาได้รับยาต่อเนื่องอะค่ะอันนี้คือเราทำอยู่เหมือนเดิมค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆเลย
0: วันนี้การรักษา HIV ก้าวหน้าไปมากผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องสามารถมีชีวิตยืนยาวและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปแต่สำหรับผู้ป่วย121คนที่ยังอยู่ที่นี่โจทย์สำคัญอาจไม่ใช่เพียงมียารักษาหรือไม่แต่คือจะมีใครรับช่วงดูแลพวกเขาหรือไม่เกือบ1ปีที่ผ่านไปคำตอบยังไม่มีวัดจึงยังต้องเป็นบ้านของพวกเขาต่อไปและคำถามสำคัญคือหากวันหนึ่งวัดไม่สามารถดูแลต่อได้ระบบรัฐและสังคมจะเตรียมทางออกให้คนเหล่านี้อย่างไรวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน
2: ปัญหาที่พบปลาตายและมีน้ำเสียที่จังหวัดสระแก้วจนสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะตอนนี้ยังต้องรออยู่ว่าจะมีผลการตรวจสอบออกมาเป็นอย่างไรทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเขาเก็บตัวอย่างน้ำไปแล้วนะคะแต่ยังไงตอนนี้เบื้องต้นผลที่ออกมาเนี่ยยังไม่พบที่มายังไม่พบต้นต่อยังไม่พบสารเคมีปนเปื้อนในน้ำแล้วก็ไม่เจอโรงงานที่อยู่ใกล้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้วค่ะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในฝายคลองบุญเลิศบ้านเขาสำพุงหมู่12ตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกรจังหวัดสระแก้วนะคะตรงนั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ำชุมชนหลังจากที่มีชาวบ้านมาร้องเรียนปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเน่าเหม็นอีกจุดก็จะเป็นการเก็บบริเวณท้ายหมู่บ้านตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกรจังหวัดสระแก้วกับตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านเขาสำพุงบอกว่า2วันก่อนมีการประสานจากฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีให้ตรวจสอบว่าในพื้นที่มีน้ำเสียหรือไม่เนื่องจากบ้านคลองมะเดื่อหมู่8ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีที่เป็นพื้นที่รอยต่อระยะห่างไปประมาณ1กิโลเมตรครึ่งเจอปัญหาน้ำเสียและปลาตายเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านกังวลก็มีการลงไปดูในพื้นที่เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมีค่าความเป็นกรดด่างของน้ำปกติแต่ว่าค่าออกซิเจนต่ำเหมือนกันทั้ง2จุดค่ะ
3: ของเราเป็นคลองต้นน้ำที่น้ำเราไหลไปสู่ลำคลองที่ไปสู่ของหมู่8คลองมะเดื่อเป็นของตำบลวังท่าช้างนะคะทีนี้เมื่อเกิดเหตุน้ำเน่าเสียด้านล่างเนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะขึ้นมาดูที่บริเวณต้นน้ำว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากที่เราหรือเปล่านะคะอยากมาดูสาเหตุที่แน่ชัดแต่มันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
0: จากการสำรวจค่ะยังพบว่าภายในคลองยังเต็มไปด้วยผักตบชวามีดอกจอกแล้วก็แหนขึ้นหนาแน่นเจ้าหน้าที่เตรียมกำจัดออกไปจากพื้นที่ส่วนที่มาของปัญหาน้ำเสียยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบโรงงานหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่พบน้ำเสียค่ะ
4: ในเขตของตำบลหนองว่าจะไม่มีฟาร์มหมูไม่มีบริษัทหรือโรงงานที่ผลิตของเสียหรือว่าไม่มีโรงงานเลยครับไม่มีฟาร์มหมูไม่มีโรงงานฆ่าสัตว์ใดๆสิ้นที่เป็นแบบนี้อาจจะเกี่ยวกับการหมักหมมของพืชที่น้ำมันไม่สามารถที่จะระบายได้รวมทั้งจอกแหนต่างๆทำให้กดแก๊สมันหมักหมมนานๆแล้วทำให้มีกลิ่นครับก็การแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมก็จะนำเรียนท่านนายกแล้วก็คงจะใช้งบกลางเพื่อการลอกซากวัชพืชต่างๆจอกแหนขึ้นก่อน
2: ตอนนี้ต้องรออีก2วันนะคะคาดว่าตัวอย่างน้ำทั้ง2จุดที่เจ้าหน้าที่เก็บไปตรวจวิเคราะห์เนี่ยค่ะที่จะอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยน่าจะได้ผลออกมาค่ะ
0: ุณผู้ชมคะเกิดเหตุน้ำป่าหลากลงมาที่น้ำตกแม่สาในอำเภอ

0: อแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะปรากฏว่านักท่องเที่ยวติดค้างอยู่บริเวณโขดหินอยู่กลางน้ำตกเลยค่ะเพราะว่าขึ้นฝั่งไม่ทันและมีบางคนถูกน้ำพัดไปด้วยแต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ช่วยเอาไว้ได้ค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตกลางภาพไปนะคะก็จะเห็นชัดเจนค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติติดค้างอยู่บริเวณโขดหินบางคนถูกน้ำพัดไปด้วยนะคะหลังจากมีน้ำป่าหลากลงมาที่บริเวณน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพยายามส่งสัญญาณแจ้งเตือนแต่ว่าน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็วทำให้มีคนติดค้างอยู่บริเวณโขดหินและบางส่วนขึ้นฝั่งไม่ทันนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยบอกว่าเหตุการณ์น้ำป่าหลากลงมาเกิดขึ้นมีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อยและบางส่วนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแผลถลอกบางคนมีอาการเวียนศีรษะเพราะว่าไหลไปตามน้ำค่ะโดยจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ2คนถูกน้ำพัดไปไกลแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถตามไปช่วยเหลือขึ้นฝั่งได้สำเร็จจากนี้จะมีการปรับเพิ่มมาตรการจากเดิมจะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายดูแลอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเห็นน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงจะรีบผลักดันนักท่องเที่ยวขึ้นจากน้ำทันทีโดยจะจัดชุดเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยประจำจุดต่างๆในพื้นที่ตลอดช่วงหน้าฝนและประสานขอความร่วมมือกับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนน้ำป่าจะหลากลงมาค่ะ
1: ยังมีน้ำมากอีกหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้นะคะอย่างที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีคำแจ้งเตือนประชาชนสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งเพราะว่ามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะคะสุโขทัยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งเหมือนกันนะคะการเตรียมการก็คือไปวางถุงบิ๊กแบ๊กเสริมแนวคันของแม่น้ำยมบริเวณจุดเสี่ยงหลังจากที่ระดับน้ำยมสูงขึ้นค่ะน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงและไหลเชี่ยวค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำเครื่องจักรมาวางถุงบิ๊กแบ๊กเสริมความแข็งแรงของแนวกำแพงและคันดินแม่น้ำยมนะคะจุดนี้เป็นบริเวณหลังวัดราชศรัทธาธรรมหรือว่าวัดปากแควตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนซ้ำรอยกับอุทกภัยเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งการเร่งเตรียมมาตรการป้องกันน้ำเชิงรุกบริเวณถนนเลียบแม่น้ำยมหลังวัดดังกล่าวป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำผุดใต้ดินหรือว่าน้ำล้นตลิ่งเข้าพื้นที่ซ้ำรอยอุทกภัยปีที่แล้วนะคะมาตรการนี้ก็คือการเตรียมพร้อมล่วงหน้าถ้ามีสถานการณ์น้ำจากทางเหนือไหลลงมาต่อเนื่องก็จะรองรับน้ำได้ระดับหนึ่งค่ะส่วนพื้นที่ของตัวเมืองสุโขทัยจุดเสี่ยงตามแนวแม่น้ำยมมีอยู่หลายแห่งด้วยกันทางจังหวัดสั่งการเร่งเสริมแนวป้องกันประสานหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรวัสดุป้องกันน้ำและก็กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีถ้าระดับน้ำในน้ำยมสูงขึ้นหรือว่ามีจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งนะคะอีกพื้นที่หนึ่งคือที่แม่ฮ่องสอนนายอำเภอแม่เสรียงนายวรศักดิ์พานทองไปติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณริมน้ำแม่ยวมสะพานหนองปากแขมหลังจากระดับน้ำแม่น้ำยวมที่สถานีบ้านท่าสองแควเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีน้ำจากลำห้วยสาขาไหลมาสมทบเพิ่มมวลน้ำทั้งหมดที่จะไหลมายังอำเภอแม่เสรียงในช่วงเย็นวันนี้อาจจะทำให้เจอปัญหาน้ำล้นตลิ่งนายอำเภอแม่เสรียงมีการสั่งการกำลังพลอาสาสมัครช่วยเหลือประชาชนในการเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นพื้นที่สูงอพยพสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำยวมไปยังจุดปลอดภัยนะคะป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ติดตามความคืบหน้านโยบายตั๋วร่วมค่ะค่าโดยสารประมาณ 17-45 บาทต่อเที่ยวดูเหมือนว่าจะเป็นความคาดหวังของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่ากำลังเร่งเดินหน้าค่ะโดยคาดว่าจะเริ่มทดสอบระบบได้น่าจะเป็นธันวาคมนี้แล้วก็เริ่มใช้งานกันจริงก็คือ1มกราคมปี70วันปีใหม่เลยคาดการน่าจะทำให้ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ค่ะภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมค่าโดยสาร 17-45 บาทที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเดินหน้าตามมติครม.โดยเร่งจัดทำกฎหมายลำดับรองและประกาศที่เกี่ยวข้องพร้อมเจรจากับทางผู้ประกอบการรถไฟฟ้าทุกสายทุกสี

0: โดยการเจรจาจะต้องไม่กระทบกับสัญญาสัมปทานที่เอกชนมีอยู่กับภาครัฐเดิมและไม่มีนโยบายซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าอย่างแน่นอนเบื้องต้นค่ะในหลักการก็คือไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนค่าโดยสารเนี่ยเริ่มต้น17บาทและสูงสุดก็คือต้องไม่เกิน45บาทโดยยังต้องตกลงวิธีการคำนวณค่าโดยสารข้ามระบบการจัดสรรรายได้และหลักเกณฑ์ชดเชยกรณีค่าโดยสารปกติสูงกว่า45บาทโดยรัฐจะพิจารณาภาระชดเชยอย่างเป็นธรรมตั้งเป้าทดลองระบบกันเดือนธันวาคมนี้นะคะก่อนเปิดใช้งานจริง1มกราคม2570ค่ะ
1: กรณีที่เกินจาก45ขึ้นไปรัฐจะชดเชยอย่างไรจำนวนที่จะต้องชดเชยจะต้องเป็นเท่าไหร่ตามจำนวนจริงหรือตามสัดส่วนที่ควรจะเกิดเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่นโยบายลักษณะนี้ประกาศออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของยังไงจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการเขาได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจะทำอย่างไรที่รัฐเนี่ยจะไม่เสียประโยชน์นะครับจะเสียประโยชน์น้อยที่สุดโดยที่เอกชนเนี่ยต้องไม่ได้รับประโยชน์มากเกินควร
0: และจะเร่งเดินหน้าเจรจากับทางผู้ประกอบการแต่ละรายโดยจะยึดกรอบนโยบายของครม.ค่ะที่กำหนดค่าโดยสารเอาไว้ 17-45 บาทเป็นหลักและต้องดำเนินการโดยไม่กระทบกับสัญญาสัมปทานนะคะนั่นทำให้ระยะเริ่มต้นรัฐอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อนอาจจะเข้าไปช่วยชดเชยบางส่วนเพื่อให้สามารถดำเนินตามนโยบายค่าโดยสารร่วมได้จนกว่าสัญญาสัมปทานบางส่วนจะทยอยสิ้นสุดลงจากนั้นจึงจะสามารถทบทวนโครงสร้างและแนวทางดำเนินการได้อีกครั้งหนึ่งนายสิริพงษ์คาดการบอกว่าจะใช้เงินชดเชยประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งจำนวนนี้ก็มองว่ายังดีกว่าการไปซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าหากทั้งระบบต้องใช้เงินประมาณ 200,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีดอกเบี้ยอีกร้อยละ2หรือตกประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งก็จะใกล้เคียงกับวงเงินชดเชยค่าโดยสารที่ประเมินกันเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเลือกใช้วิธีการสนับสนุนหรือเข้าไปชดเชยค่าโดยสารในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเดินหน้าค่าโดยสารร่วมที่ตกลงกันเอาไว้ก็คือ 17-45 บาทนะคะแล้วก็จะรอทบทวนโครงสร้างเมื่อสัมปทานทยอยสิ้นสุดลงค่ะ
2: กรณีที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้อนุญาตปล่อยตัวเยาวชน7คนผู้ก่อเหตุในคดีร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนกับนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวแล้วนะคะทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันบอกว่าตอนนี้จะไม่เรียกสอบสวนเพิ่มสำหรับผู้เสียหายแล้วส่วนกรณีที่มีข้อมูลบอกว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบริการตำรวจขอไม่เปิดเผยค่ะตำรวจได้คุมตัวเยาวชน7คนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบริเวณแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันไปฝากขังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันได้เปิดเผยผลการสอบปากคำเยาวชนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเป็นไปตามข้อเท็จจริงบอกว่ามีการชิงเอาทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้เสียหายส่วนข้อมูลที่เปิดเผยออกมาว่ากรณีนี้อาจไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบริการพันตำรวจเอกอุรัมพรบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดประเด็นนี้ได้นะคะส่วนประเด็นของสถานที่ก่อเหตุมีลักษณะเป็นป่ารกทึบจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแหล่งมั่วสมในเวลากลางคืนของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่พันตำรวจเอกอุรัมพรบอกว่าตำรวจไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการพื้นที่เพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยตำรวจสามารถดำเนินการได้เพียงแค่การจัดชุดลาดตระเวนป้องกันเหตุในพื้นที่เท่านั้นสำหรับเยาวชนทั้ง7คนหลังจากถูกส่งฝากขังต่อศาลนะคะผู้ปกครองก็ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลอนุญาตตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดแล้วค่ะข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็มีข้อโต้แย้งทางกฎหมายจาก2ฝ่ายอาจชัดเจนขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะคือมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่จะลงพื้นที่และเบื้องต้นทางสำนักพุทธก็จะมีการเร่งรัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดตามกรอบเวลาก็คือ30วันเป็นการยุติข้อพิพาทด้วยนะคะ
0: ตอนนี้หลายฝ่ายคาดหวังอยากจะให้มีการยุติข้อพิพาทกันนะคะแต่ท่ามกลางการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันตามกฎหมายค่ะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับวัดนะคะตอนนี้บรรยากาศที่นั่นผู้คนเข้าไปทำบุญบางคนไปเช็คอินแม้แต่ร้านค้าร้านกาแฟหน้าวัดก็ขายดี แต่อีกด้านนึงค่ะทางวัดกำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะหลังจากมีชายแปลกหน้าคนนึงอ้างตัวว่าเป็นนักข่าวพยายามจะขอเข้าพบเจ้าอาวาสค่ะ
3: ผมก็มาสัมภาษณ์เป็นนักข่าวไปมาฟ้องจะพิมผมอยากมาลงดูเองด้วยแต่ผมเป็นในรัฐบาลผมนี่แหละ
0: กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อเวลาประมาณ7 นาฬิกาเป็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งรถ3 ล้อเข้ามาจอดที่หน้ากุฏิของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มายืนเรียกเจ้าอาวาสที่บริเวณประตูหน้ากุฏินั่นแหละค่ะโดยเขาอ้างว่าเป็นบรรณาธิการหรือบก.หนังสือพิมพ์มาทำข่าวและต้องการจะสัมภาษณ์เจ้าอาวาสแต่ว่าพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดปฏิเสธที่จะเปิดประตูให้ส่วนหนึ่งเจ้าอาวาสกังวลว่าอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วก็มองว่ายังเช้าเกินไปเป็นช่วงเวลาที่พระออกบิณฑบาตคงจะไม่เหมาะสมที่จะให้เข้าพบเป็นการส่วนตัวขณะที่ลูกศิษย์วัดกังวลเรื่องความปลอดภัยของเจ้าอาวาสค่ะซึ่งมีรายงานว่าต่อมาในช่วงเวลาตอนสายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็เข้ามาตั้งแถวตรวจสอบความสงบเรียบร้อยกันภายในวัดนะคะ
2: และตลอดทั้งวันค่ะก็พบว่านักท่องเที่ยวประชาชนทั้งที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงอีกหลายจังหวัดเดินทางมาทำบุญที่วัดป่าอดุลยารามบรรยากาศบริเวณหน้าวัดนะคะมีทั้งคนที่เข้าไปซื้อกาแฟคนที่ถ่ายรูปเช็คอินเป็นบรรยากาศที่ต่างไปจากเดิมหลังจากวัดป่าอดุลยารามอยู่ในความสนใจของผู้คนจากปมกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดหลายคนเนี่ยเดินทางไปที่วัดบอกว่าก็ไปให้กำลังใจวัดและหน่วยงานราชการขอให้เร่งดำเนินการยุติปัญหาพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดจะได้กลับมาสงบสุขไม่ควรมีเหตุก่อกวนปิดทางเข้าออกหรือข่มขู่ทุบรื้อกำแพงวัดอีกนะคะ
0: ทีนี้มาดูประเด็นหลักกันบ้างก็คือข้อโต้แย้งการต่อสู้กันเรื่องกฎหมายแล้วก็เอกสารนะคะเมื่อวานเจ้าอาวาสวัดนำโฉนดที่ดินไปแสดงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อคัดค้านการขอออกใบแทนโฉนดที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีเพื่อแสดงให้เห็นว่าโฉนดฉบับตัวจริงอยู่กับวัดอยู่กับเจ้าอาวาสนี่แหละค่ะซึ่งเจ้าอาวาสก็ไปทำเรื่องที่สำนักงานที่ดินด้วยวัตถุประสงค์2 อย่างหลักๆก็คือ 1. เพื่อคัดค้านการออกใบโฉนดแทนแล้วก็ 2. ค่ะไปยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดจากในเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นชื่อของวัดป่าอดุลยารามสำหรับการเดินเรื่องของฝ่ายวัดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัดและเจ้าอาวาสทั้งเอกสารเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเอกสารตั้งวัดคำพิพากษาของศาลก่อนหน้านี้แล้วก็สำเนาหนังสือสัญญาตกลงที่ดินให้สร้างวัดที่ในเฮียงลงลายมือชื่อต่อหน้านายอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อปี2533ค่ะเพื่อทำให้กรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของแผ่นดินซึ่งทางวัดมั่นใจว่านั่นเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อยืนยันว่าพอสร้างวัดเสร็จแล้วก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ทางวัดได้เลยโดยสมบูรณ์เอกสารทั้งหมดที่รวบรวมอยู่จะถูกส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84หลังจากเจ้าอาวาสไปยื่นเรื่องไว้เมื่อวานค่ะ
1: เนื่องจากว่าวัดนี้น่ะมีคำสั่งศาลเป็นที่สุดแล้วถึงศาลฎีกาแล้วว่าที่นี้น่ะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดดังนั้นก็เอาคำสั่งศาลตรงนี้นะประกบเข้าไปแล้วก็ไปยื่นให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นต่อจากนั้นสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็จะดำเนินการไปให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดูเอกสารดังที่ผมได้อธิบายให้ฟังเนี่ยนะครับนะครับตรวจสอบดูแล้วเขาก็จะให้ทางนายอำเภอลงมาตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งขบวนการตรงนี้กว่าจะแล้วเสร็จเป็นเดือน2 เดือนเลยนะครับผมตรงนี
0: ้วันพรุ่งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะลงพื้นที่วัดป่าอดุลยารามเพื่อติดตามข้อมูลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินนะคะซึ่งก็มีรายงานว่าศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะร่วมเดินทางลงพื้นที่พรุ่งนี้ด้วยทำให้คาดการณ์กันว่านางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือคนที่เรียกกันว่าป้าดาผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นตัวแทนของทายาทในเฮียงจะเดินทางมาพบศาสตราจารย์พิเศษธงทองและคณะด้วยค่ะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามยืนยันบอกไม่ได้กังวลเรื่องคำพูดของป้าดาที่ให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนเพราะมั่นใจในกระบวนการทางกฎหมายและขอให้ญาติโยมคลายความกังวลพร้อมย้ำว่าทางวัดไม่ได้ขอเปิดรับบริจาคเป็นกรณีพิเศษไม่ได้ขอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบวัด ดยขอให้ประชาชนและญาติโยมพิจารณาทำบุญตามความ

0: สมและกำลังศรัทธาค่ะ
1: ผู้นำเกาหลีใต้ได้เสนอเปิดการเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อตกลงยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่ทั้งสองประเทศยังถือว่าอยู่ในภาวะสงครามมานานกว่า70ปีค่ะอีแจมยอมประธานาธิบดีเกาหลีใต้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันประกาศอิสรภาพจากการปกครองของญี่ปุ่นระบุว่าสองเกาหลีควรหาทางเจรจาเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติรวมถึงการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพและยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการด้วยหลังจากทั้งสองฝ่ายเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือลงนามเพียงข้อตกลงหยุดยิงกันเมื่อปี1953และยังคงสถานะสงครามในทางนิตินัยมานานกว่า70ปีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายยุติพฤติกรรมข่มขู่ระหว่างกันพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าหารือถึงมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อหยุดยั้งขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยส่วนในฝั่งเกาหลีเหนือคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยครอบครัวและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลเดินทางไปร่วมพิธีรำลึกถึงวีรบุรุษเนื่องในวันปลดปล่อยเกาหลีจากการปกครองของญี่ปุ่นด้วยเช่นกันแต่ทางการเกาหลีเหนือยังไม่ออกมาแสดงความเห็นต่อข้อเสนอของผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ความเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้มีขึ้นแม้ว่าเกาหลีเหนือจะเพิ่งออกมาประณามการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ว่าเป็นการยั่วยุพร้อมทั้งขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรงขณะที่ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือประกาศตนเองว่าเป็นรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งปฏิเสธการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ด้วย
0: ตอนนี้หลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นถี่นะคะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้ทางการอินโดนีเซียกำลังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งณเวลานี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว38คนนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยค่ะว่าการช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะนักท่องเที่ยวหลายสิบคนพยายามทรงตัวอยู่บนเนินเขาที่กำลังสั่นไหวบนเกาะปาดาทางตอนกลางของอินโดนีเซียระหว่างเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันเมื่อเช้าวันนี้ค่ะโดยหลายคนมีอาการตื่นตระหนกจนมักคุเทศต้องนำลงมาแล้วก็บอกให้ทุกคนใจเย็นๆส่วนที่เมืองเมาเมเร่บนเกาะฟอเรสผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพอาคารท่าเรือในพื้นที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวค่ะจนทำให้เกิดบรรยากาศของฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณและส่งผลให้ประชาชนโดยรอบพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดด้วยความแตกตื่นขณะที่บรรยากาศด้านหน้าโรงพยาบาลในเมืองเซก้าเต็มไปด้วยประชาชนทยอยนำตัวผู้บาดเจ็บมารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะต้องเร่งนำตัวผู้ป่วยออกมาด้านนอกอาคารของโรงพยาบาลหลังเกิดแผ่นดินไหวนะคะด้านนอกมีการตั้งเต็นท์สำหรับเป็นที่พักรักษาชั่วคราวเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทางการรายงานว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว38คนหลายคนถูกอาคารพังถล่มลงมาระหว่างกำลังพักผ่อนเนื่องจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้ารวมทั้งมีรายงานว่าอาคารเสียหายอย่างหนักประมาณ50หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยค่ะว่าทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภูมิภาคนาเกเคโอซึ่งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดเพราะว่าถนนถูกดินถล่มปิดกั้นเส้นทางทั้งหมดขณะที่ไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ไม่สามารถใช้การได้เจ้าหน้าที่อีกทีมนำกำลังพยายามเดินทางเข้าไปในพื้นที่ด้วยเรือข้ามฟากเบื้องต้นทางการท้องถิ่นสั่งอพยพประชาชนแล้วประมาณ 2,000 คนเพื่ออาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยประกาศเตือนภัยสึนามิตอนนี้ทางการอินโดนีเซียยกเลิกไปแล้วนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าตรวจสอบไปแล้วพบเพียงคลื่นสึนามิขนาดเล็กสูงไม่เกิน1เมตรค่ะ
1: ทำกลางภาวะโลกเดือดที่ทำให้ภัยพิบัติทวีความรุนแรงและคาดเดาไม่ได้ไทยก็กำลังยกระดับครั้งใหญ่นะคะเป็นการปรับปรุงหอเตือนภัยเตือนเหตุทั้งสึนามิเตือนเหตุน้ำป่าไหลหลากให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ใช้งานร่วมกับเซลล์บอร์ดแคสส่งตรงถึงมือถือแล้วก็โครงข่ายโทรมาตรอัจฉริยะด้วยนะคะทีนี้ก็มีคำ

ถามว่าระบบเตือนภัยของบ้านเราตกลงแล้วมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนและทั่วโลกก้าวไปถึงจุดไหนแล้วนะคะติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: ถ้าเสียงไซเรนดังขึ้นตอนนี้หรือข้อความฉุกเฉินเด้งขึ้นมาบนมือถือคุณมีเวลาตัดสินใจกี่วินาทีครับในยุคที่โลกเดือดภัยพิบัติไม่ได้มีเวลาให้เราเตรียมตัวอีกต่อไปแล้วนะครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งคลื่นยักษ์สึนามิทุกวินาทีคือความเป็นความตายครับและหากการเตือนภัยผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจแลกมาด้วยชีวิตนับร้อยนับพันคนวันนี้ประเทศไทยยกระดับระบบเตือนภัยครั้งใหญ่นะครับทั้งระบบเตือนภัย2ภาษาระบบเซลล์บรอดแคสต์และโครงข่ายโทรมาตรที่แม่นยำขึ้นเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วที่กำลังทวีความรุนแรงครับลองนึกถึงภาพเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือคลื่นยักษ์สึนามิครับปัญหาใหญ่ในอดีตก็คือเสียงเตือนภัยที่ใช้หลากหลายภาษามากเกินไปกว่าจะวนแปลครบทุกภาษาหรือ4ภาษาก็สายเกินไปแล้วนี่คือเสียงประกาศภัยพิบัติทั้งกรณีสึนามิและน้ำป่าไหลหลากครับจากขอเตือนภัยที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นระบบ2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อความเสียงที่กระชับชัดถ้อยชัดคำและทรงพลังมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจตรงกันทันทีว่าต้องวิ่งไปทางไหนครับไม่เพียงแค่นั้นครับเรายังเชื่อมการทำงานกับระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความเตือนภัยตรงเข้ามือถือทุกคนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอเปิดแอปพลิเคชันแต่เรื่องหลังความแม่นยำเหล่านี้ทั้งหมดก็คือการทำงานอย่างไร้รอยต่อของระบบโทรมาตรอัตโนมัติที่คอยวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาแบบวินาทีต่อวินาทีส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าไปยังชุมชนก่อนที่มวลน้ำมหาศาลจะเดินทางมาถึงไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับหากมองไปที่ทั่วโลกภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นบีบให้หลายประเทศต้องติดสปีดระบบเตือนภัยให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้นครับอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับใช้ระบบ J Alert ครับส่งสัญญาณเตือนภัยเตือนแผ่นดินไหวและสึนามิไปยังทุกหน้าจอครับและระบบตัดกระแสไฟฟ้าภายในเสี้ยววินาทีหรือชาติตะวันตกครับที่ใช้ระบบ AI Powered Early Warning วิเคราะห์ทางของพายุแบบรายพื้นที่หรือพื้นที่ย่อยนะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนชัดเจนนะครับว่าเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแล้วก็เตือนภัยที่ดีจะช่วยซื้อเวลาชีวิตให้เราได้มหาศาลครับคุณผู้ชมครับขอเตือนภัยจะเสียงดังขนาดไหนหรือมือถือจะสั่นแรงขนาดไหนจะไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าพวกเราปลายทางขาดการตระหนักรู้และการซ้อมรับมือเมื่อได้ยินเสียงเตือนภัยหรือข้อความฉุกเฉินเด้งขึ้นมานั่นไม่ใช่เวลาลังเลครับแต่มันคือสัญญาณให้เราต้องขยับตัวทันทีเพราะในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมธรรมชาติคาดเดาไม่ได้การรู้เท่าทันและการเตรียมความพร้อมคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราครับและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis สัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวเจาะย่อโลกกันนะคะการเดินทางเยือนไทยของมินออนไลน์ค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะคะเบื้องหลังที่ไทยตัดสินใจเปิดบ้านต้อนรับผู้นำคนที่ทั่วโลกมองว่าเป็นเผด็จการคืออะไรติดตามเพิ่มเติมกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิสละครับหลังจากนายกสั่งการครับทุกหน่วยงานกำลังกระตือรือร้นในการควบคุมปืนนะครับหลักสำคัญก็คือการลดปืนใหม่เข้าสู่ระบบแต่ต้องจัดการกับปืนเก่านะครับแต่เหนืออื่นใดก็คือการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนใช้ปืนครับเพื่อจะได้ควบคุมปืนอย่างถูกจุดนะครับวิเคราะห์เรื่องนี้กับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับ

ผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็น

0: ทุกวันนี้ผู้การแต้มไปไหนมาไหนต้องพกปืนอยู่ไหม
1: ไม่พกผมจริงๆผมวิสามัญคนนี่เยอะมากนะทุกคนบอกเอ้ไม่กลัวญาติพี่น้องลูกหลานเขาจะมายิงไง
0: ครับ
1: ผมบอกผมไม่กลัวเพราะผมสิ่งที่ผมปฏิบัติหน้าที่หรือวิสามัญฆาตกรรมไปนั้นคนเลวคนไม่ดีแค่นั้นแหละแล้วผมถามญาติพี่น้องจะมาแก้แค้นอะไรไงดังนั้นผมไม่ต้องพกปืนและผมคิดว่าเราเนี่ยไม่มีศัตรู
0: ครับ
1: เราไม่ก่อกรรมทำเข็ญให้คนอื่นพูดงงๆอ่ะเรายังเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนดีนะผมไม่ต้องพกปืนจะพกทำไมอ่ะพกหนึ่งมันทำให้เราเหิมเกิมมากขึ้นยิ่งเราเคยเป็นดีตำรวจเราก็ยังบ้าอำนาจอยู
0: ่
1: ดังนั้นเราจะควบคุมยากและไอ้คนที่บอกพกปืนนู่นนี่อะไรเนี่ยหลังจากปลดเกษียณแล้วผมว่ามันเพ้อเจ้อผมว่ามันไม่ควรเนี่ยมันจะไปฆ่าใครอ่ะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยบอกไม่พกเพิ่งจะมาไม่พกตอนนายกบอกไม่พกมานานแล้ว
1: ผมไม่ได้พกนานแล้ว
0: ครับ
1: ผมเนี่ยตั้งแต่ปลดเกษียณเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นอาจจะพกนิดนึงตอนหลังก็โอนปืนให้ลูกไม่
0: หรอก
1: เพราะลูกก็เป็นตำรวจก็โอนถ่ายปืนไปแล้วก็ขายให้ลูกน้องขายครึ่งนึงเลยอ่ะเผลอๆบางคนผ่อนอีกผ่อนเดือนเดียว2เดือนแม่ก็หายไปอีก เราก็ถือว่าให้มันไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่มันจะไปดูแลพี่น้องประชาชน
0: ยิงคนมาเยอะไม่กลัวเข้ามายิงมั้งเหรอ
1: ก็ผมบอกแล้วผมยิงคนเนี่ยผมวิสามันเนี่ยใช้คำว่ายิงคนวิสามันเนี่ยผมวิสามันเยอะมากนะ
0: ครับ
1: แต่ผมมองว่าคนที่ผมวิสามันเนี่ยผมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
0: ครับ
1: เราไม่รังแกเขาจริงๆเขาต้องขอบคุณเราซะด้วยเพราะผมเวลาวิสามันผมไม่ได้ยิงเขาก่อนนะเขายิงเราก่อนนะและคนวิสามันเนี่ยทุกคนมองว่าเอ้ยเอาเขาไปฆ่าหรือเปล่าไม่ใช่เวลาผมวิสามันแต่ละคดีผมโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาทุกคดีนะ
0: ครับ
1: และประกันตัวมานะมาต่อสู้นะคดีขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกนะนั้นไม่ใช่ว่าวิสามันเขาเลยรอดลอยนวลไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจจะไปยิงใครไม่ได้
1: พิมพ์มือเป็นทุกหาโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายด้วยเจตนาเลยม
0: ี
1: อาวุธปืนใช้อาวุธปืนเลยเต็มที
0: ่ครับเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเวลาคนมีปืนเนี่ยมันทำให้บ้าแน
1: ่บ้า
0: ทำไมถึงเป็นแบบนั้น
1: ก็มันมีเหมือนมันมีแรงไงมันมีอาวุธมันมีเครื่องมือไง
0: ครับ
1: มันก็สามารถจะเวลาเรามีเรื่องกันเนี่ยเราก็ต้องเอาพูดอะบุคคลธรรมดาเราก็อยากจะชนะเขาใช่ไหม
0: ครับ
1: เมื่อจะชนะเรามีอาวุธปืนมันก็ทำให้เราเหิมไง
0: แล้วทำไมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีความฮึกเหิมฮะทำไมต้องมีปืน
1: อ้าวคือเนี่ยคนพูดเยอะบางบอกทำไมผู้ใหญ่บ้านกำนันเราไปดูกฎหมายก่อนผมเนี่ยไม่ได้เอาข้างใครผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นเจ้าพนักงานไหมไปดูกฎหมายผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อบจ.เขามีหน้าที่ในเรื่องดูแลความสงบเรียบร้อยนะไอ้อย่างนี้ให้เขาได้เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะไปจับกุมหรือดำเนินการกับบุคคลในตำบลเขาได้และคุณไม่ให้เครื่องมือเขาที่คนอื่นเขาสู้คุณทำไงคำว่าให้เจ้าพนักงานคือเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายดูแลความสงบเรียบร้อยประชาชนเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราให้เขาไปเราจำกัดไอ้คนที่มันติดตามไอ้เพื่อแขนคอกต่างๆที่ตามสอสอตามบ้านใหญ่แขนโกงแขนคอกอ่ะไม่ต้องให้มันเราไม่ต้องอนุญาตให้มันเจอต้องจับไม่ว่าเป็นลูกน้องใคร
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็ต้องจับสอสอพกปืนไม่มีใบอนุญาตพกพาก็ต้องจับจับเสร็จแล้วก็ได้ไปผิดจริยธรรมเลยมันจะได้ออกไปไอ้พวกสอสอพวกนี้มันก็จะได้ออกไปไอ้พวกผลที่กลางคุ้มรังแกประชาชนมันจะไม่ต้องมาอยู่ในแผ่นดินไม่ต้องมารู้ก็เอาจัดการมันดี
0: ถามต่อเลยอย่างนักการเมืองท้องถิ่นหรือใหญ่มาหน่อยอย่างสอสอพวกนี้จำเป็นไม่ต้องมีปืน
1: ไม่จำเป็นหรอกก็มึงถ้ามึงเป็นคนดีมึงจะมีพกปืนทำไมวะ
0: ก็อาจจะไปทำเรื่องราวแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเดี๋ยวมีคนไม่พอใจ
1: ไงไม่มีหรอก
0: อย่างผู้การแต้มเคยลงสสอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาตรงนั้นขัดแย้งตรงนี้
1: ไม่มีหรอกไม่มีหรอกคุณเชื่อผมแน่ข้ออ้างทั้งนั้นเนี่ยคุณเป็นคนดีเอาผมอย่างเอาผมพูดว่าสสผมจังหวัดผมอยุธยา
0: ครับ
1: นะนายกอบจ.อยุธย
0: าม
1: ีเป็นผู้หญิงอ่ะผมเห็นไปไหนก็ไหว้เขาไหว้เขาไหว้เขาก็ต้องพกปืนไว้นะสสอีกคนนึงลูกชายเขาอ่ะไปไหนก็เดินตัวค่อมยกมือไหว้เขาผมเห็นคนรักทุกคนเห็นต้องเขามาฆ่านะมีไอ้พวกที่สสที่มาโดยเทาๆนะโดยเคลือบเคลือบเกล็ดเคลือบเคลือบอะไรเงี้ยมีเกล็ดเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องใช้อาวุธไง
0: บางคนเขาบอกว่าเวลามีปืนไว้นะการเมืองเนี่ยเขามีไว้สะสมไง
1: สะสมก็ว่าไปแต่ถ้ามึงต ื้อเยอะแล้วมึงเอาปืนไปให้ลูกน้องพกมึงไปใช้อย่างเงี้ยมันไม่ถูก
0: ครับซึ่งจริงๆมันไม่รู้ถูกต้องไหมฮะเขาซื้อไว้เขาอาจจะบอกสะสมแต่เวลาใช้ไม่ใช้เนี่ยบางทีเราไม่ได้กำกับติดตาม
1: ใช้ก็ติดคุกติดตารางไปก็เหมือนอย่างเมื่อ2 3วันเมื่อ6 5 5 6เดือนที่แล้วใช่ไหมมีสสคนโกนั่นโกนี่ไม่ต้องไปพูดอ่ะปืนแย่ๆไปก็เอาปืนนั้นไปยิงลูกน้องไงใช่ไหมไอ้ยังใช้ไม่ถูก
0: คนใช้ไม่ถูกก็
1: ต
0: ้
1: องร
0: ับ
1: กรรม
0: รับผลตามกฎหมายไป
1: คือมีอย่างนึงเมื่อกี้ผมก่อนจะเข้ารายการมีน้องถามว่าปืนเราเอาไปให้น้องใช้แล้วน้องไปก่อกรรมทำเข็มไม่กระทำความผิดเหมือนเอาไปให้ใช้เจ้าของปืนต้องผิดไห
0: ม
1: กฎหมายมันไม่ผิดใช่มันไม่มีไง
0: ครับ
1: ไม่มีไอ้อย่างเนี้ยร่างกฎหมายใหม่เลยปืนเอาไปให้คนอื่นเอาละไอ้คนเอาไปใช้ผิดมือถือว่าผิดกฎหมาย
0: ครับ
1: แต่ไอ้คนให้ไปเนี่ยต้องมีโทษเท่ากันกับไอ้คนเอาไปใช้เลย
0: ครับซึ่งนายกคิดอยู่นายกพูดอยู่ว่าจะมี
1: มันก็จะได้ทำกับว่าเฮ้ยกูจะเอาปืนให้คนอื่นทำไมมึงไปใช้กูติดคุกด้วย
0: ครับ
1: มันก็ควบคุมดังนั้นท่านนายกต้องใช้ทุกมาตรการ
0: ผู้การแต้มครับคิดว่าการแก้ปืนรอบนี้เนี่ยคุณอนุทินจะทำสำเร็จไหม
1: ท่านนายกเอาจริงเนี่ยสำเร็จหมดละถามว่าทำยากไหมไม่ยากทีละระบบละขั้นตอน อย่างเงี้ยอันดับแรกบอกไม่ออกใบป.3 ป.4 ป.12ให้มันลดไปเยอะแล้วนะ
0: ครับ
1: ต่อไปปืนที่มีอยู่แล้วเราจะหามาตรการอะไรออกเป็นคำสั่งไม่ต้องออกกฎหมายได้นี่มันก็น้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยใช่ไหมมันก็ทำได้ใช้มาตรการเรื่องปืนเถื่อนจะจัดการไงก็แก้กฎหมายแก้กฎหมายให้เอาโทษไอ้พวกนี้หนักๆแล้วป้องกันประเทศก็ไม่ให้ปืนพวกนี้เข้ามามีวิธีการอะไรมั่งเดี๋ยวนี้ปืนซื้อในออนไลน์ก็กระทรวงดีอีก็ไปจัดการไอ้พวกที่ออนไลน์นี่ดิทุกคนมันทำมันหน้าที่มันทำจริง
0: ๆ
1: มันก็จะน้อยลงน้อยลง1ทำให้ปืนน้อยลง2ไม่ให้ปืนเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ยากบางเรื่องไม่ต้องเข้าข้อกฎหมายไม่ต้องออกกฎหมายออกเป็นคำสั่งเป็นข้ออะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อย่างเนี้ยมีคำสั่งไปว่าห้ามออกใบป.3 ป.4ทั่วประเทศในอำเภอก็ไปบัตรออกวันนี้ในอำเภอก็ปฏิบัติแล้ว
0: ครับ
1: ก็ไม่เห็นยากอะไรนี่แล้วส.ส.เหรอก็ใช้เหมือนกันส.ส.ใครกระทำความผิดหมายตำรวจโดนจริยธรรมคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นการเมืองตลอดชีวิตอยู่แล้วมันก็กลัวเหมือนกันน่ะ
0: 7เดือนมานี้ครับมีคนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกือบ 3,000 คนนะครับติดต่อขอความช่วยเหลือมายังหลายหน่วยงานครับพวกเขาบอกว่าถูกนายหน้าชักจูงไปทำงานนวดด้วยเงื่อนไขที่ยากจะปฏิเสธนะครับแต่พอไปถึงครับกลับถูกบังคับรับสภาพหนี้ถูกยึดพาสปอร์ตกักขังแล้วก็บังคับขายบริการติดตามจากรายงานของคุณวาทินีนวดิศวินครับ
2: บาทเป็นจำนวนเงินค่าไถ่ตัวแลกกับอิสรภาพของหญิงคนนี้เกือบ2เดือนที่เธอตกอยู่ในสภาพถูกกักขังบังคับทำงานนวดแฝงค้าบริการที่อาคารหลังหนึ่งในเมืองอัจมานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE นายจ้างปล่อยตัวเธอกลับไทยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเนื้อหาในแชทพูดคุยกับน้องชายวันที่5มิถุนายนแสดงให้เห็นว่าเธอรู้ตัวว่างานไม่ตรงปกตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงเมืองอัจมานเธอถูกนายจ้างชาวจีนยึดพาสปอร์ตบังคับค้าบริการจนสุขภาพทรุดโทรมทั้งยังข่มขู่ว่าจะขายต่อหากไม่ยอมทำงานเธออ้างว่าหลายครั้งที่ถูกผู้ซื้อบริการทำร้ายร่างกายแต่ต้องอดทนเพราะมีสัญญาหนี้ผูกมัดราว 85,000 บาทหรือที่เรียกกันว่าติดแทร็กหนี้แทร็กจำนวนนี้มาจากค่าตั๋วเครื่องบินวีซ่าท่องเที่ยวค่าพาสปอร์ตค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่นายหน้าโฆษณาชวนเชื่อไว้ว่าบินฟรีรายได้ดีทำงานก่อนผ่อนจ่ายทีหลังไม่เกิน2เดือนหมดแทร
3: ็กคนไทยรับที่สนามบินมาที่บ้านเขาแล้วก็คนบังกลามาซื้อมาชี้ตัวว่าจะเอาคนไหนมันให้เราทำทุกอย่างนะหนูไม่ชอบแบบนั้นยังไงก็เลยตัดสินใจบอกครอบครัวค่ะว่าไม่ไหวทำไม่ได้นวดสายขาวค่ะจึงตัดสินใจไปพอไปถึงแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นขายบริการ
2: เธอให้ข้อมูลว่าตึกทำงานร้านนวดกับที่พักอยู่ต่างโซนแต่ไม่ไกลกัน ทรศัพท์จะถูกคนคุมชาวบังกลาเทศยึดในเวลาเลิกงานของทุกวันทำให้ติดต่อกับน้องชายได้บางเวลาแม้พยายามขอความช่วยเหลือพี่สาวหลายช่องทางแต่ด้วยความเป็นห่วงกลัวได้รับอันตรายถึงชีวิตน้องชายจึงตัดสินใจบอกครอบครัวเพื่อรวบรวมเงินค่าถ่ายส่งไปให้
4: ยังไงก็ต้องช่วยพี่กลับมาคือเงินที่เอาไป 85,000 เนี่ยถ้าเกิดเอาไปให้แล้วได้กลับมาก็คือถือว่าเป็นบุญเราแต่ถ้าเกิดเอาไปแล้วไม่ได้กลับมาก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของเราซึ่งมันไม่มีทางที่จะช่วยพี่ได้อีกแล้วก็ต้องรอแค่ให้เขาช่วยอย่างเดียวอยากเอาผิดกับคนที่พาไปพวกเอเย่นนะครับก็ได้เป็นแบบปิดช่องทางไม่ให้คนไปหลงผิดเยอะกว่าเดิม
2: แชทขอความช่วยเหลือจากหญิงไทยอีกคนส่งถึงมูลนิธิอิมมานูเอลเธออ้างว่าถูกนายหน้าคนไทยหลอกมาทำงานร้านนวดแฝงค้าประเวณีของชาวบังกลาเทศในเมืองอัจมานมานานกว่า1เดือนทุกวันต้องให้บริการลูกค้าไม่น้อยกว่า7คนในห้องที่ทางเข้าออกปิดล็อกมีคนคุมเฝ้าตลอดเวลาพิกัดขอความช่วยเหลือที่เธอส่งมาเป็นร้านนวดแห่งหนึ่งในเมืองอัจมานพบว่าอยู่ในย่านเดียวกันกับหญิงไทยคนแรกที่ถ่ายตัวเองกลับมาสิ่งที่เหมือนกันของหญิงไทยทั้งคู่คือถือวีซ่าท่องเที่ยวแต่ไปทำงานร้านนวดผ่านนายหน้าผิดกฎหมายโดยไม่เข้าระบบกรมการจัดหางาน
5: พอไปถึงเนี่ยโดนยึดพาสปอร์ตไว้ก่อนก็กันที่จะหลบหนีถูกไหมครับแล้วก็จะถูกกักบริเวณโดนบังคับนะครับถ้าสมมติไปอยู่ในสายดำเนี่ยถูกบังคับค้าประเวณีทั้งที่ตกลงกันว่าเราจะมาทำงานร้านนวดปกติเพื่อมาขายวิชาชีพนวดสุดท้ายถูกบังคับให้ค้าประเวณีหลายคนที่ร้องขอความช่วยเหลือนี้คือเขาทรมานนะครับคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะค้าประเวณีไปบังคับให้ค้าประเวณีนะครับมีจริงๆและนายหน้าเขาเรียกว่านายจ้างที่อยู่ในประเทศนั้นเป็นคนจีนคำพูดของผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาให้การถึงตัวคนจีนนะครับซึ่งเจ้าของร้านส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนที่ช่วยกับมาทั้งหมดของมูลนิธิเนี่ยครับก็เป็นนายจ้างเป็นคนจีนทั้งหมดเลยแต่นายหน้าเป็นคนไทย
2: คำโฆษณาชวนเชื่อที่นายหน้าเถื่อนโพสต์ตามสื่อออนไลน์ใช้จูงใจคนไทยทำงานนวดใน UAE มีทั้งอ้างว่างานสบายรายได้หลักหมื่นถึง 100,000 บาทต่อเดือนงานนวดสายขาวสถานที่สะอาดปลอดภัยบินฟรีเดินทางทันทีพร้อมจัดวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือนให้เป็นใบเบิกทางหญิงไทยที่หลงเชื่อคำขายฝันของนายหน้าเถื่อนจะอยู่ในสภาพติดแทร็กกลายเป็นหนี้ 70,000 ถึง 100,000 บาทถูกส่งต่อให้นายจ้างร้านนวดผิดกฎหมายทั้งนวดตรงและนวดแอบมีข้อมูลว่านายจ้างส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและบังกลาเทศลูกค้าเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวอินเดียและบังกลาเทศรายได้จากการให้บริการนวดผิดกฎหมายอยู่ที่ประมาณ30ดิแรมหรือราว300บาทต่อครั้งมีข้อมูลว่าแต่ละวันมีหญิงไทยอย่างน้อย3คนขอความช่วยเหลือกันเองในเพจกลุ่มคนไทยใน UAE ส่วนใหญ่ถูกนายหน้าเถื่อนชักชวนมาทำงานผ่านช่องทางออนไลน์แทบทุกคนจะรู้ว่าต้องทำงานลักษณะไหนผิดกฎหมายหรือไม่แต่ก็ยอมเสี่ยงทุกเดือนมีคนไทยไม่น้อยกว่า300คนร้องขอความช่วยเหลือมาที่สถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบอ้างว่าถูกนายหน้าเถื่อนหลอกทำงานนวดแฝงค้าบริการยึดพาสปอร์ตบังคับค้าประเวณี2ปีที่ผ่านมามีการส่งกลับคนไทยลักลอบทำงานเกือบ 8,000 คน
6: ในแต่ละวันนะครับมีเคสที่ทั้งโทรศัพท์เข้ามานะครับทางฮอตไลน์มีเคสที่ทั้งมาปรากฏตัวที่สถานกงสุลใหญ่นะครับเรียกว่า4-5 เคสเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนรับ4-5 เคสนะก็ลองคิดดูว่า4คนนี่ก็ประมาณเป็น20นะครับเรียกว่าเฉลี่ยนะฮะก็ประมาณสัก10เคสน่าจะประมาณนั้นพอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันสะท้อนถึงความร้ายแรงความรุนแรงของสภาวะปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู
2: ่มีข้อมูลว่าร้านให้บริการนวดที่ UAE มี3แบบแรกเป็นร้านนวดถูกกฎหมายมีความปลอดภัยเรียกว่านวดสายขาวอีกแบบเรียกว่านวดแอบเป็นร้านจดทะเบียนตามกฎหมายเช่นกันแต่แฝงค้าประเวณีส่วนร้านประเภทที่3เป็นแหล่งค้าประเวณีสายดำลักลอบเปิดให้บริการแบบผิดกฎหมายในตึกหรือวิลล่าเรียกกันว่านวดตรง
7: เข้าสู่การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
2: กิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน UAE ของสถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบเพิ่งจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ระบุว่าการเดินทางไปทำงานที่ UAE อย่างถูกต้องตามกฎหมายมี5แนวทางคือบริษัทจัดหางานจัดส่งกรมการจัดหางานจัดส่งนายจ้างไทยพาไปทำงานหรือส่งไปฝึกงานและคนหางานติดต่อกับนายจ้างโดยตรงแต่วิธีจ้างตรงคนหางานต้องเป็นผู้แจ้งการเดินทางต่อกรมการจัดหางานภายใน15วันก่อนเดินทางและมักเกิดปัญหานายหน้าเถื่อนอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้มีแรงงานคนไทยใน UAE กว่า 5,000 คนถือวีซ่าทำงานผ่านกรมการจัดหางานคาดว่ามีอีกประมาณ 7,000 คนเป็นแรงงานผิดกฎหมายล่าสุดมีข้อมูลว่า UAE กำลังปรับเปลี่ยนเงื่อนไขวีซ่าท่องเที่ยวโดยต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์หรือราว 130,000 บาทวีซ่านี้อยู่ได้90วันและอยู่ต่อได้อีก90วันเงื่อนไขนี้อาจเป็นช่องทางลักลอบทำงานเพิ่มขึ้น
6: การทำงานเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยยากอาจจะใช้เวลาอาจจะเหนื่อยแต่ท่านจะอยู่อย่างปลอดภัยท่านจะอยู่ได้นานในขณะที่งานที่ผิดอะไรที่มันฟังดูง่ายเกินไปนะมาได้เลยไม่ต้องขอวีซ่านะครับมาได้เลยอยู่ได้เลยได้เงินเดือน 7-8 หมื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันแค่ฟังดูแล้วถ้าท่านเกิดข้อสงสัยในใจนะเกิดอาการเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะขอให้สันนิษฐานไว้ได้เลยว่าอันนี้เนี่ยมันจะนำท่านไปสู่ความอันตรายนะครับ
2: 2ปีนี้มีคนไทยถูกดำเนินคดีลักลอบทำงานผิดกฎหมาย456คดีเป็นคดีแสวงหาประโยชน์ทางเพศบังคับใช้แรงงานค้ามนุษย์สูงเป็นอันดับแรกวาทินีณวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
0: สัปดาห์นี้ชาวยุโรปหลายล้านคนนะครับได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ทศวรรษครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ศึกษาชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ครั้งสำคัญอีกด้วยติดตามใน Science & Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
8: Science & Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับเก็บตกภาพบรรยากาศปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญครับที่คนในยุโรปเฝ้าติดตามกันอย่างคึกคักเลยครับกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงการที่ดวงจันทร์โคจรมาบดบังดวงอาทิตย์ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปครับครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026นะครับเงามืดของดวงจันทร์ทอดผ่านเป็นแนวแคบๆตั้งแต่กรีนแลนด์ไอซ์แลนด์ตอนเหนือของโปรตุเกสไปจนถึงตอนเหนือและตอนกลางของสเปนทำให้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครับขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันตกทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเบลเยียมและอิตาลีต่างได้เห็นสุริยุปราคาบางส่วนช่วงก่อนดวงอาทิตย์ตกดินบรรยากาศในหลายประเทศเป็นไปอย่างคึกคักนะครับผู้คนหลั่งไหลไปจับจองพื้นที่ตามชายหาดจัตุรัสกลางเมืองและจุดชมวิวบนยอดเขาเพื่อเฝ้ารอชมภาพประวัติศาสตร์กันครับพร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชมคนในสเปนและไอซ์แลนด์ก็ต่างส่งเสียงด้วยความตื่นเต้นนะครับเมื่อท้องฟ้าช่วงเย็นกลับมืดสลัวลงชั่วคราวเหมือนกับเวลากลางคืนก็ได้เห็นปรากฏการณ์ออร่าวงแหวนโคโรนาส่องสว่างล้อมรอบดวงจันทร์อย่างสวยงามครับในสเปนจุดสูงสุดของคราดเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 20:26 ถึง 20:33 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับส่วนที่สหราชอาณาจักรแม้จะเห็นเพียงสุริยุปราคาบางส่วนแต่ก็ถือเป็นครั้งที่ดวงอาทิตย์ถูกบดบังมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1999โดยพื้นที่ทางตอนใต้เห็นการบดบังสูงถึง 96%นักดาราศาสตร์ต่างตื่นเต้นกับเหตุการณ์นี้กันนะครับเนื่องจากช่วงเวลาสุริยุปราคาเต็มดวงเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาชั้นบรรยากาศชั้นนอกหรือว่าโคโรนาของดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจปฏิกิริยาเคมีและวัฏจักรการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์ครับการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งถัดไปนะครับจะเกิดขึ้นในปี2027ครับหรือว่าปีหน้าในวันที่2สิงหาคมทอดผ่านตอนใต้ของสเปนทวีปแอฟริกาโดยมีระยะเวลาคลาดเต็มดวงยาวนานถึงกว่า6นาทีที่อียิปต์ครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในด้านอวกาศของไทยนะครับไปดูความพยายามในการทดสอบจรวดเอกชนครั้งแรกของประเทศกันครับแม้ว่าจะไม่ได้นำจรวดปล่อยทยานตามเป้าหมายนะครับแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งสำคัญครับที่ทำให้เราได้วางกฎระเบียบมาตรฐานรวมถึงการจัดการน่านฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศไทยในอนาคตครับโครงการทดสอบปล่อยจรวดเอกชนเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของประเทศนะครับเป็นโครงการทดสอบจรวด Mid Altitude Demonstrator Predator ครับหรือว่า MAD จัดขึ้นที่สนามฝึกยิงปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีครับเมื่อวันที่11สิงหาคมเป็นจรวดที่พัฒนาโดยบริษัท Equatorial Space Thailand ครับมีจิสด้าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและกองทัพบกช่วยจัดหาพื้นที่และดูแลข้อกำหนดต่างๆสำหรับการทดสอบจรวด MAD ลำนี้มีความยาว 3.96 เมตรนะครับหนักประมาณ32กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์แบบไฮบริดครับระบบขับดันผสมไนตรัสออกไซด์วางเป้าหมายทดสอบบินสูงระดับ4กิโลเมตรครับเพื่อเก็บข้อมูลเทคโนโลยีนำไปพัฒนาจรวดส่งดาวเทียมในอนาคตการทดสอบต้องเผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับทั้งปัญหาก๊าซออกซิไดเซอร์อุณหภูมิสูงเกินไปครับจนทีมงานต้องออกไปสั่งน้ำแข็งมาช่วยทำความเย็นเพิ่มไปจนถึงปัญหาการสื่อสารระหว่างห้องควบคุมจนกระทั่งช่วงท้ายของ launch window หรือว่าช่วงเวลาที่สามารถปล่อยได้เกิดเหตุขัดข้องกับกลไกการยกโครงสร้างปล่อยจรวดนะครับไม่สามารถตั้งจรวดขึ้นในแนวดิ่งได้แม้ทีมงานจะพยายามนำรถกระบะมาช่วยลากยึดโครงสร้างแล้วแต่ก็พบรอยฉีกขาดที่ตัวโครงเหล็กจึงตัดสินใจยกเลิกการปล่อยเพื่อความปลอดภัยครับโดยตัวจรวดไม่ได้รับความเสียหายใดๆ
9: Unfortunately, due to problems related to the launch tower, we have been unable to complete the mission today. We have not flown the rocket today. The vehicle has not moved from the rail, and we will be back stronger in due course.
8: แม้จรวดจะยังไม่ได้ทะยานขึ้นฟ้านะครับแต่นี่ก็คือขั้นตอนสำคัญครับในการทดสอบระบบจริงที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทยอย่างทีม CUHA ครับได้ร่วมทำงานกับวิศวกรมืออาชีพและเป็นบทเรียนสำคัญที่ให้ภาครัฐนำไปพัฒนากฎระเบียบการจัดการน่านฟ้าและปูทางสู่อุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ของไทยต่อไปครับ
10: ปลายทางในช่วงนี้ที่เรามองครับคือ5ปีหลังจากนี้เราอยากจะมีเทคโนโลยีจรวดที่สามารถยิงได้ถึงระดับ100กิโลเมตรหรือเรียกว่าซับออร์บิทัลอันนี้เป็นมายสโตนแรกหลังจากนั้นพอมีเทคโนโลยีในประเทศนะครับมีกฎระเบียบที่แข็งแรงแล้วนะครับการยิงขึ้นสู่วงโคจรก็จะเป็นสเต็ปถัดไปครับ
8: ปิดท้ายกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านความมั่นคงนะครับเมื่อบริษัทผู้พัฒนาโดรนไต้หวันครับร่วมมือกับบริษัท AI สหรัฐทำการทดสอบฝูงโดรนเรือไร้คนขับเป็นครั้งแรกครับเป็นการทดสอบที่จังหวัดปิงตงครับโดยใช้เรือไร้คนขับรุ่น Sea Shark 2ลำทำงานร่วมกับระบบ AI อัตโนมัติ High Mind ของบริษัท Chill AI นะครับขับไล่เรือเป้าหมายออกจากพื้นที่ได้สำเร็จโดยไม่ต้องใช้มนุษย์ควบคุมทางผู้พัฒนาระบุว่าการใช้ AI ควบคุมฝูงยานไร้คนขับเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ป้องกันประเทศยุคใหม่ครับซึ่งจะช่วยให้ไต้หวันเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเลอันกว้างใหญ่ได้มีประสิทธิภาพขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นและลดการใช้กำลังพลในพื้นที่เสี่ยงได้มหาศาลครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
0: การเยือนไทยของประธานาธิบดีมินอองไลของเมียนมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับถึงเบื้องหลังการตัดสินใจของไทยในการให้การต้อนรับผู้นำที่ถูกมองว่าเป็นเผด็จการมือเปื้อนเลือด

0: มันเนี่ยอาทิตย์วันพิเศษเนี่ยผมมาแค่ไม่เชื่อชาบีกูงูของมึงเนี่ยทั้งสิบคุณดีชอบมันดีเด็ดเฉพาะเจ้ารู้สึกว่าที่เนี่ยเกษีบันเองเราที่เนี่ยอีเจียยี่เจียยี่เนี่ยวิ่งกันเลยที่ดูดีที่สุดชาวเนี่ยชิม
1: ผมคิดว่าก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละประเทศก็อาจจะอยู่ในภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันบางประเทศก็มองเรื่องเมียนมาแบบห่างไกล
2: ครับ
1: อาจจะมองไม่เห็นผลประโยชน์โดยตรงเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาแต่ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่กับความเป็นจริงอันนี้ผมอยากจะเน้นนะครับเรามีหลักการแน่นอนเราคำนึงผลประโยชน์แต่เราต้องอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงอันดับแรกเนี่ยก็คือว่าสถานการณ์ผ่านไป5ปีแล้วอาเซียนก็ยืนยันฉันทามติ5ข้อแต่ยังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่แท้จริงในการฉันทามติ5ข้อไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เพราะบางประเทศก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงบางประเทศอาจจะยึดหลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในแต่จริงๆแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยเหตุการณ์ในเมียนมาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงสำหรับอาเซียนที่ผ่านมาก็จะยืนยันหลักการฉันทามติ5ข้อแล้วก็มอบให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนไปปฏิบัติหน้าที่ตามแต่จะเห็นสมควร
2: ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผลอะไรออกมา
1: ทุกคนก็ทุกปีก็เหมือนกันก็คือเจอกับทุกภาคส่วนต่างๆใช่ไหมครับกลุ่มต่อต้านนะครับต่างๆเนี่ยแล้วก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินหน้ากันใหญ่5ปีเนี่ยนะครับที่สำหรับประเทศไทยเนี่ยผมบอกเราอยู่กับความเป็นจริงอันดับแรกคือ5ปีผ่านไปฉันทามติ5ข้อไม่ได้รับการปฏิบัติมันไม่ได้หมายความว่าฉันทามติ5ข้อมีปัญหานะครับมันเป็นหลักการที่ถูกต้องแต่จะปฏิบัติยังไงมันมียุทธศาสตร์ยังไงอันนี้อาเซียนต้องคิดนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยมันรอคอยไม่ได้แล
2: ้
1: วนะครับเพราะว่าความเป็นจริงก็คือว่าเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของไทยเรามีพรมแดนติดกันนะครับเรามีผลประโยชน์ในระดับทวิภาคีเฉพาะหน้าความมั่นคงชายแดนนะครับเรื่องการค้าชายแดนเรื่องของยาเสพติดเรื่องของปัญหาการแพร่ขยายของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินะครับมลพิษนะครับในน้ำนะครับบนในอากาศเนี่ยนะครับปัญหาเหล่านี้คือปัญหาที่เราเผชิญอยู่ทุกๆวันอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วความเป็นจริงอีกประการหนึ่งเนี่ยคือเขามีการเลือกตั้งมาแล้วเราจะบอกให้เขาไปจัดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เราคงต้องมองไปข้างหน้าข้างหน้าคือว่าเรียกร้องให้เขาได้เดินหน้าต่อไปในเรื่องของกระบวนการสันติภาพนะครับในเรื่องของกระบวนการพูดคุยกระบวนการปรองดองนะครับเพราะว่าความมั่นคงเสถียรภาพสันติภาพมันก็คือความมั่นคงเสถียรภาพสันติภาพของไทยนะครับสิ่งที่เราได้เสนอเนี่ยคือนโยบายที่เรียกภาษาอังกฤษ calibrated engagement
2: ค
1: ือกลับไปมีปฏิสัมพันธ์ไปพูดคุยกันนะครับแล้ว
2: ในรูปแบบใหม
1: ่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปให้ความชอบธรรมอะไรกับเขานะครับคือเขาเองก็ต้องมีท่าทีตอบสนองด้วยนะครับบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีนะครับแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่เราพูดคุยนะครับเราส่งสัญญาณบางครั้งเราไม่ต้องพูดคุยแล้วแบบออกมาประกาศก็ได้นะครับก็เราก็เห็นแล้วว่ามันก็มีความคืบหน้าบ้างการปล่อยตัวนักโทษอดีตประธานาธิบดีการที่ย้ายนางองซานซูจีจากเรือนจำมาบ้านพักและล่าสุดก็คือการเปิดให้บริการให้ผู้แทน ICRC เนี่ยสภากาชาดสากลเนี่ยนะครับเข้าไปเยี่ยมกับนางองซานซูจีมันก็เป็นความคืบหน้าแต่มันไม่ได้มันเราก็คงและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าติดต่อกับรัฐบาลทหารฝ่ายเดียวตอนที่มีการประชุมอาเซียนยังไม่เป็นทางการที่เราได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมามาเจอรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อให้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรไปถึงไหนเขาจะทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นเรามีการจัดประชุมที่พัทยาที่เราได้เชิญกลุ่มต่อต้านนะครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ย มาเจอกับผู้แทนพิเศษของอาเซียนก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เชิญคณะเจรจาจากเอกวาดอร์มาด้วยนะครับ
2: ท่านเองเวลาพูดถึงไอ้ calibrated engagement นะครับก็คือการมีปฏิสัมพันธ์แบบมีการปรับโฉมใหม่นะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับท่านใช้คำว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมครับทีละสเต็ปเนี่ยการเชิญมินองไลมาประเทศยืนประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นสเต็ปท้ายๆไม่ใช่เหรอครับมันก่อนมีการคุยกันไหมครับว่าก่อนสเต็ปที่จะเชิญมินองไลมาเมืองไทยมันควรจะทำอะไรที่มันคล้ายๆปูทางมาก่อนและถูกวิจารณ์น้อยกว่าที่เกิดขึ้นมา
1: คือสังเกตเพื่อนบ้านของเมียนมาเกือบทุกประเทศอินเดียเชิญไปแล้วจีนก็เชิญไปแล้วลาวก็เชิญไปแล้วนะครับผมคิดว่าการเชิญเข้ามาเนี่ยมันน่าจะอาจจะเป็นแรงจูงใจก็ได้นะครับให้เขาเนี่ยนะครับพยายามเดินหน้าต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีที่เป็นปัญหาของไทยขนาดนี้และในเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาผมมองกลับกันนะครับว่าการเชิญเข้ามาเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเนี่ยประเทศไทยก็เนี่ย

0: นี่คือนโยบายส่วนหนึ่งของนโยบายกับมีปฏิสัมพันธ์นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อประเทศไทยมีท่าทีอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปด้วยนะครับแล้วที่ก็เมื่อกี้ที่เรียนไปคือประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศใช่ไหมฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราเป็นประเทศสุดท้ายแล้วที่เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมครับแต่ว่าท่านรัฐมนตรีก็คงคาด

0: ก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ขณะเดียวเราไม่ได้ละทิ้งนะครับสถานการณ์ภายในเมียนมาที่เราอยากจะสนับสนุนนะครับโน้มน้าวนะครับชักจูงให้เขาได้เดินหน้าต่อไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการสันติภาพนะครับแล้วที่เราเรียกร้องด้วยเขาควรจะพยายามหาทางลดความรุนแรงนะครับการต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านเนี่ยมันควรจะมีนะครับมีลดระดับนะครับโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการโจมตีพลเรือนนะครับผู้หญิงเด็กนี่เราก็พูดนะครับ
1: นี่ก็เป็นความคาดหวังของเราที่จะเห็นเขาเดินไปข้างหน้ากับกระบวนการที่จะสร้างสันติภาพใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปดูทางปฏิบัติเนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีก็ทราบก็ทางสภาของเมียนมาก็ประกาศได้ว่าไอ้ฉันทำปฏิ5ข้อของอาเซียนนี่มันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นความเห็นเป็นฉันทำปฏิของอาเซียนจริงๆหรอกแล้วมินองหลายเองก็มาพูดทำนองเดียวกันแล้วก็ล่าสุดกระทรวงต่างประเทศของเมียนมาไม่กี่วันก่อนก็บอกว่าจะไม่มีการปล่อยตัวองซานซูจีตามที่อาเซียนขอร้องเป็นอันขาดแล้วก็ไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องมีผู้แทนพิเศษทางด้านเมียนมาของอาเซียนอีกแล้วในปีถัดไปที่สิงคโปร์เป็นประธานอันนี้มันไม่ได้เป็นท่าทีที่เขาแสดงออกให้เห็นว่าเขามีความพยายามที่จะเดินตามทิศทางที่ประชาคมโลกจับ
0: ยืนยันนะครับในท่าทีของเราคือผมเห็นว่าฉันทำมติ5ข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดหรอกแต่ผมอยากจะให้ทางเมียนมาเนี่ยมององค์ประกอบของฉันทำมติ5ข้อตอนที่รัฐมนตรีต่างประเทศเข้ามาประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้ความคืบหน้าเนี่ยเราต้องดูนะครับอาเซียนเนี่ยอยากจะเห็นความคืบหน้าที่มีความชัดเจน
1: ที่วัดได้
0: วัดการวัดนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันก
1: ็ที่ดูแล้วมีความเชื่อว่ามันเป็นมีความคืบหน้า
0: แต่เราก็เห็นว่าอันดับแรกก็คือเขาก็ต้องเปิดพื้นที่ให้มีความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนอันนี้สำคัญแล้วก็ขณะนี้ทางผู้แทนพิเศษของอาเซียนคือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ก็มีแผนที่จะไปเยือนนะครับไปดูเรื่องนี้เรื่องมนุษยธรรมโดยเฉพาะแล้วนอกจะพาอาห้าของอาเซียนนะครับที่ดูแลเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาจจะพาองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่าง World Food Program ไปด้วยอันนี้ก็เราก็อยากจะเห็นการเปิดพื้นที่นะครับมากขึ้นอันดับ2คือเราต้องการเห็นการลดความรุนแรงนะครับในเมียนมาอันนี้สำคัญนะครับ3ก็คือเรื่องของการกระบวนการพูดคุยเนี่ยที่ตอนนี้ฝ่ายเมียนมาเขาบอกเขามีกระบวนการพูดคุยในกรอบที่เรียกว่า national ceasefire การหยุดยิงระดับประเทศของเขาเนี่ยนะครับซึ่งทำกันมาตั้งปี2015เนี่ยเขาพยายามใช้กรอบอันนี้นะครับเราก็หวังว่ามันจะมีการกระบวนการพูดคุยมันจะขยายออกไปนะครับพยายามที่จะเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายเข้ามานะครับอันนี้ก็สำคัญ3ก็คือเราต้องการเห็นความคืบหน้าทางการเมืองเช่นการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนางองซานซูจีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คือเอาเราไม่ต้องพูดถึงฉันทำมาที่5ข้อแต่สิ่งเหล่านี้เราคิดว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญนะครับในการที่อาเซียนเนี่ยจะกลับไปมีปฏิสัมพันธ์ระดับไหนอย่างไรเนี่ยต่อไป
1: ที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไทยและอาเซียนอยากเห็นเกิดขึ้นในเมียนมาใช่ไหมครับแต่ว่ามินอองไลน์มาไทยเที่ยวนี้ประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครับ
0: พูดครับท่านก็ดูในคำแถลงร่วมผลการหารือเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นครับเราแสดงความเรายืนยันว่าเราอยากจะเห็นความคืบหน้านะครับเราก็ยินดีกับบางความคืบหน้าที่ผ่านมาแล้วเราก็หวังว่าจะมีความคืบหน้าต่อไปนะครับ
1: ครับในแถลงการเนี่ยทำไมมีทั้งหมด7ข้อใช่มั้ยแต่เกือบทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าเรื่อง
0: แต่ก็มีส่วน
1: มีแค่ประโยคเดียวเองที่พูดถึงข้อที่5
0: แต่เราก็ยืนยันว่า
1: ซึ่งมันก็ถูกตีความว่ามันไม่เหมือนกับเป็นข้อตกลงอะไรที่มันมีความชัดเจน
0: มันก็มีความชัดเจนนะครับแล้วในการพูดคุยกับฝ่ายเมียนมาเราก็มีความชัดเจนนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเขียนบรรยายความมากมายนะครับแต่ผมยืนยันได้นะครับว่ามันทุกครั้งที่เราเจอเนี่ยพบปะเนี่ยนะครับไม่ว่าผมเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศเขานะครับหรือการมาเยือนครั้งนี้ของประธานาธิบดีมินอองไหลเนี่ยเราก็พูดถึงประเด็นเหล่านี้นะครับ
1: พูดถึงในประเด็นนี้ที่อยู่ในแถลงการณ์

0: ร่วมนะครับมีการพูดถึงไทยยินดีด้วยกับกระบวนการสันติภาพที่เมียนมาดำเนินอยู่ใช่ไหมครับภายใต้กระบวนการที่เรียกว่าเมียนมาโอเมียนมาเลสคือพม่าเป็นเจ้าของกระบวนการนี้เป็นผู้นำด้วยแต่ก็มีคำถามว่าความหมายที่แท้จริงของมันนี่คืออะไรเพราะคนอาจจะตีความว่าเมียนมาโอเมียนมาเลสอาจจะกลายเป็นทหารเป็นคนเจ้าของทหารเป็นคนทำโดยกลุ่มอื่นไม่มีส่วน
1: ในที่สุดเราเสนอแนวทางการที่จะไปสู่การแก้ไขปัญหาภายในไปสู่กระบวนการสันติภาพไปสู่เรื่องของการปรองดองเนี่ยแล้วก็สันติภาพความยั่งยืนของสันติภาพเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของภายในเมียนมาคือเขาจะต้อง take ownership เป็นเจ้าของของกลุ่ม
0: หมายถึงกลุ่มอื่นๆ
1: กลุ่ม
0: ทุกกลุ่มพันกลุ่ม
1: คือไม่ใช่ทหารเมียนมาเลสเมียนมาโอนคือทุกกลุ่มนะครับ
0: ทางมันอย่างไรเข้าใจเหมือนเราไหม
1: ผมว่าเข้าใจครับอันนี้เข้าใจว่าเมียนมาเลสเมียนมาโอนเนี่ยไม่ใช่คือมันต้อง inclusive
0: เมื่อถึงจุดนี้คุณเสียสักคิดว่าไอ้ five point consensus หรือฉันตามมติ5ข้อของอาเซียนนี่ยังมีผลอยู่ไหมหรือว่าต้องทบทวนแล้วล่ะเพราะว่าเมียนมาก็ถ้าดูจากสิ่งที่เขาแสดงออกมาเหมือนกับเขาไม่ยอมรับแล้วล่ะ
1: คือผมคิดว่าหลายคนก็ตระหนักถึงความเป็นจริงนะครับว่ามัน
0: ที่เป็นความจริงอันนึงที่ต้องยอมรับ
1: มันอาจจะต้องมาทบทวนนะครับแนวทางเรื่องนี้นะครับว่าเราจะ engage กับปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างไร
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่ตอนที่ประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนนะครับที่เซบูมันมีข้อกังวลอันหนึ่งเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ดีนะครับที่ก็คือพม่าที่ถูกโดดเดี่ยวเนี่ยมันจะเปิดประตูให้มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาคนี้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะไอ้สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่อาเซียนพยายามที่จะรักษาความเป็นแกนกลางของในการดูแลความมั่นคงสันติภาพคือเราไม่ต้องการเป็นเวทีของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลของผู้นำหลายคนเหมือนกันนะครับ
0: นี่ก็คงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยคิดว่าบทบาทของเราควรจะมีความชัดเจน
1: แล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้นำหลายผู้นำแล้วก็หลายประเทศเนี่ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเดินหน้ายังไงในส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาในส่วนของฉันทามติ5ข้อ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สมาคมตะกร้อประกาศจะจ่ายค่าปรับแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตในข่าวกีฬาค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถือว่าไทยต้องรับโทษอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพราะว่าสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือว่า ISTAF นั้นลงโทษปรับนักกีฬาตะกร้อแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย8คนรวมเกือบ2ล้านบาทแลกกับการที่ไม่โดนโทษแบนยาวนะคะจากกรณีดราม่า Walkout ในรอบชิงชนะเลิศศึก World Cup ค่ะเหตุการณ์ดราม่าในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายในศึกตะกร้อ World Cup ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งนักตะกร้อไทยทีม4ไม่ยอมแข่งขันต่อจนต้องยุติการแข่งขันและล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือว่า ISTAF ก็มีคำตัดสินลงโทษนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย5คนและเจ้าหน้าที่ทีมอีก3คนนะคะโดยที่คณะกรรมการพิจารณาทางวินัยของ ISTAF ยืนยันว่าทั้ง8คนถูกตัดสินว่ามีความผิดและลงโทษปรับนักกีฬาตัวหลัก3คนของไทยก็คือภูตะวันโสภาวิชาญเต็มพั่วแล้วก็จักริดถิ่นบางบนคนละ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 200,000 บาทค่ะส่วนนักกีฬาสำรอง2คนอย่างสิริพงษ์คำจันทร์แล้วก็จตุพลสิริอาจถูกปรับคนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 165,000 บาทนะคะส่วนโทษแบนก็ถือว่าได้รับโทษไปครบแล้วด้านผู้ฝึกสอน2คนถูกปรับคนละ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 265,000 บาทนะคะแล้วก็นายอวยชัยศรีสุวรรณผู้จัดการทีมถูกปรับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 330,000 บาทส่วนโทษแบนของทั้ง3คนก็ถือว่าได้รับโทษครบแล้วเช่นกันค่ะซึ่งหากผู้ถูกลงโทษไม่ชำระค่าปรับภายใน14วันนะคะนักกีฬาจะมีโทษแบน1ปีส่วนผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมจะมีโทษแบน2ปีค่ะทางด้านสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยก็ออกแถลงการเลยนะคะบอกว่าสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ช่วยเหลือสับชำระค่าปรับให้ทั้ง8คนรวมเป็นเงินประมาณ 1,800,000 บาทเพื่อยุติคำตัดสินของ ISTAF และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของนักกีฬาทีมงานและทีมชาติไทยค่ะโดยแถลงการนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยบอกว่าไทยเคารพกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติและการชำระค่าปรับทั้งหมดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมและวงการกีฬาตะกร้อของไทยนะคะในขณะที่โมฮัมหมัดราดี้นะคะผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ก็ถือว่ารอดพ้นจากการลงโทษและก็มีสิทธิ์ทำหน้าที่ตัดสินในกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะคือไทยวอล์กเอาท์เนื่องจากว่าไม่พอใจการตัดสินของโมฮัมหมัดราดี้นะคะเพราะว่าไปกลับคำตัดสินในขณะที่ก็ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าไทยไม่ได้ฟาวล์ในจังหวะที่จะขึ้นฟาดนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยก่อนที่จะเจอกับสิงคโปร์ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกในศึกอาเซียนคัพค่ำวันนี้นะคะ20:00 น.ก็จะเจอกันแล้วค่ะถ้าไทยเก็บไทยชนะได้ก็ถือว่าจะเป็นคลีนชีตแล้วก็เป็นการสร้างสถิติไม่เสียประตูยาวนานที่สุดของทีมชาติไทย6นัดด้วยค่ะอาเซียนคัพในรอบแบ่งกลุ่มนะคะแอนโทนีฮัสสันพาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยชนะ4นัดรวดแบบไม่เสียประตูไล่ตั้งแต่ชนะลาว 5-0 ชนะมาเลเซีย 2-0 แล้วก็ชนะฟิลิปปินส์ 1-0 รวมถึงชนะเมียนมา 2-0 นอกจากนั้นในเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ก็เสมอจีนมา 0-0 ด้วยนะคะจนถึงตอนนี้ไทยเก็บคลีนชีตไม่เสียประตูติดต่อกัน5นัดแล้วซึ่งครั้งสุดท้ายสถิติดีเยี่ยมแบบนี้ต้องย้อนไปในปี1999ถึงปี2000ที่เคยทำไว้นะคะการเจอกับสิงคโปร์ในช่วงค่ำวันนี้เวลา20:00 น.ตรงหากโค้ชฮัสสันพาทีมไม่เสียประตูทีมชาติไทยจะสร้างสถิติใหม่ไม่เสียประตูติดต่อกัน6นัดเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ทีมชาติที่มีการถูกบันทึกไว้ด้วยโดยโค้ชฮัสสันยอมรับว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยในการบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์คือการเก็บชัยชนะเพื่อคุมความได้เปรียบก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านนะคะส่วนผลงานของแนวรับที่ยังไม่เสียประตูนั้นต้องชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่จนทีมมีผลงานที่ดีค่ะส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่เห็นได้ชัดก็คือการโรเตชันผู้เล่นในแต่ละเกมทำให้ทุกคนมีความกระหายที่ต้องการอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วถ้ามาดูสถิติของทีมชาติไทยในการเจอกับสิงคโปร์ในศึกอาเซียนคัพนะคะก็เคยพบกันทั้งหมด11ครั้งไทยเหนือกว่ามากค่ะเก็บชัยชนะไป7นัดเสมอ2แล้วก็แพ้2และสำหรับตั๋วเข้าชมเกมนัดนี้จำหน่ายหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน 6,500 ที่นั่งจะแข่งขันที่สนามจารันเบซาค่ะ สำหรับไทยนั้นเคยคว้าแชมป์อาเซียนคัพมาได้ทั้งหมด7ครั้งนะคะสิงคโปร์คว้าไปได้4ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดนั้นแชมป์เป็นของเวียดนามค่ะสำหรับสถิติที่น่าสนใจที่ฮัสซันคุมทีมชาติไทยนอกจากพาทีมเก็บคลีนชีทแล้วนะคะตอนนี้ไทยก็ไปแข่งขันเอเชียนคัพนะคะในปี2027ได้แล้วนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งระดับเอเชียแล้วก็ระดับอาเซียนก็ต้องดูต่อนะคะว่าจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศหรือไม่ค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมไฟไหม้ป่าพรุกวนเกรงในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นะคะไฟไหม้ต่อเนื่องกันเป็นวันที่4แล้วค่ะตอนนี้ไฟเริ่มลามจากในพื้นที่ป่าเสียหายไปแล้วหลายร้อยไร่ลามแล้วก็ขยายวงเข้าไปที่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านแล้วค่ะภาพจากมุมสูงค่ะทำให้เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งปกคลุมป่าพรุกวนเกรงซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์อยู่ในตำบลเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไฟไหม้หลายจุดเป็นหย่อมๆบางจุดมีกลุ่มควันขนาดใหญ่ปกคลุมหนาแน่นป่าพรุกวนเกรงถูกไฟไหม้ติดต่อกันเป็นวันที่4มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้เสียหายแล้วหลายร้อยไร่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครศรีธรรมราชระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถน้ำจากทุกท้องถิ่นรวมถึงมีรถน้ำจากกองทัพภาคที่4และกำลังพลมาช่วยควบคุมไฟเนื่องจากไฟกำลังขยายวงกว้างเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมและเข้าใกล้ชุมชนมากขึ้นขณะนี้ส่งผลกระทบแล้วกับชาวบ้านในพื้นที่5หมู่บ้านนะคะส่วนการดับไฟเจ้าหน้าที่บอกว่าอุปสรรคก็คือบางจุดชั้นใต้ดินไม่มีน้ำค่ะทำให้ไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้ง
3: ก็มีอยู่นะครับแต่ว่า

0: ทั้ง5หมู่บ้านตอนนี้ที่ประสบกับไฟไหม้กับไฟป่าเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามเร่งรัดรีบระดมกำลังกันนะครับตอนนี้ก็ตสจ.เลยก็มากันแล้วพี่โกเมธที่ช่วยดูแลกันหลายหน่วยนะครับ
1: ปัญหาหลักๆของไฟนี่คืออะไรครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากคน
0: เบื้องต้นก็เป็นคนก็มากกว่า
1: คร
0: ับแต่ว่ามันก็ดับยากเพราะว่าทางใต้มันลุกขึ้นมาเพราะไม่มีน้ำ
1: ครับ
0: มันไม่มีน้ำ
2: นายธรรมนูญคงจันทร์นายกอบต.เกรงบอกว่าสถานการณ์เวลานี้ไฟไหม้ป่าพรุและกลุ่มควันลุกลามเข้าไปหลายหมู่บ้านค่ะเพราะว่าการเข้าถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ทำได้อย่างยากลำบากประกอบกับอุปสรรคสำคัญก็คือลมพัดแรงทำให้การดับไฟเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะส่วนสาเหตุไฟไหม้ป่าพรุครั้งนี้นายกอบต.เกรงเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการจุดไฟเผาป่าเพื่อให้เสื่อมโทรมเพื่อเข้ายึดครองพื้นที่แต่อาจจะเกิดจากความมักง่ายของกลุ่มคนที่เข้าไปหาของป่าซึ่งประเด็นนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน
3: ชาวบ้านและภาคประชาสังคมที่อยู่ในจังหวัดลำพูนได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะขอให้ทบทวนและชะลอการตัดต้นไม้เพื่อก่อสร้างถนนสายบ้านโฮ่งลีระยะทางกว่า19กิโลเมตรจะขอให้ใช้วิธีขุดล้อมแล้วย้ายไปปลูกในที่สาธารณะแทนค่ะต้นสักขนาดใหญ่หลายสิบต้นถูกตัดโค่นลงบริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข106ช่วงอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะคะภาพที่เห็นเป็นข้อกังวลของเครือข่ายอนุรักษ์และภาคประชาสังคมในจังหวัดลำพูนมีการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกร้องให้ใช้วิธีขุดล้อมย้ายต้นไม้แทนการตัดโค่นเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้เอาไว้ส่วนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่คัดค้านการขยายถนนแต่รู้สึกเสียดายต้นไม้เก่าแก่เหล่านี้อยากให้ย้ายปลูกที่อื่นแทนการตัดค่ะ
4: ผมอยากให้เขาย้ายครับย้ายไปปลูกในสวนสาธารณะถึงค่าใช้จ่ายมันจะมากทำไมเราไม่เอาแบบอย่างที่ดีอย่างประเทศญี่ปุ่นล่ะครับเขาไม่ตัดต้นไม้แต่เขาใช้พวกในส่วนของความพวกมีองค์ความรู้ในเรื่องพวกนี้พวกแลนด์สเคปเข้ามาขุดรอบแล้วก็คุมด้วยผ้าใบมัดแล้วยกขึ้นรถย้ายไปปลูกที่อื่นเทคโนโลยีพวกนี้มันมีหมดนะครับแต่คนไทยไม่ได้สนใจประชาชนคนไทยไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรมากมาย
2: ขณะที่พนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างทางให้ข้อมูลบอกว่าการตัดต้นไม้เป็นการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ตัดต้นไม้สักแล้วก็ไม้ห่วงห้ามตามหนังสือของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดล้อมย้ายต้นไม้ใหญ่ระบุค่ะว่าถนนสายบ้านโฮ่งลี้มีต้นไม้ตลอดเส้นทางค่ะประกอบไปด้วยไม้สักประดู่ขี้เหล็กมะขามและจามจุรีซึ่งบางต้นก็มีอายุนับร้อยปีและมีจำนวนมากกว่าพันต้นเติบโตเคียงคู่พื้นที่มาอย่างยาวนานก่อนจะมีการสร้างถนนนะคะแต่ว่ากรมทางหลวงค่ะกลับให้มีการขุดล้อมย้ายเฉพาะต้นไม้ขนาดเล็กเพียง275ต้นเพื่อเอาไปปลูกในพื้นที่สงวนของกรมทางหลวงค่ะส่วนต้นไม้ขนาดใหญ่อีกกว่าพันต้นอันนี้ถูกโค่นทิ้งทั้งที่การขุดล้อมย้ายสามารถช่วยให้ต้นไม้รอดชีวิตได้มากกว่า 80% ค่ะ
5: การขุดล้อมย้ายต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยจะรอดง่ายกว่าต้นเล็กนะครับเพราะว่าเขามีความการมีการสะสมน้ำอาหารมีภูมิต้านทานสูงกว่าต้นเล็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขุดล้อมย้ายเนี่ยไปปลูกเนี่ยโอกาสที่จะรอดนะครับมีการดูแลต่อด้วยนะครับปลูกในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับก็จะมีโอกาสรอดค่อนข้างสูงเลยทีเดียว 80% ซึ่งผมเคยทำไว้หลายๆที่แล้วทุกวันนี้ต้นไม้ก็ยังอยู่สมบูรณ์ในหลายๆที่ครับผม
3: มีข้อมูลจากพนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างทางนะคะที่บอกว่าการตัดต้นไม้เป็นการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ตัดต้นไม้สักและไม้ห่วงห้ามตามหนังสือของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ตอนนี้ยุติตัดชั่วคราวรอการพูดคุยกับภาคส่วนต่างๆ18สิงหาคมทีนี้ถ้าการก่อสร้างล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญาผู้รับเหมาจะถูกปรับจนถึงวันละประมาณ2ล้านบาท
2: กรุงเทพมหานครค่ะมีแผนในการจัดการต้นไม้ใหญ่เช่นกันนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครใช้ชื่อโครงการต้นไม้มรดกหรือรุกขมรดกของแผ่นดินซึ่งวันนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพาไปดูต้นโพและต้นจามจุรีอยู่ในสวนเบญจกิติ

0: เขตคลองเตยนะคะมีแผนจะสำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้เป็นมรดกกรุงเทพมหานครใช้เกณฑ์คุณค่าทางรุกขกรรมค่ะก็จะดูไปที่อายุของต้นไม้บุคคลสำคัญที่เป็นผู้ปลูกหรือประวัติศาสตร์เรื่องเล่าขานความผูกพันของต้นไม้ในพื้นที่ถ้าเข้าเกณฑ์เป็นมรดกต้นไม้จะได้รับการตกแต่งแต่ไม่ตัดโค่นจะได้รับการบำรุงดูแลโดยรุกขกรของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการอบรมแล้ว33คนซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีระเบียบการจัดการต้นไม้นะคะโดยต้องขออนุญาตสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตในพื้นที่ก่อนค่ะ
1: แต่หลักๆเนี่ยอยากจะให้ดูขนาดแล้วก็ร่มเงาที่ให้กับเมืองแล้วก็อยากจะเอาต้นเหล่านั้นนะครับเข้ามาในระบบที่เราจะได้พิจารณาเป็นพิเศษนะครับว่าหน่วยมีหน่วยงานไหนที่เขาจะจำเป็นต้องไปตัดแต่งต้นไม้เนี่ยห้ามทำทันทีต้องมีการขอใบอนุญาตอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือทุกต้นที่เป็นต้นที่มีความสำคัญกับเมืองเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตไม่ใช่มาตัดเร็วๆตัดเฮี้ยนๆให้ประชาชนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทรัพย์สินที่มันเป็นของเมืองที่มีคุณค่ามากถูกตัดได้ง่ายดายขนาดนั้น
2: โครงการต้นไม้มรดกเป็นหนึ่งในแผนงานเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากการปลูกเพิ่มนะคะแล้วก็มีการเปิดให้ประชาชนส่งข้อมูลต้นไม้เข้าไปได้ทุกสำนักงานเขตเพื่อให้รุกขกรไปสำรวจว่าตรงตามหลักเกณฑ์หรือไม่ค่ะ
0: นักข่าวพลเมืองค่ะวันนี้พาไปดูโมเดลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนอย่างโครงการนาสารเดย์แคร์ในพื้นที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่นั่นเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันภาวะติดบ้านติดเตียงให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดตามจากรายงานของนักสื่อสารสุขภาวะชุมชนค่ะ
3: บรรยากาศความสนุกสนานและรอยยิ้มแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันหรือนาสารเดย์แคร์เทศบาลเมืองนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่มีทีมสหวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนาสารโรงพยาบาลบ้านนาสารและกลุ่มจิตอาสามาร่วมกันเปิดพื้นที่ฟื้นฟูสุขภาพกายและใจให้ผู้สูงวัยในชุมชน
4: เต็มทีมกันอีกเองจังวะได้ตาได้รู้แล้วใส่ความถ้าลุกอันนั้นใส่ช้ามองคิดนั่นนึงตื่นแล้วก็บ้านเจ้าอีมีความลุกมาเลยพอเพื่อนนี้ไอ้ประโยคของคนโชคเรื่องอ่ะโชคเพื่อนนะโชคขาแล้วมาคุมกูบ้านก็เรื่องเปลี่ยนเจ้าอย่างนู้นกูคนเดียวไม่ได้แล้ว
5: ความเปลี่ยนแปลงก็นี่จากที่ว่าเป็นคนเงียบๆก็เป็นคนร่าเริงช่างพูดช่างอะไรขึ้นมาช่างพูดช่างคุยแล้วก็อาที่นู่นเขาแนะนำให้ขยะอะไรออกกำลังกายแบบรูปแบบไหนอ่ะเหมาะสมกับผู้สูงอายุอ่ะ
3: จากข้อมูลการสำรวจประชากรของเทศบาลเมืองนาสารระบุว่าเทศบาลเมืองนาสารมีจำนวนผู้สูงอายุสูงถึง124%ของจำนวนประชากรทั้งหมดส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้านคนเดียวในช่วงกลางวันเพราะลูกหลานออกไปทำงานทำให้เสี่ยงต่อภาวะหกล้มซึมเศร้าและสมองเสื่อมทีมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจึงลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมาร่วมกิจกรรมบริหารสมองฟื้นฟูร่างกายและเติมความรู้การดูแลตนเองช่วยเปลี่ยนจากผู้สูงอายุที่เคยติดบ้านให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยการทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆเช่นเล่นเกมบิงโกต่อจิ๊กซอหรือร่วมกันร้องคาราโอเกะช่วยลดความเสี่ยงภาวะติดเตียงและช่วยให้คนในครอบครัวหมดกังวล
6: ซีจีเนี่ยจะไปกับคนขับรถของเทศบาลนะคะแล้วก็ไปรับส่งผู้สูงอายุช่วงเช้ามาปั๊บเราก็รับส่งผู้สูงอายุเข้าศูนย์เดย์แคร์แล้วก็มีการคัดกรองเบื้องต้นนะคะจะเป็นการวัดความดันแล้วก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ออกมีการออกกำลังกายในช่วงเช้าค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องการพาผู้สูงอายุเข้าห้องน้ำแล้วก็ดูแลในเรื่องของการจัดอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลในวิทยากรในแต่ละวันที่จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุค่ะ
7: ผู้สูงอายุของเทศบาลนาสารนั้นมีจำนวนเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จาก18คนกระทำตัวนี้เป็น24%แล้วอนาคตถ้าเราไม่ทำอะไรกับกิจกรรมผู้สูงอายุที่ติดบ้านโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะติดเตียงได้ เราอยากให้ติดสังคมอยากให้ทำกิจกรรมได้อยากต่อเนื่องทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขผู้สูงอายุสามารถที่จะดูแลสุขภาพทั้งร่างกายสามารถที่จะมีมิติทางสัมพันธ์การทำเรื่องกิจกรรมต่างๆสามารถที่จะอยู่กับลูกหลานได้อย่างมีความสุข
3: นาสารเดย์แคร์จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่พักผ่อนช่วงกลางวันเท่านั้นแต่คือหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์อติพรสมณพันธ์เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนาสารรายงาน
2: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมพบข้อมูลข่าวหนึ่งอาจจะถูกสร้างจาก AI นะคะและไทย PBS Verify ก็ได้นำมาตรวจสอบพบว่าข่าวปลอมนี้ใช้ภาพประกอบที่เป็นภาพจริงไม่ได้ถูกสร้างจาก AI ค่ะ
8: ภาพของนายตำรวจยศสูงที่กำลังยกมือไหว้นายในวินที่ชอบที่เห็นอยู่นี้ถูกระบุจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยครับว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AIข้อมูลระบุนะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบและพบว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI แต่ภาพนี้จะเป็นภาพจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify นำภาพไปตรวจสอบผ่านเครื่องมือตรวจจับ AI ทั้งจาก Hive Modulation และ Deep Fake Check ผลลัพธ์ยืนยันตรงกันครับว่าภาพนี้ไม่แสดงผลว่าถูกสร้างด้วยเทคโนโลยี AI แต่อย่างใดแล้วถ้าอย่างนั้นภาพนี้มาจากไหนเรานำภาพนี้ไปตรวจสอบย้อนกลับผ่าน Google Lens ก็พบว่าภาพนี้ตรงกับรายงานข่าวของสำนักข่าวมติชนเมื่อวันที่30ตุลาคม2561โดยเป็นภาพที่นายเนวินชิดชอบขี่รถบิ๊กไบค์ไปสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมุมกล้องการแต่งกายและองค์ประกอบของภาพตรงกันทุกประการครับเมื่อค้นหาด้วยคำสำคัญพบว่านายตำรวจในภาพคือพลตำรวจตีฐากูลเนตรภุกณะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนั้นส่วนข้อสังเกตเรื่องตัวอักษรบนเสื้อที่อ้างว่าเป็นภาษาแปลกๆจาก AI ตรวจสอบแล้วพบว่ามันคือลวดลายสปอนเซอร์ของเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฤดูกาล2018ของจริงที่มีการซื้อขายทั่วไปครับสรุปคือภาพของนายตำรวจที่กำลังยกมือไหว้นายในวินที่ชอบนั้นเป็นภาพถ่ายจริงเมื่อปี2561ครับไม่ใช่ภาพที่ถูกสร้างจาก AI แต่อย่างใดร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรศนีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระอนุวงศ์รัฐมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบสวดเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินี

คุณพระราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 12:00 15:00 18:00 และ21:00มีกำหนด100วันเวลา 17:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดจักรวรรดิราชาวาสทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงทั้งนี้พระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและเวลา 19:00 หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดปวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายกันตพิษนิมิตปัญสารและคณะบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางอลิสาริมดุสิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชภาติการามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 คณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรดาตระกูลคุณอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒน์บัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 สิบเอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วและคณะบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดนายปัญญวัฒน์โคศิลาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดสะแกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรี
และวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี

0: จำนวน10รูปสวดมาติกาสดัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปและตลอดวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนไรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิโรงเรียนไรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ที่สังคมอาจมองข้ามพระราชทานโอกาสให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นับเป็นพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอสินีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตล้นตลาดวิธีการก็คือการผลักดันล้งชุมชนเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและกวาดล้างนอมินีกับมะพร้าวปลอมปนค่ะ
1: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครติดตามสถานการณ์และหาแนวทางแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมนะคะปัจจุบันราคาหน้าสวนอยู่ที่ผลละ 8-9 บาทและหน้าโรงงาน 11-12 บาทแต่กระทรวงพาณิชย์มองว่ายังประมาทไม่ได้เพราะว่าช่วงปลายปีผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากต้องมีมาตรการรองรับเอาไว้ล่วงหน้าป้องกันราคาตกต่ำส่วนแนวทางแก้ปัญหาจะมีการจัดระเบียบตลาดมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบล้งที่เข้าข่ายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อไม่ให้เกิดการกดราคามีการกวาดล้างมะพร้าวปลอมรวมถึงเร่งตรวจสอบโรงงานที่ทำน้ำมะพร้าวผสมสารอื่นแล้วมาหลอกขายว่าเป็นน้ำมะพร้าวแท้เพื่อปกป้องมาตรฐานสินค้าไทยขณะเดียวกันผลักดันล้งชุมชน12แห่งทั่วประเทศโดยรัฐจะสนับสนุนอุปกรณ์ให้ชุมชนมีอำนาจต่อรองไม่ถูกกดราคามีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าขยายตลาดในประเทศดึงห้างโมเดิร์นเทรดและหน่วยงานรัฐมารับซื้อตลอดจนหาตลาดใหม่รองรับการส่งออกนวัตกรรมแปรรูป
3: ล้งชุมชนนี้ที่จะจัดตั้งขึ้นเนี่ยนอกจากเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ยังอยากจะให้เราช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทำการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เรามากันเนี่ยเราก็จะมีทั้งอธิบดีกรมการค้าภายในที่ช่วยดูดซับหาตลาดให้ภายในประเทศเพิ่มเติมแล้วก็มีทั้งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการช่วยหาตลาดในต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ตลาดต่างประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะกระจายมากกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะขายสัก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ไปที่ประเทศเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามหาตลาดอื่นเพิ่มเติมด้วย
1: รองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาจะทำควบคู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเกษตรกรดูแลต้นทุน

0: ุณและบำรุงสวนและยกระดับมาตรฐาน GAP เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสมุทรสาครอย่างยั่งยืนค่ะ
1: คืนนี้มีกว่า20จังหวัดทั่วไทยอาจจะเกิดฝนตกหนักนะคะตรวจสอบพิกัดเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
2: สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนะคะจะอยู่บริเวณแถวๆภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกคาดหมายว่ากว่า20จังหวัดจะตกหนักบางอำเภอเสี่ยงน้ำท่วมด้วยนะคะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นในระยะนี้ที่มีฝนตกหนักเนื่องจากว่าระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีร่องมรสุมนะคะพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยค่ะพาดผ่านภาคเหนือนะคะทางด้านของภาคอีสานภาคลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจึงทำให้ระยะนี้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกมาดูภาพเรดาร์กันหน่อยนะคะว่าฝนตกมากในช่วงเวลาไหนกันบ้างนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือในช่วงนี้ยังคงไม่มีฝนตกเยอะนะคะแต่ว่าพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะริมฝั่งโขงมีค่อนข้างสูงแล้วก็พื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะแต่ว่าต้องจับตาเพราะว่าหลายจังหวัดอาจจะมีฝนสะสมเกิดขึ้นนะคะมีคำเตือนเหมือนกันค่ะสำหรับจังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนสะสมเกิน200มิลลิเมตรและเสี่ยงระวังท่วมนะคะในระยะ 1-2 วันนี้จะพบว่าที่จังหวัดตราดที่อำเภอคลองใหญ่นะคะและอำเภอเมืองตราดนะคะมีความเสี่ยงน้ำท่วมเกิดขึ้นนะคะถัดมาเป็นจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมี2อำเภอได้แก่สังขบุรีและทองผาภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดตากได้แก่อำเภออุ้มผางซึ่งจังหวัดเหล่านี้ต้องจับตากันต่อเนื่องนะคะและยังคงมีคำเตือนฝนตกหนักภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนด้วยนะคะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากส่วนภาคอีสานได้แก่อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทางภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางระยะนี้ตกที่สระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะ

0: คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ 20:15 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะรายได้30ล้านบาททันทีหลังเปิดตัววันแรกนะคะรายได้เจาะคิวฉายถึง10ประเทศทั้งที่ยังไม่ทันได้มาฉายในบ้านเรานี่เป็นกระแสที่มีต่อหนังผีไทยเรื่องล่าสุดนะคะคำสารภาพของหมอผีค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยถูกจับตาตั้งแต่ยังเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญบนโลกออนไลน์นะคะก็เลยถูกนำมาต่อยอดเป็นภาพยนตร์นั่นเองและในฐานะหนึ่งในแสดงนำของเรื่องอย่างอเล็กธีรเดชเนี่ยบอกว่ากำไรจากการแสดงเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขรายได้เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะสำหรับตัวเขาเองในวัย36ปีเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ายิ่งเจอบทที่พาตัวเองออกจากความเป็นอเล็กมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกท้าทายมากขึ้นค่ะ
1: ทำไมแกไม่อยากมีลูก
2: ฉันมีความรักได้แค่หน่วยเดียวอะก็ถ้าเจอคนที่รักแล้วก็จะรักได้แค่ทีละคนอะแล้วถ้าวันนึงมีลูกถ้าต้องรักทีเดียว2คนกลัวทำไม่เป็นว
3: ่ะอะไรก็ได้ค่ะแต่คุณชายนะคะเราจะติดป้านะคะแล้วแต่จะส่งต่อนะคะ
4: จงเลือกฟังคำครูไม่งั้นอาคมมันจะกัดเก่งของจะเข้าตัวมาและจะแลกด้วยชีวิต
0: เล่นมาตั้งแต่คุณนายโฮเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะก่อนจะกลายเป็นชายเล็กจากเรื่องสะใภ้เจ้าพอมาถึงวันนี้ค่ะคำสารภาพของอเล็กธีรเดชมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คืออยากให้คนดูลืมอเล็กไปก่อนเพราะว่าบทของหมอต่อในคำ

0: ารภาพของหมอผีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลุคแล้วก็การแสดงตั้งใจสลัดภาพเดิมทิ้งออกไปหมดจนมีเสียงเชียร์ถึงรางวัลกันแล้วนะคะกว่าจะได้เล่นบทนี้ผู้กำกับก็มี3ขอด้วยกันก็คือขอให้โกนหัวขอให้ลดน้ำหนักส่วนอีกหนึ่งขอเนี่ยพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่ากลัวจะสปอยคนที่ยังไม่ทันได้ดูหนังเรื่องนี้แต่จะได้รางวัลกลับบ้านหรือเปล่าอเล็กธีรเดชเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยได้กำไรไปก่อนแล้วค่ะเพราะแค่ย้อนกลับมาดูผลงานแล้วเห็นคนบนจอจนลืมไปว่าตัวเองน่ะคืออเล็กสำหรับเจ้าตัวก็ถือว่าสาวผ่านแล้วละค่ะ
1: คือเล็กรู้สึกว่าบทที่มีคุณค่ามันคือบทที่ทำให้หนึ่งคือบทที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองด้วยบทที่ทำให้เราแบบไม่เป็นอเล็กอะบทที่ทำให้เราแบบได้ออกไปจากเซฟโซนด้านการแสดงออกไปจากความเป็นอเล็กจริงๆแบบไม่มีความเป็นอเล็กหลงเหลืออยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็เล็กก็เลยรู้สึกว่าซึ่งจริงๆมันหากว่าจะเจอมันยาก
2: ต่างคนต่างอยู่
0: พักนี้ต้องบอกว่าบทเนี่ยเป็นใจนะคะเพราะว่าตั้งแต่เรื่องสายลับสายเลือดเรื่องข้างบ้านมาจนถึงคำสารภาพของหมอผีมีบทที่ถูกใจส่งมาให้ลองของต่อเนื่องจนในวัย36ปีกลายเป็นช่วงที่อเล็กธีรเดชบอกว่าอินกับอาชีพนักแสดงที่สุดแม้งานธุรกิจและเรื่องอื่นๆยังคงโฟกัสเหมือนเดิมนะคะแต่ในเมื่อจังหวะดีบทดีแถมร่างกายตอนนี้ก็ยังฟิตด้วยก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะไปได้ไกลอีกแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะอีกหนึ่งหมวดที่ขายตัวเองไม่หยุดว่าแนวเนี้ยผมก็เล่นได้นะครับลองไปฟังดูว่าเป็นแนวอะไรค่ะ
1: ถ้าเอาแบบช่องที่ไม่ได้เล่นจริงๆก็น่าเป็นแบบบู๊จ๋ายังไม่เคยเล่นก็พยายามขายอยู่ว่าพยายามขายเหล่าผู้จัดผู้กำกับอยู่ว่าผมเทควันโดใส่ดำนะผมมีแบบ
3: เล่นดูได
1: ้เราเล่นได้นะกระดูกกระเดี่ยวอะไรเราแข็งแรงนะอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบย่อแล้วมีดังแก๊ปนิดหน่อยอะไรอย่างนี
0: ้ตามวัยนะคะกระดูกวัยนี้ก็เสียงก๊อปแก๊ปดังบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเจ้าตัวยืนยันว่ายังไหวอยู่ส่วนพาร์ทอารมณ์ดราม่าเรื่องล่าสุดก็ได้ลองหนักไม่แพ้กันนะคะบางฉากเนี่ยดาร์กมากดิ่งด้วยจนมีวันที่ร้องไห้แล้วหยุดยากเพราะว่าตัวละครในเรื่องเจอหนักเอาเรื่องนะคะแต่ถึงอย่างนั้นพอได้ยินเสียงสั่งคัดปุ๊บก็สามารถกลับมาเป็นตัวเองได้ไม่ได้พาตัวละครกลับบ้านไปด้วยค่ะส่วนเรื่องรายได้แม้เป็นความสำเร็จอีกแบบนึงแต่สำหรับพระเอกของเรื่องหนังเรื่องนี้สอบผ่านตั้งแต่ถ่ายจบนะคะอย่างที่เขาบอกไปเพราะถือว่าตัวเองให้กับบทนี้ไปเต็มร้อยแล้วถ้ามีคนเข้ามาดูเยอะก็ถือว่าเป็นกำไรละค่ะหนังสยองขวัญยังคงมาแรงนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของอุตสาหกรรมคอนเทนต์บ้านเราไม่ว่าจะเป็นแนวภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์พาไปดูกันงานนี้นะคะไทยคอนเทนต์ Experience 2026ค่ะพาไปดูกันว่าอุตสาหกรรมไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แล้วก็คอนเทนต์เนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะปีนี้ค่ะงานให้เวลาไปเลย4วันเต็มกับกิจกรรมนะคะมีทั้งชวนคุยแล้วก็ชวนวีดค่ะไปกับเกมที่ต่อยอดมาจากคอนเทนต์ไทยซึ่งหลักๆก็มาจากนะคะภาพโยนรวมถึงซีรีส์แนวสยองขวัญที่คนไทยทำแล้วก็ไปประสบความสำเร็จในต่างประเทศด้วยเปรียบงานนี้ว่าเป็นการรวมตัวผู้ผลิตไทยนะคะที่ได้แสดงแสนยานุภาพว่าคอนเทนต์ไทยประสบความสำเร็จแค่ไหนแล้วก็ไปไกลแค่ไหนรวมถึงเป็นการรวมตัวผู้ประกอบการไทยให้นานาชาติได้รู้จักด้วยค่ะได้ยินไหมคะเสียงวีดเสียงกรี๊ดดังอยู่ไกลๆเนี่ยก็คือเขาไปเดินเล่นกันในบ้านผีสิงในงานนี้ก็น่าจะพอทำให้คนนอกบ้านก็จินตนาการได้นะคะว่าในบ้านเนี่ยน่ากลัวแล้วก็จะน่าตกใจขนาดไหนนี่เป็นการโชว์ฝีมือการแต่งฉากแสงสีเสียงออกมาให้เล่นนะคะเป็นเกมจำลองจากคอนเทนต์ไทยที่คนรู้จักดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัปเหร่อนะคะหรือว่าจากบ้านแนนโนรวมถึงค่ายใหญ่ที่เขาขนทีมเบื้องหลังมาจัดเกมนี้ให้เล่นแล้วก็มีน้องๆวัยรุ่นวัยเรียนน่ะต่อรอต่อคิวกันเยอะเลยนะคะนับว่าผู้จัดเข้ามาถูกทางแล้วค่ะที่ทำให้งานมีไฮไลท์ทั้งจากบูธใหญ่ๆของแต่ละค่ายแต่ละสังกัดรวมไปถึงเวทีกลางที่มีการแสดงโชว์ของศิลปินรวมถึงกิจกรรมล้อมวงคุยจากนักแสดงผู้กำกับโปรดิวเซอร์ที่อยู่ในสายงานซึ่งจริงๆงานนี้ค่ะเขาครอบคลุมเนื้อหาคนทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยนะคะมีตั้งแต่ภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีความบันเทิงการแสดงสดไปจนถึงแพลตฟอร์มดิจิทัล เนื่องจากต้องการสนับสนุนบุคลากรยกระดับการผลิตส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการทำงานทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังค่ะถ้าเราประมวลกันนะคะปี2025ถึง2026เนี่ยมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือบรรดานักแสดงหญิงได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะทั้งบทนำแล้วก็บทสมทบไม่ว่าจะเป็นทนายจิตรีจากซีรีส์ทนายปีศาจหรือว่าสจ.เอ๋จากสาธุภาค2นะคะนักแสดงหญิงที่ได้รับบทเด่นๆก็มาเป็นตัวแทนเล่าในแง่มุมที่เจอจากการทำงานที่นั่งอยู่ในวงนี้บางคนน่ะดูหน้าใหม่แต่ว่าที่จริงล้วนอยู่หน้ากล้องมาเกิน10ปีค่ะไม่ว่าจะเป็นเอิงเอยประภามนทนเอี่ยมจันทร์ที่เป็นนางเอกมาจากหนังนอกกระแสก่อนจะมาเป็นดาวเด่นคว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติด้วยผลงานภาพยนตร์ Human Resource พนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณาหรืออย่างอีกคนนึงนะคะสายเจริญปุระค่ะก็เปิดตัวเป็นนักแสดงด้วยวัยเพียง14ปีเท่านั้นและเจอบทหินจากเรื่องล่าและมาเป็นที่กล่าวขวัญจากบทนางเอกเรื่องนางนาคปีพ.ศ. 2542จนปัจจุบันค่ะนอกจากงานเบื้องหน้าก็ยังสนุกกับงาน acting coach ให้กับนักแสดงนำเรื่องผ่าจ้านหนังไทยชวนสยองเรื่องใหม่เปิดตัวที่แรกในงานไทยคอนเทนต์ experience 2026งานนี้ล่ะค่ะ
3: เราชอบการได้ออกไปหน้ากองอยู่แล้วได้ไปดูได้ไปแบบว่าพูดคุยสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่เราคุ้นเคยเพียงแต่ว่าบทบาทก็คือจะปกติเราทำงานอยู่แต่ในหัวตัวเองใช่ไหมอันนี้ก็คือไปช่วยกันสื่อสารระหว่างทีมกำกับแล้วก็ตัวนักแสดงอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วจะต้องบอกแบบนี้นะทุกคนเก่งแล้วก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีพาร์ทที่คืองานในเชิงหนังหรือว่าหนังที่มันเป็นแนวที่เป็นช่องของแนวฮอร์เรอร์หรือว่าหนังผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีเรื่องของการที่ acting มันจะต้องซิงกับจังหวะกล้องหรืออะไรแบบนี้ด้วยค่ะมันก็เราเข้าไปช่วยกันเติมตรงนั้น
4: ผมคิดว่าคนสนใจอุตสาหกรรมเราเยอะครับแต่เราไม่ได้มีเวทีหรือโอกาสที่จะได้พูดได้คุยนะครับได้เราไม่มีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยได้สื่อสารได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับคนส่วนใหญ่มันจะมีแค่คนดูจอหน้าจอไม่ว่าจะเป็นมือถือทีวีหรือโรงภาพยนตร์และก็เป็นคนเบื้องหลังแต่ตอนนี้เราเอาคนทั้งหมดเนี้ยมาเจอกันได้ในที่สุดซึ่งพอมันเจอกันเนี่ยครับมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากเช่นคนอยากจะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมมากขึ้นคนอยากสนับสนุนคอนเทนต์ของไทยมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่าวิที่นี่ก็มีแบบนั้นช่องนี้มีแบบนี้ค่ายนี้มีแบบนั้นคือไม่มีใครรู้มาก่อนแม้กระทั่งคนในวงการกันเองก็ไม่รู้ว่าเพื่อนพี่น้องในวงการทำอะไรกันอยู่บ้างการเป็นการมาเจอกันที่เราสามารถที่จะสร้างโอกาสหรือที่เรียกว่าภาษาอังกฤษ opportunity นะครับใหม่ๆได้อีกมากครับ
0: ปีที่แล้วมีผู้ร่วมงานกว่าแสนคนนะคะทำให้ปีนี้ศพช่องทางให้ผู้จัดขยายเวลาจัดงานเป็นวันที่13ถึง16สิงหาคมค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายการทำงานเพื่อให้งาน TCX เป็นศูนย์กลางของโอกาสที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตคอนเทนต์นักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้บริโภคเชื่อมถึงกันและสัมผัสโลกของคอนเทนต์ไทยผ่านโชว์ระดับธีมพาร์คนะคะมีบ้านผีสุดอลังการและ Immersive Experience ค่ะเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยเอาไว้ในงานเดียวกันค่ะอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแต่ก็เป็นวงการคอนเทนต์รวมถึงนักแสดงระดับโลกนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นักแสดงไม่จำเป็นต้องมีกายหยาบหรือว่าร่างเนื้อที่สามารถจับต้องได้แบบนี้อีกแล้วเพราะว่าความล้ำของปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยแหละค่ะที่สามารถเนรมิตดิจิทัลฮิวแมนนะคะหรือว่านักแสดง AI ที่สามารถแสดงได้อย่างสมจริงนอกจากจะก้าวข้ามขีดจำกัดเรื่องความสร้างสรรค์แล้วนะคะสิ่งนี้ยังเข้ามาทลายกำแพงค่ะและเปลี่ยนแปลงวงการดิจิทัลไปโดยปริยายติดตามเรื่องนี้จากรายงานโซเชียลวอชของคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ

จะเป็นอย่างไรถ้าสีหน้าหยาดน้ำตาและรอยยิ้มที่เห็นบนจอเกิดจากเทคโนโลยีหลังค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยการเปิดตัวการและทานพระเอกนางเอกที่เจเนเรตจาก AI แบบ 100% คู่แรกของประเทศไทยเตรียมเดบิวต์ในซีรีส์แนวตั้งการขยับตัวครั้งนี้ตามหลังปรากฏการณ์ไมโครดราม่าในจีนอย่างฟางเถาจือนางเอก AI ที่กวาดยอดรับชมทะลุ250ล้านวิวด้วยเสน่ห์ของความเข้าถึงง่ายมีความเปราะบางและสู้ชีวิตขณะที่สื่ออย่าง People's Daily ยังเผยสถิติในปี2026ว่าละครสั้นจีนทั้งหมดราว 128,000

0: มีถึง 122,000 เรื่องที่ถูกผลิตด้วย AI หรือคิดเป็นร้อยละ95ของตลาดทั้งหมดหากสมการความสำเร็จของไทยสไตล์นั้นซับซ้อนกว่าแค่ภาพกราฟิกที่สมจริงมากกว่าคือการฝัง DNA วัฒนธรรมอันลึกซึ้งหรือ Soft Power ส่งต่อสู่สายตาชาวโลก AI ไม่ได้มาแย่งงานแต่คือเวทีโชว์ของของคนเบื้องหลังขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่าดาราดิจิทัลจะทำให้คนตกงานอย่างกรณีศึกษาเส้นทางนักแสดงสาว AI วัย20กว่าจากฝั่งฮอลลีวูดทิลลี่นอร์วูดไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยข้อพิพาททางกฎหมายและเสียงต่อต้านอย่างรุนแรงจากสหภาพนักแสดงและดาราจริงจนถูกให้ฉายาไอคอนแห่งความขัดแย้งไปปริยายหากมองมุมกลับในเชิงบวกเทคโนโลยีกำลังปลดล็อกและชุบชีวิตทีมคราฟต์มนุษย์ได้เฉิดฉายและมีมูลค่าตัวสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเบื้องหลังผิวพรรณอันไร้ที่ติและความสมบูรณ์แบบของดารา AI คงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการพร้อมคำสั่งง่ายๆว่าขอหน้าตาดีๆขอสวยขอหล่อแล้วจบหากเบื้องหลังอยู่ที่กลุ่มอาชีพ AI Specialist ที่เปรียบเสมือน Cyber Soul Director หรือผู้กำกับจิตวิญญาณไซเบอร์ที่ไม่ได้มีหน้าที่แค่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แต่สวมหมวกเป็นนักมนุษยวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเพื่อฝัง DNA และรหัส Soft Power ความเป็นไทยลงในอักขระโค้ดตั้งแต่จริตการอมยิ้มการหลบสายตาอย่างเขินอายแม้กระทั่งการทอดเสียงและเว้นจังหวะเอื้อนเอ่ยหายใจที่ทำเอาคนดูอินจิกหมอนขาดคงเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวแบบมัลติเลเยอร์ที่โปรแกรม AI สำเร็จรูปของต่างประเทศไม่มีทางเรียนแบบได้ปิดจ๊อบกำแพงภาษาและการพากเสียงที่ไม่ตรงปากที่บางทีก็เสียอรรถรสปัญหาคลาสสิกละครไทยเวลาส่งออกหากนักแสดง AI มาพร้อมไฮเปอร์โลคอลไลเซชันแปลง่ายๆคือ1ร่างหลายสัญชาติละครเรื่องเดียวกันฉากเดียวกันแฟนคลับชาวจีนเปิดดูพระเอก AI พ่นภาษาจีนกลางคล่องปลอภาคเป๊ะจริตการแสดงปรับให้เข้ากับคนจีนชอบขณะที่แฟนคลับฝั่งละตินอเมริกาเปิดดูในนาทีเดียวกันพระเอกคนเดิมเปลี่ยนไปพูดภาษาสเปนไฟแลบหน้าตาเฉยภายใต้เทคโนโลยีการแปลงภาษาและเสียงที่ต้นทุนแทบจะเป็น0สอดคล้องสถิติจากบริษัทวิจัยการตลาดและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ Grand View Research ยืนยันแถบเอเชียแปซิฟิกบ้านเราเนี่ยแหละสมรภูมิที่ดารา AI โตแรงที่สุดโดยเฉพาะในจีนเกาหลีญี่ปุ่นและมีการเซ็นสัญญาดาราเสมือนจริงตัวใหม่ๆสูงถึงกว่า 1,800 บัญชีแม้แต่แพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Netflix ก็ยังต้องหันมาใช้ระบบ AI Voice ในการเจาะตลาดกลุ่มย่อยนี่จึงไม่ใช่แค่ตัวละครในจอแต่คืออาวุธลับ Soft Power ที่จะพาคอนเทนต์ไทยทะลุทะลวงไปปักธงทั่วโลกได้ในคลิกเดียวร่างกายเป็นดิจิทัลจิตวิญญาณเป็นไซเบอร์ไร้ข่าวเฉาไม่แก่วัยไม่สายในกองแถมยังพูดได้ทุกภาษาทั่วโลกแบบดาราในอุดมคติมุมหนึ่งดารา AI อาจสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับคุณรุ่นใหม่ได้ง่ายมี engagement rate สูงกว่ามนุษย์จริงถึง4เท่าหากอีกมุมมนุษย์เราก็ยังคงหอยหาความไม่สมบูรณ์แบบและเรื่องราวชีวิตจริงที่เจ็บจริงร้องไห้จริงของดาราร่างเนื้อความท้าทายสูงสุดคือความผูกพันของแฟนคลับข้อมูลเชิงลึกพบผู้ชมไทยบางส่วนยังรู้สึกว่าดารา AI ดูแข็งทื่อและขาดเคมีมหาเสน่ห์วัฒนธรรมไทยขับเคลื่อนด้วยการซัพพอร์ตเช่นแฟนมีตติ้งซื้อของขวัญหรือการติดตามไลฟ์สไตล์หลังกล้องซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับสตูดิโอที่จะกระโดดมาเล่นเทรนด์นี้ต้องสร้างสตอรี่เทลลิ่งให้ตัวละครดิจิทัลดูมีเลือดเนื้อและเข้าถึงได้จริงชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
1: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเมนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

วนคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ว่ามาสิเรื่องนางเป็นเหมือนที่คนอื่นเขาว่ากันไหม
2: แม่เล่าป่ะพวกมันจะมาเพียมีมันจะมาเต้นดอเลยมึงก็พิมพ์ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวอุ้ยยุ่งมาจ้าหน้าจะคันท้าว่าเลยเพีย
3: มีอุ้ยเจ้าลูกเกตอาจังเหนียวแน่อ้ําขอทําเสียอีกนะ
4: จําลูกเลยกับผู้จักความหักตึกแม่ที่เจ้าลูกมีหยังใจซื้อ
3: เจ้าก็พักซื้ออยู่วะเจ้าก็พักซื้ออยู่วะ
4: ไอ้ชื่อสันเมนน่ะตะกว่ามูจิมะยาดิอารมณ์เลยติดพี่ตาขึ้นมาวะโยเรียะหลุเมียวดิกะซ้องตัดปัญญามาตะแฟกันแค่ตําหยอดจะเลยโซดาก็ตู้เจ้าไม่รู้ตนเหมียวมาอเนเนมจู้หล่นเตมจู้หล่นไถ่แต่ปิ้มหมู่เมียวดิจู้หล่นมีดาบะพะยา
5: ตะพูดอะไรของเจ้า
2: ตนเหมียวติยี่ยังไงมาล่ะเจวีอ่ะตูยพาเกเมรอไม้ลงซอบาเยพี่อาจองอีแกตู่มาเนซอชอกติอาจองจนเราမျိုးเทมมาเลยพะยะ
6: วันนี้นี่เองประวัติศาสตร์เพื่อความอยู่รอดของแผ่นดิน
1: เพื่อความอยู่รอดของตัวเองซินี่ว่า

0: เดี๋ยวข้างเธอหน้าป้าตะขาเราเดาลาจีพี่เดนเอ็งยังมาเร็วแต่ดีอะไรด่าเชื่อผู้ไรเก่าเนี่ยไปรอบยาลามไปแล้วไม่ติด
1: ตู่มาจากเขียนยาลามพวกเราไม่ยอมเล่นมาเลยมั้ง
0: ตู่อากูไปรู้เนี่ยดีเลยไม่ติด
1: ตาตาเลยรู้รอบเจ้ามาบอกมาเนี่ยใช่แม่เลยแต่ที่เราไม่ยากได้บ้าง
0: ตาสุยตู่ก็ไอ้เปียวนี่ได้ไม่ต้องมีเลยรู้บ่เมียๆตะดิยาลาบาสิ
1: โอ้ดาเน่มาว่าไอ้ล้าสาก็โลไปอ่ะมันไม่ได้อุษ
0: ะอสงไปရှင်เนี่ยหนีจี้ไล่เลยซีช่อตองหูเลยไม่เม้แน่อ๋อเนาะ
1: มาใส่ถ่ามามาเจซุบาชะ
0: ไอ้หญิงมาเลียใส่ถ่าแล้วกองเลยซีกั้นชิชิเลยหนีตัวได้สู่โดเลย
1: โอเคบามาเจซุบาชะ
2: တချို့ส่งတွေ့မှုတွေကြတော့လေခဏလေးပဲส่งတွေ့ခွင့်ရတာတော့ဘာကြောင့်အကြာကြီးส่งတွေ့ခရတယ်လို့ခံစားနေရလဲမသိဘူးနှုတ်ရယ်အနေနဲ့အရန်တွေ့ချင်နေပြီ

นี่เราต้องมาตายด้วยเรื่องไร้สาระแบบนี้เหรอมันไม่ยุติธรรมเลยใครว่าโลกในอดีตมันสวยงามนะที่นี่ไม่ใช่ที่ของฉัน

0: มาลาเดวีแม่แม่พะอจีนตุนั้นเปินเนี่ยตุ่ยชินเลย
1: บ่าจ้องกิซาชีโลเลย
0: นี่ยีล่ะ
1: ตะเกตุ่ยชินน่ะล่ะแม่แม่พะ
0: ยายาซะซะแม่แม่พะเนี่ยสกาเปียวขึ้นไม่ชื่อสู่ว่าไม่ติดอูล่ะนี่อึดนี่ติดซันกูจะจินลั้นปะซัน

0: ปีน
1: เจ้าเป็นยังไงบ้างกินเช้าหน่อยนะจะได้มีแรง

0: จ้าทำให้ข้ารู้จักความรักเจ้าทำให้ข้าได้ค้นพบตัวเอง
1: ความรักจากพระองค์จะมีประโยชน์อะไรล่ะเพคะ
0: ข้ารู้ว่าเจ้าโกรธข้าข้าอยากขอร้องให้เจ้าโปรดเห็นใจข้าด้วยเถิดข้าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเจ้าให้พ้นพระราชาอาญาเจ้าจงอดทนรอนะ
1: หม่อมฉันคงอดทนรอได้ถ้าวันนั้นพระองค์ทรงพูดความจริงพระองค์ทำได้เช่นไรไหมคะพระองค์นุ่งขาวห่มขาวและพูดโป้ปดได้เป็นเรื่องเป็นราวบาปแท
0: ้ๆบาปของข้าก็คือชะตากรรมของคนทั้งแผ่นดิน
1: หากหม่อมฉันต้องเป็นไพร่ฟ้าที่อยู่รอดโดยการโป้ปดของพระองค์ฉันยอมตายดีกว่าเพคะ
0: เจ้าดูหมิ่นข้าอย่างไรก็ได้แต่โปรดอย่าดูถูกหัวใจข้าข้าผิดที่เกิดมาในกายนี้ผิดที่เกิดมาในสายเลือดนี้ผิดที่สุดก็คือที่ข้ารักเจ้าความจริงการมาพบเจ้ามันอันตรายยิ่งนักแต่ถ้าไม่มาข้าคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตในเมื่อทำอย่างไรเจ้าก็คงไม่มีวันมอบหัวใจให้ข้าแล้วอย่างน้อยให้ข้าได้ขอขมาเจ้าข้าขอเพียงคำเดียวจากปากเจ้าข้าขอแกให้เจ้าพูดว่าเจ้าให้อภัยข้าแล้ว
1: ต่อให้หม่อมฉันให้อภัยพระองค์ได้แล้วพระองค์จะให้อภัยตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าคะ

0: ดีเล่นเนี่ยก็ปูบีสวนทัลละเราไปสิจิตได้เนาะสิบวันผิวหาดีกูเปียงโมโลเลยนายบัวลุยเอากูอากูโลไม่ย่ารอบูเล่นเนี่ยสวนเต้กูเยจีลาบี
1: ขวัญและกำลังใจของทหารก็ละเลยมิได้เช่นกันพระเจ้าค่ะเ
0: มียนเบียวรับแม่เนตตาดิโกก็แก้ไหนหมดเลยเยจีเดปากองบาด้วยนี่แหละ
1: พระองค์ท่านยังสนพระทัยการศึกอยู
0: ่ซึ่งมาช่วยเจนน่าล่ะ
1: หาไม่ได้พะยะค่ะ
0: แน่แท้ถึงแม้เยชิเดคาเมโรอีโกไรอุซีบิรอเสร็จฉิตัดเลยแม้
1: แต่เวลานี้กระหม่อมเกรงว่ายังไม่เหมาะสมเรายังต้องมีเตรียมการอีกมาก
0: งาติเดดีตั้งตาท้าไล่ยูเรียมิวติกาเอ็นอาร์ตองเตียนลาเลยเมนาวมาเสียชิยดีแทบบุเปสตายาเลยเม

0: ยามนี้ดาวเรือนเกิดของพระเจ้าประดุงทำมุมไม่ดีนักกับการเดินทางกระหม่อมเกรงว่า
1: เมียยะเดียชีบีบอแกงก้อมูเลลูบีเม่

0: စည်ရဲကျွမ်းတဲ့ဥဆောင်မှုကပိုအရေးကြီးတယ
1: ်တရားခ
0: ါဒီတစ်ခါစစ်ချင်ရင်တက်ကြောင်းတွေဖြန့်ကျက်ပြီးခြိတက်ကြမယ်စစ်သူကြီးတွေကတက်ကြောင်းတွေကွက်ခဲတဲ့နေရာမှာခမဲတော်ကိုယ်တိုင်အားလုံးကိုဦးစီးမယ်မောင်မင်းကိုဆီလို့ချင်တယ
1: ်လာတဲ့ဆုံးမီဖမ်းမချာဖယခါတက်ကမုံมีเรื่องนึงใคร่ขอร้องพยาค่ะ
0: ชาวดินซัน
1: กำมำขอถวายการรับใช้ไปจนถึงเมืองชินเมหากข้ามฟากไปตีเจ้าพระยามันเป็นเรือนเกิดของกระหม่อมกระหม่อมขอประทานอนุญาตให้ถอนตัวออกจากกองทัพพระเจ้าค่ะ
0: มาตบอเป่าบีเซมเเทียนอะเลยปยัตนาเเนบีดองลงโติสสาคันดีตะคาปะตุโกติสสาคันยามะเลยสู่อะติเลย
1: มีอีกหนึ่งเรื่องที่กระหม่อมใครจะขอร้องพระองค์

0: บายีชิโลลาลาเนี่ยตะมุบากอง
1: นันเบเนี่ยต้วยขึ้นไปบ่า
2: โหเจ๊งตุมะล่ะยาชิเมนတွေตอตอลาต้วยจ่าดาเป
3: ้เฮ้ลูรีออนนี่จ่าลูบ่าผิดดาเลย
4: บาเล่เอมอลาตะโลเป้แห่เ
3: ฮ้นี่ลงจุ๊ดโดเม้เ
5: ด้เอ้าบ่าผิดดาเลยไอ้ยิงแม่ยิงพ่อแม่ดิ
4: ก้องซัวนี่มีจ้าเห

0: านำไปสู้เบกว่ามากองสู้ว่าเรียนนี่มีหัวหามอยู่ดีละ
1: ฮะเด็กแกล่ะ
0: ที่จะยิงดีโอแกโยกอะไรจ้าหรอเม
1: อาลูกดูไปยังคนนั้นมาบ่ฮะเฮ้ยมีอะไรชาบีมีตัวทอง
0: ตัวเมียตัวจ้า
1: ตัวยืนตรงมีอะไรเลยเพื่อนจ้าเมียตัวเมียตัว

0: ฮะเฮ้ต้องมีสิโร่แย่ๆนะเลยฮะดุขว่ะเว้ย
1: พี่รุ่นจ๋าเฮ้แย่ๆๆๆดุขว่ะเว้ยบ่ไหวละกูไปซ้อจี้จ๋าเจ๊ต้าเลยซ้อจี้โ
2: หอันนี้ไม่ชี้โหลุลุจ๋ามะเลย
1: อ๋อมะเนเน่มีไล่ท้องอ่ะพี่รุ่นเฮ้พี่รุ่นจ๋า
2: ดีแบ่ลาออดีแบ่ดีแบ่
3: เอาเมย์ไปไหนเพิ่น
1: เนี่ยอจินาถั่วปี้ตัวลู
3: กฮักกา

0: 年年潘家，嘿，来别呢，来，年年来，潘家嘿。
1: 晚了。
2: เรือมาเทียบท่าเอ็งรีบดอกขึ้นเรือแล้วพอไปถึงแม่นดินเอ็งเดินต่อไปทางทิศใต้เท่านั้น
3: แล้วคุณล่ะ
2: ข้าจะตามเอ็งไป
3: ไปไหน
2: ไปให้ถึงอโยธยา

0: เดียวอ่ะไปกับฉันเถอะนะ
1: เองไปคนเดียวคล่องตัวกว่าหากทางการรู้ว่าข้าหายไปเราจะตายกันหมด
0: ฉันไม่คนเดียวฉันก็ตายอยู่ดีจะหนียังไงอ่ะไปกับฉันไปกับฉันเถอะนะ
1: เองล่วงหน้าไปก่อนแค่วันสองวันเองข้าสัญญาข้าจะพาเท่าไปถึงอโยธยาข้าสัญญา

0: Kaiser!
1: ပါရီရှာလုံးနေတာလေ나တည်တယ်ကြတာနေကျင်းတော့
0: तू อ่ะจုတ်ฉิ तू ลุบไปไล่ပါจုတ်ต้องบันเนี่ย
1: ไม่ผิดหูเบียนเมียเนี่ยโกดายซีท้าละเนาะมัมมี่รู้ก็ลุ่ยจုတ်รู้บาอี้ได้ติดก่อมั้ย
0: ถ้าสู้จုတ်แล้วไม่ตัดไหนเนาะอู
1: แพ้จ้ะไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้

Tarzan.

0: ติมะเปียสิสิบีมาขั่นหนอมูอ่ะตัมมูพี่เนี่ยอุฤกูชูผอกเดท่องผอกอยู่ดิมะกะเวอจินดากูว่าขอพี่นั้นหนอด้วยอเสยยะเสียว่าน้องๆเนี่ยมาแล้วเงยตาฤบลูอุ้มชมเลยเปีย
1: ตันดอช่างจินซันบาโลดีโลหลุดตาแล
2: ขอเดชะพระอา

0: พยามิพลเกล้ากระหม่อมยอมรับผิดทุกอย่างพระเจ้าค่ะ
1: อัตตุไตปวยวินแก่จ่าเรงาเยยงจีมุโกอล้วยต้องซาหลุดเด
0: นางเป็นรักเดียวของหม่อมฉันพระเจ้าค่ะ
1: หม่อมมินชิยามาอมระบุระต้ายหมี่โกหลุจ้วยผู้ติสสาปิ้วแก่ปีตาเอริติสสาโกผ่องแผ่เย่ดาล่ะ
0: หม่อมฉันสัญญากับนางไว้หากจบศึกอารากันจะกลับมาดูแลนางจนกว่าชีวิตจะหาไม่นางปิ่นคือหัวใจของหม่อมฉันเราดูแลกันมาตั้งแต่เดินเท้าจากอโยธยามาอังวะผ่านทุกโศกนานาด้วยกันมายาวนานกระหม่อมไม่อาจทนดูนางตายได้พระเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวอาตายมีอันเดียตู้จ่องหารู้ทุกข์ยากจัง
2: นางถูกปลักปลำหาความจริงใดๆได้
1: เย็ดได้ไล่ดาถ้าเป็นเมียไม่เนาะ
0: ขอเดชะใครๆก็รู้ว่านางเป็นเพียงข้ารับใช้เจ้าฟ้าโยเดียนางแค่สนใจการไล่ลำจะเป็นแม่มดหมอผีได้อย่างไรพระเจ้าค่ะ
1: เชื่อจังสงลงแกในบีบากอง
0: กระหม่อมกล่าวด้วยความสัตย์จริง
1: ซีเย็นจะชาบีบีลงจากมุมมาจู้จานเนี่ย

0: ้าอาญาไม่ยุติธรรมกระหม่อมก็จำต้องขัดขืนด้วยชีวิตพระเจ้าค่ะกระหม่อมถวายชีวิตรับใช้พระองค์มาตลอดหากแม้นความดีที่ทำมาไม่พอไถ่โทษให้นางได้ก็ประหารหม่อมฉันให้ตายตามตกกันไปเสียเถิดพระเจ้าค่ะ
1: มีอ่ะมาเตียะเนี่ยไม่รู้ပြောလိုက်တာမင်းမင်းမြတ်ကိုမတရားစီရင်ရချတယ်ဆွဆွကျင်တယ်ဗောပြောနေပုံကအတင်းရဲ့လုံးပါတယ်ဗျာဒါရာဇဝတ်မှုပါနန်းရင်ကရည်တဲ့နဲ့တံမူဒီတိုင်းထားလိုက်ရင်လူတွေအတူတူမှားကြလိမ့်မယ်။ကြာရင်ဖြည့်ရှိမှုမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ
2: ။သူ့ကိုပါအကျဉ်းချလိုက်
1: ။ဒီတော့ကျွလွန်ခဲ့တာကိုအကျဉ်းတော့ပဲချတော့မှာလားခင်ဗျာ
2: ။ငါအမေကိုစောတကမတက်နဲ့
1: ။အရှင်ကအရှင်ဥပရာဇာပါ။တစ်ချိန်မှာရှင်ပြန်ဖြစ်မဲ့သူ။အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေစံနမူနာပြပြီးဥဆောင်ရမှာမဟုတ်ပါလား။น้องเจดอซีมาเปีย
2: ง้าโหตินปะนี่ดาดิยัดไล่จ้าတော့
3: ဆက်ฉีตัดแต่เฉิงนี่มาง้าโกดันชิก็นี่ไต่ไก่แค่ดาลูบลูตัดยะแลเม็นโนน้ําเปลี่ยนถั่วปีสะถั่วจิลูฤาโกตัดดาแจ่ฤเนี่ยคุกันจิอะรามาซีเย็นแจ่บลูฉะแลซัวเม็นโนติมา

0: 小镇人。
1: 忙吧，刚哥。打着人家来用的呗，俺没了天上难给吧的。在白瑞那俺都算上难给的。俺可没读过，从前不俺没查来把柄。看没了有的还干几队伍，慢慢的我慢慢培养。
2: 你培养呢，就能给得多。
1: 好慢讲吧。ไม่งั้นเดี๋ยวอัดวันเนี่ยตู้อัดแต่ก็ส่งแก่เลย
2: อัดดูดูทวีตัวจ้าด่า
1: ล่ะลูเรทไทยแลนด์เนี่ยจะไม่ใช่งูตัวเช่าบีจังสีแก่จ้าด่าบ้า
2: เดี๋ยวลูกสาวยังนี่จะมาตัวก็จู่ตีนี่ล่ะปอไ
1: ม่ล่ะบ้าในกาตายาเรจีราจวนเจมบาร์เลยเป็นชายมุ่งแนวเองมาเลยมวยว่าไม่ว่าเอร่าเรตีจับพี่อ้อนายเนี่ยตัวบ้า
2: สิ่งเงินสาบุกเอาเลยนั่นมีอะไรมุ่งไปเลยเอลูปีนี้จะเด็ดลูที่อากูส่งขันเลยอาบีโป
1: ้อำนาจสกาวมาชีป้านายแกบ่าวพี่อา
2: สาบีบหูดูดันติชินั่นสัจจะเดตุรีมันบีเม่ได้บีด้วยเสสซอมบีเสมาไตผู้บูมองมีเยมีอมีเนเบเซนซาซงพิษสองเว็บ
1: จะนอนอยู่อเมงชาบีวาบีเพีย
2: มานาบ่ตามมาหมอเตะเฉิงซูตามมาหมอเตะไม่เมฉะมายามาบ่

0: มื้อสุดท้ายแล้วสินะ
1: ข้าขอโทษที่ไม่ให้แม่เองมาด้วยพวกกูจะทับใจไม่ได
0: ้ดีแล้วลุงขอบใจลุงมากนะ

0: กินอะไรสักหน่อยจะได้มีแรงอย่างน้อยจะได้มีแรงสนทนากับข้าสักหน่อยเจ้ายังคิดว่ามาจากอนาคตอยู่หรือไม่
1: หม่อมฉันไม่ได้คิดเจ้าค่ะแต่หม่อมฉันมาจากอนาคตจริง
0: ๆได้ลองใช้ชีวิตของอีปิ่นแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
1: หม่อมฉันคงสวมบทบาทนางปิ่นได้ไม่ดีพอได้ต้องมาตกชะตากรรมแบบนี้เจ้าค่ะ
0: เราก็คงไม่ต่างกันปลายทางของเจ้าคืออะไรเจ้าจำได้ไหมการเกิดดับเป็นเรื่องปกติเรามีดวงจิตดวงเดียวเกิดตายก็มีการเปลี่ยนร่างกายหมุนเวียนไปเราเกิดดับอยู่ทุกขณะเจ้าเมื่อวันแรกที่เจอกับข้าใช่คนคนเดียวกับที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือไม
1: ่ท่านหมายความว่ายังไงเจ้าคะ
0: อีปิ่นออกเดินทางไปนานแล้วจะวนเวียนเกิดตายอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีใครล่วงรู้ได้ไม่มีใครล่วงรู้วันข้างหน้าของอีปิ่นนอกจากเจ้าเองนุชนาธ
1: หมายความว่า
0: เมื่อไรเจ้าจะยอมรับในตัวอีปิ่นแล้วเมื่อไรอีปิ่นจะยอมรับในตัวเจ้าตราบใดที่นุชนาธยังไม่ยอมรับในตัวอีปิ่นว่าเป็นดวงใจดวงเดียวกันแล้วจะหาความสงบสุขได้อย่างไร

0: ธอรู้อะไรไหมว่าตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยมีใครชมว่าฉันรำสวยเลยสักคนมีแต่เธอนี่แหละ
1: จุ๊บแต่ดีพี่ดูจุ๊บนี่ว่าอย่างจุ๊บแบบนี้ที่รู้สึกว่าเดี๋ยวขอมาจุ๊บๆแล้วกันครับผมแม่แ
2: ม่แม่เบียร์พี่ที่อากาศเจ็บจุ๊บเนี่ยพี่ต้องตัดเชียงต้องสู่ท่าบาร์เลยพี
3: ่ชาตินี้ข้าคงดูแลเองได้เท่านี้ชายชาติทหารอย่างข้าจะดูแลคนที่รักยังทำไม่ได
0: ้แม่ปิ่นและฉันจะคิดถึงคุณเสมอไม่ว่าพบไม่ว่าชาติไหนก็ตามชีวิตของเราอะแค่เกิดมาเพื่อรับใช้เจ้านาย
3: หากชาติหน้ามีจริงข้าขอรับใช้เองแต่เพียงคนเดียว

0: ย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
2: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแก
3: ฉันมาออกเล่า
4: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วว่าแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
5: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: จะเต้นยังไงคุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงว่าฉันคนสอนคุณเต้นไม่ได้หรอ
1: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
0: คุณหาว่าฉันเป็นม้าเหร

0: ทย PBS Selected Series เพิ่มความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
1: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
2: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อท่านมาก
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3
3: กว้างชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีสารคดีคุณภาพจาก BBC 17-21 และ24สิงหาคมนี้ออกเดินทางค้นหาเบาะแสและหลักฐานของ6เรื่องราว6วีรบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์นักล่าที่ดุร้ายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหยื่อจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม่
4: ลูกไดโนเสาร์ถูกฝังเพียงลำพัง
3: เปิดเผยเหตุการณ์ที่ถูกตีแผ่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับตำนานที่ถูกขุดค้นในอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaurs เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทั้งไทย PBS กดช่องหมายเลข 3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: ยกพลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกาN10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่
1: เหมือนโลกกลายเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตซะเอง
0: ผ่านวิกฤตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน
2: มหันตภัยทางภูมิอากาศก่อเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในน้ำมีสิ่งมีชีวิตสวยงามแปลกตาระบบนิเวศป่าไม้เขียวขจีงอกงามเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรร่องรอยที่เปิดเผยการพลิกโฉมครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นนั้นยังคงเป็นปริศนา
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

0: 21:30 น.เริ่ม16สิงหาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
1: หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
2: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
1: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
3: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
4: ่เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
5: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม21:30 น.ทางไทย PBS
6: ป่าสันทรายชายฝั่งไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่รู้ว่าแบบมันมีสิ่งนี้ด้วยหรอมีมอสมีความเขียวมีพื้นที่อีกแบบนึงไม่คิดว่าเราจะมาเจอสิ่งเนี้ยที่ทะเลอะค่ะ
7: อันนี้ผมขอบอกเลยว่ามันเป็นป่าไทป์เนี้ยแห่งสุดท้ายของภาคตะวันออกของไทย
8: มันเป็นสังคมพืชหายากนะแล้วก็ถูกทำลายลงทุกวัน
9: สวรรค์เรนท์ Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
10: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
11: วิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสม point เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับ point ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับ point สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสม point ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me หรือวิภา Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้3 2 1
13: ไปเลย
14: และตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นไทย PBS King Bid Run 2026อย่างเป็นทางการค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะชวนไปวิ่งบนสะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
15: ครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานนะคะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
16: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมใช่ครับ
17: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
18: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
19: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
20: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
15: และเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนะคะ
21: ทุกก้าวรวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
15: เราเจอกันที่งานค่ะ
17: แล้วพบกันครับ
0: รายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: through a newly released film. And how Poland wants to pivot its relations with Thailand and Asia. สวัสดีค่ะ I'm Nat Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. We begin tonight with the economic implications of the recent meeting between Prime Minister Anutin Chanwirakul and Myanmar's leader Min Aung Hlaing. While strengthening bilateral ties was high on the agenda, both sides also placed a strong emphasis on economic cooperation from cross-border trade to deeper business relations.The encounter between Myanmar's former junta leader and President Min Aung Hlaing and Thailand's Prime Minister Anutin Chanwirakul marks a significant move in their bilateral relations, despite Myanmar being scrutinized over the government's legitimacy.Anutin says that both Thailand and Myanmar will push for more trade and investment in various sectors, from energy, agriculture, and infrastructure to tourism and future industries. The current bilateral trade between Thailand and Myanmar is valued at $7.4 billion. Their aim is to work more closely to increase that to $12 billion.
1: โลกในวันนี้กำลังปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ประเทศที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นประเทศที่ได้รับโอกาสก่อนประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดในภูมิภาคนี้ก็คือประเทศไทยและเมียนมาถ้ารวมกันได้เราจะสามารถที่จะใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งระบบขนส่งสินค้าของทั้งสองชายฝั่งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เราได้มีโอกาสที่สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจตลอดจนมีความร่วมมือกันโดยที่จะเป็นพลังอันสำคัญมาก
0: Min Aung Hlaing also says that his government is prioritizing more investment in the energy and agriculture sectors. He revealed that the country is working on the development of 3 special economic zones and deep seaport projects, indicating further opportunities to strengthen trade with Thailand and beyond.
2: ရမနိုင်ငံနေနဲ့စင်ကာပူနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံဟာမိတ်ဆွေကွန်ပီတာဆိုတာအစီရက်တည်ပေးခဲ့ပြီးနာလေမှုယုံကြည်မှုနဲ့အပြန်လန်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်းရင်ဆရာအခြေခံဆောင်းရည်ရည်မြုံနှံမှုကိုအလေးတိုက်ဖြစ်ပေါ်လက်ရှိပြီးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့လေယာဉ်အခြေခံကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ပြည့်ဖြည့်မဲ့ဆောင်းရင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေပညာရေးကျန်းမာရေးနည်းပညာနဲ့ဒီဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာလာရောက်ရည်ရည်မြုံနှံဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်
0: If we look at the bilateral trade between Thailand and Myanmar over the past year, according to Thailand's Commerce Ministry, Myanmar ranked as Thailand's 21st largest trading partner overall and also the 8th largest among ASEAN trading partners. Bilateral trade between Thailand and Myanmar was recorded at $7.3 billion in 2025, and the majority of this trade volume comes from border trade, which was recorded at $5.8 billion. And looking at the trade balance between the two countries, Thailand exported $4.4 billion of goods to Myanmar and imported goods worth $2.9 billion. And this gives Thailand a trade surplus of about $1.4 billion. So the overall trade between the two countries is not looking too bad, despite the ongoing internal conflicts in Myanmar.Meanwhile, its bilateral trade during the first half of 2026 was recorded at $3.8 billion. And if we look at the major imports and exports, the top imports from Myanmar included natural gas and agricultural products, imports of which Thailand has been relying on Myanmar for so many years, while Thai exports to Myanmar include industrial goods, machinery, fertilizers, and consumer products. This is why both governments do see hope in strengthening economic cooperation, especially in the energy and agricultural sectors going forward.
3: Strengthening economic cooperation.
0: Meanwhile, international trade expert Dr. Ad Pisan Wanit says that the goal to expand bilateral trade from $7 to $12 billion is achievable, but with constraints.
3: อุปสรรคที่เราจะต้องคุยกับเขาเรื่องสำคัญในเรื่องของการขนส่งเนี่ยผมคิดว่าคงคุยยากเพราะว่ามันต้องผ่านตามชายแดนชายแดนมีชนกลุ่มน้อยอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการแก้ไขแต่อุปสรรคอันหนึ่งที่เราสามารถจะคุยกับ

0: ขึ้นในอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผู้นําเข้าในเมียนมานอกจากจะต้องมี Import License แล้วเนี่ยนะครับใบอนุญาตการนําเข้าแล้วเนี่ยผู้นําเข้านั้นจะต้องมี Export Earning อยู่ในมือ Export Earning ก็คือจะต้องมีสกุลเงินต่างประเทศที่ใช้เพื่อจะมาซื้อสินค้าในประเทศไทยหรือประเทศอื่นซึ่งรายได้จากการส่งออกที่ต้องเก็บไว้ในผู้นําเข้าในเมียนมาเนี่ยก็มีสองสกุลใหญ่ๆบาทและก็ดอลลาร์อันนี้จะเป็นความยากที่จะเป็นอุปสรรคสําคัญที่จะทําให้มูลค่าการค้าจาก7,000ไปเป็น12,000เนี่ยมันใช้เวลาช้าลงไปอีก
1: The international trade expert believes that the encounter between two leaders is a good opportunity for Thailand and Myanmar to revive and expand their economic relations. The existing constraints, which he thinks must be addressed to ensure a smoother economic cooperation, are reducing complexities in import licenses and legalizing migrant workers from Myanmar. Putting internal politics aside,Myanmar still has high economic potential in today's global supply chain, as it is neighbors with global superpowers such as China and India.
0: ซึ่งวันนี้ภายใต้สถานการณ์การเมืองการปกครองของเขาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ผมคิดว่าก็คงจะอยู่ยาวไปอีกสักพักหนึ่งนะเพราะนั้นก็เป็นโอกาสของนักลงทุนไทยประเทศไทยหน่วยงานไทยที่จะต้องขับเคลื่อนในรายละเอียดต่างๆที่สองผู้นำมาเจอกันอยู่แล้วลงไปในรายละเอียดบอกผู้ประกอบการไทยว่าเมียนมายังมีศักยภาพเราต้องไปจับพื้นที่จับจองเราต้องไปปูเสือจับจองพื้นที่ในเมียนมาก่อนทั้งในแง่การค้าและการลงทุนหรือการท่องเที่ยวก็แล้วแต่ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยครับการกระจายความเสี่ยงเป็นคำที่สำคัญมากในปัจจุบันจากความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์เมียนมาเป็นหนึ่งในตลาดที่สามารถที่จะเป็นกระจายความเสี่ยงแล้วก็เป็นโอกาสของประเทศไทยได้ค่าแรงก็ถูกกว่าทรัพยากรก็เยอะแยะเลยสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลเลยถ้าเราสามารถหาจุดที่ผมบอกว่านิมิตใหม่เนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดเป็นรูปธรรมอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สองประเทศครับ
1: Apart from economic ties, both Thailand and Myanmar signed agreements related to water management, border controls, and space technology. The Myanmar leader's recent visit to Bangkok has put Thailand's ties with its neighbor back in the spotlight, and it also raised questions over why Myanmar matters so much to Thailand. Our reporter Kitty Patsisukdit talked to an expert on ASEAN and international affairs to find out.
2: On August 6th, Thailand welcomed Myanmar's President Min Aung Hlaing for a two-day official visit. The talks covered security, trade, energy, labor, and cooperation with ASEAN. The visit also raised questions over why Thailand keeps engaging with Myanmar despite serious human rights concerns and political issues in that country. For Thailand, geography is a big part of the answer.An expert points to the 2,401-kilometer land border between the two countries. He says Myanmar matters to Thailand in two ways, as an economic partner and as a source of threats that can cross the border. The economic links include border trade, the export of natural gas, and Myanmar workers in Thailand. The security concerns include online scam networks, human trafficking, illegal drugs,pollution, and spillovers from fighting inside Myanmar. Cutting all contact would make these problems harder for Thailand to manage.
3: So if Thailand were to completely cut ties or isolate Myanmar, we would lose every operational channel needed to address these negative crises. You cannot suppress scam compound. You cannot stop drug flows.You cannot secure energy supply by, you know, shouting across a closed borders. So maintaining a functional pragmatic relationship with Myanmar is not about endorsing a regimes, mean online regimes. But engage with Myanmar is an absolute necessity to protect Thailand national securities, to protect Thailand national benefits, and most importantly, to protect Thailand citizens.
2: But engagement brings another challenge, human rights. As some say that Thailand should not give legitimacy to countries linked to serious human rights concerns. An expert

0: เงินลงทุนจำนวนมหาศาลกำลังไหลเข้าสู่ประเทศไทย
1: Data Center เนี่ยเป็นเหมือนกับฮีโร่ทางเศรษฐกิจเลยการลงทุนที่มากอบกู้เศรษฐกิจไทยเราพูดถึงตัวเลขโอ้โห 1.7 ล้านล้านซึ่งมหาศาลมาก
2: เราต้องมีอินเทอร์เน็ตเร็วๆมีท่อใหญ่ๆมีไฟถูกๆและน้ำที่เยอะพอ
0: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS Data Center โอกาสทองของเศรษฐกิจไทยอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
5: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะชื่อของนายเล่าตาแสนลี่นักค้ายาเสพติดซึ่งเคยได้รับฉายาว่าเป็นราชายาเสพติดได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะท่ามกลางการตั้งสังเกตว่าการถูกจำคุกเพียงแค่8ปีจากเดิมที่นายเล่าตาศาลมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยเมื่อวานนี้มีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หนึ่งในคนที่ถูกจับตาก็คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีค่ะเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวหลังจากถูกควบคุมตัวในเรือนจำมานาน8ปีสำหรับนายเล่าตาเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนสาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยเมื่อวันที่11ตุลาคม2559ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปศนำโดยพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขซึ่งเป็นผู้บัญชาการในขณะนั้นและพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ส่งสายลับเข้าล่อซื้อไอซ์20กิโลกรัมมูลค่า11ล้านบาทก่อนจะนำไปสู่การจับกุมในเล่าตาพร้อมกับภรรยาและลูกชายที่ปั๊มน้ำมันของครอบครัวในพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับยึดของกลางเป็นไอซ์น้ำหนัก20กิโลกรัมและอาวุธปืนก่อนจะมีการขยายผลยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีมูลค่าอีกกว่า 1,000 ล้านบาทพลตำรวจโทเรวัตซึ่งเป็นผู้ที่พยายามติดตามจับกุมในเล่าตามาตลอดเปิดเผยความรู้สึกผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยระบุว่ารู้สึกเสียใจที่ผู้ต้องหาคนนี้ได้รับโทษจำคุกเพียงแค่8ปีเท่านั้น
1: มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านติด8ปีถามว่ามันต้องไปแก้ตรงไหนเนี่ยศาลท่านทำหน้าที่ท่านแล้วตำรวจทำหน้าที่แล้วอัยการทำหน้าที่แล้วอุตส่าห์จับแล้วโทษประหารชีวิตผู้ต้องหารับสาภาพเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วทำไมติดจริงๆ8ปีช้ำใจไหมช้ำใจผมไม่ได้เป็นรังเกียจอะไรเล่าตาหรอกนะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยไม่ได้กลัวด้วยนะครับไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ได้มองด้วยนะครับแต่ไอ้ลูกน้องผมอะที่มันเป็นจ่าที่บุกเข้าไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปชาร์จเอาปืนจี้กระบาลเขาวันนั้นเนี่ยมันเกษียณแล้วยศร้อยตำรวจเอกอะอยู่ใกล้ๆไอ้เล่าตาเนี่ยและสายผมอะทุกคนเกษียณหมดแล้วพกแต่สักกระเบือ
0: สำหรับการขอพระราชทานอภัยโทษของนายเล่าตาพบว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งแรกในปี2563ค่ะขณะนั้นเล่าตาเป็นนักโทษชั้นกลางกำหนดโทษตลอดชีวิตได้รับพระราชทานอภัยโทษเฉพาะปล่อยตัวกักขังต่อมาครั้งที่2ปี2563ได้รับพระราชทานอภัยโทษ1ใน9และรวมกับเงื่อนไขอายุเกิน70ปีเหลือกำหนดโทษ35ปี6เดือน20วันครั้งที่3ในปี2564ได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือโทษ25ปี3เดือน13วันครั้งที่4ในปี2564เช่นกันได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกเหลือโทษ17ปี8เดือน13วันครั้งที่5ในปี2568ได้เลื่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมพร้อมพระราชทานอภัยโทษเหลือ12ปี1เดือน21วันและครั้งที่6ปี2569ได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือ8ปี3เดือน28วันจึงเหลือระยะเวลาต้องโทษเข้าเกณฑ์ได้รับอภัยโทษให้ปล่อยตัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเตรียมเข้าตรวจสอบถุงปริศนาจำนวนหนึ่งค่ะที่ฝังอยู่ใต้ดินในพื้นที่เรือนจำกลางขอนแก่นนะคะหลังจากที่คนงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำไปขุดพบแล้วก็คาดว่าในถุงน่าจะเป็นยาเสพติดถุงพลาสติกทึบแสงต้องสงสัยสีน้ำเงิน24ถุงและสีชมพูอีก6ถุงรวมทั้งหมด30ถุงถูกพบเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่คนงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางขอนแก่นใช้รถแบ็คโฮขุดปรับแต่งที่ดิน ถุงทั้งหมดถูกฝังอยู่ใต้ดินทำให้คนงานต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีลักษณะคล้ายกับยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันถึงสารในถุงดังกล่าวได้และยังไม่สามารถที่จะระบุปริมาณได้พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าจากการสอบถามเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าถุงต้องสงสัยทั้งหมดเป็นของใครแต่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะถูกนำมาฝังไว้ในดินเป็นเวลานานแล้วส่วนบุคคลที่นำมาซุกซ่อนและช่วงเวลาที่นำมาฝังจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่เรือนจำหรือว่าบุคคลใดยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องและวันที่17สิงหาคมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค4จะเข้าตรวจสอบวัตถุดังกล่าวและบริเวณโดยรอบหากผลตรวจยืนยันว่าเป็นยาเสพติดจะขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปท่ามกลางการจับตาถึงนัยยะสำคัญในการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันกับ3อดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ในงานศพของนายเกรียงกันตินันซึ่งเป็นบ้านใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายอุทินบอกว่าการพบกันนั้นเป็นเรื่องของปกตินะคะที่คนรู้จักกันจะมีการพูดคุยมีการแสดงความเคารพนับถือกันไม่ได้มีเจตนาแฝงเป็นอย่างอื่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการพบกับอดีตนายกรัฐมนตรี3คนคือนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ภายในพิธีสวดอภิธรรมศพในเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.ส.หลายสมัยของจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายอุทินระบุว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่คนเรารู้จักกันก็สามารถพบเจอกันได้ในหลายๆโอกาสพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ครบ4ปี
2: รู้จักกับท่านนายกทักษิณท่านนายกสมชายท่านนายกแปรทองทานก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่พบพูดคุยอะไรกันไม่ได้ตอนยิ่งตอนนี้ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้วทำไมจะพบไม่ได้ถ้าจะพบใช่ไหม
3: ก็คือการไม่มีที่แพ้และแบบมีขาวรองยังใช้ได้ใช่ไหมคะครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรแต่ว่าถ้าเป้าหมายตรงกันคือพี่น้องประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองนะครับก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลัง
0: ก็ตั้งเป้าว่า

0: ฐบาลจะอยู่จนครบ4ปีนี่แหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่นายกบอกว่ากังวลในเวลานี้ก็คือนโยบายรัฐบาลที่ต้องผลักดันโดยเฉพาะนโยบายไทยช่วยไทยพลัสที่ประชาชนให้การตอบรับจำเป็นต้องพิจารณาถึงวิธีการและงบประมาณให้สอดรับกันกว่า2ปีที่สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน138คนถูกตั้งคำถามถึงที่มานะคะว่ามาจากการหัวเลือกหรือไม่วันนี้เครือข่ายเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนค่ะมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องสว.ในคดีนี้กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนที่ใช้ชื่อกลุ่มคอนไรโสดใช้พื้นที่ทางเท้าฝั่งเกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจัดกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เร่งดำเนินการในคดีหัวเลือกสว.ซึ่งถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนบอกว่ากกต.ต้องสร้างความมั่นใจต่อประชาชนด้วยการส่งฟ้องสว.ที่ถูกกล่าวหาพร้อมกับตั้งคำถามถึงการทำงานที่ล่าช้าว่ามีอะไรซ่อนเร้นหรือไม่
1: เรามองว่าทางกกต.ค่อนข้างจะทำงานช้าเกินกว่ากำหนดไปมากนะครับแล้วก็บางครั้งเรากลับรู้สึกว่าเหมือนกกต.จะเลือกปฏิบัติวันนี้เราแค่จะออกมาส่งเสียงให้กกต.ได้ยินว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอย่างเช่นเรื่องสว.ที่กำลังจะมีอำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับ
0: นอกจากการตั้งคำถามถึงที่มาของสว.ก็ยังมีกิจกรรมที่เสนอให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.โดยตรงซึ่งนางสาวภัสราวลีธนกิจวิบูลผลเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญบอกว่าขณะนี้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ในสภาเข้าสู่ขั้นตอนที่ชั้นที่2คือการหาว่าผู้ใดจะเป็นผู้ร่างโดยแต่ละพรรคก็มีข้อเสนอของตัวเองแต่ในฐานะประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมโดยให้มีสิทธิ์ตั้งแต่การเลือกตั้งสสร.ชุดใหม่ขณะที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมฝ่ายค้านพบประชาชนผ่านเวทีเสวนาแนวทางปฏิรูปสถาบันทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบถ่วงดุลช่วงหนึ่งผู้นำฝ่ายค้านระบุว่าไม่เชื่อว่าจะสามารถสร้างประเทศที่ดีได้ด้วยคนดีเพียงอย่างเดียวหากรัฐธรรมนูญยังเปิดช่องให้คนทุจริตเข้าสู่ระบบได้และกลไกตรวจสอบทวงดุลอ่อนแอโดยเฉพาะเรื่องขององค์กรอิสระ
2: ผมไม่เชื่อว่าเราจะสร้างประเทศนะครับจะได้นักการเมืองที่ดีคนที่มีอำนาจที่ดีเพียงอย่างเดียวนะแน่นอนผมไม่ได้ปฏิเสธเราอยากได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองข้าราชการน้ำดีที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองครับแต่ผมเชื่อว่าตราบใดที่ระบบการเมืองยังเป็นแบบนี้นะครับกติการัฐธรรมนูญยังเป็นแบบนี้ที่ยังเปิดช่องให้คนที่ตั้งใจจะเข้ามานะครับโกงนะสามารถทำได้นะครับแบบนี้อยู่โดยที่ไม่มีกลไกในการควบคุมตรวจสอบอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าเรายังคงมีระบบแบบนี้อยู่ไม่ว่าเราจะมีคนดีสักกี่คนนะไปในอนาคตนะครับปัญหาทั้งหมดที่ผมพูดมาในสไลด์สองสามหน้าแรกเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนภาพเปลี่ยนสีแต่สุดท้ายปัญหาทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิม
0: ขณะที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติบอกว่าปัจจุบันองค์กรอิสระไม่ได้ทำหน้าที่อย่างอิสระเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเนื่องจากสว.มีอำนาจในการเลือกตั้งและแต่งตั้งส่งผลให้เป็นจุดเริ่มต้นข้อกล่าวหากินรวบประเทศไทยพร้อมกับย้ำว่าหากกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองร่วมทุจริตเลือกสว.ก็ควรลงมติส่งเรื่องให้ศาลฎีกาส่วนนายสาธิตวงหนองเตยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าพรรคการเมืองที่แทรกแซงอำนาจการตรวจสอบการถ่วงดุลคือที่มาของประชาธิปไตยไทยที่สะดุดพร้อมกับย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลเริ่มต้นที่สว.แต่จากการเปิดหลักฐานเปิดพยานในคดีหัวสว.สะท้อนถึงการจัดการที่ขาดความสุจริตจึงเห็นควรที่กกต.ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยแม้4ใน7คนของกกต.จะมาจากการเลือกและแต่งตั้งจากสว.ชุดนี้ก็ตามกำหนดการลงพื้นที่วัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันพรุ่งนี้นะคะมีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะทำให้การแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าอีกด้านนึงทางวัดก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยหลังจากที่มีชายคนนึงเป็นชายแปลกหน้าค่ะอ้างตัวเป็นนักข่าวพยายามจะขอเข้าพบกับเจ้าอาวาส
3: ผมก็มาสัมภาษณ์เป็นนักข่าวไปมาฟ้องจริง ผมอยาก

0: มาลงดูเองด้วยผมเป็นในรัฐสมาคมนี่แหละ
1: กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาวันนี้เองค่ะชายคนหนึ่งนั่งรถสำล้อมาจอดที่หน้ากุฏิพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเขาอ้างว่าเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มาทำข่าวและต้องการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสแต่พระครูอดุลสารนิเทศปฏิเสธที่จะเปิดประตูให้ส่วนหนึ่งมองว่ายังเช้าเกินไปเป็นช่วงที่พระออกบิณฑบาตไม่เหมาะสมที่จะให้เข้าพบเป็นการส่วนตัวขณะที่ลูกศิษย์ก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าอาวาสด้วยต่อมาในช่วงสายตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นเข้ามาตั้งแถวตรวจความสงบเรียบร้อยภายในวัดคุณผู้ชมคะท่ามกลางการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดเมื่อวานนี้เจ้าอาวาสก็นำโฉนดที่ดินไปแสดงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อคัดค้านการขอออกใบแทนโฉนดที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีและแสดงให้เห็นว่าโฉนดฉบับจริงอยู่ที่วัดรวมทั้งได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดจากในเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นชื่อของวัดป่าอดุลยารามอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัดและเจ้าอาวาสทั้งเอกสารแต่งตั้งเจ้าอาวาสเอกสารตั้งวัดคำพิพากษาศาลและสำเนาหนังสือสัญญาตกลงที่ดินให้สร้างวัดซึ่งในเฮียงลงลายมือชื่อต่อนายอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อปี2533เพื่อทำให้กรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของแผ่นดินนี่เป็นหลักฐานที่ทางวัดมั่นใจว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญค่ะที่ยืนยันว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จก็จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ทางวัดได้โดยสมบูรณ์โดยเอกสารทั้งหมดจะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84หลังจากที่เจ้าอาวาสยื่นเรื่องไปเมื่อวานนี้
2: เนื่องจากว่าวัดนี้น่ะมีคำสั่งศาลเป็นที่สุดแล้วถึงศาลฎีกาแล้วว่าที่นี้น่ะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดดังนั้นก็เอาคำสั่งศาลตรงนี้น่ะประกบเข้าไปแล้วก็ไปยื่นให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นต่อจากนั้นสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็จะดำเนินการไปให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดูเอกสารดังที่ผมได้อธิบายให้ฟังนะครับตรวจสอบดูแล้วเขาก็จะให้ทางนายอำเภอลงมาตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งขบวนการตรงนี้กว่าจะแล้วเสร็จเป็นเดือน2เดือนเลยนะครับผมตรงนี
1: ้มีรายงานว่าศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะร่วมลงพื้นที่วัดป่าอรุณยารามพรุ่งนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อไปติดตามข้อมูลและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินค่ะซึ่งคาดว่านางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าประดาคนที่แสดงตัวเป็นตัวแทนของทายาทในเฮียงจะเดินทางมาพบกับศาสตราจารย์พิเศษธงทองและคณะด้วยปัญหาข้อพิพาทที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลานที่ไปทับซ้อนกับที่ของชาวบ้านยืดเยื้อมานานกว่า40ปีค่ะแม้ว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจะมีมติให้เพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนของอุทยานไปกว่า 150,000 ไร่และคุ้มครองสิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมนะคะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่กลับไม่เห็นด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการนำกฎหมายมาตรา64ของกฎหมายพรบอุทยานแห่งชาติมาบังคับใช้ตัวแทนชาวบ้านจาก97หมู่บ้านใน15ตำบลซึ่งอยู่ในพื้นที่พิพาทกับอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าร่วมกิจกรรมทับลานต้องเป็นธรรมจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางสู่การแก้ไขปัญหาทับลานซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า40ปีโดยเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่จนเกิดกระแสเซฟทับลานคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติและจะมีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินมีการพิสูจน์สิทธิ์แบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันค่ะนายสมบูรณ์สิงห์กิ่งแกนนำภาคประชาชนเปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทับลานเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแต่กลับนำเอามาตรา64ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี62มาบังคับใช้กับชาวบ้านซึ่งอยู่อาศัยมาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานเพราะว่ามีกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของการลิดรอนสิทธิ์ของชาวบ้านทั้งการสร้างเคหสถานและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพนายสมบูรณ์ยกตัวอย่างกรณีกฎหมายระบุว่าชาวบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน20ปีการประกอบอาชีพการสร้างบ้านหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมอุทยาน ซึ่งเงื่อนไขนี้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ในเขตอุทยานและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศด้วย
3: คือการแบ่ง5กลุ่มเนี่ยเป็นความเห็นของคณะกรรมการอุทยานซึ่งเราคิดว่าเราสะท้อนต่อรัฐบาลและก็กระทรวงทรัพย์ตลอดเวลาว่าการแบ่ง5กลุ่มเนี่ยไม่เป็นธรรมกับพี่น้องอย่างแน่นอนเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอรัฐบาลชุดประยุทธ์เพื่อให้มีมติครม14มีนาให้ใช้แนวเขตปี43ซึ่งแนวเขตปี43เนี่ยเป็นแนวเขตที่เป็นธรรมแล้วก็ให้พี่น้องนี่เองเนี่ยได้ที่อยู่ในอุทยานเนี่ยได้ถูกกันออกมาอันนี้ก็จะเป็นธรรมกับพี่น้องเราก็คิดว่าคณะกรรมการอุทยานน่าจะมีข้อมูลที่ไม่มากพอ
1: สำหรับแนวทางการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับปลาในเชิงพื้นที่ค่ะคณะทำงานจะเข้าไปให้ข้อมูลกับประชาชนใน97หมู่บ้าน15ตำบลโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรา64ซึ่งมองว่าไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาพร้อมกับแสดงจุดยืนเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้กลับไปใช้แนวเขตในปี2543ซึ่งมีแนวเขตที่ชัดเจนอยู่แล้วส่วนวันพรุ่งนี้ชาวบ้านในพื้นที่พิพาทและแกนนำภาคประชาชนจะรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมพร้อมกับอ่านปฏิญญาวังน้ำเขียวผูกผ้าขาวแห่งความหวังเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแก้ไขปัญหาที่ดินวังน้ำเขียวซึ่งไปทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยไปดูความพยายามล่าสุดในการแก้ไขปัญหานกพิราบตามกำแพงเมืองและลานประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่นะคะเป็นการนำเหยี่ยววิทยุบังคับระยะสั้นมาใช้ค่ะเอามาใช้ไล่นกพิราบมาดูกันนะคะว่าได้ผลหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ทดลองนำเหยี่ยววิทยุบังคับมาใช้ไล่ฝูงนกพิราบตามกำแพงเมืองและลานประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เหลือไม่มากแล้วค่ะควบคู่กับการให้เจ้าหน้าที่เดินถือป้ายประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติห้ามให้อาหารนกห้ามบ้วนน้ำลายห้ามดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่เพื่อทำให้ลานประตูท่าแพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความสะอาดและปลอดภัยนายวิสาขะปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่บอกว่าที่ผ่านมาได้มีการเข้มงวดห้ามขายอาหารนกห้ามนักท่องเที่ยวนำขนมหรือว่าอาหารเอามาล่อนกพิราบเพื่อถ่ายภาพทำให้ฝูงนกพิราบหายไปกว่าร้อยละ90และล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่ทดลองนำเหยี่ยวปลอมเอามาบินไล่นกคาดว่าจะเป็นเพราะเสียงหรือว่ารูปลักษณ์ของเหยี่ยวนะคะก็เลยทำให้นกกลัวแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นที่ตัวเหยี่ยวโดยบอกว่าต้องทำให้เสมือนจริงแล้วก็ดีกว่านี
4: ้ต้องเดินตาม
1: อินโดนีเซียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ค่ะโดยมีจุดศูนย์กลางบนเกาะสุมาตราแต่ว่ายังไม่มีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะขณะที่เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย47คนชาวอินโดนีเซียช่วยกันอพยพผู้เข้าพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองลาบูอันบาโจหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะฟอเรสต์ทางตอนกลางของอินโดนีเซียหลังจากที่อาคารโรงแรมแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาคนที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารต่างๆทั่วเกาะฟอเรสต์ซึ่งคาดว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมากกว่า150หลังด้านหน่วยงานจัดการภัยพิบัติอินโดนีเซียยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากเขตแผ่นดินไหวเมื่อเช้านี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47คนแล้วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย50คนนอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งขนาด 6.9 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราที่ระดับความลึกประมาณ183กิโลเมตรซึ่งเกิดขึ้นห่างจากเขตแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อเช้านี้ประมาณ12ชั่วโมงแต่ยังไม่มีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะโครเอเชียสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 1,000 คนออกจากเมืองท่องเที่ยวริมทะเลเอเดรียติกค่ะหลังจากที่เผชิญกับไฟป่าลุกลามอย่างแรงท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดในทวีปยุโรปภาพจากเครื่องบินดับเพลิงของแคนาดาเผยเห็นกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากพื้นที่ป่าซึ่งเผชิญเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้างใกล้กับเมืองโอมิสเมืองท่องเที่ยวริมทะเลเอเดรียติกทางตอนกลางของโครเอเชียโดยไฟป่าดังกล่าวปะทุขึ้นตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนที่จะลุกลามอย่างรวดเร็วจนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 6,200 ไร่ทำให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองโอมิสออกจากพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 1,200 คน รวมทั้งมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไฟป่าแล้วอย่างน้อย1คนและได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย40คน

0: ในจำนวนนี้มี7 คนที่อาการสาหัสนอกจากนี้ยังมีรายงานไฟป่าขนาดใหญ่ปะทุขึ้นอีกจุดหนึ่งบนเกาะลุยโกต๊อกเมื่อวานนี้จนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากด้านทางการโกริเชียเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า300 นายลงพื้นที่ไปควบคุมสถานการณ์ไฟป่าแต่หัวหน้าหน่วยงานระดับเพลิงโกริเชียยอมรับว่าการทำงานยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีกระแสลมแรงพร้อมกับระบุว่าไฟป่าครั้งนี้อาจจะเป็นหนึ่งในไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยคุณผู้ชมคะนอกจากที่โครเอเชียแล้วทวีปยุโรปก็ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงในอีกหลายประเทศค่ะทั้งสเปนฝรั่งเศสเบลเยียมเยอรมนีเซอร์เบียมอนเตเนโกรและกรีซตัวหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสภาพยุโรประบุว่านับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้ทวีปยุโรปเกิดไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า3,500,000 ไร่ซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปมีปริมาณลดต่ำที่สุดในรอบหลายทศวรรษได้อาร์เจนตินาเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายเสือและสิงโตรวม30 ตัวไปยังสหรัฐและแอฟริกาใต้ค่ะหลังจากที่สัตว์เหล่านี้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ในสวนสัตว์ที่ปิดตัวไปแล้วเสือและสิงโตหลาย10 ตัวถูกเลี้ยงอยู่ภายในกรงของอดีตสวนสัตว์ลูฮานนอกกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งปิดตัวไปเมื่อปี2020หลังจากที่ทางการตรวจพบว่ามีการละเมิดสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยของสัตว์อย่างร้ายแรงโดยปัจจุบันสัตว์เหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร FloPals ซึ่งเป็นองค์กรติดตามการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างประเทศโดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้องค์กร FloPals เตรียมเคลื่อนย้ายเสือและสิงโตรวม30 ตัวยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ประเทศแอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สัตว์ได้อาศัยในพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เหมาะสมองค์กร FloPals คาดว่านี่อาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ขณะที่สัตว์ป่าอีก27 ตัวยังไม่สามารถขนย้ายไปยังต่างประเทศได้เจ้าหน้าที่จะยังคงเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดในอดีตสวนสัตว์ลูฮานต่อไปเป็นการชั่วคราวค่ำคืนนี้มีหลายครอบครัวค่ะที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านและศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา
1: ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายธนชัยดวงราศีอายุ64ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นศีรษะล้านผมสีดำสลับขาวหายจากถนนหลวงแพ่งแขวงทับยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังนางสาวกาญจนาทองเอียงอายุ51ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างอ้วนผิวขาวผมยาวหายจากซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าแขวงคลอง3ประเวศเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111สุมนชัยปูเดชไทย PBS รายงาน

0: แฟนบอลไทยมีลุ้นนะคะหลังจากทีมชาติไทยบุกไปชนะสิงคโปร์3-1ในฟุตบอลอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาสนใจที่น่าสนใจรอบวัน
1: ฟุตบอลอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามจารันเบซาสเตเดียมสิงคโปร์เปิดบ้านพบทีมชาติไทยที่ชนะมารวดและยังไม่เสียประตูเลยเกมนี้ไทยขึ้นนำก่อน3-0จากธีรศักดิ์เผยพิมายคนเดียว2ประตูนาทีที่14และ26ส่วนอีก1ลูกมาจากเสกสรรราตรีนาทีที่51ส่วนสิงคโปร์พลาดจุดโทษในครึ่งแรกแต่มาได้ประตูตีไข่แตกก่อนหมดเวลา6นาทีจากอิวฮานฟันดี้จบเกมไทยชนะสิงคโปร์3-1ก่อนจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานในรอบรองชนะเลิศนัดที่2วันที่18สิงหาคมเวลา20:00 น.ตรงสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่นที่ประเทศจีนรอบรองชนะเลิศนพพลแสงคำหรือหมูปากน้ำมือ45ของโลกต้องลุ้นถึงเฟรมตัดสินก่อนจะเอาชนะโจยู่

0: นักสอยคิวเจ้าถิ่นไปแบบสนุก6ต่อ5เฟรมทำให้หมูปากน้ำผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีลุ้นคว้าแชมป์อาชีพโลกเป็นครั้งแรกหลังจากที่รายการนี้หมูปากน้ำชนะทั้งจัดทรัมมือหนึ่งของโลกและรอนนี่โอซาลิเวนอดีตแชมป์โลก7สมัยโดยรอบชิงหมูปากน้ำจะพบกับมาร์คเซลบี้วันพรุ่งนี้สหพันธ์ตะกร้อนานาชาติลงโทษนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตะกร้อทีมชาติไทย8รายให้จ่ายค่าปรับรวมเกือบ2ล้านบาทและกับการไม่โดนโทษแบนยาวจากดราม่าในรอบชิงศึกโวคัพที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมด้านสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ช่วยเหลือชำระค่าปรับให้ทั้ง8คนเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับนักกีฬาทีมงานและทีมชาติไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คโดยนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตยืนยันกับรัฐมนตรีว่าในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นมีชิงชัย11เหรียญทองอีสปอร์ตไทยที่ส่งนักกีฬา7รายการจะไม่กลับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยหวังใช้รายการนี้เป็นเวทีเปิดโอกาสนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งก้าวเข้าสู่ทีมชาติส่วนการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจอายุ 15-16 ปีชายวัชระพงษ์สังฆสอนคว้าแชมป์ไปครองและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงแชมป์เป็นของเด็กหญิงสุรัตยาวงพันธ์ปิดท้ายที่มวยไทยรักย่าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่เวทีมวยชั่วคราวถนนเข้าเม้าริมโขงจังหวัดบึงกาฬคู่ไฮไลท์112ปอนด์หญิงพลอยสตาร์สิทธิ์ผู้ใหญ่จุกจากตากชนะน็อกสาวเมืองเพชรจากเพชรบูรณ์ในยกที่2ส่วนรุ่น118ปอนด์ชายศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงชนะน็อกมนรกแจ็คกี้ยิมในยกที่1
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: กันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
5: ไทย PBS Kids Quiz Mission
4: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
6: จะเกิดอะไรขึ้นหากโรงเรียนโดนคนร้ายบุกเพียงไม่กี่นาทีเด็กๆจะตัดสินใจถูกหรือไม
7: ่เด็กๆเงียบไปเลยลูกผิดนะทุกคนเงียบนะคะ
6: การเผชิญกับสถานการณ์ที่สมจริงขั้นสุด
8: เด็กๆอยู่ไหน
6: SOS รู้แล้วรอดกับการเอาชีวิตรอดจากคนร้ายบุกโรงเรียนวันอาทิตย์นี้ 7:30 นาทีทางไทย PBS เปิดเวทีประลอง
9: เป็นที่ที่พ่อเจอกวางใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่มันเฉลยแล้ว
2: มินนาลูกได้เวลาเอาคะแนนคืนแล้วมาม
10: ันง่ายค่ะ
6: พร้อมออกผจญภัยไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และพี่แพทวงเคลียร์ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 นทางไทย PBS

0: เอ้าถ้าไม่ใช่ก็หาพยานมายันสิต้นกล้าเป็นพยานได้และก็นั่นพยานชัดชัดแจ๋วเลยอ่ะเอ้าแตกแล้วก็แล้วกันเถอะเนาะอีฉันจะเอาไปทิ้งให้นะเจ้าคะเดี๋ยวจะเหยียบบาดเท้าเอาอ่ะ
1: ดีเนาะที่มีพยาน
0: สมัยนี้ต้องมีพยานถึงจะรอด
2: ไม่ใช่แต่ในสมัยนี้หรอกสมัยไหนๆก็ต้องมีพยานกันทั้งนั้นขนาดในสมัยก่อนพุทธกาลก็ยังต้องมีพยานเลย
3: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้มันก็แค่นักบวชตัวเล็กๆหน้าละมุนจืดๆรีบจะมาตรัสรู้ก่อนข้ากันนะไม่ผิดทางสมองพวกเจ้ารออะไรอยู่ล่ะขัดขวางเจ้านักบวชผู้นี้ซะถ้าให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เจ้าพวกอีกลาตาขาวนี่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าบัลลังก์นี้เป็นของข้า
4: ที่นี่ก็เหลือแต่เพียงเราผู้เดียวกับบารมี30ทัศนี้เท่านั้น
3: บารมี30ทัศนั่นน่ะต้องเป็นบารมีผู้ที่เคยสะสมบุญมานานหลายสิบชาตินักบวชตัวน้อยๆก็จะร่อยเยี่ยงเจ้าจะมากล่าวอ้างไม่มีพยานหลักฐานใด
4: ๆหากท่านกล่าวว่าบัลลังก์นี้เป็นของท่านใครเล่าจะเป็นพยานให้ท่าน
3: ก็นี่ไงทั้งยืนทั้งนั่งเป็นพันเป็นล้านคนพยานของข้าใครเล่าจะเป็นพยานว่าบัลลังก์นี้เป็นของเจ้าไหนไหนไหนพยานอยู่ไหน
4: ดูก่อนแม่พระธรณีเรานี้อุตสาหะบำเพ็ญบารมีมานับอนันตชาติทำกุศลสิ่งใดก็หลังทักษิโณทกลงปัตภีแม่พระธรณีท่านเป็นพยานให้เราได้หรือไม่
5: เราจะเป็นพยานให้ท่านผู้มีบุญบารมีอันประเสริฐที่อุตสาหะบำเพ็ญเพียรบารมีมานับอนันตชาติ
3: ช่วยด้วยช่วยข้าด้วยไม่ยอมแพ้ต่อความที่พยายามของข้าอีกแล้วข้ามาจากไหนมากมายช่วยด้วยช่วยข้าด้วยพวกข้าจะจมดาวตายกันถูกแล้วนะโมข้าขอนอบน้อมยอมแพ้บารมีของท่านท่านเป็นผู้มีบารมีจริงท่านจงบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเถิด
1: ดีเนาะที่ได้แม่พระธรณีมาบีบมวยผมเป็นพยานให้พระสิทธัตถะไม่งั้นล่ะก็ไม่มีใครเชื่อแน่
2: เชื่อหรือไม่เชื่อพยานก็มีอยู่รอบตัว
1: สรุปพระสิทธัตถะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชาติไหนเนี่ย
2: แล้วรถถังต้นกล้าคิดว่าได้เป็นไหมล่ะ
1: ถามกลอบแบบนี้ต้องมีอะไรต่ออีกแน่ๆใช่ไหมครับหลวงอา
2: หลวงอาขอตัวไปทำวัดและสอนหนังสือเนนก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ
1: สาธุ

คนยุค70 80 90รวมถึงยุค2000ต้นๆเนี่ยนะครับต้องคุ้นเคยกับหนังจีนกำลังภายในนะสมัยที่เรายังต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูในโรงนะครับตอนนั้นโลกยังไม่มีระบบสตรีมมิ่งเลยนะครับบางเรื่องก็อาศัยดูจากทีวีเป็นตอนๆให้เขาซื้อมาออกอากาศจนเราแหมติดกันงอมแงมเลยนะครับจนมาถึงยุคที่เราสามารถจะเช่าหนังครับวิดีโอแผ่น VCD DVD มานอนดูสบายๆก็ยังมีหนังจีนกำลังภายใน

หลายๆเรื่องนะครับที่เราชอบดูอยู่ดีนะครับหนังกำลังภายในนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชาวจีนนะไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าหนังกำลังภายในที่ผลิตจากเกาะฮ่องกงนะครับทำให้เรารู้จักวัฒนธรรมครับบางเรื่องนี่ได้รู้ประวัติศาสตร์นะหรือว่ารู้จักตัวละครที่เขาดัดแปลงมาจากบุคคลสำคัญที่มีชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็แฟนหนังจีนย้อนยุคเนี่ยนะครับต้องคุ้นเคยกับชื่อของวัดเซ้าหลินนะฮะแหล่งผลิตนักบวชจอมยุทธนะครับมีภาพจำก็คือต้องโกนหัวแล้วก็โอ้ฝีมือนี่เก่งกาจมากๆครับแล้วคนเก่งๆจากวัดเซ้าหลินเนี่ยไม่ค่อยได้รับบทเป็นผู้ร้ายสักเท่าไหร่นะวัดเซ้าหลินเป็นวัดที่มีอยู่จริงๆนะครับทุกวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับและเขาก็ปรับปรุงจนใหญ่โตฮะสวยงามจัดระบบการท่องเที่ยวไว้ดีมากครับดูในภาพนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยครับแล้วก็วัดแห่งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกครับซึ่งได้ขึ้นทะเบียนพร้อมกับสถานที่อีก11แห่งนะอะไรจะเยอะขนาดนั้นนะครับพอรู้ว่าขึ้นทะเบียนพร้อมกันเนี่ยนะครับต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันแน่ๆนะฮะถ้าไม่ใช่ประวัติศาสตร์ก็ต้องสถาปัตยกรรมยุคเดียวกันแต่ปรากฏว่าดูข้อมูลแล้วก็แปลกใจนะครับส่วนใหญ่เป็นวัดก็จริงนะฮะแต่บางแห่งนี่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเป็นสถาบันการศึกษาโบราณมีจุดหนึ่งเป็นหอดูดาวนะงงเลยครับเกี่ยวกันตรงไหนวันนี้ครับจะพาไปวนเวียนอยู่ในเขตมณฑลเหอหนานประเทศจีนนะฮะไปหาคำตอบว่ามรดกโลกที่กระจัดกระจายหลายๆแห่งนะครับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งเดียวกันมีที่มายังไงแล้วอะไรคือผลงานของมนุษย์นักสร้างที่น่าสนใจครับThank you.

วันนี้มาที่วัดแต่เช้าเลยนะครับพอผ่านซุ้มประตูหน้าเข้ามาก็เจอขบวนนักเรียนนะฮะนี่เป็นนักเรียนที่เขาจะไปเรียนกังฟูนะครับต้องบอกว่าการเรียนการสอนกังฟูในวัดเซาหลินเนี่ยนะฮะเขาเรียนกันเฉพาะพระนะครับไม่ได้เปิดสอนให้นักเรียนทั่วไปแต่มีโรงเรียนครับซึ่งเขาแยกออกมาเปิดต่างหากเลยนะฮะในมณฑลเหอหนานแล้วก็รอบๆวัดเซาหลินเนี่ยครับมีโรงเรียนกังฟูเปิดสอนกันอูหลายสิบแห่งเลยนะครับแต่ว่าที่นี่ครับโรงเรียนศิลปะการต่อสู้เซาหลินทากูนะฮะเป็นโรงเรียนกังฟูที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ นะครับแล้วก็มีสถานะเป็นโรงเรียนกังฟูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะฮะแล้วก็ที่ได้เปรียบโรงเรียนแห่งอื่นเพราะว่าที่นี่ครับตั้งอยู่ติดกับวัดเซาหลินเลยนะครับเขตวัดนี่อยู่ถัดจากลานฝึกนี้ไปนิดเดียวเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในวัดกันนะครับเพราะฉะนั้นครับจุดที่เรายืนดูอยู่นี่นะฮะนี่คือบริเวณโรงเรียนนะครับประวัติการก่อตั้งก็น่าสนใจครับหลังยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนะฮะรัฐบาลจีนเขาก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูประเทศนะครับโรงเรียนแห่งนี้ก็ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนศิลปะการต่อสู้ที่อันนี้ถือว่าเป็นศิลปะของชาติเลยนะครับซึ่งไม่กี่ปีต่อมาครับมีหนังเรื่องเซาหลินเทมเปิลนะครับมาถ่ายทำที่วัดเซาหลินนักแสดงก็คือเจ็ตหลีเหลียนเจียนะครับหนังเรื่องนี้มาฉายในเมืองไทยด้วยนะครับเขาตั้งชื่อว่าเซี่ยวลิ้มยี่นะแล้วก็โอ้โหดังมากครับทำรายได้ถล่มทลายครับจนทำให้หนุ่มๆวัยรุ่นเนี่ยนะฮะอยากจะเป็นแบบเจ็ตลีนะฮะอยากจะเป็นนักสู้จากเซาหลินครับก็เลยหลั่งไหลกันมาสมัครเรียนกังฟูซึ่งตอนนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าต้องไปสมัครเรียนที่วัดปรากฏว่าการมาเรียนกังฟูที่วัดเนี่ยไม่ใช่เลยครับระบบต่างๆเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเพราะที่นี่เป็นวัดนะครับแต่ว่าที่โรงเรียนทากูเนี่ยเปิดมาประมาณสัก4ปีระบบวางไว้พร้อมมากเลยนะครับที่ทางก็กว้างขวางครับมีครูมีบุคลากรพร้อมเลยนะฮะนักเรียนก็เลยมาสมัครกันใหญ่เลยนะครับทำให้ที่นี่ครับเป็นโรงเรียนที่เติมความฝันของเด็กๆจำนวนมากนะครับแล้วก็การอยู่ติดกับวัดนี่ก็ได้เปรียบมากเลยนะฮะโรงเรียนแห่งนี้ก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีนะครับถือเป็นโรงเรียนกังฟูยุคใหม่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เข้ามารองรับความต้องการของเยาวชนที่เดินทางมาพร้อมกับความฝันครับเด็กนักเรียนนี่เขาไม่ได้เรียนกังฟูอย่างเดียวนะฮะกระทรวงศึกษาเขาให้เปิดสอนวิชาสามัญด้วยครับต้องมีความรู้ติดตัวด้วยก็สอนกันตั้งแต่โน่นเลยครับชั้นประถมไปถึงมัธยมจนถึงระดับอาชีวศึกษานะพ่อแม่มั่นใจครับว่าลูกหลานจะไม่ทิ้งการเรียนนะฮะแต่วิชากังฟูก็สอนกันเข้มข้นสมชื่อมากนะครับเข้มข้นแล้วก็ต้องเข้มงวดด้วยนะฮะลูกศิษย์ที่นี่ออกไปสร้างชื่อเสียงครับมีส่วนร่วมในการแข่งขันแล้วก็การแสดงระดับนานาชาตินะอย่างพิธีเปิดโอลิมปิกที่ปักกิ่งนะครับเอเชียนเกมส์ก็ใช่นะครับก็เป็นเด็กจากที่นี่แทบทั้งหมดเลยนะครับสมกับเป็นโรงเรียนจอมยุทธที่โด่งดังระดับโลกครับทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่จะมาที่วัดเซาหลินก็จะได้มาเดินดูนักเรียนกังฟูเขาฝึกฝนกันนะครับรวมถึงมีคิวแสดงบนเวทีให้ดูทุกวันนะฮะคนก็มาชอบกันนะครับเคยเห็นแต่ในหนังนะฮะได้มาดูของจริงก็โอ้สนุกมากครับแล้วก็เด็กๆ เขาตั้งใจกันมากเลยนะครับนี่ครับอาจจะเป็นอนาคตจอมยุทธแมนหน่วยก้านใช้ได้เลยนะครับจากโรงเรียนถากูนะครับโรงเรียนจอมยุทธเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในเขตของวัดเซาหลินนะฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเยอะแบบนี้ทุกวันเลยนะครับระหว่างที่เดินเข้าไปพร้อมกับผู้คนครับจะขอเล่าเรื่องประวัติที่น่าสนใจของวัดเซาหลินให้ฟังสักหน่อยนะฮะเซาหลินนี่เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางนะครับใหญ่โตมากๆแล้วก็สร้างอยู่บนเขานะครับนึกถึงสมัยตอนที่เขาเริ่มสร้างเนี่ย 1,500 กว่าปีที่แล้วแถวนี้ก็คงจะเงียบสงบมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นป่าหมดเลยแล้วก็อยู่บนภูเขาด้วยนะครับภูเขาแห่งนี้ครับมีชื่อว่าภูเขาทรงสานนะฮะซึ่งมีอยู่2ยอดหลักๆเลยนะครับยอดนึงชื่อว่าไท่ซื่อนะฮะอีกยอดนึงชื่อว่าเซาซื่อคำว่าเซาก็มาจากชื่อยอดเขานี่เองนะครับดูจากโดรนเนี่ยดูไม่สูงเท่าไหร่แต่จริงๆยอดเขาทรงสานนี่
ีความสูงเฉลี่ย1,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลเลยนะครับส่วนคำว่าหลินครับมีความหมายว่าป่าหรือว่าป่าไม้ก็ได้นะฮะพอรวมกันครับเซ้าหลินก็มีความหมายตามตัวอักษรครับว่าวัดที่ซ่อนอยู่ในป่าของยอดเขาเซ้าซื่อนั่นเองครับตามประวัตินะฮะจักรพรรดิเซี่ยวเหวินก็เป็นผู้สร้างที่นี่ครับเพื่อถวายพระภิกษุชาวอินเดียที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับแล้วก็หลังจากตอนที่สร้างแล้วเนี่ยห่างออกมาอีกประมาณ30 ปีครับก็มีเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ครับมีพระโพธิธรรมนะฮะหรือว่าเราน่าจะรู้จักกันในชื่อปรมาจารย์ตักม้อนั่นเองนะครับท่านก็เดินทางมาจากอินเดียเหมือนกันนะครับมาปฏิบัติธรรมในถ้ำใกล้ๆวัดซึ่งก็ใช้เวลายาวนานหลายปีครับ9 ปีกับ 10 ปีนะฮะซึ่งก็ต่อมาก็เกิดเป็นนิกายเซนนั่นเองครับจะเรียกว่ากำเนิดนิกายเซนก็อาจจะต้องขอให้ข้อมูลเพิ่มกันหน่อยนะฮะเรียกว่าพระโพธิธรรมเนี่ยท่านก็มีแนวคิดอยู่แล้วนะครับเรียกว่ามีรากฐานที่มาจากอินเดียแต่ก็มาฝึกฝนครับจนกระทั่งเกิดเป็นนิกายในประเทศจีนเหมือนมาต่อยอดจนสำเร็จที่นี่นะฮะเรียกแบบนี้ดีกว่านะครับหลังจากนั้นครับพอได้รับความนิยมแพร่หลายขึ้นนะฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาด้วยความเลื่อมใสครับคนนี้เขาเรียกปรมาจารย์เซนเลยนะครับก็เลยได้ใช้ที่นี่ครับวัดเซ้าหลินที่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดหลักธรรมคราวนี้มาเชื่อมโยงถึงเรื่องของวิชากังฟูบ้างนะครับมาอย่างไรนะฮะพระโพธิธรรมเนี่ยท่านพบว่าพระที่วัดเนี่ยครับนั่งสมาธิกันนานนะใช้เวลาเป็นวันๆครับแล้วก็ฝึกแบบนี้อยู่ทุกวันนะฮะสุขภาพก็เลยไม่ค่อยดีครับไม่ได้ออกกำลังไม่ได้เคลื่อนไหวนะฮะคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าถูกต้องนะครับก็เลยคิดเรื่องการออกกำลังครับเน้นที่การหายใจการยืดเหยียดนะฮะคล้ายๆกับหลักการของโยคะในทุกวันเนี่ยนะครับซึ่งก็มาจากแนวทางของเซนเหมือนกันนะครับคือความเข้าใจจากข้างในจริงๆจากจิตใจจริงๆนะครับต่อมาก็พัฒนาเป็นวิชาการต่อสู้ครับมีการประยุกต์ท่าทางเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสัตว์อะไรแบบนี้นะครับก็เกิดเป็นวิชาขึ้นมาในยุคนั้นแถวนี้เป็นป่าด้วยนะครับก็มีเรื่องขโมยขโจรครับเลยต้องป้องกันตัวเองเรียกว่ารักษาความปลอดภัยให้กับวัดด้วยบางข้อมูลเนี่ยเขาใช้คำว่าออกปราบปรามเลยนะครับซึ่งแหมโจรน่าจะชุกชุมจริงๆนะทำให้วิชาการต่อสู้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับการต่อสู้แบบกังฟูของพระที่วัดเซ้าหลินเนี่ยนะฮะถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศครับช่วงที่มีความพยายามจะรวมแผ่นดินให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในยุคตอนต้นของราชวงศ์ถังซึ่งเขาก็ต้องสู้รบกันนะฮะตอนนั้นก็มีพระจากวัดเซ้าหลินเนี่ยไปช่วยต่อสู้ครับจนสำเร็จซึ่งผู้ปกครองแผ่นดินพระองค์ใหม่ก็คือจักรพรรดิถังไท่จงนะฮะหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อครับซึ่งในยุค

สมัยของพระองค์เนี่ยถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยนะครับหลังจากนั้นครับจักรพรรดิถังไทจงก็พระราชทานที่ดินนะฮะอนุญาตให้วัดเซ้าหลินเนี่ยจัดตั้งกองกำลังพระนักรบนะครับจากนั้นก็ทำให้กังฟูเซ้าหลินมีชื่อเสียงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องครับทุกวันนี้พระในวัดเขาก็ยังฝึกกังฟูอยู่นะครับแต่ก็ฝึกแล้วก็ไม่ได้ไปสู้กับใครแล้วนะฮะเป็นการฝึกฝนเพื่อจะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงครับซึ่งอันนี้เป็นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญเพียรซึ่งก็ถูกต้องนะครับร่างกายแข็งแรงก็นั่งสมาธิได้นานๆนะฮะแล้วก็ฝึกกันเฉพาะพระเฉพาะนักบวชนะครับไม่ได้รับสมัครนักเรียนทั่วไปเด็กๆที่อยากจะมาเรียนเขาก็จะไปเข้าเรียนที่โรงเรียนที่เปิดสอนกันหลายแห่งซึ่งก็จะมีโรงเรียนถากูเนี่ยครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแล้วครับมาถึงที่นี่แล้วนะครับขอเดินดูผลงานของมนุษย์นักสร้างกันสักหน่อยนะฮะภาพรวมๆในวัดเนี่ยนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมจากภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณก็เป็นสไตล์ที่เราคุ้นตานะครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเรียกว่าวัดนี้ก็ผ่านช่วงเวลาของความรุ่งเรืองแล้วก็ตกต่ำมาหลายช่วงเลยนะครับยุคแรกครับที่มีการก่อสร้างวัดเซ้าหลินเนี่ยนะฮะเป็นยุคที่จักรพรรดิเซี่ยวเหวินตอนนั้นคศ400ปลายๆยังไม่500ก็จะเป็นราชวงศ์เว่ยเหนือนะครับตอนเขาก็สร้างกันเรียบง่ายมากนะครับทำง่ายๆเพราะใช้เป็นที่พักของพระจากอินเดียนะครับจนผ่านเวลามาอีก800-900ปีครับในสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงนะครับซึ่งมีความร่ำรวยนะครับอาคารหลักหลายๆหลังก็เขาก็มาบูรณะกันใหม่นะครับหลายหลังก็สร้างใหม่เลยนะครับตกแต่งแบบที่เรียกว่าโอ้อาตามสไตล์ราชวงศ์หมิงและชิงครับซึ่งสถาปัตยกรรมก็จะเป็นแบบเดียวกับที่เราเห็นในทุกวันนี้แหละฮะแต่ว่าไม่ใช่อาคารดั้งเดิมเท่านั้นเองครับอยู่ในยุครุ่งเรืองเนี่ยหลายร้อยปีนะฮะแล้วก็เข้าสู่ยุคตกต่ำครับเพราะว่ามีสงครามกลางเมืองนะฮะตอนนั้นเข้าสู่ศตวรรษที่20แล้วนะครับปีคศ1928ครับมีการรบกันแล้วก็อาคารสำคัญนี่ก็โอ้โดนเผาทำลายครับเสียหายเยอะเลยตำรับตำราคัมภีร์ต่างๆบันทึกสำคัญทั้งทางศาสนาตำราการต่อสู้กังฟูเนี่ยโอ้โดนเผาเรียบเลยนะครับแล้ววัดแห่งนี้ก็อยู่ในสภาพเรียกว่าหลังสงครามเนี่ยทรุดโทรมอยู่หลายสิบปีครับช่วงนั้นก็มีพระสงฆ์ก็เหลืออยู่ไม่เยอะเลยครับดูแลวัดกันไปแล้วก็ยังมาเจอกับช่วงเวลาที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมอีกเป็น10ปีเลยนะฮะเรียกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสุดๆเลยนะครับจนกระทั่งเนี่ยครับเขามาถ่ายหนังเซี่ยวลินยี่ของเจ็ดหลีเนี่ยนะฮะแล้วก็หนังก็ดังถล่มทลายไปทั่วโลกรัฐบาลก็เลยเอาละต้องบูรณะกันจริงจังนะครับซึ่งก็มีการเข้ามาซ่อมแซมครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งเขาก็เลือกสถาปัตยกรรมแบบหมิงชิงนะครับเพราะว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดซึ่งก็คืออาคารต่างๆที่เราเห็นกันในตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าสร้างขึ้นใหม่แต่ใช้สไตล์หมิงชิงนั่นเองครับที่โดดเด่นเนี่ยคงจะเป็นภูมิปัญญางานไม้ของช่างฝีมือโบราณนี่ยอมรับเลยนะฮะโดยเฉพาะระบบค้ำยันที่เขาเรียกว่าโตกงนะครับที่เห็นเป็นไม้ซ้อนๆกันหลายๆชั้นนี่นะครับอันนี้เป็นไอเดียในการกระจายน้ำหนักของหลังคาที่มีขนาดใหญ่ๆเอาไปไว้ที่เสาโครงสร้างซึ่งไม่ต้องใช้ตะปูด้วยนะครับดูหลังคาแบบจีนเนี่ยเขาแต่งกันเต็มที่เลยนะครับน้ำหนักไม่ใช่น้อยๆถือว่าเป็นการคำนวณที่แม่นยำมากๆเลยครับสถาปัตยกรรมทั้งหมดเนี่ยฮะรวมเรียกว่ากลุ่มอาคารวัดเซ้าหลินครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกในเมืองเติงเฟิงครับนี่คือวัดจงเย่ยนะครับแค่ทางเข้าด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นวิธีคิดในการวางผังของวัดซึ่งอยากให้ดูป้ายนี้นะฮะเห็นแล้วนึกถึงพระราชวังกู้กงเลยนะครับพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งผังนี่คล้ายกันเลยนะครับอาคารทุกอย่างเขาจะเอามาอยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับซึ่งนี่เป็นการจัดผังในยุคที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมที่หลังนะครับไม่ใช่ผังดั้งเดิมของวัดเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นอยากให้ดูกำแพงกับซุ้มประตูใหญ่ๆนี่ก่อนนะฮะนี่เหมือนประตูเมืองที่เอาไว้ป้องกันข้าศึกได้สบายเลยนะครับแต่ความจริงกำแพงสีแดงที่มีขนาดใหญ่โตเนี่ยมีความหมายเชิงอำนาจของจักรพรรดินะครับเขาไม่ได้เอาไว้ทำสงครามจริงนะครับที่นี่เป็น

านะฮะแล้วก็มีบันทึกการก่อสร้างย้อนกลับไปนานกว่าวัดเซ้าเหลินอีก 2-300 ปีเลยนะครับแรกๆก็สร้างด้วยความเรียบง่ายนะไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้กำแพงใหญ่ๆทางเข้าเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับตอนหลังครับวัดแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักโดยเฉพาะราชวงศ์หมิงชิงเนี่ยนะครับเขาก็เข้ามาบูรณะเยอะแยะเลยนะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมเต็มไปหมดซึ่งก็แน่นอนครับเน้นความโอ้อ่านะครับสีแดงเนี่ยบอกถึงอำนาจแล้วก็สถานะที่สูงส่งของจักรพรรดินั่นเองครับเวลาองค์จักรพรรดิเสด็จมาที่นี่นะครับทำพิธีสำคัญที่ภูเขาทรงสารเนี่ยจะมาเริ่มที่วัดนี้ก่อนนะฮะพิธีสำคัญในอดีตนี่เขาทำหลายที่นะครับเสร็จจากที่นี่ก็จะไปที่อื่นต่อไม่ได้ทำที่เดียวจบครับแต่ยังไงก็ตามครับถึงจะบูรณะตกแต่งจนเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากเลยนะฮะแต่วัดนี้ก็ยังคงเป็นวัดสำคัญในลัทธิเต๋าอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงรากเหง้าเลยครับก่อนจะออกจากวัดจงเย่ครับผู้คนจะเดินผ่านตรงนี้นะฮะมีรูปปั้นเหล็กโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะครับสีเข้มชะมึนเลยนะฮะน่าเกรงขามมากครับนี่คือรูปปั้นขุนพลเหล็กนะฮะสูงประมาณสัก3เมตรเห็นจะได้ครับนี่หล่อขึ้นเป็นนานเป็นพันปีแล้วนะครับซึ่งก็ตามความเชื่อคือทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ทุกวันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะครับนักท่องเที่ยวผ่านมาก็จะมาลูบบริเวณพุงครับด้วยความเชื่อว่านี่เป็นสิริมงคลนะครับใครมาก็จะขอถ่ายรูปสักหน่อยเสร็จแล้วก็ขอพรกันด้วยนะฮะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับจุดอื่นๆนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นพระราชวังนะในยุคราชวงศ์เว่ยเหนือนะครับยุคไล่เลี่ยกับที่เขาสร้างวัดเซ้าหลินนั่นแหละตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นวัดครับตั้งชื่อว่าวัดซงเย่แล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นมาครับเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่น่าทึ่งก็คือเขาสร้างตั้งแต่ตอนคศ523นะครับนี่ผ่านมา 1,500 กว่าปียังมีสภาพดีมากเลยนะครับเจดีย์ซงเย่นี่ก็เลยเป็นเจดีย์ที่สร้างโดยอิฐที่เก่าแก่ที่สุดครับที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในประเทศแล้วนะฮะคือในประเทศจีนเนี่ยนะครับมีเจดีย์เก่าแก่อยู่เยอะมากเลยนะฮะจนเขาใช้วิธีแยกประเภทของวัสดุนะครับอย่างที่นี่ก็เป็นเจดีย์อิฐนะครับที่อื่นๆเนี่ยก็จะมีเจดีย์ที่สร้างด้วยหินนะครับบางที่ก็สร้างด้วยไม้นะครับก็จัดอันดับกันไปแยกประเภทกันไปแต่ถ้ารวมทุกประเภทเลยนะครับเจดีย์ซงเย่นี่ก็ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศอยู่ดีครับนอกจากความเก่าแก่ของตัวเจดีย์แล้วนะครับยังเรียกว่าเป็นหลักฐานของการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอินเดียด้วยนะฮะคือตอนเขาสร้างเนี่ยครับช่างเขาพยายามผสมผสานรูปแบบทรงกลมของสถูปแบบอินเดียที่เรียกว่าสตูปาเนี่ยครับก็เลยออกมาเป็นเจดีย์รูปทรง12เหลี่ยมซึ่งปรากฏว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศเท่านั้นครับจุดสุดท้ายที่จะพามาดูคือที่นี่ครับหอดูดาวเก่าเฉิงนะฮะดูจากข้างนอกก็จะมันเหมือนกับวัดที่ไปดูมาแล้วนะครับแต่พอเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะพบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กับดาราศาสตร์นะฮะคือเขาออกแบบเครื่องมือวัดเงานะฮะเป็นเครื่องมือที่จะบอกเวลาดูฤดูกาลก็สังเกตจากเงาแดดนะครับแต่มีความแม่นยำมากๆขนาดเอาไปทำปฏิทินได้เลยนะครับแต่ที่มาของความก้าวหน้าครับนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่ลึกล้ำมากๆครับตอนที่ชาวมองโกเนี่ยยึดดินแดนของชาวฮั่นได้นะก็ก่อตั้งราชวงศ์หยวนนะครับผู้นำตอนนั้นคือกุบไลข่านซึ่งรู้ดีเลยนะครับว่าชาวจีนมีความเชื่อว่าจักรพรรดิเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสวรรค์เวลาจักรพรรดิจะทำพิธีอะไรสักอย่างเนี่ยต้องแหมเลือกวันต้องแม่นยำนะฮะต้องกำหนดเวลาให้ถูกต้องนะครับซึ่งแทนที่กุบไลข่านเนี่ยจะล้มล้างความเชื่อกับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับทำให้เห็นว่าพระองค์ก็ได้รับอำนาจจากสวรรค์เหมือนกันนะครับวิธีการก็คือส่งนักดาราศาสตร์มาสร้างที่เนี่ยครับหอดูดาวนะฮะสร้างเครื่องวัดเงาสร้างอุปกรณ์เยอะแยะเลยครับซึ่งต่อมาครับก็กลายเป็นปฏิทินจีนที่ว่ากันว่ามีความแม่นยำกว่าปฏิทินของชาวยุโรปในยุคนั้นด้วยนะฮะพอมีความแม่นยำของปฏิทินครับจากนั้นทำพิธีอะไรก็จะใช่หมดเลยนะครับแม่นยำมากๆก็เลยเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นว่ากุบไลข่านและก็ราชวงศ์หยวนเนี่ยก็ได้รับอำนาจจากสวรรค์เหมือนกันครับนี่เป็นการทำความเข้าใจความเชื่อดั้งเดิมครับแล้วก็ใช้ความต่อเนื่องไม่ต่อต้านครับลงทุนทางวิทยาศาสตร์จนพิชิตใจผู้คนได้สำเร็จนั่นเองครับ

0: มรดกโลกในเติงเฟิงนี่นะครับที่พาไปดูนะฮะมีชื่อในภาษาไทยว่าใจกลางฟ้าดินนะครับถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกหน่อยนะให้มากกว่าการแปลคำศัพท์สวยๆจากภาษาจีนหรือว่าชื่อมรดกโลกที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแปลมาเป็นภาษาไทยนะฮะมองให้มากกว่าการใช้คำสวยงามนะครับคือคำว่าใจกลางฟ้าดินเนี่ยเป็นชื่อที่ฟังดูดีเลยนะครับคนคิดชื่อภาษาไทยเนี่ยใช้คำสวยงามมากๆนะฮะพอเราพิจารณาดีๆเนี่ยนะครับก็จะพบความหมายที่ลึกซึ้งมากมากก็คือเติงเฟิงนี่เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาของชาวจีนนะฮะคำว่าใจกลางฟ้าดินก็มีความหมายแบบนี้นี่เองครับคือองค์ความรู้ต่างๆหลากหลายแขนงมากๆเป็นความรู้ที่ทำให้ประเทศก้าวหน้ามีอารยธรรมนะครับมารวมกันอยู่ในดินแดนแห่งนี้นั่นเองนะฮะเราไล่ดูดีๆในรายชื่อของมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนพร้อมกันเนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็น8กลุ่มก็คือ8ประเภทของภูมิปัญญาแล้วก็ตั้งอยู่ใน11สถานที่แยกๆกันนะครับจะพบว่าความรู้ทั้งหมดนี้โอ้โหครอบคลุมภูมิปัญญาหลายด้านมากเลยนะครับมีทั้งศาสนาก็มีพุทธมีลัทธิเต๋านะครับปรัชญาของชื่อมีเรื่องประวัติศาสตร์นะครับศิลปะการต่อสู้ก็ต้องมีนะเรื่องกังฟูใช่ไหมครับมีเรื่องสถาปัตยกรรมมีเรื่องการตกแต่งแล้วก็มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กับดาราศาสตร์ด้วยนะครับความโดดเด่นนี้ครับองค์การยูเนสโกนะฮะประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้โบราณสถานเติงเฟิงครับใจกลางฟ้าดินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนนะครับในปีพ.ศ. 2553ครับเขามีเกณฑ์การพิจารณาอยู่2ข้อนะฮะข้อแรกก็คือแนวคิดทางดาราศาสตร์นะครับเรื่องใจกลางฟ้าดินเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องอำนาจของจักรพรรดินะฮะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการสถาปนาเมืองหลวงครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่นะฮะในแง่ของเกียรติภูมิแล้วก็การอุปถัมภ์ซึ่งก็หมายถึงการสนับสนุนงบประมาณจากราชสำนักในราชวงศ์ต่างๆนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งนะฮะเขาบอกว่านี่เป็นความเชื่อมโยงเรื่องศาสนากับบริบททางโลกในเติงเฟิงเนี่ยนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีที่แข็งแกร่งแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน 1,500 กว่าปีครับซึ่งก็ยังอยู่ในแนวคิดดั้งเดิมก็คือใจกลางฟ้าดินเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจีนจริงๆข้อนี้นะครับเข้าหมายถึงการอยู่รวมกันของศาสนาแล้วก็นิกายที่ต่างกันในเมืองเติงเฟิงครับมีทั้งพุทธทั้งเต๋าทั้งขงจื้อนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่แบบแข่งขันกันครับอยู่แบบที่เรียกว่าพึ่งพาอาศัยใช้ภูเขาทรงสารเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณเหมือนกันแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์จากองค์จักรพรรดิเหมือนกันครับซึ่งก็ทำให้สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นพันปีนั่นเองครับสมัยนั้นเขาเชื่อกันว่าเมืองเติงเฟิงโดยเฉพาะภูเขาทรงสารเนี่ยครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างฟ้ากับดินหรือว่าสวรรค์กับโลกก็เลยใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางในการทำพิธีสำคัญต่างๆของบ้านของเมืองของแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจักรพรรดิมาทำพิธีเนี่ยดูฤกษ์ดูยามรวมถึงเรื่องสำคัญอย่างการเลือกเมืองหลวงเนี่ยถ้ามาทำที่นี่ก็มั่นใจได้ครับว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงออกว่าจักรพรรดิเนี่ยได้รับอำนาจจากสวรรค์อย่างแท้จริงนะฮะทุกวันนี้ความเชื่อพวกนี้นะครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนคนสมัยก่อนก็ถือว่าตามยุคตามสมัยนะฮะแต่คนยุคปัจจุบันครับก็ยังให้ความสำคัญกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้ความเคารพบุคคลสำคัญแล้วก็เรื่องราวในอดีตครับถึงแม้จะผ่านเวลามายาวนาน 1,500 กว่าปีแล้วก็ตามครับ
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
3: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: ไทย PBSSelected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธา

0: ความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
1: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
2: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อท่านมาก
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3
3: ท้องโลกกว้างชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีสารคดีคุณภาพจาก BBC 17-21 และ24สิงหาคมนี้ออกเดินทางค้นหาเบาะแสและหลักฐานของ6เรื่องราว6วีรบุรุษยุคก่อนประวัติศาสตร์นักล่าที่ดุร้ายกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหยื่อจะเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้หรือไม
4: ่ลูกไดโนเสาร์ถูกฝังเพียงลำพัง
3: เผยเหตุการณ์ที่ถูกตีแผ่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับตำนานที่ถูกขุดค้นในอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaurs เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทั้งไทย PBS กดช่องหมายเลข 3ชมสดออนไลน์ทางworldwide.thaipbs.or.th/live รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

นอเลี้ยงพืชพื้นถิ่นประจำฤดูกาลที่วันนี้จะนำมาทำแกงนอเลี้ยงใส่กะทิสดติดตามได้กินอยู่คือวันนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้กินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะนำอาหารพื้นบ้านจากชุมพรมาทำในรายการค่ะ
1: ค่ะหนูชื่อวัชรีจันช่วงค่ะอยู่ชุมพรตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะค่ะจังหวัดชุมพรค่ะอ๋อวันนี้ก็จะมีด้วยกัน2อย่างค่ะก็คือแกงหน่อเหลียงกะทิสดค่ะแล้วก็ผัดยอดเหลียงกุ้งสดค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาวัตถุจากในพื้นที่ค่ะก็เช่นหน่อเหลียงก็อาจจะเป็นปีนึงเป็นครั้งเดียวค่ะก็อาจจะหายากหน่อยนึงส่วนใบเหลียงก็เป็นของที่อยู่ในพื้นบ้านเลยก็เราก็เอาจากวัตถุดิบจากในสวนมาค่ะกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณปุ้มวันนี้เดินทางมาจากชุมพรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้มาทำอะไรคะ
1: อ๋อวันนี้จะมาทำอาหารเมนูพื้นบ้านนะคะเช่นแกงหน่อเหลียงกะทิสดแล้วก็ผัดใบเหลียงที่เป็นผักที่ขึ้นชื่อจังหวัดชุมพรเลยค่ะ
0: หน่อเหลียง
1: ค่ะ
0: แบบนี
1: ้ค่ะ
0: กับใบเหลียงแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่ต้นเดียวกัน
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะหน่อเหลียงแบบนี้ต้นเป็นยังไงคะ
1: ต้นจะเป็นยืนต้นเหมือนกับต้นสตอค่ะเป็นตระกูลเดียวกันเลยค่ะแล้วก็กลิ่นก็จะเหมือนกันค่ะ
0: เหลียงไม่ออกหน่อนี่กินได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: มันแข็ง
1: มันแข็งค่ะ
0: ค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาต้องไปทำให้มันงอก
1: ใช่ค่ะต้องไปเพาะค่ะต้นของมันเนี่ยคือมันคล้ายต้นสตอแล้วจะต้องให้เป็นฝักที่หล่นจากต้นลงมาแล้วเราก็เก็บมาตากแดดให้แห้งค่ะแล้วก็ต่อเอาเม็ดสีดำของมันในฝักอะค่ะเอามาตัดปลายนี้ค่ะเพื่อที่ให้หน่อมันงอกออกมาเพาะประมาณ 3-4 วันนะคะต่อจะขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่การเพาะก็คือเพาะในดินไม่ได้นะคะถ้าเพาะในดินเนี่ยเม็ดจะดำจะต้องเพาะกับทรายสีขาว
0: หน่อเหลียงเนี่ยต้องรอฝักตกลงมาก่อนแล้วถึงจะไปเก็บสตอเหมือนกันไหมคะ
1: สตอไม่เหมือนค่ะสตอนี่คือถ้าฝักมันแก่แล้วเนี่ยเราสามารถไปสอยเอามาเก็บได้เลยแต่ว่าถ้าฝักนี้คือเราต้องให้เขาหล่นจากต้นเอง
0: สูง
1: สูงริ้วเลยค่ะสูงมาก
0: มีหน่อเหลียงแล้วก็มี
1: ใบเหลียงค
0: ่
1: ะ
0: ใบเหลียง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบเหลียงนี้ต้นไม่ใหญ่แล้ว
1: ต้นไม่ใหญ่ค่ะต้นประมาณเท่านี้
0: ค่ะ
1: ไม่สูงแรงต้นเหลียงนะคะเดินเก็บได
0: ้หน่อเหลียงวันนี้เอามาทำอะไรดีคะ
1: เอามาแกงกับหมูค่ะเป็นกะทิสด
0: มะพร้าว
1: ใช่
0: ชุมพร
1: มะพร้าวชุมพรค่ะ
0: มะพร้าวชุมพรนี
1: ่ใช่มะพร้าวชุมพรกับมะพร้าวบางสะพานเนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าของบางสะพานเนี่ยจะเป็นมะพร้าวที่แบบอยู่ติดชายทะเลแต่ว่าของท่าแซ่บจะอยู่ในสวนปาล์มอยู่ในสวนยางที่เขาปลูกพืชผสมมันค่ะรสชาติจะออกหวานๆหน่อยนึงของบางสะพานเนี่ยจะออกมันๆอะไรประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: รสชาติก็ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: อันนี้นะคะใครทำเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า geography index นะมะพร้าวก็มีให้ทำบางสะพานไม่เหมือนท่าแซะนะ
1: คะ
0: เริ่มจากอะไรดีคะ
1: ก็มีพริกนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะใส่พริกค่ะเนี่ยค่ะใส่พริก
0: ที่ชุมพรเรียกพริกแบบนี้
1: พริกขี้หนูค่ะ
0: พริกขี้หนู
1: ใช่ค่ะเผ็ดจี๊ดอะค่ะแล้วก็มีกระเทียม
0: ค่ะนี่คนใต้นะเขาใส่ทีเดียวคุณผู้ชมเขาใส่ทีเดียวแล้วเขาก็โคลกเลยเขาไม่ต้องมานั่งใส่ทีละอย่าง
1: ใส่ขมิ้น
0: ค่ะมิ้นขาดไปได้เลย
1: ตะไคร้ค่ะ
0: ตะไคร้ก็ใส่เยอะเหมือนกัน
1: ใส่เยอะค่ะเพื่อให้หอม
0: ค่ะของดีชุมพรนี่เยอะเลยนะ
1: เยอะมาก
0: กะปิก็ต้องชุมพรใช่ไหมคะ
1: ส่วนมากตะขากับตะไคร้จะใส่เยอะหน่อยนึงเพราะว่ามันเวลาแกงแล้วมันจะหอมค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมความอร่อยอาหารเนี่ยมันอยู่ที่นี่แหละมันอยู่ที่โขลกเองคั้นเองกินได้กินของสดๆใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยคุณผู้ชมค่ะ
1: คือคนใต้จะไม่ค่อยช่างใส่คือรู้ประมาณเลยประมาณนี้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทีนี้ก็ต้องโขลกนะคะ
0: โขลกเลยแล้วก็โขลกเข้าด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: คนใต้บอกคนใต้เนี่ยรู้ว่าเครื่องแกงใส่อะไรเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่กระเทียมเยอะกว่าหอมเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ส่วนจะประมาณนี้ค่ะพริกเยอะกระเทียมเยอะหอมนิดเดียว
1: หอมนิดเดียวค่ะมันเหมือนแกงส้มแต่แกงส้มใช้แต่หัวหอมอย่างเดียว
0: ไม่ใช้กระเทียม
1: ใช่ค่ะไม่ใช้กระเทียม
0: แต่อันนี้เป็นแกงกะทิ
1: ใช่ค่ะนี่เป็นแกงกะทิ
0: ตะไคร้2
1: ใช่
0: ท่อนแบบนี้แล้วก็ขานิดหน่อย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใบประมาณเท่านี้เท่านี้ป่ะอันนี้พอแล้ว
1: พอแล้วค่ะขมิ้น
0: ค่ะเอาโขลกละเอียดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเอากะปิค่ะ
0: ค่ะ
1: กะปิใส
0: ่กะปิชุมพรอร่อยแบบไหนคะ
1: กะปิชุมพรมันจะไม่ค่อยคือมันเป็นกุ้งสดอะค่ะที่เขาไปรุนมาแล้วก็เอากุ้งสดมาทำอะค่ะ
0: โบเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าเกิดว่าเราได้เคยกินแกงที่เราโขลกเครื่องแกงเองกะทิสดเองเนี่ยรับรองว่าได้กินแล้วเราไม่ไปกินแกงบ้านอื่นแล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องแกงซื้ออื้อเนี่ยเขาจะปั่นให้ละเอียดนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าทิมเองจะออกหยาบๆนิดนึงมานี
0: ่ค่ะจากนั้นเราได้เครื่องแกงแล้วจากนั้นเราทำโอเค
1: อาหารหมูก่อนก็ได้ค่ะเราอาจจะใช้หมู3ชั้นก็ได้เพราะว่ามันแกงแล้วมันจะนุ่มกว่าค่ะ
0: ค่ะหน่อเหลียงนี่มีกินทั้งปีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะมีช่วงฤดูนี้ค่ะ
0: ฤดูนี้ก็ช่วงต้นปีเนาะ
1: ใช่ค่ะต้น
0: กุมภาแบบนี
1: ้บางต้นก็จะออกทั้งปีก็มีค่ะเพราะว่าฤดูมันเปลี่ยนนะคะอากาศมันเปลี่ยนมันแปรปรวนค่ะแต่ถ้าว่าสร้างเขื่อนท่าแซะก็จะไม่มีกินแล้วหมดชาวบ้านเขาก็ยังออกมาต่อสู้เพราะว่ามันยังมีทรัพยากรเยอะ
0: โครงการจะสร้างเขื่อนท่าแซะจะสร้างที่ไหนนะคะ
1: สร้างในตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็โครงการนี้มันมีมานานตั้งแต่พ.ศ.12ตั้งแต่ตอน

0: ยูเกอะค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดมีพายุมามีเขื่อนน้ำจะไม่ท่วม
0: ใช่ค่ะเขารัฐบาลเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดแต่ไม่ใช่ชาวบ้านคิดนะคือรัฐบาลเขาคิดอย่างนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามข้อมูลที่ชาวบ้านได้รู้มาเองก็คือว่าเขาจะเอาน้ำไปใช้โรงงานอุตสาหกรรมบางสะพานแต่ถ้าว่าสร้างเขื่อนเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2,400 ไร่แล้วเหมือนมีปลามีหอยมีปูอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถที่จะเอามาคืนได้เพราะว่ามันทำลายไปหมดมีผักมีอะไรกินอยู่แล้วครบสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ถ้าเราย้ายไปนับหนึ่งใหม่เนี่ยเราคิดว่าเราไม่ไหวแล้วเพราะว่าการสร้างเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ง่ายเหมือนรุ่นปู่รุ่นย่าแล้ว
1: เวลารัฐบาลเอาโครงการใหญ่ๆไปลงเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันจะมีทาร์ตมันจะมีงานเพิ่มงานเขาไม่ได้อยากทำแบบนั้น
0: คือการที่เขาเอาโครงการไปลงเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงข้อเสียเลยว่าถ้าสร้างแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจะพูดแต่ในแง่ดีว่าเนี่ยมันได้มีน้ำใช้มีที่ท่องเที่ยวมีถนนลาดยางมีเรือมีอะไรต่ออะไรแต่เขาไม่ได้คิดเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันคือผลประโยชน์ของพี่น้องในพื้นที่ทั้งนั้น
1: กะทิ
0: ตอนนี้เอาน้ำอุ่นใส
1: ่น้ำอุ่น
0: ใส่ดิใส่นี่เลยค่ะใส่สองช้อนค่ะแล้วก็เราก็ใช้ขยำมาค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนี่ใช้กระต่ายขูด
0: ใช่ค่ะใช้กระต่ายขูดกระต่ายโบราณเมื่อก่อนนะคะ
1: ถ้าเราเก็บฐานทรัพยากรไว้ได้ค่ะถ้าเราดูแลสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราไม่ต้องห่วงเลยคือยังไงเราก็มีกิน
0: ใช่ค่ะถ้าเห็นถึงสภาพทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยคือมันยังอุดมสมบูรณ์นะคะเขื่อนหลายๆเขื่อนเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเขาหาปลาไม่ได้ปลูกพืชผักพวกนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่ของท่าแซ่เนี่ยยังมีขมิ้นดั้งเดิมยังมีพริกมีหัวขามีตะไคร้เหล่านี้โครงการขนาดใหญ่แบบนี้มันสมควรที่จะหยุดแล้วก็หันมาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่า
1: ถ้าเราจะใช้แกงเนี่ยค่ะกะทิของเราเนี่ยสะท้อนเลยว่าต่อไปถ้าสร้างเขื่อนแบบนี้ไม่มีให้กิน
0: ไม่มีให้กินแล้วค่ะ
1: ไม่มีให้กินแล้วไม่มีให้กินแล้วนอกจากฐานทรัพยากรจะไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพหาย
0: ใช
1: ่วัฒนธรรมองค์ความรู้ภูมิปัญญาและสุขภาพร่างกายจากอาหารการกินของพี่ท้องเนี่ยก็จะหายไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: หายไปหมดเลยค่ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นทั้งวัฒนธรรมทั้งวิถีชีวิตก็จะหายไปด้วยกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อี
0: กค่ะโอเคค่ะถ้าเราขูดแล้วมาแกงเองเนี่ยมันก็จะหอมคือความละเอียดมันก็จะมากกว่าขออีกนิดนึงค่ะน้ำ
1: ขออีกนิดนึงค่ะ

0: ะทิก็คั้นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเนี่ยมีตังไม่มีต้นมะพร้าวนะก็ไม่ได้กินไม่มีตังเก็บต้นมะพร้าวไว้ดีกว่านะคะมันหอม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันก็หวานนิด
1: ๆ
0: หวานธรรมชาติสุดคือเดี๋ยวนี้มีคนต่างชาติเยอะมากที่ไม่ชอบกะทิ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าไปกินกะทิกล่องกะทิกระป๋องก
1: ัน
0: เนี่ยแต่ว่าไม่เคยได้กินอะไรแบบนี
1: ้กะทิสด
0: เอาล่ะค่ะได้กะทิสดได้พริกแกงได้หมูเรียบร้อยแล้วเริ่มจากเอากะทิที่เราคั้น
1: คั้นค่ะใส่ก็รอให้ทุกนิดนึง
0: ค่ะ
1: คือวันนี้ที่เอาหน่อเหลียงมาให้ทำเนี่ยคือจะให้สังคมได้รับรู้อะค่ะว่ามันเป็นของที่หายากคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่ามันอยู่ในป่าก็เลยอยากจะเอามาให้เห็นว่าวันนี้คือแกงหน่อเหลียงไม่ใช่เพาะแต่แกงกะทินะคะผัดหมูก็ได้ค่ะ
0: ค่ะผัดได้แกงได้
1: ใช่ค่ะ
0: กินเป็นผักเนาะได
1: ้ได้ค่ะข้อไปดองก็ได้นะคะดองเหมือนดองสตอค่ะ
0: ดองกับอะไรคะ
1: ใส่เกลือค่ะ
0: เหมือนกับแล้วก็ทิ้งไว้
1: ใช่ค่ะแล้วก็มันจะออกเปรี้ยวๆแต่ว่าที่อยากจะบอกก็คือว่าแกงใต้เนี่ยคือเขาจะใส่ขมิ้น
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ใส่เนี่ยเขากินเหมือนกับว่าเขาจะขาดอะไรสักอย่างประมาณนี้ค่ะจะใส่ขมิ้นแล้วก็ใส่พริกเยอะไปหน่อยนึง
0: เขาใส่เยอะๆเขาจะได้ไปกินผักหน่อเยอะๆสุขภาพจะได้ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคนใต้เขาบอกว่าถ้ากินไม่เผ็ดแล้วมันไม่ชื่นใจแต่ถ้ากินเผ็ดแล้วมันชื่นใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าพี่น้องไปท่าแซะค่ะถ้าอยากกินก็แวะไปได้นะทำให้กินได้นะคะ
0: กินถึงถิ่นต้องอร่อยแน่นอนค่ะ
1: พอเป็นหัวกะทิอย่างนี้แล้วค่ะต้องเอาทีนี้ก็ต้องเอาเครื่องแกงใส
0: ่ค่ะ
1: เครื่องแกงที่เราแกะตำเนี่ยค่ะ
0: คือมันจะข้นขึ้น
1: ใช่ข้นขึ้นค่ะ
0: แกงใต้นะคุณผู้ชมเหมือนที่คุณปุ้มบอกก็คือขาดไม่ได้เลยคือขมิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นแกง

0: งที่ไม่ผัดเป็นแกงต้ม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะไม่ต้องแตกมันเหมือนแกงภาคกลางนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะเคี่ยวกะทิกับเครื่องแกงนะคะ
0: ค่ะ
1: เครื่องแกงก็จะไม่ละเอียดเกินไปจะหยาบนะเขาเรียกเครื่องแกงหยาบก็คือที่ไม่ต้องให้ละเอียดแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือมันเหมือนกับมันหอมไปในตัวแล้วก็มันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้ว
0: ค่ะถ้าคนภาคอื่นดูอยู่หาหน่อเหลียงไม่ได้ใส่อะไรดีคะ
1: ใส่สตอ
0: ใส่สตอ
1: ใช่ค่ะเพราะอื่นใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าตระกูลนี้จะมีสตอกับหน่อเหลียง
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เราก็จะใส่หมูค่ะ
0: คนใต้นี่เขากินแกงไม่เหลวนะคะนี่กินกับข้าวหรือขนมจีนดีคะ
1: กินกับข้าวค่ะ
0: ตั้งกะทิพอให้มันเป็นลูกนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เครื่องแกงคนเสร็จแล้วใส่หมู
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาล
0: ปรุงด้วยน้ำตาล
1: แล้วก็เอาน้ำปลาค่ะ
0: ชุมพรนี่มีอะไรขึ้นชื่อคะ
1: กล้วยและบือนางกาแฟใบเหลียงค่ะ
0: ความคนทำอาหารนะคุณผู้ชมใส่กะทิเสร็จแล้วใส่เครื่องแกงรู้เลยใส่แค่ไหนแล้วเครื่องแกงมันก็ข้นพอดีอ่ะมันไม่ข้นไปมันไม่เหลวมันไม่ใส
1: นี่เราก็จะใส่หน่อเหลียงค่ะ
0: ค่ะหน่อเหลียงเนี่ยเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่ามีวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็แคลเซียมเยอะค่ะแกงใต้เนาะใส่ผักอะไรก็ใส่ผักเดียวถ้าใส่เหลียงแล้วก็ใส่เหลียงค่ะไม่ต้องไปใส่ยอดมะพร้าวไม่ต้องไปใส่มะเขือพงมะเขือพวงแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วแต่แกงค่ะถ้าแบบเป็นแกงผักรวมก็
0: ได
1: ้ก็ได้ค่ะก็อาจจะใส่พริกนิดนึงลองชิมดูนะ
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ต้องการให้รสชาติเป็นยังไงคะ
1: คือต้องการให้กลมๆอะค่ะไอ้นี้หน่อเลี้ยงจะสุกแล้วนะคะทีนี้ก็จะราดหัวกะทิค่ะ
0: โอเคพอหน่อเลี้ยงสุกหมูสุก
1: ใช่
0: ราดหัวกะทิที่เราตักขึ้นมา
1: ใช่
0: ขยักไว
1: ้แล้วก็เราก็อาจจะใส่ใบมะกรูดกับพริกนะคะเพื่อลอยดอกให้ข้างหน้ามันหอม
0: ก็คือมีความเผ็ดแน่นอนล่
1: ะ
0: เผ็ดเข้มหวานหวานกะทิน
1: ี่ก็ขอเกลือนิดนึงค่ะ
0: เกลือค่ะเมื่อกี้มีปรุงด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็มีเพิ่มเกลือนิดนึง
1: ค่ะพอเสร็จแล้วค่ะลองชิมดูค่ะ
0: ขออนุญาตค่ะกินก็ต้องกินให้โดนหน่อเหลียงด้วยนะคุณผู้ชมกินเหมือนสตอเลย
1: ใช่ค่ะ
0: คือฉุนเราก็มัน
1: แต่ว่าเวลาแกงคือต้องรู้เวลาการใส่หน่อเลี้ยงด้วยนะคะถ้าว่ามันเกินไฟเนี่ยหน่อเลี้ยงมันก็แบบมันจะไม่กรุบๆมันจะไม่แบบไม่มันจะอ่อนมันเหมือนกับมันไม่นิ่มอะค่ะม
0: ัน
1: ใช่ต้องแกงพอประมาณ
0: พอดี
1: พอดี
0: อย่าต้มไปเรื่อยๆไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องใส่แล้วก็ปิดไฟให้ทัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่งั้นมันไม่อร่อย
1: ไม่อร่อย
0: ค่ะเอาล่ะอันนี้กินคู่กับอะไรดีคะ
1: ข้าวค่ะกินกับข้าวอร่อย
0: ต้องมีแบบว่าไก่ทอดปลาทอดไหมคะ
1: ไม่ต้องก็ได้ค่ะมีผักเหมือด
0: ผักเหมือด
1: ใช
0: ่ผักเหมือดเป็นยังไงคะ
1: ก็เหมือนลูกแตงมะเขืออย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมเท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงกะทิหน่อเหลียง

0: แกงกะทิเนี่ยเสร็จไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาผัดใบเหลียงแล้วค่ะผัดใบเหลียงใบเหลียงเป็นแบบนี้
1: ใช่ค่ะเป็นที่ใบเนี่ยจะมันจะออกมันๆค่ะแต่ถ้าแบบเป็นยอดแบบอ่อนๆเนี่ยมันจะออกแบบถ้าผัดแล้วมันจะออกแบบนุ่มๆแข็งๆนิดนึงมันจะออกกินมันๆนะคะ
0: ใบใหญ่แบบนี้ก็กินได
1: ้กินได้
0: ใบเล็กแบบนี้ก็อร่อย
1: อร่อยค่ะ
0: อร่อย
1: ว่าส่วนมากที่เขานิยมกินก็คือว่ามันจะเป็นยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: เนี่
1: ยค่ะ

0: เป็นยอดที่พอกินแล้วมันจะออกกรุบๆออกมันๆนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่นี่ก็กินได้
0: กินได้ค่ะเพราะมันยังอ่อนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ผัดกุ้งได้อย่างเดียวนะคะเอาไปต้มเขาเรียกแกงเคยแกงเกลือก็ได้ตามภาษาภาคใต้ค่ะก็ใส่กะปิใส่หัวหอมแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็เอานี้ลงไปใส่ทำให้คนแก่ๆกิน
1: ใส่กะทิไหมคะ
0: ไม่ใส่ค่ะถ้าใส่กะทิต้องอีกแบบนึงก็คือใส่กะทิแล้วก็ใส่หัวหอมแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ใส่นี้ได
1: ้
0: ทำได้เหมือนกันค่ะ
1: ปลูกก็กินได้ทั้งปี
0: กินได้ไม่ทั้งปีเดี๋ยวนี้ไม่ทั้งปีแล้วค่ะเพราะว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนแต่ว่าถ้ารดน้ำไว้ก็จังกินได
1: ้คุณปุ้มพูดเสมอว่าฤดูการเปลี่ยน
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าคนชุมพรนี่เห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพราะว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันจะเปลี่ยนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผักเหล่านี้มันจะอยู่ในช่วงฤดูการที่ตามฤดูการของมันช่วงเดือน4เดือน6แต่ว่าพอช่วงหลังมาเนี่ยมันจะไม่มีแล้วเพราะว่าอากาศมันร้อนมันไม่อากาศมันไม่ได้มันก็จะเหมือนย่างเหมือนนอเลี้ยงเหมือนกันถ้าว่าฤดูกาลแบบนี้มันจะไม่ออก
1: ค่ะแล้วยิ่งถ้าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นอย่างเช่นจะไปเอาป่าอีก 2,000 กว่าไร่มาทำเขื่อนเนี่ยก็จะยิ่งแปรปรวนหนักกว่าเดิมคุณปุ้มบอกว่าเราจะทิ่มกระเทียม
0: ทิ่มกระเทียมค่ะ
1: พอไหมคะ
0: นี่ก็ใส่กระเทียมนะคะ
1: ใส่ได้อีก
0: กระเทียมนี่ถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะหอมใส่ประมาณนี้ค่ะ
1: กระเทียมนี่ชุมพรปลูกได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะปลูกได้แต่ว่าหัวจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะไม่ค่อยออกหัว
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะทีนี้ก็ตั้งกระทะได้เลย
1: ตั้งกระทะค่ะอันนี้ใส่เยอะได้เลยเพราะว่าเยอะแล้วอร่อย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: มันต้องเจียวให้เหลืองอะค่ะ
1: ค่ะถ้าใบมันใหญ่เนาะก
0: ็หั่นเพื่อการกินง่ายค่ะ
1: ผัดอะไรก็ไม่เหมือนเอามาแทนใบเหลียงไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีรสเฉพาะตัวมีความมันเฉพาะตัวแล้วก็เด็กๆกินได้เนาะ
0: กินได้ค่ะเด็กก็กินได้
1: ใช่เป็น
0: ถ้าทำจิ้มน้ำพริกอร่อยค่ะจิ้มน้ำพริกกะปิได้อร่อยนี่ค่ะกระเทียมเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ใส่กุ้งค่ะทีนี
1: ้ตามด้วยซีอิ๊ว
0: พอไหมคะ
1: ใส่อีกค่ะ
0: โอเคค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ขอน้ำนิดนึงค่ะ
1: น้ำนิดนึงค่ะพอแล้วบอกได
0: ้พอค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขอน้ำตาลค่ะ
1: น้ำตาล

0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ทำอะไรกระฉับกระเฉง
2: ลองชิมดูค่ะ
0: ชิมบ้างค่ะ
2: ลองชิมใบเหลียงดูว่ามันยังไงเพราะใบเหลียงมันมีรสหวานอยู่แล้วค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะวุ้นเส้นก็จะออกกลิ่นใบเหลียงเลย
0: อืม
2: ค่ะ
0: หอมมันไม่ฝาดไม่ขมเลยคุณผู้ชม
2: ค่ะ
0: อยากให้เด็กกินผักไม่ต้องไปกินบรอกโคลีก็ได้กินใบเหลียงก็ได้
2: ใช่อยากจะบอกว่าใบเหลียงนี่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรค่ะ
0: ด้วยความที่มันเป็นผักพื้นถิ่นม
2: ัน
0: ก็จะโตได้ดี
2: ใช
0: ่อย่างในชุมพรเลื่อยลงไปเนี่ยก็โตได้ดีแล้วก็กินได้อย่างปลอดภัยดีทั้งต่อสุขภาพของเรา
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สุขภาพของเพื่อนบ้านด้วย
2: เพื่อนบ้านด้วย
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับจานนี้ใบเหลียงผัดกุ้งใส่วุ้นเส้นค่ะ

0: สองจานวันนี้จากท่าแซะนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่เรามีคุณปุ้มค่ะวรพลคุณปุ้ม
1: ค่ะ
0: ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ
1: ก็อยากจะชวนพี่น้องแล้วก็สังคมไทยถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนไปได้นะคะที่ท่าแซะนะคะตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะค่ะเรามีอาหารพื้นบ้านให้กินตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอเลี้ยงหรือว่ายอดเลี้ยงนะคะไปเที่ยวได้นะคะเราก็มีแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ให้อาบด้วยนะคะ
0: ไปค่ะเราจะไปปกป้องผืนป่า
1: ค่ะ
0: และวิถีชีวิต
1: ใช่
0: เราจะไม่ให้เขามาสร้างเขื่อนทับที่บ้านเราค่ะโบเชื่อเสมอค่ะว่าเรามีพลังในการเลือกของที่เราจะกิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราอยากกินของดีของอร่อยต่อไปนานๆสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบคือเราต้องรักษาฐานทรัพยากรโดยเฉพาะฐานทรัพยากรอาหารแล้วเราก็จะมีกุ้งอร่อยมีผักเลี้ยงมีหน่อเลี้ยงรับประทานไปนานๆค่ะวันนี้กินอยู่คือก็ต้องขอขอบคุณคุณปุ้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะที่นำพาอาหารพื้นบ้านวัตถุดิบพื้นถิ่นให้เราได้รู้จักกันแล้วก็ให้เห็นถึงความสำคัญด้วยว่าหน่อเลี้ยงเนี่ยกำลังจะหายไปแล้วถ้าเราไม่รู้จักกินณวันนี้เดี๋ยววันหน้าเราจะไม่มีให้รับประทานกันอีกต่อไปค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณปุ้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้าเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่านไลน์ @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: เนื้อบางเม็ดเล็กกรีบกลิ่นหอมบางเนื้อเหลืองเข้มรสหวานละมุนกลมๆนี่คือหลินลับแล
1: อยากกินละสิ
2: เป็นไงคะ
3: หวานมันถ้ากินหลินแล้วกินทุเรียนอะไรก็ไม่อร่อยนะครับ
0: คุกเคาน์เตอร์มนต์เสน่ห์ลินลับแลวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
4: มหานาบานาเดี๋ยวกันที่ตำบลเสี่ยวจังหวัดเลย
5: ซึ่งสองข้างทางเนี่ยมีง้อขายเต็มไปหมดเลย
6: ง้อมึงเลยหวานๆไหมคะพี่คนหล่อ
4: เพราะแบบนี้เอาไปเลย
5: ไม่ต้องถอน
4: อุ่นเนื้อแห้งหวานกรอบอร่อยไม่ติดเม็ดเลยเพราะอะไรกันครับ
7: เขาบอกว่าสภาพภูมิศาสตร์น้ำค่อนข้างจะน้อยโซนนี้นะครับก็จะเป็นดินภูเขาไฟเงาะของที่นี่ก็จะหวานกรอบร่อน
4: อร่อยยังไงครับ
7: ร่อนแบบนี
4: ้โอ้ยเอลดีเกอร์ไปติดตามเรื่องราวของเงาะตำบลเสี่ยวกันต่อข้างในรายการนะครับทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
8: คำนี้ได้ข่าวว่าราคาแพงมาก
9: ได้180,000กว่า
8: ล้าน800,000 เยนเฮ้ย
9: เป็นไหมคะ
8: แพงแพงเอ้ยนั่นไทยงงกันเหรอทำไมรู้ภาษาไทยอ่ะ
10: ดูให้รู้รู้ให้ลึกไปเปิดประสบการณ์เที่ยวในย่านที่คนอื่นยังไม่เที่ยวกันในโตเกียวกับยานพาหนะที่ผู้หญิงเป็นคนลาก
8: เธอบอกนะฮะว่านั่งได้2คน

0: คนเลยนะก็คือแบกคนได้110กิโลได้เลยมันจะมีท่าในการยกด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มแล้วก็เพื่อให้มันปลอดภัยนะ
1: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนซอญี่ปุ่นเอาจริงเรียนปริญญาโทแต่มาลากรถให้นักท่องเที่ยววันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.

0: ประชาธิปไตย
1: ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะไม่ใช่แค่สื่อมวลชนภาคประชาสังคมนักการเมืองราชการต้องช่วยกันหมดค่ะ
2: Slapเกิดขึ้นได้เพราะกระบวนการยุติธรรมยอมให้ตัวเองเป็นเครื่องมือจริงๆแล้วทุกคนในกระบวนการยุติธรรมเขามีอำนาจเขามีความสามารถที่จะหยุดมันได้ไม่ใช่ผลักออกไป
3: รายการฟังเสียงประเทศไทยวันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รู้ไหมว่าคนที่หล่อๆเนี่ยนะฮะเดิมทีเป็นผู้หญิงนะครับ
2: ทำไมไปผ่าตัดที่ประเทศไทยเพราะว่า
1: ท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ชายอยู่แล้วดีใจที่ได้กลับมาเป็นผู้ชายมากกว่า
3: สดจิโนโฮก็คือคุณเป็นคนกลุ่มนั้นใช่ไหมคนญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้เลย
4: เกณฑ์มีเพื่อนที่มีเมียแต่พอไพรเวทอ่ะเขามาเที่ยวบาเกนะ
3: โลกใบนี้มี2ใบสำหรับคนญี่ปุ่นที่อยู่กลุ่ม LGBT หลายๆครั้งคือคนญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะซื้อแหวนมาใส่เพื่อที่จะได้บ่งบอกว่าฉันแต่งงานแล้ว
5: ในวันธรรมดาเนี่ยบอกว่าต้องถอดวิกออกนี่คือท่านกำลังใส่วิกอยู่นะเป็นผมสีดำนะดังนั้นเนี่ยไม่เปิดเผยแบบนี้ต้องแอบซ่อนๆครับ
6: เขาบอกว่านี่คือเป็นแฟนกันนะฮะการที่บริษัทเนี่ยอาจจะไม่เปิดเผยไม่ได้แต่ว่าพอใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราเต็มที่ได้ไง
5: Everyone
7: ดูให้รู้
5: ในวันธรรมดาเนี่ยบอกว่าต้องถอดวิกออกนี่คือท่านกำลังใส่วิกอยู่นะถอดวิกออกแล้วใส่เป็นผมสีดำนะดังนั้นเนี่ยไม่เปิดเผยแบบนี้ต้องแอบซ่อนๆครับ
8: ใช่ชัวร์なんか勘違いだよみた
5: いな。ถามว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจไหมครับบอกว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่านะตอนแรกอ่ะน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนอยากจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรืออะไรหรือเปล่าแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ก็เลยเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงเป็นตัวตนแบบนี
8: ้法律が変わろうとしてるけど変えると今度はそれで女性の権利が
5: ท่านบอกว่าครับกฎหมายอยากเปลี่ยนแต่ก็มีกลุ่มที่ปฏิเสธไม่อยากให้เปลี่ยนเช่นยกตัวอย่างนะฮะผู้ชายที่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยนะฮะจะไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่แท้จริงอ่ะเขาไม่อยากให้คนประเภทนั้นเข้าไปในห้องน้ำของผู้หญิง
2: เจ๊กินข้างเกตตัวไอ้โดนตัวอ่ะตัว
9: それもあるけど一緒に部屋借りるのも結構大変
5: なんです。ああ、まあ、なんていうか、ファンかな。まあ、ให้กำลังใจกันนะ。まあ、ผู้ชาย2คนเนี่ยนะ、อยู่ห้องเดียวกันเขาไม่ให้นะ。ประเทศญี่ปุ่นนี่เรื่องเยอะเลยนะ。25ปีก่อนนะ、ไม่สามารถเปิดเผยได้นะ。ยังไม่พอนะ。ตอนนี้ตัวเองไม่กล้าเปิดเผยให้กับบริษัทด้วย。
9: 会社では出せないけど、まあでも他のところでこういうところ。
5: ああ、การที่บริษัทเนี่ยอาจจะไม่เปิดเผยไม่ได้แต่ว่าพอใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราเต็มที่ได้ไง。不要みたいな
9: ね。
5: そういうことか。ก็คือนะถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยมันจะมีการลดภาษีได้ไงว่าตอนนี้เราเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูคู่ของเรานะแต่ถ้าไม่มีการแต่งก็ต้องจ่ายภาษีเต็มๆเลยนะซึ่งไม่มีการลดภาษีเลยนะก็อย่างเงี้ยคือข้อไม่ดีนะจริงๆแล้วใครก็สามารถแต่งงานได้ไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยครับ
9: เนี่ยตัวใช
5: ่ใช่
9: นั่นเดี๋ยวโซ่ฟื้นอี
5: กถามบอกว่านะถ้าเป็นไปได้นะฮะอยากให้ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเพศเดียวกันแต่งงานได้นะอยากให้เป็นอย่างนั้นครับ
10: มาเที่ยวงานโตเกียวเรนโบว์ไพรด์2024กันค่ะเท่าที่ฟังชีวิตของ LGBTQ ในญี่ปุ่นก็ไม่ง่ายจริงๆด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กล้าลุกขึ้นมายืนยันความเป็นตัวตนของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะท่ามกลางคำพูดที่ว่าเป็นเพศทางเลือกในญี่ปุ่นนั้นไม่ง่ายแต่ว่างานนี้ผู้คนคับข้างเราจะได้พบคำตอบเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับในเพศทางเลือก LGBTQ ในญี่ปุ่นขนาดไหนฟูจิเซนเซจะ

0: ทำหน้าที่ไปคุยกับคนทุกเพศและเจาะลึก FTM หรือ Female to Male ผู้หญิงที่กลายไปเป็นผู้ชายได้แมนอย่างเหลือเชื่อเรียกว่าไม่บอกก็ไม่รู้ตามไปดูกันค่ะ
1: ดูให้รู
2: ้ได้เจอแล้วได้เจอแล
0: ้คนนี้แหละค่ะที่เรานัดไว้แต่ว่าเขาจะต้องไปเข้าขบวนพาเหรดในวันนี้ด้วยยังไม่มีเวลาจะคุยกับเราวันนี้คุยไม่ได้เรานัดกันเรียบร้อยว่าจะไปพบกันที่กรุงเทพแต่เขาจะไปทำอะไรทำไมเราต้องไปพบต้องติดตามกันต่อไปนะคะทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ประหลาดใจว่าบุคคลท่านนี้เป็นผู้หญิงมาก่อนฮะจริงเหรอคะเนี่ยที่เราเห็นคือผู้ชายอกสามศอกเลยนะคะว้าวมากๆค่ะ
2: คันนี้คือคนที่คุณอินูเอะเขาจะขึ้นนะฮะเขาจะขึ้นคันนี้ฮะโอ้เขากำลังขึ้นแล้วนะเขาเลยละด้านเลกาสกินสวยดูดอกถามเขาว่านะฮะว่าเขาเนี่ยมีจิตใจเป็นผู้ชายหรือมีคล้ายๆ FCM หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะอยากจะช่วยและให้กำลังใจกับกลุ่มนี้ก็เลยอยากติดตามอันนี้ได้กับสเตอร์สเตอร์สวยมากเสือเคนโตะเคนโตะทุกคนเป็นเพื่อนคุณเคนโตะหมดเลยฮะติดตามคุณเคนโตะหมดเลยครับยาซาชิกัมบัตเตอร์
3: กัมบัตเตอร์
2: เขาบอกนะฮะการที่เขายิ้มเก่งนะฮะมีจิตใจที่สวยงามและมีความพยายามเนี่ยเขาบอกว่าชอบในสิ่งอย่างนี้ครับ
0: น่ารักมากนะคะผู้หญิงมาเชียร์คนที่อดีตเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนสร้างกำลังใจให้มากๆเลยค่ะ
2: คินโดรีโอเอเซอร์สเนี่ยไอรอนไคชาถามดูทั้งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอะไรเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มบริษัทที่ชื่อคินโดรินนะเป็นกลุ่มที่ให้กำลังใจให้กับ LGBT ครับผมเพิ่งรู้นะว่าบริษัทแต่บริษัทเนี่ยนะฮะจะให้กำลังใจต่างกันเลยสวัสดีแฮปปี้พายเนี่ยรู้สึกไงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองแต่พวกเขาเนี่ยเวลาเขาแฮปปี้พายเขายิ้มจริงเขาเปิดเผยจริงรู้สึกว่าเขาเปิดเผยอย่างเต็มที่จริงๆอ่ะแต่ตอนนี้เวลาผมแฮปปี้พายมันแบบยังเก๊กๆยังเก่งๆเหมือนเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้สึกนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาใส่ใจในการที่จะมางานนี้จริงๆอ่ะคงจะสนุกแล้วเขาจะเปิดเผยมากอ่ะมันต้องแฮปปี้พายจริงๆเลยอ่ะแฮปปี้พาย
0: และอย่างที่เราบอกไว้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเพศทางเลือกอีกกลุ่มที่คนไม่ค่อยจะพูดถึงกันมากนักเพราะส่วนใหญ่จะพูดถึงแต่ชายที่กลายเป็นหญิงหรือต้องการจะเป็นหญิงวันนี้เราจะมาคุยกับกลุ่มผู้หญิงที่กลายไปเป็นผู้ชายบ้างพวกเขาน่าทึ่งมากค่ะ

0: มาสคริสต์มาสคริสต์มาสรู้ไหมว่าคนที่หล่อๆเนี่ยนะฮะเดิมทีเป็นผู้หญิงนะครับ
1: เราเริ่มบทสนทนาด้วยการขอดูภาพในอดีตของทุกคนค่ะยืนยันว่าทุกคนเกิดมาเป็นผู้หญิงจริงและใช้ชีวิตแบบผู้หญิงมาหลายสิบปีจนถึงวันที่ตัดสินใจว่าฉันไม่อยากเป็นผู้หญิงอีกแล้ว
2: มาริว่า女の子って見るじゃないですか生まれた時女の子なんでだから持ち物で例えばランドセルだったら
0: รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะฮะมีจิตใจเป็นผู้ชายตั้งแต่เมื่อไหร่
3: ท่านบอกว่าตั้งแต่ช่วงก่อนขึ้นป.1นั่นคือประมาณ6ขวบเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะมีจัดถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีการจัดกระเป๋าสีแดงผู้ชายกระเป๋าสีดำก็บอกว่าฉันไม่อยากใส่ก็บอกว่าถามแม่แม่บอกว่าใช้อะไรก็ได้เพียงแต่ว่าทางโรงเรียนบอกว่าไม่ได
4: ้決められたルールがもう学校にあったのでそれ以外のことができなかったんで
0: เวลาเรียนอยู่ประถมเนี่ยก็ยังอิสระหน่อยแต่พอขึ้นม.ต้นเนี่ยเขาจะมีการบังคับให้ใส่กระโปรง

0: แล้วก็ร่างกายก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิง
1: お前と同じのやつ本当にいいのかっていう
0: ทางครอบครัวโอเคไหมทางครอบครัวบอกว่าโอเคเลยครับแต่ว่านะทางด้านขวาเนี่ยท่านบอกว่าครอบครัวก็โอเคแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเพศผู้หญิงหรือผู้ชายไม่อยากให้เปลี่ยนเพศไม่อยากให้ผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะมีปัญหาทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปฏิเสธแล้วท่านเนี่ยก็บอกว่าทางพ่อแม่ยอมรับไม่ได้เห็นกระเทยออกทีวีแต่ไม่เคยเห็นFTM ออกทีวีจินตนาการไม่ออกพ่อแม่รับไม่ได้ตอนสมัยก่อนเนี่ยเขาทรมานไหมนะบอกว่าทรมานเหมือนกันตอนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติผู้หญิงนะฮะก็บอกว่าตอนนั้นจะเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงก็ได้การโชว์ตัวให้เป็นผู้ชายก็ไม่มีปัญหาแต่พอเลิกจากการเป็นนักกีฬาแล้วการใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่นนะครับก็บอกว่ามีการปฏิเสธนะมีการสัมภาษณ์แปลกๆเฮ้ยเธอเปลี่ยนเพศมาอย่างนี้งั้นนะก็คือเป็นผู้ชายแล้วทำไมมีความเป็นผู้หญิงอยู
2: ่ないのかもしれない。背中にもそう思う。
0: ก่อนที่เป็นผู้หญิงก่อนที่ผ่าตัดเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรรู้สึกยังไงก็คือหนึ่งนะบอกว่าไม่ชอบที่มีหน้าอกนะครับแล้วก็ในแต่ละเดือนมีประจำเดือนไม่ชอบเลยแล้วก็มีคนมาถามว่าตัวเองเนี่ยมีแฟนไหมแฟนก็คือผู้ชายก็ถูกถามว่าไม่ชอบอีกทั้งที่ตัวเองมีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็ไม่กล้าบอกอีก
3: ทุกท่านที่นั่งอยู่นี้ผ่านการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยการผ่าตัดแปลงเพศเมื่อ7 ปีก่อนท่ามกลางทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจของคนรอบข้างแต่เมื่อชีวิตเป็นของเราเส้นทางที่เลือกก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะแต่หลังจากที่รูปลักษณ์กลายมาเป็นผู้ชายแล้วมีสิ่งนึงที่ยังคงไม่ชอบอยู่สิ่งนั้นก็คือ
1: ชัวร์ไม่ชัวร์ชัวร์ไม่ชัวร์ならなかったっていう
0: ท่านบอกว่าการเปลี่ยนเพศทำไมถึงยอมเปลี่ยนหรือว่าอยากเปลี่ยนเพราะว่านะฮะในชื่อบัตรประชาชนจะมีเขียนว่าเพศหญิงไอ้ตรงที่เขียนว่าเพศหญิงรับไม่ได้แล้วเวลาไปโชว์ให้คนอื่นได้ทำไมในบัตรเนี่ยเป็นผู้หญิงคือยอมรับไม่ได้งั้นเปลี่ยนเพศทั้งหมดเลยมันจะได้ไม่ถูกถามแล้วเวลาถูกเห็นว่าเป็นผู้หญิงมันจะมองรู้สึกว่าตัวเองรับไม่ได
4: ้最初の先生に診断してもらえればホルモン治療と胸トレのはできます
0: ก่อนที่จะเปลี่ยนเพศนะได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างก็คือก่อนอื่นต้องมีทางคุณหมอจิตวิทยามาสัมภาษณ์ก่อนว่ามีจิตใจเป็นผู้ชายจริงไหมจะเป็นผู้ชายจริงไหมนะก็มีการวินิจฉัยเป็นปีๆก่อนแล้วหลังนั้นถึงจะยอมที่จะให้ไปฉีดฮอร์โมนแล้วก็ตัดหน้าอกนะครับพอหลังจากนั้นแล้วค่อยไปหาหมออีกคนเพื่อหมออีกคนจะให้ใบอนุญาตที่จะผ่าตัดอวัยวะเพศ
3: ทุกท่านมีรูปลักษณ์เป็นชายแต่ว่าไม่ได้มีอวัยวะเพศชายนะคะในขณะเดียวกันก็ตัดมดลูกรังไข่ออกไปแล้วดังนั้นก็จะต้องรับฮอร์โมนเพศชายตลอดชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาอาการข้างเคียงจากการตัดมดลูกและรังไข่ที่อาจจะทำให้อารมณ์เหวี่ยงไปมาเหมือนผู้หญิงวัยทองและเพื่อให้เกิดหนวดเคราหรือสภาพผิวต่างๆเหมือนผู้ชายให้มากที่สุดค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเยอะครับเช่นนะฮะมีพลังมากขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้นคือของที่สมัยก่อนเคยยกเนี่ยแบบว่ารู้สึกหนักเนี่ยยกได้2เท่าแล้วก็ผมเนี่ยนะฮะจะบางลงแต่ว่าเส้นจะหนาขึ้นแล้วก็บอกว่าเหม็นตัวเองมากขึ้นทำไมรู้ว่าเหม็นเขาบอกว่าพอฉีดฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยตื่นขึ้นมาเฮ้ยทำไมเหม็นจังเลยอ่ะหมอนเหม็นมากเลยอ๋อกลิ่นตัวเองแล้วก็สิวมากขึ้นก็ตรงนี้เองเลยมีหน้าผากใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น
4: นั่นเซ็นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปคือนะ
0: ที่น่าตกใจคือขนที่รอบทวารเนี่ยมันขึ้นตกใจมากเลยก็เลยต้องไปเข้าเลเซอร์ผ่าตัดเอาขนออกครับ
3: เราเริ่มขยับเข้าไปถามเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งทุกท่านก็น่ารักมากยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะข้อแรกมีแฟนกันไหมคะปรากฏว่ามีคนชูแหวนแต่งงานทันทีเลยค่ะทุกคนไปสุดมากจริงๆไม่มีกั๊กกับชีวิตที่เลือกแล้วพอมีแฟนแต่งงานเรื่องเพศสัมพันธ์ล่ะคะเป็นอย่างไร
4: ลาบลาบ
0: เลิฟเลิฟลาบลาบตัวนั้น
4: ก็言葉もそうだし体のスキンシップも積極的にに
0: สัยเป็นผู้ชายยังไงก็เป็นอย่างนั้นฮะก็คือเป็นฝ่ายลูกนะแล้วแต่ฝ่ายรับก็มีครับแล้วแต่ภรรยาครับ
2: 触られることにまだ抵抗あって
0: เรื่องกลางคืนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าเขายังมีอวัยวะเพศรูปร่างเป็นผู้หญิงอยู่ดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ถูกจับเป็นฝ่ายลูกชอบจับมากกว่า
3: แล้วเรื่องต่อไปที่เราคนไทยอีกมากมายก็ยังไม่รู้นั่นก็คือเวลาที่จะมีการผ่าตัดแปลงเพศคนญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยนิยมไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลในเมืองไทยค่ะเราสองประเทศนี้ผูกพันในหลากหลายมิติมากเลยนะคะ
4: 日本で

0: 日本です。
1: 日本です。
2: 日本และที่ญี่ปุ่นครับ
3: ไทยです。
2: ที่ไทยครับ
3: ちょうど知り合いもไทยに。
2: ทำไมไปผ่าตัดที่ประเทศไทยเพราะว่าที่ประเทศไทยมีประสบการณ์เยอะกว่าแล้วก็มีตัวอย่างเยอะกว่าแล้วก็เพื่อนไปผ่าตัดที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยจะมีโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ผ่าตัดเปลี่ยนเพศโดยเฉพาะญี่ปุ่นไม่มีงั้นผ่าตัดมดลูกรังไข่แล้วก็อกเนี่ยนะอยู่ในราคาประมาณ 600,000 เยนก็คือประมาณ 200,000 บาทตัดพร้อมกันได้แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นตัดพร้อมกันไม่ได้ส่วนสองท่านนี้นะครับก็อกอย่างเดียวที่ประเทศญี่ปุ่น 600,000 เยนทางมดลูกรังไข่ก็อีกประมาณ 700,000 เยนก็คือ 1,300,000 เยนครับแต่ว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือว่าของทั้งสองท่านนี้หน้าอกใหญ่เป็นหน้าอกไซส์ E กับไซส์ F หน้าอกใหญ่เนี่ยเวลาผ่ามันจะมีแผลเยอะเพราะฉะนั้นต้องไปเมืองไทยหลายรอบดังนั้นจึงต้องผ่าที่ญี่ปุ่นจะดีกว่าไม่ต้องไปหลายรอบ
1: นะครับตอนนี้自費です全部
2: 全部自費
1: 全部自費
2: บอกว่านะฮะต้องเก็บเงินเองสมัยก่อนนะจะไม่มีสวัสดิการอะไรเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่ยอมรับ
1: いけなかったですよって出たんですけど別に法律は変わってないです
2: ตอนนี้มีการตัดสินทางผู้พิพากษาบอกว่านะฮะไม่มีการผ่าตัดเปลี่ยนเพศแต่ว่าก็สามารถเปลี่ยนเพศได้แต่ว่านะครับกฎหมายยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนก็คือกฎหมายยังเป็นเหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นเคสพิเศษ
3: 僕の奥さんも多分言う人は選んで
2: ครับก็นะถามว่าทางภรรยานะฮะได้บอกไหมว่าตัวเองมีแฟนเป็น FTM บางคนก็บอกนะบางคนก็ไม่บอกหมายถึงว่าเพราะถูกมองว่าเป็นผู้ชายอยู่แล้วบางคนก็บอกก็ได้ไม่บอกก็ได้นะพอถูกมองว่าเป็นผู้ชายก็เป็นสามีอยู่แล้วอ่ะ他の国と比べて多いほう
1: トランスジェンダーの割合多いはずです
2: การเปลี่ยนเพศแปลงเพศในประเทศญี่ปุ่นน่าจะเยอะครับเพราะว่าน่าจะถูกแบ่งว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงชัดเจนกลุ่มที่เป็นแบบเนี้ยไม่อยากที่จะเป็นผู้หญิงต่อไปก็เปลี่ยนผู้ชายมันจะชัดเจนกว่า
4: และเพราะผ่านประสบการณ์มาด้วยตนเองรู้ว่าชีวิตจะยากขนาดไหนกว่าจะผ่านมาแต่ละขั้นตอนมาได้ทั้ง3ท่านจึงรวมตัวกันช่วยเหลือคนหัวอกเดียวกันค่ะ
1: นั่นก็そういうのをメッセージとしては伝えていて
2: งานที่ท่านทำอยู่นะบอกว่าจะไปอธิบายให้กับที่ต่างๆเกี่ยวว่าชีวิตนะทุกคนเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะมีใครมาปฏิเสธว่าอย่าเปลี่ยนเพศถ้าตัวเองอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยให้รักตัวเองเซลล์เลิฟก็คือรักตัวเอง
1: こうしなさいっていうのを周りから割とこう言われちゃう
2: การที่เกิดมาแล้วร่างกายกับจิตใจไม่ตรงกันก็คือจะถูกบังคับไงว่าให้ทำอย่างนี้สิมองอย่างนี้สิให้คิดอย่างนี้สิเนี่ยตรงนี้แหละคือเรื่องที่ลำบากถูกบังคับให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ใช่ตามเหตุแต่ใน3คนนี้ถือว่าโชคดีแต่ว่าบางทีเพื่อนของเขาอะที่เป็น FDM เนี่ยบางทีตัดพ่อลูกตัดแม่ลูกหรือเพื่อนไม่ครบด้วยก็มีตอนจุบันนี้บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มสนใจเพราะตอนนี้เริ่มรู้ว่านะคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ เนี่ยเยอะมีการเชิญไปบรรยายเรื่องห้องน้ำทำยังไงการใช้ชีวิตทำยังไงเพราะว่าถ้าอำนวยความสะดวกให้พนักงานที่เป็น LGBTQ ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้บริษัทเติบโตได้
3: ユダンズエボ応援してください。
1: タイの皆さん大好きです。
0: 絶対タイに遊びに行きます。
4: คนค่ะขอบคุณมากๆที่เปิดใจคุยกับเราแบบตอบทุกคำถามคนต่อไปอันนี้ก็เดาไม่ออกเลยว่าเคยเป็นผู้หญิงหน้าตาจิ้มลิ้มมาก่อนทุกวันนี้สตรองในลุคใหม่สุดๆค่ะ
2: อันนี้เราอยู่กับคุณริวโตะนะครับท่านหล่อขนาดนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้หญิงมาก่อนใช่ไหมครับ
1: yes
2: แล้วอยู่ที่ประเทศไทย7ปีแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ7ปี
1: ไทยคุณ授業が男女別になるじゃないですか
2: เริ่มรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนเด็กๆตอนอยู่ประถมเล่นกับเด็กผู้ชายตลอดเลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีความรู้สึกที่ต่างกับคนอื่นแต่พอขึ้นม.ต้นรู้สึกว่าไปเล่นกีฬานะครับมันจะมีกีฬาระหว่างผู้ชายผู้หญิงแยกออกไปบอกว่าทำไมต้องไปเล่นกีฬากับผู้หญิงทำไมไม่ไปเล่นกับผู้ชายรู้สึกตัวในช่วงนั้นครับ
1: 男として生きたいっていうふうにずっと思ってて
2: ก็บอกว่ามีประจำเดือนมาแล้วก็มีหน้าอกเพิ่มขึ้นนะก็รู้สึกว่าไม่อยากมีเพราะว่าท่านนะอยากใช้ชีวิตแบบเป็นผู้ชายไม่ใช่อยากใช้ชีวิตเป็นแบบผู้หญิง
1: それが僕の中中心になってたので大学に入ってから
2: ก็อยากเปลี่ยนเพศในช่วงตอนเด็กมหาวิทยาลัยเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงเป็นม.ต้นม.ปลายสนใจเรื่องกีฬาคือไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเริ่มรู้สึกหนักขึ้นครับว่าอยากเปลี่ยนเพศครับ
1: มุสลิมでも息子でも俺の子だから
2: ได้บอกกับคุณแม่กับคุณพ่อในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเขาใส่เสื้อที่ปิดหน้าอกนะก็ทางคุณแม่ช่วยล้างให้ประจำก็คุณแม่น่าจะเข้าใจตั้งแต่ต้นแล้วคุณพ่อรู้นะก็บอกว่ายังไงจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคุณพ่อก็จะรัก ด้วยความเป็นลูกครับ
1: 小さい頃から僕もボーイッシュだったから
2: ถามว่ามีคนปฏิเสธไหมผมไม่มีใครปฏิเสธเลยมีแต่คนเชียร์หมดเลยผมก็ใช้ชีวิตเหมือนผู้ชายมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้ว
1: ยังฮีบิโอนเดลิมาสต์สตาร
2: ์การข้างบนนะฮะหน้าอกนี่ที่ญี่ปุ่นแต่ข้างล่างนี่คือที่ประเทศไทยครับ
1: 23歳から手術を開始したんです
2: よ23から
1: はい
2: ก็เริ่มนะฮะมีการเปลี่ยนเพศใช้เวลา2ปีตอนอายุ23แล้วก็ปัจจุบันนี้จะต้องฉีดฮอร์โมนเนี่ยทุก3อาทิตย์ไปตลอดชีวิต
4: เพราะผ่านมาเยอะก็เลยช่วยคนรุ่นหลังเหมือนกันค่ะปีที่แล้วพาคนญี่ปุ่นไปแปลงเพศถึง300คนซึ่งคุณริวโตะก็ทำงานเป็นทีมเดียวกันกับคุณเคนโตะที่เราจะตามไปพบกับเขาที่เมืองไทยค่ะไ
1: ทยだったり日本だったり僕がやってる仕事は VIP プランっていうのでもう日本の飛行機から付き添い
2: มีปรึกษาที่ว่าจะพาไปที่ประเทศไทยหรืออาจจะผ่าตัดที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็คือนะก็คือพาไปที่ประเทศไทยเขาเรียกว่า VIP planก็คือพาตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินพาไปที่ประเทศไทยด้วยกันแล้วไปถ่ายด้วยกันเพราะต้องมีล่ามมีการติดต่อประสานอะไรต่างๆด้วย
1: 今まではやっぱり女性とか女性っぽさっていうのでちょっとでも触れられると例えば名前とか
2: ก็เปลี่ยนเพศมานะครับ10ปีแล้วที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่เปลี่ยนรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่ว่าจะถูกเรียกชื่อหรือถูกทักอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าคิดอย่างนั้นอยู่ตลอดพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมั่นใจมากขึ้น
1: ただもしかしたら見たら女性っぽいって思う人もいるかもしれないですけど。
2: ก็มีคำถามว่านะมีส่วนไหนที่ยังมีความเป็นผู้หญิงบ้างยกเว้นร่างกายนะครับก็บอกว่าคิดว่าคงไม่มีนะแต่ไม่แน่อาจจะคิดว่ามีบางส่วนที่ดูเหมือนเป็นผู้หญิงครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีเหมือนเลย
1: 自分が男として思ってたので。
2: ก็นะถามว่านะความสุขที่เป็นผู้ชายคืออะไรบอกว่าจริงๆแล้วท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ชายอยู่แล้วดีใจที่ได้กลับมาเป็นผู้ชายมากกว่าคิดอย่างนี้ครับ
5: ใช่ใช่ไหมเป็นใช่ไหม
6: สดจิสดจิโนโฮสดจิโนโฮก็คือคุณเป็นคนกลุ่มนั้นใช่ไหมคนญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้เลย
5: อันน่าคิด
6: อันน่าคิดนายนิงเองแบบมาอันตะเกียงได้เนี่ยมาคนนะอายุเฮนเฮนกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นกลุ่มที่ประหลาดเป็นกลุ่มที่แบบตลาดล่าง
5: คือเพื่อนเพื่อนเขียนคนญี่ปุ่นบอกเขาแล้วว่าถ้าเราไปทะเลาะกับคนปกติอ่ะหรือคนอื่นอ่ะแค่เราโดนด่าคำเหยียดอ่ะเราก็แพ้เขา
6: แพ้
5: อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการมีปาก
6: ปัญหา
5: อะไรอย่างเงี้ยบางคนคนแก่บางคนยังไม่รู้ละเกย์คืออะไร
6: เกย์คืออะไร
5: ด้วยซ้ำเคนมองว่ากลุ่มเกย์หรือกลุ่ม LGBT ในญี่ปุ่นอ่ะยังพยายามหากลุ่มก้อนของตัวเองไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาจะเลือกเที่ยวแค่เฉพาะนิโจเมะ
6: เซฟโซนเขาจะเลือกจุดที่เซฟโซนแล้วก็คือคอมมูนิตี้ที่เขาจะต้องการก็คือต้องเป็นกลุ่มของเขาเท่านั้นเขาถึงจะสนิทใจแล้วรู้สึกว่าเออฉันปลอดภัยแล้วฉันอยู่หลุมหลบภัยแล้วอะไรประมาณเนี้ย
5: เพราะว่าอย่างเคนอ่ะเคยชวนเพื่อนมาเที่ยวร้านไทยมาอะไรเงี้ยเขาจะถามว่ามีเกย์เยอะไหมหรือเป็นแบบเกย์หรือเปล่า
6: เขาจะถามอย่างงี้เอาหรอร้านคนปกติหรอขอคิดดูก่อนนะ
5: เออดีดูก่อนนะอะไรเงี้ยเขาจะ
6: เนี่ยจะเป็นแบบนี
5: ้เพื่อนเคนอะเป็นเกย์ใช่ไหมไปแล้วพอคนรู้อะมันถึงขั้นแบบไม่อยากเข้าออนเซนด้วยจะมาอะไรเปล่าจะอะไรอย่างเงี้ย
6: โลกใบนี้มี2ใบสำหรับคนญี่ปุ่นที่อยู่กลุ่ม LGBT
5: เคนมีเพื่อนที่มีเมียเคยแต่งงานมีเมียเป็นผู้หญิงแต่เคนว่ามันลึกไปกว่านั้นอีกนะมันลึกกว่าการเป็น LGBT มันลึกกว่าการเป็นเกย์เป็นไบอะไรอีกมันลึกไปถึงขั้นว่าเขาทำเพื่อความเป็นความรับผิดชอบแต่ถามว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงไหมไม่ใช่นะแต่งงานอะแต่พอ private อะเขามาเที่ยวบาร์เกย์นะเคนว่าเมียเขาไม่รู้
6: เพราะผู้หญิงญี่ปุ่นเวลาเป็นแม่บ้านก็คือ
5: ก็เป็นแม่บ้าน
6: ก็เป็นแม่บ้านจริงๆจะแทบจะไม่แต่งหน้าก็คือเป็นแม่บ้านนะเป็นแม่บ้านนะซึ่งสามีฉันรู้แค่ว่าเขาไปทำงานหลังเลิกงานฉันก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้รายงานฉันกลุ่มวอลเลย์บอลเขาเรียกว่าเกย์บาเร่ภาษาญี่ปุ่นก็คือเกย์บาเร่ก็คือกลุ่มวอลเลย์บอลเกย์เขาต้องหาแอคทิวิตี้ทำเพื่อคลายเครียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเซฟโซนเพราะว่ามันมีแต่เกย์ทุกคนเป็นเกย์เยอะมากเพราะว่ามันมีระดับชั้นดิวิชั่น1ถึงดิวิชั่น6ซึ่งทีมวอลเลย์บอลทีมนึงมันจะมีประมาณ12ตัวอยู่แล้ว12 15ตัวอะไรก็ว่าไปคือเวลาแข่งทีก็กลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะ 3-400 คนก็คือเกย์หมดเลย
5: มันไม่เป็นการแกล้งในลักษณะแบบกลั่นแกล้งแบบมันเป็นลักษณะแบบสายตา
6: คำพูด
5: ดูหมิ่นอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: แล้วหลายๆครั้งคือคนญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะซื้อแหวนมาใส่เพื่อที่จะได้บ่งบอกว่าฉันแต่งงานแล้วเพื่อป้องกันสายตาจากที่ทำงานคนรอบข้างหรือต้องการอุ๊ยทำไมกันคิ้วอุ๊ยทำไมแต่งหน้าเป็นหรือเปล่าแต่สรุปแล้วไงฉันใส่แหวนน่ะ ็คือแต่งงานแล้วฉันก็คือผู้ชายปกติเพื่อนผู้หญิงอ่ะ

0: เรามาเป็นวีนักเรียนเรามีเพื่อนผู้หญิงคนไทยด้วยพอเพื่อนพาไปกินข้าวกับผู้ชายญี่ปุ่นที่เขานัดเขาก็จะแนะนำตลอดเลยว่านี่คือเพื่อนชนะที่เป็นเกย์หรือโอกามะแล้วเพื่อนผู้ชายเขาจะเหมือนหัวเราะโซเดสกาแล้วหัวเราะแล้วเรารู้สึกแบบแป้วแล้วตอนนั้น
1: ไม่เหมือนเลยนะดูไม่ออกเลยนะ
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราจะรู้สึกแบบทำไมต้องหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยตัวตลกเราหรืออะไรเริ่มจะแบบไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยอยากจะไปแล้วอะไรเงี้ย
1: มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอ่ะตอนช่วงแรกๆเราอาจจะปรับตัวไม่ได้เพราะวัฒนธรรมแต่ณตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะ
0: ใช่มันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่อะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นออกมาไม่แอบละ
1: คือเราใช้ชีวิตง่ายด้วยความเป็นเราด้วยครับด้วยความเป็น
0: เต็มคาราเบลของแท้พี่อ้อมบอกของจริงของแท้อย่าง
1: น
0: ี้เลยอ่ะ
1: แต่เคนว่ายังมีคนไทยบางคนที่ยังเปิดไม่ได้ก็อาจจะมี
0: ที่ต้องเซฟ
1: ที่ต้องเซฟ
0: เพราะว่า
1: ในสังคมมหาลัยในสังคมอะไรเงี้ยน่าจะต้องมีอยู
0: ่ก็ยังปิดอยู่อีกมุมนึงแต่พอก็เป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวเองให้เป็นโลก 3-4-5 ใบเหมือนคนญี่ปุ่น
2: อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราจะตามคุณเคนโตะไปเมืองไทยเพราะภารกิจพาคนไปผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายนี่แหละค่ะเราจะตามไปคุยกับคนที่ยังอยู่ในสถานการณ์นี้เขาคิดและตัดสินใจอย่างไรติดตามให้ได้ในตอนหน้านะคะเราจะได้เข้าใจพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
3: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับผลกระทบของระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ที่ค่อยๆกลืนกินรากเหง้าดั้งเดิมของชุมชนแฝงไปด้วยความสิ้นหวังและอารยธรรมท้องถิ่นที่กำลังพังทลายลงด้วยน้ำมือกลุ่มคนของเขาเอง
4: ความงดงามค่อยๆเลือนหายไปจากโลกนี้เหมือนกับหอยที่ฝังตัวอยู่ใต้ทรายยิ่งขุดลึกเท่าไหร่เรายิ่งกอบโกยมากเท่านั้น
3: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
5: เยอรมันแบบสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งจะพาทุกคนไปค้นหาที่มาของเกลือผ่านสารคดีจากเยอรมนี
6: Aber dass immer weniger Wasser in den Schalen ist und dass sich Salzkristalle bilden, das kann man schon sehen. Am Rande des Feldes schüttet sein Schwiegervater Emanuel das gesammelte Salz zu einem großen Haufen auf.
5: และทำเกลือหอมปรับอากาศไปด้วยกันOne day, one Deutsch. เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS. Tschüss.
7: จะทำอย่างไรเมื่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเวลานี้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมจิตใจหรือแม้แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
8: เพราะว่าโลกที่มันหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีที่เข้ามามากขึ้นเด็กๆถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อมภายนอก
9: ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีความไม่เข้าใจกับครูบ้างความไม่เข้าใจกับครอบครัวบ้างความไม่เข้าใจกับแรงกดดันที่คำถามที่เจอทุกวันเนี่ย
7: เรื่องของสุขภาพจิตในโรงเรียนเป็นอะไรที่สังคมพูดกันมานานแล้วแต่ทำไมถึงยังไม่มีใครตื่นตัว
9: ให้การมีพื้นที่รับฟังเนี่ยมันคลายจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8: สิ่งแวดล้อมสำคัญของเด็กคือครูคือเพื่อนเราสร้างเครือข่ายของการดูแลจิตใจที่ดูแลก่อนจะเกิดปัญหามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้โอกาสที่ปัญหามันจะมากขึ้นมันน้อยลงได
7: ้ถ้าบอกว่าเป็นวาระชาติโรงเรียนจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยจริงๆให้กับคนทุกคนในโรงเรียนสักทีติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้บ่าย 2:05 น.วันอาทิตย์นี้เรามีนัดกันนะคะ
10: โค้งสุดท้ายของเส้นทางสู่รอบไฟนอลกับการเติมเต็มโควต้าของเหล่าโปรแกรมเมอร์ยอดนักบินจากภาคใต้ทีมใดจะได้ตีตั๋วสู่รอบชิงถ้วยพระราชทานในสนามสุดท้ายหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่4ถ่ายทอดสดจากโรงแรมหันษา JB อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมตั้งแต่เวลา 15:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระ

0: พุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโร

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทธัสสะภะคะวะโตพุทธัพพะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: พาคุณผู้ชมนะคะไปมีรอยยิ้มดีๆในเช้าวันพฤหัสสีส้มแบบนี้กันต่อเนื่องดีกว่านะคะไปที่โรงเรียนบ้านสีนวลค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็ยังอยู่ภาคอีสานเหมือนกันคุณผู้ชมอีสานใต้งานนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆนะคะที่เสิร์ฟรับวันแม่ที่ผ่านมาค่ะมาดูกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรโรงเรียนบ้านสีนวลตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศจากการจัดกิจกรรมวันแม่มาเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตกลางท้องนาภายใต้แนวคิดดำวันแม่เกี่ยววันพ่อค่ะงานนี้ดอกมะลิพวงมาลัยก็คือฝากไว้แป๊บนึงนะคะมาทำนากันก่อนนะคะแบบนี้ก็พานักเรียนผู้ปกครองก็มาคุณครูนะคะร่วมแรงร่วมใจกันลงแขกดำนาในแปลงนาของโรงเรียนค่ะเป็นการฝึกทักษะชีวิตสืบสานวัฒนธรรมการและสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีนวล นะคะคุณเอกสิทธิ์ประวัยก็นำคณะครูนักเรียนผู้ปกครองค่ะภาคส่วนต่างๆมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีนายทิศเทียนทองกำนันตำบลสังขะก็เป็นประธานในพิธีด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่บอกเลยนะคะว่าอบอุ่นและก็เป็นอันกันเองมากๆเลย
0: ซึ่งเจ้าแนวคิดของกิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อเนี่ยไม่เพียงทำให้เด็กๆได้สัมผัสการทำนาครับซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนานกันอยู่แล้วแต่กิจกรรมนี้ยังเปิดพื้นที่ให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะน้องๆที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมวันแม่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากเหตุผลด้านครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยอ่ะก็มาเขาเรียกว่าขอใช้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นให้ความอบอุ่นกันได้ดังนั้นการลงมือดำนาจึงถูกใช้เป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้แทนการทำพิธีกรรมครับ
1: ใช่ค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการเตรียมแปลงนาการดำนาการดูแลต้นข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยวอนาคตด้วยซึมซับคุณค่าของความขยันความอดทนความสามัคคีค่ะแล้วก็การพึ่งพาตนเองนะคะบางคนเนี่ยไม่รู้เนาะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณปู่คุณย่ากว่าจะทำนามาได้เนี่ยเป็นยังไงนะคะงานนี้ก็เลยได้มาร่วมกันลองดูส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตส่งเสริมอาชีพสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความภูมิใจในอาชีพท้องถิ่นที่สำคัญยังเป็นความอบอุ่นในสถาบันครอบครัวด้วยนะคะทำให้สถาบันครอบครัวเนี่ยได้เติบโตอย่างดีในสังคมค่ะบางคนอาจจะสงสัยเมื่อก่อนก็สงสัยนะว่าเป็นคนเมืองไงเราไม่รู้หรอกเขาทำนาอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมต้องดำวันแม่แล้วไปเกี่ยววันพ่อคือการทำนาเนี่ย3เดือนพอดีสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนธันวานะคะ3เดือน5เดือนแถวน
0: ี้
1: ก็จะ
0: ออกรวมพอดี
1: ใช่ก็เก็บเกี่ยวได้เลยกำลังสวยทีเดียว
0: ก็คือเหตุผลของการทำกิจกรรมนี้ก็คือดำนาในช่วงวันแม่จะได้ไปเก็บเกี่ยวข้าวกันในช่วงวันพ่อ
1: ปลายปี
0: นะครับจากเรื่องราวของเยาวชนและการทำงานร่วมกันในความอบอุ่นของวันแม่นะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องครับวันแม่ที่พิษณุโลกเองเนี่ยก็มีศูนย์ให้บริการทางด้านสุขภาพเนี่ยเขาจัดกิจกรรมชวนแม่พักกายเรียนรู้เมนูสุขภาพนะครับโดยได้เปิดพื้นที่ให้คุณแม่30ท่าน30ครอบครัวเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆไปดูกันที่พิษณุโลกครับบรรยากาศภายในงานนี้ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับมีคุณแม่หลายท่านนั้นก็ใส่เสื้อสีฟ้ามาเห็นไหมฮะแบบกันเอง private ใช้เวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้งานนี้ครับเป็นความตั้งใจของคุณสักศรีวันศรีพรมครับท่านเป็นเจ้าของศูนย์สุขภาพแห่งนี้แล้วก็เป็นข้าราชการบำนาญนักวิชาการสาธารณสุขด้วยก็ได้เชิญคุณแม่นะครับหลายๆท่านเนี่ยมาจากทาง Facebook ให้มาร่วมรับบริการนวดแล้วก็สปาฟรีเพื่อส่งเสริมให้คุณแม่ได้มีโอกาสผ่อนคลายร่างกายหลังจากที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลครอบครัวกันมาอย่างยาวนานครับ
1: นอกจากเรื่องของการนวดแล้วก็สปาแล้วนะคะยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยก็เน้นไปที่เรื่องของการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การกินการอยู่อาหารเนี่ยก็ต้องลดหวานลดเค็มลดมันนะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเลยค่ะของการดูแลโภชนาการที่ถูกต้องรวมไปถึงหลักคิดในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมด้วยนี่คุณแม่ทำอะไรอะเมนูอะไรอะอันนี้เป็นอันนี้เปล่าเมี่ยงดอกบัวหรือเปล่า
0: เมี่ยงดอกบัว
1: น่ากินมากน่ากินมากเลยดอกบัวสวยทีเดียวนะคะรวมไปถึงการกินการอยู่ต้องดีการพักผ่อนต้องให้เพียงพอสุขภาพจิตเนี่ยต้องดูแลกันกายใจจิตมันเชื่อมโยงกันนะคุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีโรคแต่ยังทำให้ร่างกายและจิตใจได้รับความผ่อนคลายด้วย
0: คือเนี่ยกิจกรรมเขาจะมีอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วเมี่ยงกลีบดอกบัวใช่ไหมฮะมีการแจกข้าวด้วยนะเป็นข้าว กข .43 ข้าวชนิดนี้เนี่ยเป็นข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำนะให้คนละถุงแล้วก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นครับคุณแม่ก็มาแลกเปลี่ยนใช่ไหมเมาลูกตัวเองให้คนฟังลูกเธอเป็นยังไงลูกฉันเป็นอย่างนี
1: ้ภูมิใจใช่ไหมเล่าแต่เรื่องดีๆไง
0: แต่ว่าต่อหน้าลูกเนี่ยแม่ๆเขาจะไม่ค่อยชมไม่ค่อยนั่นนะกลัวลูกเหลิง
1: ค่ะอย่างแม่ผม
0: เน
1: ี
0: ่ยแม่ผมเนี่ยเขากลัวเราเหลิงไม่รู้กลัวทำไมนะฮะเราเหลิงอยู่แล้ว
1: คือแบบว่าทำดุแต่จริงๆก็รักลูกทุกคนนะคะมาต่อกันที่พิกัดพลเมืองค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูพิธีกรรมที่เขาบอกว่ารักษาสุขภาพกายใจโดยคนลุ่มน้ำโขงค่ะพิธีกรรมนี้นะคะเรียกว่าพิธีเหยาชื่อเนี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันเป็นยังไงเชิญชมค่ะมากันเลยนะเขาบอกว่าเป็นการดูแลและรักษาสุขภาพของคนในชุมชนบางกลุ่มโดยเฉพาะนะคะในวัฒนธรรมอีสานค่ะพิธีเหยานี้ก็สืบทอดปฏิบัติกันต่อเนื่องบางพื้นที่ก็จะเรียกเป็นลักษณะการเสี่ยงทายเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วยตามความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีการกระทำนะคะเรียกว่าบางอย่างที่มันต้องพึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติคุณผู้ชมการประกอบพิธีเหยานี่ก็เพื่อที่จะแก้เคล็ดนะคะตามความเชื่อของชุมชนยังคงยึดโยงกับเรื่องของผีบรรพบุรุษค่ะทำให้พิธีเหยาเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่คนในชุมชนใช้รักษาดูแลตามความเชื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยมักทำควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
2: ก่อนนานีกาไปหาหมออยู่โรงพยาบาลค่ะก็หลายมองหลายทีในจังหวัดแล้วก็นอกจังหวัดเจ้าของน้ำไปทุกหมอก็เอายามากินก็ยังบ่เศร้าเอาแบบประเพณีพื้นบ้านเฮาสกอนลองเบิ้งคือว่าการเหยาอันนี้ของพ่อแม่ของบรรพบุรุษความสืออันนี้ลองเบิ้งกระทั่งเธอเหยาแล้วไปหาหมอทางโรงพยาบาลก็อาจจะเห็นโรคในตุ่นในตูในร่างกายเฮาทางเธอมันถือกะอาจสิหายสิเศร้าค่ะก็เลยมาเหยาเบิ้งค่ะ
3: เหยากับเลี้ยงผีนี่คนละส่วนคนละภาคคนละขั้นตอนแต่แยกออกจากกันบ่ได้เหยาก็คือคนป่วยนี่มีความประสงค์อยากเหยาไปหาหมอก็ไปหมดเลยสมัยแต่ก่อนมันก็มีความสำคัญมากแต่บ้านเฮาคู่มือนี้ก็นวัตกรรมด้านการแพทย์เนาะมันก็ทันสมัยขึ้นมามีรอพอสอตอมีโรงพยาบาลระดับอำเภอบางอำเภอกับท่านสมัยพอสมควรการเหยานี่ก็ลดน้อยถอยลงแต่สิมีบางหมู่บ้านบางกลุ่มเทพเจ้ายังเชื่ออยู่เชื่อในผียังให้ความเคารพนับถือต่อผีบรรพบุรุษผีให้ผีหน้าผีทั้งหลายนี่เมื่อเจ็บเป็นมีความบทสบายในเนื้อในตัวข้าเจ้าก็จะไปหา
0: ปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าพิธีเหยาจะไม่ได้แพร่หลายเหมือนในอดีตแล้วแต่ก็มีแนวโน้มกลับมาได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ในหลายพื้นที่นะครับอย่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารสกลนครเนี่ยคือบางท้องที่เองก็ยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาแบบนี้ในงานประเพณีเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละที่ครับแล้วเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นรากเหง้าของตัวเองในขณะเดียวกันนะครับในบางพื้นที่อย่างพิธีเหยาเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นเหมือนพื้นที่ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยกันช่วยสร้างความสามัคคีแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับวัฒนธรรมของชุมชนนับว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นครับที่ยังคงมีชีวิตและยังคงอยู่ในวิถีของคนแถบลุ่มน้ำโขงมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะคะกลุ่มชาติพันธุ์โซ่ผู้ไทยและย้อนะคะที่อาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยงานนี้ก็ติดตามนะคะเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองที่มหาวิทยาลัยนครพนมกันค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็ชวนมาเล่าให้เราฟังได้ค่ะปักหมุดกันมาเลยผ่านแอปพลิเคชันซีไซต์ไทย PBS นะคะเพียงสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะคะแอปพลิเคชันนี้รับรองว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยไม่หายไปอย่างแน่นอนก็จะถูกออกมาเล่าขานกันแบบนี้ค่ะ
0: ส่งเรื่องราวของคุณมาให้พวกเราได้รู้จักทำความรู้จักพื้นที่ของคุณไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับปลายปีมีที่ไปกันหรือยังหมายความว่าไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวครับไปออกกำลังเรานำเสนอกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับกับกิจกรรมการวิ่งกับไทย PBS King Bridge Run 2026นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการแถลงข่าวไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นใครที่อยากจะพาคุณแม่คุณพ่อหรือใครก็ไปปลายปียังไม่มีทางไปไหนลองลงสมัครวิ่งที่นี่ได้นะครับ
1: มาช่วยมากันดีกว่าม
0: ากันเลยนี่นะครับน่าคุ้นมากเลยอ่ะ
1: น่าคุ้นมาก
0: ใครน่ะเสื้อเขียวน่ะ
1: พินเอง
0: อ่ะไหนเล่าสิเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันนั้นเมื่อวันที่
1: 1ก็เป็นการเปิดงานนะคะไทย PBS King Bridge Run 2026ค่ะคุณผู้ชมก็มีภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดงานครั้งนี้มาร่วมกันซึ่งงานนี้นะคะเขาก็เป็นการวิ่งโดยแนวคิดวิ่ง2สะพานสืบสานพระราชปณิธานสานฝันเด็กไทยศึกษาอย่างเท่าเทียมค่ะไม่ได้ชวนแค่ออกกำลังกายนะแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะก็จะถูกนำไปช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาด้วย
0: พี่นมนี่นาคนที่สอง
1: มีพี่ป๊อกนะคะชื่อดังแล้วก็นี่น้องซีจากรายการวิ่งเลยรันนิ่งเลยก็มาเป็นตัวแทน
0: คุณผู้ชมจะบอกว่าทำไมถึงควรจะมางานนี้คือปกติทางถนนหรือสะพานที่ไว้ขัดจรเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้คนวิ่งไปบ่อยไงน้องพินแต่เส้นทางวิ่งที่เราจะพาขึ้นไปสัมผัสเนี่ยก็คือสะพานภูมิพล1แล้วก็สะพานทศมราชันแลนด์มาร์คสำคัญของเส้นทางพระราม3เนี่ยที่เขาเชื่อมต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการให้วิ่งกันไปชมวิวกันแม่น้ำเจ้าพระยามุมกว้างแบบ360องศาโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่ที่อากาศกำลังดีน่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนชอบโดยเฉพาะนักวิ่งครับ
1: ค่ะคือภูมิพล1ภูมิพล2เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสะพานที่รถวิ่งเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเดินหรอกนะคะแต่สูงมากถ้าเกิดว่าได้ไปวิ่งตรงนั้นเนี่ยจะได้เห็นทิวทัศน์ที่โอ้โหพาโนรามา360องศาไปเลย
0: จะได้เห็นก็ต่อเมื่อนั่งรถแต่ในรอบนี้จะได้วิ่งเองเห็นเอง
1: คิดดูตอนนั่งรถยังต้องเอามือถือขึ้นมาถ่ายอ่ะถ้าเกิดไปวิ่งจริงๆจะขนาดไหนนะคุณผู้ชมซึ่งระยะทางนะคะก็มีหลากหลายให้เลือกสรรค่ะตามความพร้อมของเราตั้งแต่ฟันรัน5กิโลเมตรนะคะ5สมัคร599บาทสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายนะคะขยับขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นซูเปอร์มินิมาราธอน13กิโลแบบนี้พี่ต๊อบสมัครได้13กิโลเองค่าสมัคร799บาทนะคะส่วนใครที่เป็นนักวิ่งสายท้าทายเลยเราก็มีฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรค่าสมัคร999บาทซึ่งต้องบอกว่าราคาเนี้ยถือว่าถูกนะ
0: ใช่เพราะว่าเราได้ช่วยด้วยได้ทำบุญด้วยได้สนุกกันด้วยแม่ผมนะฮะคุณปิ๊กมณิศราเขาลงไปแล้ว13กิโลซึ่งลูกชายเขาเนี่ยลงแค่ฟันรันนะฮะแม่วิ่งไปเลยอีก7กิโล
1: เดี๋ยวไปเจอกันเลย
0: ไปเจอกันเลยอ่ะนอกจากบรรยากาศเส้นทางที่น่าสนใจแล้วอีกหนึ่งความหมายสำคัญของงานคือการนำรายได้ที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับเอาไปช่วยเหลือ

0: เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ยากจนรวมถึงเด็กที่มีความเสี่ยงต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้กลับเข้ามาเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้ศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องครับ
1: คือต้องบอกว่ารายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายนะก็จะนำไปช่วยเหลือทางการศึกษานะคะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นอีกหนึ่งแรงส่งต่ออนาคตของเด็กไทยค่ะโครงการนี้ตั้งเป้ารับนักวิ่งไม่น้อยกว่า 5,000 คนดังนั้นคุณผู้ชมมาเป็นส่วนหนึ่งเถอะมาเป็น1ใน 5,000 คนนี้นะคะระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้ตั้งความหวังไว้ด้วยว่าอย่างน้อยๆขอสัก3ล้าน
0: ผมมันได้
1: 3ล้านนี่ช่วยไม่รู้กี่คนเลยนะ
0: นะฮะสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนี้นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะจ๊ะไปสมัครกันได้เลยจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ครับหากจำนวนผู้สมัครเต็มก่อนเนี่ยเขาก็จะปิดนะคือ15เนี่ยคือเดดไลน
1: ์
0: ผมเชื่อว่าหมดก่อน15ตุลาแน่นอนน้องพลินนะครับ
1: อย่ารอช้า
0: อย่ารอช้าครับเจอแล้วเห็นการประชาสัมพันธ์นี้แล้วสมัครทันทีเริ่มเตรียมรองเท้าไว้ได้เลยนะครับเพราะวันจริงคือวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569นะไม่ใช่6นี้
1: ไม่ใช่6หน้าธันวาก็คือปลายปี
0: นะครับไปเจอกันที่ King Square Community Mall ถนนพระราม3รัชดาภิเษกนะครับก่อนออกไปพิชิต2สะพานพร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สำคัญครับทุกก้าวของพวกเราก็ยังช่วยสร้างอีก1ก้าวกับเด็กไทยได้เดินต่อด้วย
1: ดังนั้นแล้วใครอยากจะทำบุญนะคะร่วมสร้างโอกาสให้เด็กไทยก็ติดตามรายละเอียดค่ะแล้วก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ www.thaipbs.or.th/Thai PBS King Bit Run 2026 ค่ะ
0: เนี่ยมีคุณเกษมศิริถามมาว่าอยากวิ่งอยากทำบุญกับเสื้อแต่ไม่วิ่งได้ไหมคะ
1: อ๋อได้เหมือนกันค่ะได้
0: ยินดีเลยเดี๋ยวผม
1: จะมีการจัดส่งเสื้อไปให้
0: เด
1: ี๋
0: ยวผมวิ่งให้เดี๋ยวผมวิ่งให้
1: วิ่งแทนเหรอเขามีไอ้นี่เหรอรับจ้างเป็นเพื่อนวิ่งมีนะ
0: มีเหรอ
1: มี
0: ไม่อยากทำอย่างอื่นกันแล้วเหรอทำไมต้องไปจ้างวิ่งไหมคะ
1: อ่ะ
0: มีคุณน้องมุกนะฮะน้องมุกบอกว่าวิวบนสะพานภูมิพล12สวยมากปกติจะอนุญาตเฉพาะรถยนต์วิ่งแต่ครั้งนี้เป็นอีเวนต์วิ่งปลายปีที่น่าจะมีทั้งนักวิ่งและคนมารอถ่ายรูปเยอะแน่ๆค่ะ
1: ค่ะเอาบางคนบอกว่าที่เราเสนอข่าวไปใช่ไหมเรื่องของการทำนาบางคนบอกว่าปลูกต้นไม้ก็ได้ปลูกพืชผักเอาให้แม่กิน
0: น่ารักนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในวันใหม่วาไรตี้เราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของ

ลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดสุดท้ายให้ได้ไปต่อ N9 น้ำพริกรากชูอามกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาหมาเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: เนื้อบางเม็ดเล็กกรีบกลิ่นหอมบางเนื้อเหลืองเข้มรสหวานละมุนกลมๆนี่คือหลินลับแล
1: อยากกินละสิ
2: เป็นไงคะ
3: หวานมันถ้ากินหลินแล้วกินทุเรียนอะไรก็ไม่อร่อยนะครับ
0: คุกเคาน์เตอร์มนต์เสน่ห์หลินลับแลวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เวลา10 นาฬิกาทางไทย PBS

0: มหาอนาบานาเดี๋ยวกันที่ตำบลเสี่ยวจังหวัดเลย
1: ซึ่งสองข้างทางเนี่ยมีง้อขายเต็มไปหมดเลย
2: ง้อมึงเลยหวานไหมคะพี่คนหล่อ
0: เพราะแบบนี้เอาไปเลย
1: ไม่ต้องถอน
0: อุ้มเนื้อแห้งหวานกรอบอร่อยไม่ติดเม็ดเลย
1: เพราะอะไรกันครับ
3: เขาบอกว่าสภาพภูมิศาสตร์น้ำค่อนข้างจะน้อยโซนนี้นะครับก็จะเป็นดินภูเขาไฟเงาะของที่นี่ก็จะหวานกรอบร่อน
1: อร่อยยังไงครับ
3: ร่อนแบบนี
1: ้เอลดีเกิร์ลไปติดตามเรื่องราวของเงาะตำบลเสี่ยวกันต่อข้างในรายการนะครับทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
4: คำนี้ได้ข่าวว่าราคาแพงมาก
5: ได้180,000กว่า
4: ล้าน800,000 เยนเฮ้ย
5: เป็นไหมคะ
4: แพงเอ้ยนั่นไทยงงกันเหรอทำไมรู้ภาษาไทยอ่ะ
6: ด้วยรู้ให้ลึกไปเปิดประสบการณ์เที่ยวในย่านที่คนอื่นยังไม่เที่ยวกันในโตเกียวกับยานพาหนะที่ผู้หญิงเป็นคนลาก
4: เธอบอกนะฮะว่านั่งได้2คนเลยนะก็คือแบกคนได้110กิโลได้เลยมันจะมีท่าในการยกด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มแล้วก็เพื่อให้มันปลอดภัยนะ
6: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนซอญี่ปุ่นเอาจริงเรียนปริญญาโทแต่มาลากรถให้นักท่องเที่ยววันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
7: ยินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
8: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ
9: ฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
10: My Heartbeat สเต็ปรักตลายเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่22 สิงหาคมนี้ทางไทย PBS

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับหลังจากนายกสั่งการครับทุกหน่วยงานกำลังกระตือรือร้นในการควบคุมปืนนะครับหลักสำคัญก็คือการลดปืนใหม่เข้าสู่ระบบแต่ต้องจัดการกับปืนเก่านะครับแต่เหนืออื่นใดก็คือการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนใช้ปืนครับเพื่อจะได้ควบคุมปืนอย่างถูกจุดนะครับวิเคราะห์เรื่องนี้กับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับ

ผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง

0: ทุกวันนี้ผู้การแต้มไปไหนมาไหนต้องพกปืนอยู่ไหม
1: ไม่พกผมจริงๆผมวิสามัญคนนี่เยอะมากนะทุกคนบอกเอ๊ะไม่กลัวญาติพี่น้องลูกหลานเขาจะมายิง
0: ครับ
1: ผมบอกผมไม่กลัวเพราะผมสิ่งที่ผมปฏิบัติหน้าที่หรือวิสามัญฆาตกรรมไปนั้นคนเลวคนไม่ดีแค่นั้นแล้วผมถามญาติพี่น้องจะมาแก้แค้นอะไรไงงั้นผมไม่ต้องพกปืนและผมคิดว่าเราเนี่ยไม่มีศัตรูเราไม่ก่อกรรมทำเข็ญให้คนอื่นพูดงงๆอ่ะเรายังเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนดีอ่ะนะผมไม่ต้องพกปืนจะพกทำไมอ่ะพกหนึ่งมันทำให้เราเหิมเกิมมากขึ้นยิ่งเราเคยเป็นดีตำรวจเราก็ยังบ้าอำนาจอยู
0: ่
1: ดังนั้นเราจะควบคุมยากนะไอ้คนที่บอกพกปืนนู่นนี่อะไรเนี่ยหลังจากปลดเกษียณแล้วผมว่ามันเพ้อเจ้อผมว่ามันไม่ควรเนี่ยจะไปฆ่าใครอ่ะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยบอกไม่พกเพิ่งจะมาไม่พกตอนนายกบอกไม่พกมาแล้ว
1: ผมไม่ได้พกนานแล้ว
0: ครับ
1: ผมเนี่ยตั้งแต่ปลดเกษียณเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นอาจจะพกนิดนึงตอนหลังก็โอนปืนให้ลูกไม่
0: ครับ
1: เพราะลูกก็เป็นตำรวจก็โอนถ่ายปืนไปแล้วก็ขายให้ลูกน้องขายครึ่งนึงเลยอ่ะเผลอๆบางคนผ่อนอีกผ่อนเดือนเดียว2เดือนแม่ก็หายไปอีกเราก็ถือว่าให้มันไปเพื่อเป็นบัตรหน้าที่มันจะไปดูแลพี่น้องประชาชน
0: ยิงคนมาเยอะไม่กลัวเข้ามายิงมั้งเหรอ
1: ไม่ก็ผมบอกแล้วผมยิงคนเนี่ยผมวิสามันเนี่ยใช้คำว่ายิงคนวิสามันเนี่ยผมวิสามันเยอะมากนะ
0: ครับ
1: แต่ผมมองว่าคนที่ผมวิสามันเนี่ยผมปฏิบัติหน้า

0: ที่ตามกฎหมาย
1: ครับ
0: เราไม่รังแกเขาจริงๆเขาต้องขอบคุณเราซะด้วยเพราะผมเวลาวิสามันผมไม่ได้ยิงเขาก่อนนะเขายิงเราก่อนนะและคมวิสามันเนี่ยทุกคนมองว่าเอ้ยเอาเขาไปฆ่าหรือเปล่าไม่ใช่
1: ครับ
0: เวลาผมวิสามันแต่ละคดีผมโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาทุกคดีนะ
1: ครับ
0: และประกันตัวมานะมาต่อสู้นะคดีขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกนะดังนั้นไม่ใช่ว่าวิสามันเขาเล่นรอดลอยนวลไม่ใช่นะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่ว่าเป็นตำรวจจะไปยิงใครก็ได้
0: ไม่ได้พิมพ์มือเป็นทุกหาโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายด้วยเจตนาเลยม
1: ี
0: อาวุธปืนใช้อาวุธปืนเลยเต็มที
1: ่ครับเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าเวลาคนมีปืนเนี่ยมันทำให้บ้าแน
0: ่บ้า
1: ทำไมถึงเป็นแบบนั้น
0: ก็มันมีเหมือนมันมีแรงไงมันมีอาวุธมันมีเครื่องมือไง
1: ครับ
0: มันก็สามารถจะเวลาเรามีเรื่องกันเนี่ยเราก็ต้องเอาพูดอะบุคคลธรรมดาเราก็อยากจะชนะเขาใช่ไหม
1: ครับ
0: เมื่อจะชนะเรามีอาวุธปืนมันก็ทำให้เราหึกเขิมไง
1: แล้วทำไมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีความหึกเขิมฮะทำไมต้องมีปืน
0: อ้าวคือเนี่ยคนพูดเยอะบางบอกว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านกำนันเราไปดูกฎหมายก่อนผมเนี่ยไม่ได้เอาข้างใครผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นเจ้าพนักงานไหมไปดูกฎหมายผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อบจ.เขามีหน้าที่ในเรื่องดูแลความสงบเรียบร้อยนะไอ้อย่างนี้ให้เขาได้เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะไปจับกุมหรือดำเนินการกับบุคคลในตำบลเขาได้และคุณไม่ให้เครื่องมือเขาที่คนอื่นเขาสู้คุณทำไงคำว่าให้เจ้าพนักงานคือเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายดูแลความสงบเรียบร้อยประชาชนเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราให้เขาไปเราจำกัดไอ้คนที่มันติดตามไอ้เพื่อแขนคอกต่างๆที่ตามสอสอตามบ้านใหญ่แขนโกงๆแขนคอกอ่ะไม่ต้องให้มันไม่ต้องอนุญาตให้มันเจอต้องจับไม่ว่าเป็นลูกน้องใคร
1: ใ
0: ช่ไหมก็ต้องจับสอสอพกปืนไม่มีใบอนุญาตพกพาก็ต้องจับจับเสร็จแล้วก็ได้ไปผิดจริยธรรมเลยมันจะได้ออกไปไอ้พวกสอสอพวกนี้มันก็จะได้ออกไปไอ้พวกผลที่กลางคมรังแกประชาชนมันจะไม่ต้องมาอยู่ในแผ่นดินไม่ต้องมาดูก็เอาจัดการมันดี
1: ถามต่อเลยอย่างนักการเมืองท้องถิ่นหรือใหญ่มาหน่อยอย่างสสพวกนี้จำเป็นไหมต้องมีปืน
0: ไม่จำเป็นหรอกก็มึงถ้ามึงเป็นคนดีมึงจะมีพกปืนทำไมวะ
1: ก็อาจจะไปทำเรื่องราวแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเดี๋ยวมีคนไม่พอใจ
0: ไงไม่มีหรอก
1: อย่างผู้การแต้มเคยลงสสอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาตรงนั้นขัดแย้งตรงนี้
0: ไม่มีหรอกไม่มีหรอกคุณเชื่อผมนะเขาอ้างทั้งนั้นเนี่ยคุณเป็นคนดีเอาผมอย่างเอาผมพูดฟังสสผมจังหวัดผมอยุธยา
1: ครับ
0: นะนายกอบจอยุธยามีเป็นผู้หญิงอ่ะผมเห็นไปไหนก็ไหว้เขาไหว้เขาไหว้เขาก็ต้องพกปืนไว้นะสสอีกคนนึงลูกชายเขาอ่ะไปไหนก็เดินตัวค่อมยกมือไหว้เขาผมเห็นคนรักทุกคนเห็นต้องเขามาฆ่านะมีไอ้พวกที่สสที่มาโดยเทาๆนะโดยเคลือบเคลือบเกล็ดเคลือบๆอะไรเงี้ยมีเกล็ดเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องใช้อาวุธไง
1: บางคนเขาบอกว่าเวลามีปืนไว้นะการเมืองเนี่ยเขามีไว้สะสมไง
0: สะสมก็ว่าไปแต่ถ้ามึงซื้อเยอะแล้วมึงเอาปืนไปให้ลูกน้องพกแล้วมึงไปใช้อย่างเงี้ยมันไม่ถูก
1: ครับซึ่งจริงๆมันไม่รู้ถูกต้องไหมฮะเขาซื้อไว้เขาอาจจะบอกสะสมแต่เวลาใช้ไม่ใช้เนี่ยบางทีเราไม่ได้กำกับติดตาม
0: ถ้าใช้ก็ติดคุกติดตารางไปก็เหมือนอย่างเมื่อสองสามวันเมื่อหกอ้าวห้าหกเดือนที่แล้วเห็นไหมมีสสคนโกนั่นโกนี่ไม่ต้องไปพูดเนี่ยปืนแย่ๆไปก็เอาปืนนั้นไปยิงลูกน้องไงเห็นไหมไอ้อย่างนั้นใช้ไม่ถูก
1: คนใช้ไม่ถูกก็ต้องรับกรรม
0: ต้อง
1: รับผลตามกฎหมายไป
0: คือมีอย่างนึงเมื่อกี้ผมก่อนจะเข้ารายการมีน้องถามว่าปืนเราเอาไปให้น้องใช้แล้วน้องไปก่อกรรมทำเข็มไม่กระทำความผิดเหมือนเอาไปให้ใช้เจ้าของปืนต้องผิดไห
1: ม
0: กฎหมายมันไม่ผิดไงมันไม่มีไง
1: ครับ
0: ไม่มีไอ้อย่างเงี้ยร่างกฎหมายใหม่เลยปืนเอาไปให้คนอื่นเอาละไอ้คนเอาไปใช้ผิดมือถือว่าผิดกฎหมาย
1: ครับ
0: แต่ไอ้คนให้ไปเนี่ยต้องมีโทษเท่ากันกับไอ้คนเอาไปใช้เลย
1: ครับซึ่งนายกคิดอยู่นายกพูดอยู่ว่าจะมี
0: มันก็จะได้ทำกับว่าเฮ้ยกูจะเอาปืนให้คนอื่นทำไมมึงไปใช้กูติดคุกด้วย
1: ครับ
0: มันก็ควบคุมดังนั้นท่านนายกต้องใช้ทุกมาตรการ
1: ผู้การแต้มครับคิดว่าการแก้ปืนรอบนี้เนี่ยคุณอนุทินจะทำสำเร็จไหม
0: ท่านนายกเอาจริงเนี่ยสำเร็จหมดละถามว่าทำยากไหมไม่ยากทีละระบบละขั้นตอน อย่างเงี้ยอันดับแรกบอกไม่ออกใบป.3 ป.4 ป.12 ให้มันลดไปเยอะแล้วนะ

0: ครับ
1: ต่อไปปืนที่มีอยู่แล้วเราจะหามาตรการอะไรออกเป็นคำสั่งไม่ต้องออกกฎหมายได้นี่มันก็น้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยใช่ไหมมันก็ทำได้ใช้มาตรการเรื่องปืนเถื่อนจะจัดการไงก็แก้กฎหมายแก้กฎหมายให้เอาโทษไอ้พวกนี้หนักๆแล้วป้องกันประเทศก็ไม่ให้ปืนพวกนี้เข้ามามีวิธีการอะไรมั่งเดี๋ยวนี้ปืนซื้อในออนไลน์ก็กระทรวงดีก็ไปจัดการไอ้พวกที่ออนไลน์นี่ดิทุกคนมันทำมันหน้าที่มันทำจริง
0: ๆ
1: มันก็จะน้อยลงน้อยลง1ทำให้ปืนน้อยลง2ไม่ให้ปืนเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ยากบางเรื่องไม่ต้องเข้าข้อกฎหมายไม่ต้องออกกฎหมายออกเป็นคำสั่งเป็นข้ออะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อย่างเนี้ยมีคำสั่งไปว่าห้ามออกใบป.3 ป.4ทั่วประเทศในอำเภอก็ไปบัตรออกวันนี้ในอำเภอก็ปฏิบัติแล้ว
0: ครับ
1: ก็ไม่เห็นยากอะไรนี่แล้วส.ส.เหรอก็ใช้เหมือนกันส.ส.ใครกระทำความผิดหมายตำรวจโดนจริยธรรมคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นการเมืองตลอดชีวิตอยู่แล้วมันก็กลัวเหมือนกันน่ะ
2: 7เดือนมานี้ครับมีคนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกือบ 3,000 คนนะครับติดต่อขอความช่วยเหลือมายังหลายหน่วยงานครับพวกเขาบอกว่าถูกนายหน้าชักจูงไปทำงานนวดด้วยเงื่อนไขที่ยากจะปฏิเสธนะครับแต่พอไปถึงครับกลับถูกบังคับรับสภาพหนี้ถูกยึดพาสปอร์ตกักขังแล้วก็บังคับขายบริการติดตามจากรายงานของคุณวาทินีนวดิศวินครับ
3: หมื่นบาทเป็นจำนวนเงินค่าไถ่ตัวแลกกับอิสรภาพของหญิงคนนี้เกือบ2เดือนที่เธอตกอยู่ในสภาพถูกกักขังบังคับทำงานนวดแฝงค้าบริการที่อาคารหลังหนึ่งในเมืองอัจมานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE นายจ้างปล่อยตัวเธอกลับไทยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเนื้อหาในแชทพูดคุยกับน้องชายวันที่5มิถุนายนแสดงให้เห็นว่าเธอรู้ตัวว่างานไม่ตรงปกตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงเมืองอัจมานเธอถูกนายจ้างชาวจีนยึดพาสปอร์ตบังคับค้าบริการจนสุขภาพทรุดโทรมทั้งยังข่มขู่ว่าจะขายต่อหากไม่ยอมทำงานเธออ้างว่าหลายครั้งที่ถูกผู้ซื้อบริการทำร้ายร่างกายแต่ต้องอดทนเพราะมีสัญญาหนี้ผูกมัดราว 85,000 บาทหรือที่เรียกกันว่าติดแทร็กหนี้แทร็กจำนวนนี้มาจากค่าตั๋วเครื่องบินวีซ่าท่องเที่ยวค่าพาสปอร์ตค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่นายหน้าโฆษณาชวนเชื่อไว้ว่าบินฟรีรายได้ดีทำงานก่อนผ่อนจ่ายทีหลังไม่เกิน2เดือนหมดแทร
4: ็กคนไทยรับที่สนามบินมาที่บ้านเขาแล้วก็คนบังกลามาซื้อมาชี้ตัวว่าจะเอาคนไหนมันให้เราทำทุกอย่างนะหนูไม่ชอบแบบนั้นอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจบอกครอบครัวค่ะว่าไม่ไหวทำไม่ได้นวดสายขาวค่ะถึงตัดสินใจไปพอไปถึงแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นขายบริการ
3: เธอให้ข้อมูลว่าตึกทำงานร้านนวดกับที่พักอยู่ต่างโซนแต่ไม่ไกลกันโทรศัพท์จะถูกคนคุมชาวบังกลาเทศยึดในเวลาเลิกงานของทุกวันทำให้ติดต่อกับน้องชายได้บางเวลาแม้พยายามขอความช่วยเหลือพี่สาวหลายช่องทางแต่ด้วยความเป็นห่วงกลัวได้รับอันตรายถึงชีวิตน้องชายจึงตัดสินใจบอกครอบครัวเพื่อรวบรวมเงินค่าไถ่ส่งไปให้
5: ยังไงก็ต้องช่วยพี่กลับมาคือเงินที่เอาไป 85,000 เนี่ยถ้าเกิดเอาไปให้แล้วได้กลับมาก็คือถือว่าเป็นบุญเราแต่ถ้าเกิดเอาไปแล้วไม่ได้กลับมาก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของเราซึ่งมันไม่มีทางที่จะช่วยพี่ได้อีกแล้วก็ต้องรอแท้ให้เขาช่วยอย่างเดียวอยากเอาผิดกับคนที่พาไปพวกเอเย่นนะครับก็ได้เป็นแบบปิดช่องทางไม่ให้คนไปหลงผิดเยอะกว่าเดิม
3: แชทขอความช่วยเหลือจากหญิงไทยอีกคนส่งถึงมูลนิธิอิมมานูเอลเธออ้างว่าถูกนายหน้าคนไทยหลอกมาทำงานร้านนวดแฝงค้าประเวณีของชาวบังกลาเทศในเมืองอัจมานมานานกว่า1เดือนทุกวันต้องให้บริการลูกค้าไม่น้อยกว่า7คนในห้องที่ทางเข้าออกปิดล็อกมีคนคุมเฝ้าตลอดเวลาพิกัดขอความช่วยเหลือที่เธอส่งมาเป็นร้านนวดแห่งหนึ่งในเมืองอัจมานพบว่าอยู่ในย่านเดียวกันกับหญิงไทยคนแรกที่ไถ่ตัวเองกลับมาสิ่งที่เหมือนกันของหญิงไทยทั้งคู่คือถือวีซ่าท่องเที่ยวแต่ไปทำงานร้านนวดผ่านนายหน้าผิดกฎหมายโดยไม่เข้าระบบกรมการจัดหางาน
6: พอไปถึงเนี่ยโดนยึดพาสปอร์ตไว้ก่อนเพราะกันที่จะหลบหนีถูกไหมครับแล้วก็จะถูกกักบริเวณ โดนบังคับนะครับถ้าสมมติไปอยู่ในสายดำเนี่ยถูกบังคับค้าประเวณีทั้งที่ตกลงกันว่าเราจะมาทำงานร้านนวดปกติเพื่อมาขายวิชาชีพนวดสุดท้ายถูกบังคับให้ค้าประเวณีหลายคนที่ร้องขอความช่วยเหลือนี่คือเขาทรมานนะครับคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะค้าประเวณีไปบังคับให้ค้าประเวณีนะครับมีจริงและนายหน้าเขาเรียกว่านายจ้างที่อยู่ในประเทศนั้นเป็นคนจีนคำพูดของผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาให้การถึงตัวคนจีนนะครับซึ่งเจ้าของร้านส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนที่ช่วยกับมาทั้งหมดของมูลนิธิเนี่ยครับก็เป็นนายจ้างเป็นคนจีนทั้งหมดเลยแต่นายหน้าเป็นคนไทย
3: คำโฆษณาชวนเชื่อที่นายหน้าเถื่อนโพสต์ตามสื่อออนไลน์ใช้จูงใจคนไทยทำงานนวดใน UAE มีทั้งอ้างว่างานสบายรายได้หลักหมื่นถึง 100,000 บาทต่อเดือนงานนวดสายขาวสถานที่สะอาดปลอดภัยบินฟรีเดินทางทันทีพร้อมจัดวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือนให้เป็นใบเบิกทางหญิงไทยที่หลงเชื่อคำขายฝันของนายหน้าเถื่อนจะอยู่ในสภาพติดแทร็กกลายเป็นหนี้ 70,000 ถึง 100,000 บาทถูกส่งต่อให้นายจ้างร้านนวดผิดกฎหมายทั้งนวดตรงและนวดแอบมีข้อมูลว่านายจ้างส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและบังกลาเทศลูกค้าเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวอินเดียและบังกลาเทศรายได้จากการให้บริการนวดผิดกฎหมายอยู่ที่ประมาณ30ดีแรมหรือราว300บาทต่อครั้งมีข้อมูลว่าแต่ละวันมีหญิงไทยอย่างน้อย3คนขอความช่วยเหลือกันเองในเพจกลุ่มคนไทยใน UAE ส่วนใหญ่ถูกนายหน้าเถื่อนชักชวนมาทำงานผ่านช่องทางออนไลน์แทบทุกคนจะรู้ว่าต้องทำงานลักษณะไหนผิดกฎหมายหรือไม่แต่ก็ยอมเสี่ยงทุกเดือนมีคนไทยไม่น้อยกว่า300คนร้องขอความช่วยเหลือมาที่สถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบอ้างว่าถูกนายหน้าเถื่อนหลอกทำงานนวดแฝงค้าบริการยึดพาสปอร์ตบังคับค้าประเวณี2ปีที่ผ่านมามีการส่งกลับคนไทยลักลอบทำงานเกือบ 8,000 คน
0: ในแต่ละวันนะครับมีเคสที่ทั้งโทรศัพท์เข้ามานะครับทางฮอตไลน์มีเคสที่ทั้งมาปรากฏตัวที่ศาลของสุนใหญ่นะครับเรียกว่า 4-5 เคสเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนรับ 4-5 เคสนะก็ลองคิดดูว่า4คนนี่ก็ประมาณเป็น20นะครับเรียกว่าเฉลี่ยนะฮะก็ประมาณสัก10เคสน่าจะประมาณนั้นพอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันสะท้อนถึงความร้ายแรงความรุนแรงของสภาวะปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู
3: ่มีข้อมูลว่าร้านให้บริการนวดที่ UAE มี3แบบแรกเป็นร้านนวดถูกกฎหมายมีความปลอดภัยเรียกว่านวดสายขาวอีกแบบเรียกว่านวดแอบเป็นร้านจดทะเบียนตามกฎหมายเช่นกันแต่แฝงค้าประเวณีส่วนร้านประเภทที่3เป็นแหล่งค้าประเวณีสายดำลักลอบเปิดให้บริการแบบผิดกฎหมายในตึกหรือวิลล่าเรียกกันว่านวดตรง
7: เข้าสู่การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
3: กิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน UAE ของสถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบเพิ่งจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมระบุว่าการเดินทางไปทำงานที่ UAE อย่างถูกต้องตามกฎหมายมี5แนวทางคือบริษัทจัดหางานจัดส่งกรมการจัดหางานจัดส่งนายจ้างไทยพาไปทำงานหรือส่งไปฝึกงานและคนหางานติดต่อกับนายจ้างโดยตรงแต่วิธีจ้างตรงคนหางานต้องเป็นผู้แจ้งการเดินทางต่อกรมการจัดหางานภายใน15วันก่อนเดินทางและมักเกิดปัญหานายหน้าเถื่อนอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้มีแรงงานคนไทยใน UAE กว่า 5,000 คนถือวีซ่าทำงานผ่านกรมการจัดหางานคาดว่ามีอีกประมาณ 7,000 คนเป็นแรงงานผิดกฎหมายล่าสุดมีข้อมูลว่า UAE กำลังปรับเปลี่ยนเงื่อนไขวีซ่าท่องเที่ยวโดยต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์หรือราว 130,000 บาทวีซ่านี้อยู่ได้90วันและอยู่ต่อได้อีก90วันเงื่อนไขนี้อาจเป็นช่องทางลักลอบทำงานเพิ่มขึ้น
0: การทำงานเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยยากอาจจะใช้เวลาอาจจะเหนื่อยแต่ท่านจะอยู่อย่างปลอดภัยท่านอยู่ได้นานนะครับในขณะที่งานที่ผิดอะไรที่มันฟังดูง่ายเกินไปนะมาได้เลยไม่ต้องขอวีซ่านะครับมาได้เลยอยู่ได้เลยได้เงินเดือน 7-8 หมื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันแค่ฟังดูแล้วถ้าท่านเกิดข้อสงสัยในใจนะเกิดอาการเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะขอให้สันนิษฐานไม่ได้เลยว่าอันนี้เนี่ยมันจะนำท่านไปสู่ความอันตรายนะครับ
3: 2ปีนี้มีคนไทยถูกดำเนินคดีลักลอบทำงานผิดกฎหมาย456คดีเป็นคดีแสวงหาประโยชน์ทางเพศบังคับใช้แรงงานค้ามนุษย์ สูงเป็นอันดับแรกวาทินีณวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: สัปดาห์นี้ชาวยุโรปหลายล้านคนนะครับได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเป็นครั้งแรก

0: ครั้งแรกในรอบ27ปีที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ของยุโรปครับครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2026นะครับเงามืดของดวงจันทร์ทอดผ่านเป็นแนวแคบๆตั้งแต่กรีนแลนด์ไอซ์แลนด์ตอนเหนือของโปรตุเกสไปจนถึงตอนเหนือและตอนกลางของสเปนทำให้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครับขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันตกทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเบลเยียมและอิตาลีต่างได้เห็นสุริยุปราคาบางส่วนช่วงก่อนดวงอาทิตย์ตกดินบรรยากาศในหลายประเทศเป็นไปอย่างคึกคักนะครับผู้คนหลั่งไหลไปจับจองพื้นที่ตามชายหาดจัตุรัสกลางเมืองและจุดชมวิวบนยอดเขาเพื่อเฝ้ารอชมภาพประวัติศาสตร์กันครับพร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชมคนในสเปนและไอซ์แลนด์ก็ต่างส่งเสียงด้วยความตื่นเต้นนะครับเมื่อท้องฟ้าช่วงเย็นกลับมืดสลัวลงชั่วคราวเหมือนกับเวลากลางคืนก็ได้เห็นปรากฏการณ์ออร่าวงแหวนโคโรนาส่องสว่างล้อมรอบดวงจันทร์อย่างสวยงามครับในสเปนจุดสูงสุดของคราดเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม26ถึง2ทุ่ม33นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับส่วนที่สหราชอาณาจักรแม้จะเห็นเพียงสุริยุปราคาบางส่วนแต่ก็ถือเป็นครั้งที่ดวงอาทิตย์ถูกบดบังมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1999โดยพื้นที่ทางตอนใต้เห็นการบดบังสูงถึง 96%นักดาราศาสตร์ต่างตื่นเต้นกับเหตุการณ์นี้กันนะครับเนื่องจากช่วงเวลาสุริยุปราคาเต็มดวงเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาชั้นบรรยากาศชั้นนอกหรือว่าโคโรนาของดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจปฏิกิริยาเคมีและวัฏจักรการเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์ครับการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งถัดไปนะครับจะเกิดขึ้นในปี2027ครับหรือว่าปีหน้าในวันที่2สิงหาคมทอดผ่านตอนใต้ของสเปนทวีปแอฟริกาโดยมีระยะเวลาคลาดเต็มดวงยาวนานถึงกว่า6นาทีที่อียิปต์ครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในด้านอวกาศของไทยนะครับไปดูความพยายามในการทดสอบจรวดเอกชนครั้งแรกของประเทศกันครับแม้ว่าจะไม่ได้นำจรวดปล่อยทยานตามเป้าหมายนะครับแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งสำคัญครับที่ทำให้เราได้วางกฎระเบียบมาตรฐานรวมถึงการจัดการน่านฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมอวกาศไทยในอนาคตครับโครงการทดสอบปล่อยจรวดเอกชนเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของประเทศนะครับเป็นโครงการทดสอบจรวด Mid Altitude Demonstrator ครับหรือว่า MAD จัดขึ้นที่สนามฝึกยิงปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีครับเมื่อวันที่11สิงหาคมเป็นจรวดที่พัฒนาโดยบริษัท Equatorial Space Thailand ครับมีจิสด้าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและกองทัพบกช่วยจัดหาพื้นที่และดูแลข้อกำหนดต่างๆสำหรับการทดสอบจรวด MAD ลำนี้มีความยาว 3.96 เมตรนะครับหนักประมาณ32กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์แบบไฮบริดครับระบบขับดันผสมไนตรัสออกไซด์วางเป้าหมายทดสอบบินสูงระดับ4กิโลเมตรครับเพื่อเก็บข้อมูลเทคโนโลยีนำไปพัฒนาจรวดส่งดาวเทียมในอนาคตการทดสอบต้องเผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับทั้งปัญหาก๊าซออกซิไดเซอร์อุณหภูมิสูงเกินไปครับจนทีมงานต้องออกไปสั่งน้ำแข็งมาช่วยทำความเย็นเพิ่มไปจนถึงปัญหาการสื่อสารระหว่างห้องควบคุมจนกระทั่งช่วงท้ายของ Launch Window หรือว่าช่วงเวลาที่สามารถปล่อยได้เกิดเหตุขัดข้องกับกลไกการยกโครงสร้างปล่อยจรวดนะครับไม่สามารถตั้งจรวดขึ้นในแนวดิ่งได้แม้ทีมงานจะพยายามนำรถกระบะมาช่วยลากยึดโครงสร้างแล้วแต่ก็พบรอยฉีกขาดที่ตัวโครงเหล็กจึงตัดสินใจยกเลิกการปล่อยเพื่อความปลอดภัยครับโดยตัวจรวดไม่ได้รับความเสียหายใด
1: ๆ Unfortunately due to problems related to the launch tower we have been unable to complete the mission today. We have not flown the rocket today. The vehicle has not moved from the rail, and we will be back stronger in due course.
0: แม้จรวดจะยังไม่ได้ทะยานขึ้นฟ้านะครับแต่นี่ก็คือขั้นตอนสำคัญครับในการทดสอบระบบจริงที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทยอย่างทีมซียูฮาครับได้ร่วมทำงานกับวิศวกรมืออาชีพและเป็นบทเรียนสำคัญที่ให้ภาครัฐนำไปพัฒนากฎระเบียบการจัดการน่านฟ้าและปูทางสู่อุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ของไทยต่อไปครับ
2: ปลายทางในช่วงนี้ที่เรามองครับคือ5ปีหลังจากนี้เราอยากจะมีเทคโนโลยีจรวดที่สามารถยิงได้ถึงระดับ100กิโลเมตรหรือเรียกว่า sub orbital อันนี้เป็นมายสโตนแรกหลังจากนั้นพอมีเทคโนโลยีในประเทศนะครับมีกฎระเบียบที่แข็งแรงแล้วนะครับการยิงขึ้นสู่วงโคจรก็จะเป็นสเต็ปถัดไปครับ
0: ปิดท้ายกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านความมั่นคงนะครับเมื่อบริษัทผู้พัฒนาโดรนไต้หวันครับร่วมมือกับบริษัท AI สหรัฐทำการทดสอบฝูงโดรนเรือไร้คนขับเป็นครั้งแรกครับเป็นการทดสอบที่จังหวัดปิงตงครับโดยใช้เรือไร้คนขับรุ่น Sea Shark 2ลำทำงานร่วมกับระบบ AI อัตโนมัติ HiveMind ของบริษัท Chill AI นะครับ ขับไล่เรือเป้าหมายออกจากพื้นที่

0: ได้สำเร็จโดยไม่ต้องใช้มนุษย์ควบคุมทางผู้พัฒนาระบุว่าการใช้ AI ควบคุมฝูงยานไร้คนขับเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ป้องกันประเทศยุคใหม่ครับซึ่งจะช่วยให้ไต้หวันเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเลอันกว้างใหญ่ได้มีประสิทธิภาพขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นและลดการใช้กำลังพลในพื้นที่เสี่ยงได้มหาศาลครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: การเยือนไทยของประธานาธิบดีมินอองไหลของเมียนมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับถึงเบื้องหลังการตัดสินใจของไทยในการให้การต้อนรับผู้นำที่ถูกมองว่าเป็นเผด็จการมือเปื้อนเลือด

0: ทำไมเราอธิมุขวิธีเรียกว่ามาแต่ไม่เชื่อชาติภูมิของมูลเนี่ยถ้าก็สิบผู้ดีชาวนาที่เรียกเชื่อไปเจ้ารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเกษีมาเนี่ยงานที่นี่อีจันยี่ยี่จันยี่เนี่ยด้วยกันเลยสิลูกยี่ยี่ทุกสัปดาห์ชาวนาเชื่อมา
1: ผมคิดว่าก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละประเทศก็อาจจะอยู่ในภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันบางประเทศก็มองเรื่องเมียนมาแบบห่างไกลอาจจะมองไม่เห็นผลประโยชน์โดยตรงเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาแต่ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่กับความเป็นจริงอันนี้ผมอยากจะเน้นนะครับเรามีหลักการแน่นอนเราคำนึงผลประโยชน์แต่เราต้องอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงอันดับแรกเนี่ยก็คือว่าสถานการณ์ผ่านไป5ปีแล้วอาเซียนก็ยืนยันฉันทามติ5ข้อแต่ยังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่แท้จริงในการฉันทามติ5ข้อไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เพราะบางประเทศก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงบางประเทศอาจจะยึดหลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในแต่จริงๆแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยเหตุการณ์ในเมียนมาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงสำหรับอาเซียนในที่ผ่านมาก็จะยืนยันหลักการฉันทามติ5ข้อแล้วก็มอบให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนไปปฏิบัติหน้าที่ตามแต่จะเห็นสมควร
2: ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผลอะไรออกมา
1: ทุกคนก็ทุกปีก็เหมือนกันก็คือเจอกับทุกภาคส่วนต่างๆใช่ไหมครับกลุ่มต่อต้านนะครับต่างๆเนี่ยแล้วก็จบนะครับเพราะนั้นเราจะเดินหน้ากันใหญ่5ปีเนี่ยนะครับที่สำหรับประเทศไทยเนี่ยผมบอกเราอยู่กับความเป็นจริงอันดับแรกคือ5ปีผ่านไปฉันทามติ5ข้อไม่ได้รับการปฏิบัติมันไม่ได้หมายความว่าฉันทามติ5ข้อมีปัญหานะครับมันเป็นหลักการที่ถูกต้องแต่จะปฏิบัติยังไงมันมียุทธศาสตร์ยังไงอันนี้อาเซียนต้องคิดนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยมันรอคอยไม่ได้แล
2: ้
1: วนะครับเพราะว่าความเป็นจริงก็คือว่าเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของไทยเรามีพรมแดนติดกันนะครับเรามีผลประโยชน์ในระดับทวิภาคีเฉพาะหน้าความมั่นคงชายแดนนะครับเรื่องการค้าชายแดนเรื่องของยาเสพติดเรื่องของปัญหาการแพร่ขยายของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินะครับมลพิษนะครับในน้ำนะครับบนในอากาศเนี่ยนะครับปัญหาเหล่านี้คือปัญหาที่เราเผชิญอยู่ทุกๆวันอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วความเป็นจริงอีกประการหนึ่งเนี่ยคือเขามีการเลือกตั้งมาแล้วเราจะบอกให้เขาไปจัดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เราคงต้องมองไปข้างหน้าข้างหน้าคือว่าเรียกร้องให้เขาได้เดินหน้าต่อไปในเรื่องของกระบวนการสันติภาพนะครับในเรื่องของกระบวนการพูดคุยกระบวนการปรองดองนะครับเพราะว่าความมั่นคงเสถียรภาพสันติภาพมันก็คือความมั่นคงเสถียรภาพสันติภาพของไทยนะครับสิ่งที่เราได้เสนอเนี่ยคือนโยบายที่เรียกภาษาอังกฤษ calibrated engagement
2: ค
1: ือกลับไปมีปฏิสัมพันธ์ไปพูดคุยกันนะครับแล้ว
2: ในรูปแบบใหม่ที
1: ่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปให้ความชอบธรรมอะไรกับเขานะครับคือเขาเองก็ต้องมีท่าทีตอบสนองด้วยนะครับบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีนะครับแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่เราพูดคุยนะครับเราส่งสัญญาณบางครั้งเราไม่ต้องพูดคุยแล้วแบบออกมาประกาศก็ได้นะครับก็เราก็เห็นว่ามันก็มีความคืบหน้าบ้างการปล่อยตัวนักโทษอดีตประธานาธิบดีการที่ย้ายนางองซานซูจีจากเรือนจำมาบ้านพักและล่าสุดก็คือการเปิดให้เปิดโอกาสให้ผู้แทน ICRC เนี่ยสภากาชาดสากลเนี่ยนะครับเข้าไปเยี่ยมกับนางองซานซูจีมันก็เป็นความคืบหน้าแต่มันไม่ได้มันเราก็คงแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าติดต่อกับรัฐบาลทหารฝ่ายเดียวตอนที่มีการประชุมอาเซียนยังไม่เป็นทางการที่เราได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมามาเจอรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อให้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรไปถึงไหนเขาจะทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นเรามีการจัดประชุมที่พัทยาที่เราได้เชิญกลุ่มต่อต้านนะครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ย มาเจอกับผู้แทนพิเศษของอาเซียนก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เชิญคณะเจรจาจากเนปิดอร์มาด้วยนะครับ
2: ท่านเองเวลาพูดถึงไอ้ calibrated engagement นะครับก็คือการมีปฏิสัมพันธ์แบบมีการปรับโฉมใหม่นะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับท่านใช้คำว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมครับ three step เนี่ยการเชิญมินองไลมาประเทศยืนประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นสเต็ปท้ายๆไม่ใช่เหรอครับมันก่อนมีการคุยกันไหมครับว่าก่อนสเต็ปที่จะเชิญมินองไลมาเมืองไทยมันควรจะทำอะไรที่มันคล้ายๆปูทางมาก่อนและถูกวิจารณ์น้อยกว่าที่เกิดขึ้นมา
1: คือสังเกตเพื่อนบ้านของเมียนมาเกือบทุกประเทศอินเดียเชิญไปแล้วจีนก็เชิญไปแล้วลาวก็เชิญไปแล้วนะครับผมคิดว่าการเชิญเข้ามาเนี่ยมันน่าจะอาจจะเป็นแรงจูงใจก็ได้นะครับให้เขาเนี่ยนะครับพยายามเดินหน้าต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีที่เป็นปัญหาของไทยขนาดนี้และในเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาผมมองกลับกันนะครับว่าการเชิญเข้ามาเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเนี่ยประเทศไทยก็เนี่ยนี่คือนโยบายส่วนหนึ่งของนโยบายกลับไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อประเทศไทยมีท่าทีอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปด้วยนะครับแล้วที่ก็เมื่อกี้ที่เรียนไปคือประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศใช่ไหมฮะ
2: ก็เดี๋ยวเราเป็นประเทศสุดท้ายแล้วที่เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ว่าท่านรัฐมนตรีก็คงคาดการได้ใช่ไหมครับว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
2: ก
1: ลับ
2: มาที่บอกว่าการกระทำแบบนี้เชิญมินองไลมาเหมือนกับเรามอบความชอบธรรมให้กับคนที่ถูกมองว่าเป็นประเทศการแล้วก็มือเปื้อนเลือดด้วยใช่ไหม
1: ครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าเข้าใจเหตุผลของเขานะครับแต่ผมอย่างที่ผมเรียนไปเรามองด้วยความเป็นจริงนะครับก็คือแน่นอนเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ขณะเดียวเราไม่ได้ละทิ้งนะครับสถานการณ์ภายในเมียนมาที่เราอยากจะสนับสนุนนะครับโน้มน้าวนะครับชักจูงให้เขาได้เดินหน้าต่อไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการสันติภาพนะครับแล้วที่เราเรียกร้องด้วยเขาควรจะพยายามหาทางลดความรุนแรงนะครับการต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านเนี่ยมันควรจะมีนะครับมีลดระดับนะครับโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการโจมตีพลเรือนนะครับผู้หญิงเด็กนี่เราก็พูดนะครับ
2: นี่ก็เป็นความคาดหวังของเราที่จะเห็นเขาเดินไปข้างหน้ากับกระบวนการที่จะสร้างสันติภาพใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปดูทางปฏิบัติเนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีก็ทราบก็ทางสภาของเมียนมาก็ประกาศเลยว่าไอ้ฉันทำปฏิ5ข้อของอาเซียนนี่มันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นความเห็นเป็นฉันทำปฏิของอาเซียนจริงๆหรอกแล้วมินองไลเองก็มาพูดทำนองเดียวกันแล้วก็ล่าสุดกระทรวงต่างประเทศของเมียนมาไม่กี่วันก่อนก็บอกว่าจะไม่มีการปล่อยตัวองซานซูจีตามที่อาเซียนขอร้องเป็นอันขาดแล้วก็ไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องมีผู้แทนพิเศษทางด้านเมียนมาของอาเซียนอีกแล้วในปีถัดไปที่สิงคโปร์เป็นประธานอันนี้มันไม่ได้เป็นท่าทีที่เขาแสดงออกให้เห็นว่าเขามีความพยายามที่จะเดินตามที่ทางที่ประชาคมโลกจะ
1: ยืนยันนะครับในท่าทีของเราคือผมเห็นว่าฉันทำมติ5ข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดหรอกแต่ผมอยากจะให้ทางเมียนมาเนี่ยมององค์ประกอบของฉันทำมติ5ข้อตอนที่รัฐมนตรีต่างประเทศเข้ามาประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้ความคืบหน้าเนี่ยเราต้องดูนะครับอาเซียนเนี่ยอยากจะเห็นความคืบหน้าที่มีความชัดเจน
2: ที่วัดได
1: ้วัดการวัดนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันก
2: ็ที่ดูแล้วมีความเชื่อว่ามันเป็นมีความคืบหน้า
1: แต่เราก็เห็นว่าอันดับแรกก็คือเขาก็ต้องเปิดพื้นที่ให้มีความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนอันนี้สำคัญแล้วก็ขณะนี้ทางผู้แทนพิเศษของอาเซียนคือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ก็มีแผนที่จะไปเยือนนะครับไปดูเรื่องนี้เรื่องมนุษยธรรมโดยเฉพาะแล้วนอกจะพาอาห้าของอาเซียนนะครับที่ดูแลเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาจจะพาองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่าง World Food Program ไปด้วยอันนี้ก็เราก็อยากจะเห็นการเปิดพื้นที่นะครับมากขึ้นอันดับ2คือเราต้องการเห็นการลดความรุนแรงนะครับในเมียนมาอันนี้สำคัญนะครับ3ก็คือเรื่องของการกระบวนการพูดคุยเนี่ยที่ตอนนี้ฝ่ายเมียนมาเขาบอกเขามีกระบวนการพูดคุยในกรอบที่เรียกว่า national ceasefire การหยุดยิงระดับประเทศของเขาเนี่ยนะครับซึ่งทำกันมาตั้งปี2015เนี่ย ขาพยายามใช้กรอบอันนี้นะครับเราก็หวังว่ามันจะมีการกระบวนการพูดคุยมันจะขยายออกไปนะครับพยายามที่จะเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายเข้ามานะครับอันนี้ก็สำคัญสามก็คือเราต้องการเห็นความคืบหน้าทางการเมืองเช่นการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนางองซันซูจีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คือเอาเราไม่ต้องพูดถึงฉันทำอะไรห้าข้อแต่สิ่งเหล่านี้เราคิดว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญนะครับในการที่อาเซียนเนี่ยจะกลับไปมีปฏิสัมพันธ์ระดับไหนอย่างไรเนี่ยต่อไป
2: ที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไทยและอาเซียนอยากเห็นเกิดขึ้นในเมียนมาใช่ไหมครับแต่ว่ามินออนไลน์มาไทยเที่ยวนี้เนี่ยประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูด
1: พูดครับท่านก็ดูในคำแถลงร่วมผลการหารือเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นครับเราแสดงความเรายืนยันว่าเราอยากจะเห็นความคืบหน้านะครับเราก็ยินดีกับบางความคืบหน้าที่ผ่านมาแล้วเราก็หวังว่าจะมีความคืบหน้าต่อไปนะครับ
2: ครับในแถลงการเนี่ยทำไมมีทั้งหมด7ข้อใช่ไหมแต่เกือบทั้งหมดเนี่ยพูดถึงเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าเรื่อง
1: แต่ก็มีส่วน
2: มีแค่ประโยคเดียวเองที่พูดถึงข้อที่ห้า
1: แต่เราก็ยืนยันว่า
2: ซึ่งมันก็ถูกตีความว่ามันไม่เหมือนกับเป็นข้อตกลงอะไรที่มันมีความชัดเจน
1: มันก็มีความชัดเจนนะครับแล้วในการพูดคุยกับฝ่ายเมียนมาเราก็มีความชัดเจนนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเขียนบรรยายความมากมายนะครับแต่ผมยืนยันได้นะครับว่ามันทุกครั้งที่เราเจอเนี่ยพบปะเนี่ยนะครับไม่ว่าผมเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศเขานะครับหรือการมาเยือนครั้งนี้ของประธานที่มีนองหมายเนี่ยเราก็พูดถึงประเด็นเหล่านี้นะครับ
2: พูดถึงในประเด็นนี้ที่อยู่ในแถลงการร่วมนะครับมีการพูดถึงไทยยินดีด้วยกับกระบวนการสันติภาพที่เมียนมาดำเนินอยู่ใช่ไหมครับภายใต้กระบวนการที่เรียกว่าเมียนมาโอเมียนมาเลสก็คือพม่าเป็นเจ้าของกระบวนการนี้เป็นผู้นำด้วยแต่ก็มีคำถามว่าความหมายที่แท้จริงของมันนี่คืออะไรเพราะคนอาจจะตีความว่าเมียนมาโอนเมียนมาเลสอาจจะกลายเป็นทหารเป็นคนเจ้าของทหารเป็นคนทำโดยกลุ่มอื่นไม่มีส่วน
1: ในที่สุดเราเสนอแนวทางการที่จะไปสู่การแก้ไขปัญหาภายในไปสู่กระบวนการสันติภาพไปสู่เรื่องของการปรองดองเนี่ยแล้วก็สันติภาพความยั่งยืนของสันติภาพเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของภายในเมียนมาคือเขาจะต้องtake ownership เป็นเจ้าของของกลุ่ม
2: หมายถึงกลุ่มอื่นๆ
1: กลุ่ม
2: ทุกกลุ่มพันกลุ่ม
1: คือไม่ใช่ทหารเมียนมาเลสเมียนมาโอนคือทุกกลุ่มนะครับ
2: ทางมันอย่างไรเข้าใจเหมือนเราไหม
1: ผมว่าเข้าใจครับอันนี้เข้าใจว่าเมียนมาเลสเมียนมาโอนเนี่ยไม่ใช่คือมันต้อง inclusive
2: เมื่อถึงจุดนี้คุณเสียสักคิดว่าไอ้ five point consensus หรือฉันธรรมดี5ข้อของอาเซียนนี่ยังมีผลอยู่ไหมหรือว่าต้องทบทวนแล้วล่ะเพราะว่าเมียนมาก็ถ้าดูจากสิ่งที่เขาแสดงออกมาเหมือนกับเขาไม่ยอมรับแล้วล่ะ
1: คือผมคิดว่าหลายคนก็ตระหนักถึงความเป็นจริงนะครับว่าม
2: ันที่เป็นความจริงอันนึงที่ต้องยอมรับ
1: มันอาจจะต้องมาทบทวนนะครับแนวทางเรื่องนี้นะครับว่าเราจะ engage กับปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างไร
2: ครับ
1: เพราะว่ามันมีประเด็นนึงที่ตอนที่ประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนเนี่ยนะครับที่เซบูมันมีข้อกังวลอันหนึ่งเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่ดีนะครับที่ก็คือพม่าที่ถูกโดดเดี่ยวเนี่ยมันจะเปิดประตูให้มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาคนี้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะไอ้สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่อาเซียนพยายามที่จะรักษาความเป็นแกนกลางของในการดูแลความมั่นคงสันติภาพคือเราไม่ต้องการเป็นเวทีของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลของผู้นำหลายคนเหมือนกันนะครับ
2: นี่ก็คงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยคิดว่าบทบาทของเราควรจะมีความชัดเจน
1: แล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้นำหลายผู้นำแล้วก็หลายประเทศเนี่ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเดินหน้ายังไงในส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาในส่วนของฉันทามติ5ข้อ
3: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังฝ่ายความมั่นคงตั้งด่านตรวจค้นอาวุธยาเสพติดโดยเปิดปฏิบัติการพร้อมกัน14อำเภอ50จุดนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ราชการจังหวัดเลยนำกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและทหารพลานตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดและกวดขันสิ่งผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ไทยและสปป.ลาวโดยจังหวัดได้ตั้งจุดตรวจพร้อมกัน14อำเภอกว่า50จุดโดยผลการดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดในระหว่างวันที่12ถึง14สิงหาคมที่ผ่านมาจับกุมผู้ต้องหา60คดียึดของกลางอาวุธปืนจำนวน82กระบอกและกระสุนอีกจำนวน73นัดหลังการตั้งด่านตรวจในอำเภอท่าลี่ผู้ราชการจังหวัดเลยยังนำกำลังออกตรวจสถานบันเทิงในเขตเทศบาลเมืองเลยกวดขันการพกอาวุธปืนยาเสพติดและสถานบริการผิดกฎหมายตรวจตราในเรื่องความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัยเช็คถังดับเพลิงระบบแจ้งเหตุและทางหนีไฟกำชับผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องการพกอาวุธเข้ามาในสถานบันเทิงและยาเสพติดชาวบ้านในจังหวัดชลบุรีร้องเรียนมายังสื่อมวลชนถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นคูเวตนะคะที่รวมกลุ่มการขี่รถจักรยานยนต์เร่งเครื่องเสียงดังกลางซอยตลอดทั้งคืนค่ะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและกังวลเรื่องของอันตรายภาพกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์รวมกลุ่มกันและมีพฤติกรรมขับขี่ด้วยความคึกขนองรวมถึงยกล้อขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนรายอื่นนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านในพื้นที่ซอยเย็นสบายตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งให้ผู้สื่อข่าวเพื่อเป็นหลักฐานเนื่องจากชาวบ้านกังวลและเกรงว่าอาจเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายได้ชาวบ้านระบุว่านอกจากพฤติกรรมการขับขี่หวาดเสียวของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวแล้วยังมีการรวมกลุ่มกันขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนเร่งเครื่องส่งเสียงดังและบีบแตรเป็นระยะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำต่อเนื่องตลอดกลางดึกจนเกือบถึงรุ่งเช้าสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำผิดขอให้เร่งแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรืออุบัติเหตุกับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่หลายประเทศในยุโรปส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันออกของเบลเยียมซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ทางการท้องถิ่นเบลเยียมมีการสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วเพื่อความปลอดภัยเปลวเพลิงขนาดใหญ่ยังโหมลุกไหม้พื้นที่ป่าในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางตะวันออกของเบลเยียมที่เริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาความรุนแรงส่งผลให้ต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงของกองทัพเข้าไปปฏิบัติการดับไฟป่าครั้งนี้เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเยอรมนีและลักเซมเบิร์กรวมถึงสหภาพยุโรปที่ต้องส่งเฮลิคอปเตอร์3ลำเครื่องบินดับเพลิง2ลำเพื่อร่วมดับไฟป่าไฟป่านี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 16,000 ไร่ลุกลามอย่างรวดเร็วจนทำให้ไฟป่าครั้งนี้กลายเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์ในเบลเยียมซึ่งความรุนแรงเกือบ2เท่าของไฟป่าที่เกิดขึ้นในปี2011เผาผลาญพื้นที่ไปเกือบ 8,700 ไร่ขณะที่เมื่อวานนี้ชาวท้องถิ่นยังร้องขอให้ประชาชนในหลายหมู่บ้านอพยพเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากทิศทางลมที่เปลี่ยนแปลงและควันจำนวนมากขณะที่นักท่องเที่ยวที่พักอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับคำแนะนำให้ออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายเฉลาน้อยประทุมอายุ60ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีรอยสักรูปมังกร2ตัวที่แผ่นหลังหายจากน้ำตกเขาตะกรุบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็นท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: เ จับสัญญาณแดงน้ำเงินเกาะกลุ่มแน่นสร้างแนวรับศึกซักฟอกยกระดับคุมเข้มอาวุธปืนปูพรมกวาดล้างป้องกันเหตุรุนแรงเพิ่มความปลอดภัยติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์

0: Okay. Phew, now we can go home.
1: Oh, my poor

0: เล่นด้วยกัน
1: ไม่ได้นะในของฉันคนเดียวต่อไปเนี่ยจะได้นอนเล่นบนต่อไม้คนเดียวไม่ต้องแบ่งใครต่อไม้ของเราคนเดียวของเราคนเดียวเท่านั้นไม่แบ่งใครเลยสักวันของเล่นของฉันคนเดียว
2: ปิ๊งปอง
3: ปิ๊งปองปิ๊งปองชวนน้องๆร่วมหาทางออกจากป่าไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 6:45 น.

0: างไทย PBS แล้วเจอกันนะ
1: พี่โจนัดน้องๆที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับน้องๆเขาบอกพี่โจว่าวันนี้เนี่ยพี่โจจะต้องร้องโอ้โห
2: โอ้โห
1: โอ้โหน้องๆ
0: โอ
1: ้
0: โห
3: ที่พี่โจถือนี่เขาเรียกว่าขวดแม่พันนะครับมีเกือบ200ต้นครับ
1: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6นาฬิกา50นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
4: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
5: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
6: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
7: ไทย PBS Kids Quiz Mission
6: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
4: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

พลังเจ

ไหนนะไงอ๋อ

0: ขาบอกมันตอบขาบอกขยับขาบอกว่าขยับไหนขยับตัวก่อนใช่ไหม
1: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณข้าวหอมมีคนรู้จักที่ใส่แว่นบ้างไหม
2: แม่หนูอ่ะแม่หนูต้องใส่ไว้เพราะว่าตามันเบี้ยวค่ะแล้วก็มองไม่เห็นไม่ต้องใส่แว่นอ่ะ
1: ตาเบี้ยวเป็นยังไงนะพอคุณแม่ใส่แว่นแล้วตาเป็นยังไง
2: ตาปกติแหละ
1: คุณไทยๆรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้คนตาเสีย
2: เพราะว่าอ่านหนังสือในความมืดค่ะดูทีวีในความมืดเล่นมือถือในความมืดทีวีก็ใส่ตาเสียเหมือนกันค่ะจะดูประจำค่ะ
1: อ้าวแล้วตาคุณไทยๆก็เสียแล้วหรอมีเคล็ดลับหรอบอกหน่อยสิ
2: ดูทีวีหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ดูทีวีเลย
1: จะทำตามคนไทยๆเลยแล้วเวลานั่งในรถเราควรอ่านหนังสือไหม
2: ไม่ควรต้องควรหลับดีกว่า
1: เป็นวิธีที่ดีเลยนะ
2: หลับ
1: ถนอมสายตาเอาไว้ดูโลกที่สวยงามวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: ีชา
1: เจ้ดูบ่อปลากับอาตี

กระดรอกระดรอกระดรอกระดรอกระดรออ๋อกระดรอตากระดรอ

รอแองอแรงสออีสีฟออะนอฟันแปรงสีฟัน

0: ใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ
1: เรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับแฟนสเปซกวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ที่ไทย PBS กดหมายเลข 3
2: แนมจะไม่สูญหายไปถ้าเด็กรุ่นใหม่ช่วยกันรักษา
3: ถ้าอยากรู้ว่าปลาแนมบ้าโคกซาเป็นยังไง
4: ก็ไปติดตามในรายการหม้อข้าวหม้อแกง
3: วันอาทิตย์นี้ในเวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3
5: จะเกิดอะไรขึ้นหากโรงเรียนโดนคนร้ายบุกเพียงไม่กี่นาทีเด็กๆจะตัดสินใจถูกหรือไม
6: ่เด็กๆเงียบไปเลยลูกผิดนะทุกคนเงียบนะคะ
5: การเผชิญกับสถานการณ์ที่สมจริงขั้นสุด
7: เด็กๆอยู่ไหน
5: SOS รู้แล้วรอดกับการเอาชีวิตรอดจากคนร้ายบุกโรงเรียนวันอาทิตย์นี้ 7:30 น.ทางไทย PBS
8: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
9: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6:00 น.ถึง 8:30 น.ดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
10: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10 คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
8: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
11: ไทย PBS Kids Quiz Mission
10: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
8: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: อนดีๆอย่าเบียดกันสิบัดดี
1: ้ไอ้มีกำลังนอนกลางวันเพลินๆน่ะเฮ้ยรถคู่มันส่งเสียงเอะอะหยุดได
0: ้โอ๊ยโอ๊ย
1: นี่แน่แกล้งเบียดซะเลยนี่นี่นี
0: ่โอ๊ยบัดดี้ทำไมทำแบบนี้ล่ะเราไปนั่งพักที่อื่นก็ได
1: ้เฮ้อแค่นี้ก็ทำเป็นงอนดีเหมือนกันต่อไปเนี่ยจะได้นอนเล่นบนตอไม้คนเดียวไม่ต้องแบ่งใครตอไม้ของเราคนเดียวของเราคนเดียวเท่านั้นไม่แบ่งใครเลยสักวันของเล่นของฉันคนเดียว
2: นี่ขอฉันนั่งด้วยคนนะ
1: ไม่ได้นะนี่ตอไม้ของฉันไม่ได้นะนี่ของฉันคนเดียวต่อไม้ของเราคนเดียวของเราคนเดียวเท่านั้นไม่แบ่งใครเลยสักวันของเล่นของฉันคนเดียว
3: ปิงปอง
4: ปิงปองดูสิดูสิดูสิ
5: บัดดี้ขี้หวงขี้หวงขี้หวง
0: ไม่แบ่งตอไม้ให้เลยไม่แบ่งตอไม้ไม่แบ่งตอไม้ไม่แบ่งตอไม้
6: ไม่ให้พวกเราเล่นบ้างเลย
2: ตอไม้เป็นของที่อยู่ในป่า
0: ไม่ใช่ของบัดดี้คนเดียวสักหน่อย
3: พวกเราไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม
0: ไม่ยอม
7: เอาอย่างนี้นะถ้าเราเล่นบนตอไม้ไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเล่นบนขอนไม้แทนก็แล้วกัน
0: อ่ะ

Wow.

0: ฉันเล่นด้วยคนได้ไหมอ่ะ
1: เย้บัดดี้มาเล่นด้วย

0: ของเล่นของเราทุกคนสุขล้นได้เล่นด้วยกันยินดีที่ได้แบ่งปันสุขสันต์ทั้งฉันและเธอ
1: เล่นด้วยกันสนุกจังเลย
2: ใช่ไหมล่ะสนุกกว่าเล่นคนเดียวตั้งเยอะ
1: ฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ยอมแบ่งต่อมาให้ทุกคนเล่นนะ
3: ไม่เป็นไรอย่าเบียดฉันตกต่อไม้อีกก็แล้วกัน
4: คราวหน้าอย่าลืมแบ่งต่อไม้ให้หูตั้งนั่งด้วยคนนะ
1: โอ้ไม่ต้องรอคราวหน้าหรอกไปเล่นที่ต่อไม้ด้วยกันตอนนี้เลย
2: ถ้าอย่างนั้นพวกเราไปเล่นด้วยกันเลย
5: ไปกัน

0: าสองชอบเล่นคนเดียวหรือว่าชอบเล่นด้วยกัน
1: เล่นด้วยกันสิสนุกดี
2: แต่บางทีฉันก็ชอบเล่นคนเดียว
3: งั้นเราไปกันดีกว่าให้เจ้าสามเล่นคนเดียว
1: เปลี่ยนใจแล้วตอนนี้อยากเล่นด้วยอ่ะ
4: ไปเล่นด้วยกัน

0: อนศิลป์เจอร์นี
1: ่อ่าวันนี้นะครับสอนศิลป์เจอร์นี่พี่โจนัดน้องๆที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับน้องๆเขาบอกพี่โจว่าวันนี้เนี่ยพี่โจจะต้องร้องโอ้โหพี่โจสงสัยมากเลยแต่ว่าเพื่อไม่ให้น้องๆผิดหวังพี่โจต้องซ้อมโอ้โหก่อนโอ้โหโอ้โหอะไรนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องๆข้าวสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่บาเลนยินดีต้อนรับค่ะพี่โจชอบดอกกล้วยไม้ไหมคะ
1: ชอบครับสีมันเยอะดีอ่ะ
2: วันนี้พวกเราจะพาพี่โจมาเที่ยวสวนดอกกล้วยไม้ค่ะ
1: อ่ะงั้นไปนำเลยครับไปเลยอันนี้อะไรอ่ะนี่ไม่
2: อันนี้หวายคาสิ
1: เดนเดอริเอมไฮบริด
2: ได้กลิ่นหอม
1: เออดม
2: เหมือนกล้วยไม้เลย
1: ใช่เพราะเป็นกล้วยไม้หอมเหมือนกล้วยไม้เลยเพราะมันคือกล้วยไม
3: ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่โจครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่โจคะนี่คือพี่เอ็กค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสวนกล้วยไม้ของที่นี่ค่ะหนูอยากรู้ว่าดอกกล้วยไม้นี้ใช่ที่แม่หนูซื้อไปไหว้พระหรือเปล่าคะ
3: ใช่เลยครับนี่คือกล้วยไม้สกุลหวายครับเป็นพี่น้องของกล้วยไม้ไหว้พระเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายให้ดอกเก่งครับแล้วเวลาเราตัดไปแช่น้ำเนี่ยมีอายุการใช้งานได้สวยทนนานเป็นสัปดาห์ครับ
2: แล้วดอกกล้วยไม้มันปลูกยังไงล่ะคะ
3: คำถามนี้ต้องให้พี่เอ็กพาไปดูครับ
2: เราไปดูกันได้ไหมคะ
3: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
2: หนูชอบดอกสีขาวค่ะพันนี้พันอะไรคะ
3: เป็นหวายขาวครับตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่เอ็กก็จะเรียกตามสีสันครับดอกข้างๆกันตรงนี้เรียกว่าแดงกำมะหยี่ครับ
1: เอาเขียวๆหน่อย
3: อย่างนี
1: ้
3: อย่างนี้ผมเรียกว่าเขียวแอปเปิ้ล
2: โอ้โห
1: ห้องเย็นแล้วทุกอย่างอยู่ในขวดหมดนี้เลย
4: เข้ามานี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหจริงๆนะครับ
1: ห้องเพาะเลี้ยงใช่ไหมครับ
3: ครับพี่โจ
2: รู้สึกว่ามันแบบอลังการมากมันใหญ่มากครับเข้ามาแล้วโอ้โห
1: ใหญ่เยอะเย็น
2: และในขวดนี้คืออะไรหรอคะ
3: นี่คือเขาเรียกว่าเป็นลูกๆกล้วยไม้ครับขยายพันธุ์กล้วยไม้ในห้องแลบด้วยวิธีการปลอดเชื้อที่พี่โจถือนี่เขาเรียกว่าขวดแม่พันธุ์นะครับมีเกือบ200ต้นครับต่อไปเนี่ยต้นกล้วยไม้จะมีความแข็งแรงปลอดโรคเลี้ยงง่าย
1: กว่าจะได้ไปยืนโชว์ดอกสวยๆข้างหน้าตรงนี้คือนานเลยครับ
3: นานครับก็คือในแลบเนี่ยเกือบ2ปีแล้วก็ไปปลูกในสวนกล้วยไม้อีกเกือบ2ปีครับกว่าจะต้นโตใหญ่ให้ดอกสวยงามครับ
2: แล้วพี่เอ็กเอาออกมาจากขวดได้ยังไงหรอคะ
3: มี2วิธีครับที่จะเอาต้นเล็กๆออกมานะฮะวิธีที่1เนี่ยพี่เอ็กจะใช้ลวดนะฮะทำเป็นตะขอนะฮะแล้วก็ดึงต้นออกมาจากทางปากขวดนะครับแล้ววิธีที่2เนี่ยพี่เอ็กจะต้องทุบขวด
1: มีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับ3ต้นนี้
3: เป็นต้นที่เพิ่งค้นพบเจอครับมีความแปลกมากเลยครับพี่โจ
2: หลายสีหรือเปล่า
1: หลาย

0: สีเรามีสองสีเองนะ
1: มีขีด
2: สีมันไม่เหมือนกันเลย
3: แบบนี้ถือว่าหายากสุดๆเลยครับตรงนี้คือต้นแม่พันธุ์นะฮะแต่ละดอกเนี่ยสีสันลวดลายไม่เหมือนกันครับปลูกเป็นหลายแสนต้นเนี่ยเพิ่งจะเจอเนี่ยครับแบบนี้ครับ
4: โอเคเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เอกมากที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณพี่โจครับขอบคุณน้องๆครับที่แวะมาเที่ยวกันนะครับ
4: เอาละครับมาถึงช่วงประดิษฐ์ตรงนี้นะครับผมจะถามน้องๆก่อนปกติเนี่ยเราจะเอากล้วยไม้เนี่ยไปตกแต่งหรือไปใช้งานอะไรกันได้บ้าง
1: มีต้มหูมีกำไลมีสร้อยคอมีกิฟ
4: ต์แต่ว่าเขาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาดอกมาแล้วมาทำได้เลยนะเขาต้องไปทำอะไรก่อนหรือเปล่า
1: เขาต้องเคลือบเรซิน
4: ก่อนที่จะเคลือบเรซินอีก
1: เขาต้องเอาไปอบแห้ง
4: เฮ้ยรู้วิธีกันหมดแล้วนี่อันนี้มีตัวอย่างของดอกที่อบแห้งแล้วใช่ไหมอันนี้มันเป็นทรายซิลิก้าเป
1: ็
4: นต
1: ั
4: วที่ดูดเอาความชื้นออกไปจากตัวดอกใช่ไหมเห็นไหมสีสันมันยังอยู่เหมือนเดิมอาจจะแบบซีดๆลงนิดหน่อยแต่ว่ามันจะแห้งแหละมีอุปกรณ์ที่เราได้จัดเตรียมมาให้วันจันทร์ทำอะไรครับ
1: ทำกิฟต์ค่ะ
4: กิฟต์อะต้อม
2: กิฟต์ค่ะ
4: กิฟต์เหมือนกันกว้าง
2: สร้อยค่ะสร้อยคอ
4: พร้อมทันทีเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
4: งั้นลุยเลยทีนี้ขั้นตอนนี้เอานี่เคลือบเหรอ
2: ใช่ค่ะเคลือบ
1: ต้องทาทีอากีบนะคะ
4: เรซินที่น้องๆใช้นะครับเป็นเรซินที่ปลอดภัยสำหรับเด็กครับ
1: 15วิแรกค่ะเราต้องถือไว้ก่อนแล้วพอเสร็จแล้วเราก็วางได้เลย
4: อันนี้ 5-6 รอบกันหรือยัง
1: ถึงแล้วค่ะ
4: แต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนการติดเนี่ยเดี๋ยวพี่โจไปติดให้แล้วกันเรา3คนเนี่ยเป็นยังไงทำเสร็จออกมาแล้วชิ้นงานพอใจไหม
2: พอใจ
4: เพราะอะไรยังไง
2: เพราะว่ามันสวยค่ะ
4: กระต้อมค่ะ
5: มันดีใจที่ตัวเองทำได้
4: อาจารย์ยังไงคะ
1: มัน so cute
4: งั้นคราวนี้ตาชิ้นงานของพี่โจกันบ้างเล็กๆไม่ใหญ่ๆเดี๋ยวพี่โจจัดให้พร้อมเลยไหมพร้อมเลยไหมพร้อมเลยไหมมากันไปลุย
6: สอนศิลป์อาร์ตแฮทดอกกล้วยไม้เคลือบเรซินทำเครื่องประดับได้หลายอย่างเลยนะเช่นต้มหูเข็มกลัดเก็บติดผมดอกไม้ชนิดอื่นและใบไม้ก็ทำได้เหมือนกันเพื่อนๆไปทดลองกันดูนะมาสเตอร์พีซ
4: งานตรงนี้เนี่ยจะทำนี่เลยแบบจัดวางใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้อบแห้งของเราเนี่ยพี่โจไม่ได้ใช้แค่กล้วยไม้อย่างเดียวพี่เสริมเข้ามามีทองคำเปลวด้วย
7: เรซินเป็นสารเคมีนะครับพี่โจแนะนำให้ใช้เรซินสูตรน้ำดีกว่าเพราะปลอดภัยไม่มีกลิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับแต่ยังไงก็ต้องใส่ถุงมือยางกันสารเคมีใส่หน้ากากและทำงานในพื้นที่อากาศถ่ายเทที่สำคัญต้องทำตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ
4: ถึงขั้นตอนของการจัดวางดอกไม้แห้งแล้วก็ใบไม้ลงไปสลับสีกันไปเพื่อความหลากหลายและหลังจากนั้นเมื่อเราจัดวางได้ประมาณหนึ่งก็ทำการผสมเรซินกับทองคำเปลวอีก1ถ้วยเพื่อที่จะเทเป็นชั้นที่2ชิ้นงานนี้นะครับมาสเตอร์พีซของพี่โจเป็นการเน้นศิลปะของการจัดวางดอกไม้แห้งลงไปครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่จะเห็นว่ามีดอกไม้มันเหมือนวางซ้อนๆกันไปใช่ไหม
1: ใช่
4: มีมิติมันจะไม่ได้แบนๆลงไปทีเดียวแล้วก็ตัวทองคำเปลวเป็นไง
1: เหมือนเป็นลอย
4: ๆเป็นเกล็ดลอยๆๆๆมีทั้งอยู่ข้างใต้ดอกไม้และอยู่บนดอกไม้ด้วยวันนี้เป็นไงบ้างถามทั้ง3คนเลย
1: สนุกมาก
4: สนุกประสบการณ์สนุกแบบเพลิดเพลินได้ชิ้นงานกลับบ้านด้วยใช่ไหม
1: ใช
4: ่ความรู้สึกไงบ้างครับได้ความรู้ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
4: สร้อยนี้เข้าชุดเลยนะดูนี่ใส่แล้วเข้าชุดเลยแล้วของอาตอมล่ะคะ
1: มีได้ความรู้เยอะมาก
4: แล้วของวันจันทร์ล่ะครับ
1: ก็ได้ความรู้แล้วก็สนุกค่ะแล้วก็เพลิดเพลิน
4: ชิ้นงานของน้องๆในรายการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยชิ้นงานของน้องๆทางบ้านล่ะชิ้นไหนจะได้เข้าสู่ทำเนียบอาร์ตแกลเลอรี่ของเราในวันนี
6: ้สอนศิลป์แกลเลอรี่
4: เป็นชิ้นงานของน้องสตันครับชื่อตัวการ์ตูนว่าไรเดอร์ครับผมสีสันฉูดฉาดมากเป็นการเริ่มออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนที่น่าสนใจมากๆนี่น้องสตันทำมาตั้งแต่เด็กๆแบบนี้ถ้าเกิดทำต่อไปเรื่อยๆนะครับรับรองน่าจะได้มีตัวละครเจ๋งๆจากน้องสตันส่งมาให้ดูอีกเพียบแน่เลยครับแต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับสอนศิลป์เจอร์นี่นะครับเวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับ